0: ัวโดยสามารถคืนพื้นผิวการจราจรและเปิดใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เวลาประมาณ4นาฬิกาที่ผ่านมาและมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
1: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าได้มีคำสั่งให้ทีมชาติอียิปต์ที่มีโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะต้องสวมใส่ชุดทีมชาติที่ไม่มีการประดับรูปดาว7ดวงซึ่งแสดงถึงการคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่น7สมัยทั้งนี้รายงานระบุว่าตามปกติทัพฟาโรจะประดับดาว7ดวงไว้เหนือตราสัญลักษณ์ทีมชาติบนเสื้อแข่งขันทุกรุ่นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติความสำเร็จในทวีปแอฟริกาทว่าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกคนนี้ทางสหพันธ์ฟุตบอลอียิปต์ได้รับการแจ้งเตือนตั้งแต่ต้นปีว่าการออกแบบชุดแข่งขันของพูม่าจะต้องปรับให้เข้ากับกฎระเบียบการแข่งขันอย่างเคร่งครัดยกเว้นสัญลักษณ์ที่ได้จากความสำเร็จในการคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในอดีตเท่านั้นผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มไอ้นัดแรกกลุ่มนัดแรกในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม J อาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับแอลจีเรียเวลา 8:00 น.ต่อด้วยอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันออสเตรียพบกับจอร์แดนเวลา 11:00 น.สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแต่จงเป็นคนที่หมั่นเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ก่อนหน้านี้รามินทราฝั่งขาออกนี่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าประมาณสักรามินทรา67มีอุบัติเหตุที่ชนกัน3คันแต่ว่าพออัปเดตดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยการจราจรดูดีขึ้นน่าจะมีการเคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางแล้วแต่ถ้ายังไงใครอาจจะใช้เส้นทางนี้แล้วมีเพิ่มเติมกันได้นะคะดูเส้นทางในด้านของรามินทรานี่ก็จะมีรถเพิ่มมากขึ้นนะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็จะตามขึ้นมาเป็นจำนวนของรถที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะก็จะมีติดกันเป็นช่วงๆนะคะแล้วอย่างตรงช่วงที่กำลังจะเข้ามาทางด้านของวงเวียนบางเขตเนี่ยนะคะในช่วงเวลานี้ท้ายแถวจะมาเริ่มสะสมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณสักซอยรามินทรา 2/1 นะคะในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็รอบๆวงเวียนบางเขตนะคะโดยภาพรวมก็ยังถือว่าหมุนได้ฝั่งของพหลโยธินนี้ก็คือใช้ได้ยาวๆนะคะใช้ได้ยาวๆแต่ว่าคือถ้าดูจะมีรถค่อนข้างเยอะเหมือนกันในฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางด้านของตรงข้ามกับสะพานใหม่นะคะแล้วก็จะดีขึ้นเมื่อผ่านตรงช่วงของตัดกับถนนเทพรักษ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเข้ามาตรงช่วงของวงเวียนบางเขนนะคะก็จะใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็จะเริ่มมามีชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงแถวๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้ถนนประเสริฐมนูกิจนะคะก็โดยภาพรวมนะคะก็ถือว่ารถเยอะโหยิ่งถ้าเป็นในช่วงของตั้งแต่ประมาณสักประเสริฐมนูกิจ28ตรงนี้จะเริ่มมีรถสะสมนะคะแล้วก็จะต้องผ่านตรงช่วงของตรงนี้จะเป็นประมาณสักแถวๆตรงข้ามกับประเสริฐมนูกิจ29อ่ะถึงจะเริ่มที่จะดีขึ้นแต่ว่านี้ฝั่งของถนนประเสริฐมนูกิจนี่ก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะแต่เป็นช่วงๆนะคะจะเป็นช่วงๆนะคะแต่ในฝั่งกลับกันนะก็คือตามกันได้โดยตลอดค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: แล้วก็ในช่วงนี้ตรวจสอบบนทางด่วนนะคะที่คุณวันวิสาบุญเรืองค่ะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณบุญเดนุสสวัสดีค่ะผู้ฟังตลอดสายทุกท่านค่ะ
0: คุณวิสาบอกว่ามีอุบัติเหตุบนทางด่วนเหรอคะตรงช่วงไหนคะ
2: มีอุบัติเหตุตรงบริเวณของสายทางพิเศษบุรพาวิถีค่ะคุณบุญเดนุสบริเวณของด่านวงแหวนรอบนอกเลยที่จะมุ่งหน้าออกไปทางชลบุรีค่ะคุณบุญเดนุส
0: เป็นอุบัติเหตุยังไงคะ
2: ก็คือเป็นรถที่เขาขนบ้านน็อกดาวน์อะค่ะคุณบุญเดนุสแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือตัวบ้านมันติดกับช่องเก็บค่าผ่านทางอะค่ะทำให้เขาอะไรยังค้างอยู่ที่ตู้เก็บค่าผ่านทางอยู่แต่ว่าในช่องที่2กับช่องที่3เนี่ยยังผ่านได้ตลอดค่ะคุณบุญนุชตรงจุดนี้
0: ตั้งแต่ 5:39 ใช่ไหมคะจุดนี้เนี่ย
2: ใช่ค่ะ okay. เพราะว่าตัวรถอะเข้าผ่านมาได้ค่ะคุณบุญนุชแต่ว่าหลังคาของไอ้ตัวบ้านน็อกดาวน์ที่อยู่ข้างบนนะคะมันติดกับโพรงก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่จากการจราจรของพวกเราเนี่ยก็เข้ากำลังดูในเรื่องของว่าจะนำรถตรงนี้ออกมายังไงแล้วก็พยายามระบายเร่งระบายรถให้เร็วที่สุดอะค่ะ
0: คือเท่ากับว่าตอนนี้ตัวของรถยังคาอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะก็คือคาอยู่พร้อมกับบ้านน็อกดาว
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอ้โหแต่จริงๆเขามีการบอกความสูงอะไรต่างๆอยู่ชัดเจนใช่ไหมคุณวันวิสาไอ้ตรงทางที่เราจะเข้าด่านค่ะ
2: จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองจากในกล้องอะค่ะคุณมนุษย
0: ์
2: จริงๆแล้วตัวบ้านอะมันใหญ่กว่าช่องเก็บค่าผ่านทางเล็ก
0: มันกว้างกว่า
2: ค่ะใช่ใช่แต่ตอนนี้ก็เหมือนจะพยายามน่าจะต้องปล่อยลมยางแล้วก็น่าจะต้องใช้รถลากหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: คือความกว้างก็ไม่ผ่านอยู่แล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ความสูงก็ไม่ผ่าน
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วคือ
2: เขาก็ขับ
0: เข้าไปเพราะฉะนั้นมันก็เลยไปชนเขากับไอ้ตัวเขาเรียกว่าเป็นคานใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นตัวเสาคานข้างๆตรงตู้เก็บค่าผ่านทางค่ะ
0: จากในกล้องเนี่ยคือเขาขับมามีชะลอมีอะไรยังไงบ้างไหมคุณวรรณวิสาตอนที่เขาจะผ่านตรงช่วงหน้าด่านเนี่ย
2: ตรงด่านวงแหวนรอบนอกตรงตึกเนี้ยค่ะคุณเพื่อนนุชคือรับมาจากทางมอเตอร์เวย์ด้วย
0: ค่ะ
2: แล้วก็มาจากบางแก้วที่จะมุ่งหน้าไปทางชลบุรีวกขึ้นมา
0: ค่ะ
2: เลยคิดว่ารถ6ล้อคันเนี้ยที่ผลบ้านน้องกล่าวมาน่าจะมาจากมอเตอร์เวย์เพราะว่ามอเตอร์เวย์ช่องเก็บค่าผ่านทางเขาจะใหญ่กว่าเล็กน้อย
0: ค่ะค่ะพอเขาวนเข้ามาถึงปุ๊บเขาชะลอไหมหรือเขาเต็มที่เลยเข้ามา
2: เขาน่าจะชะลอเขาคิดว่าคนขับน่าจะรู้ว่าม ีเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านไม่ได้แต่อยากจะลองเสี่ยง
0: อ๋ออย่างนั้นเลยใช่ไหมถ้าเราดูจากในกล้อง
2: ใช่ใช่
0: นั่นไงพอลองเสี่ยง
2: เพราะว่าอุปกรณ์เก็บค่าผ่านทางมันไม่ได้เสียหายทั้งหมดอะค่ะ
0: ค่ะ
2: เป็นนุช
0: ใช่พอลองเสี่ยงถึงก็ปรากฏว่าจากที่จะไม่เสียหายก็เสียหายเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ค่ะค่ะเอาแล้วอย่างนี้ต้องยังไงเนี่ยต้องยังไงคะคือทดลองอะไรยังไงมาบ้างแล้ว
2: คือตอนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะต้องมีการ
0: ปล
2: ่อยลมยางหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้างานเขาประเมินหน้างานด้วยค่ะ
0: แต่
2: ว
0: ่
2: าตอนนี้ก็แบบพยายามขยับกันออกมาดู
0: ค่ะแปลว่าเขาต้องถอยใช่ไหม
2: เข้ามาแล้วเนี่ยจะไปลงด่านไหนก็เดี๋ยวต้องติดต่อกับทางหน้างานอีกทีนึงคร
0: ับอ๋อแปลว่าถ้าไปลงเขาไม่ได้ถอยคือเขาขยับไปข้างหน้าต่ออย่างนี้หรอ
2: เพราะว่ามันถอยไม่ได้แล้วค่ะคือตอนท้ายจากมอเตอร์เวย์ก็ค่อนข้างเยอะอยู
0: ่ซึ่งหมายความว่าเขาก็ต้องไปเจอปัญหานี้ที่หน้าด่านอื่นอีกใช่ไหมเพราะขนาดมันก็ต้องเท่ากันถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็เดี๋ยวลองสอบถามคือถ้าจบตรงนี้แล้วเดี๋ยวทางศูนย์บริหารจะเป็นคนโทรไปสอบถามทางศูนย์บุรพาว่าจะนำลงยังไงอีกทีนึงตอนนี้ต้องเอาให้พ้นช่องมาก่อนนะคะ
0: เข้าใจเลยแล้วอย่างตอนนี้มันมีผลในเรื่องของการจราจรด้วยไหมคะ
2: มีค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกเลยว่าด่านวงแหวนเนี่ยรับรถมาจากของฝั่งทางมอเตอร์เวย์สาย9ด้วยแล้วก็ทางจากด่านบางแก้วของกาญจนาพิเศษเองก็เช่นเดียวกันค่ะทำให้ตอนนี้เนี่ยท้ายค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยค่ะของด่านบางแก้วเนี่ยปกติแล้วด่านบางแก้วที่เราจะมุ่งหน้าไปทางชลบุรีเราจะเข้าด่านบางแก้ว2นะ
0: คะ
2: แล้วก็วกขึ้นมาตรงด่านวงแหวนตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันทำให้ตอนนี้เนี่ยหน้าด่านติดตั้งแต่หน้างานของด่านวงแหวนรอบนอกไปจนถึงด่านบางแก้วแล้วค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลย
0: ค่ะจากกรณีนี้เลยนะคะ
2: ก็เกือบประมาณโลกว่าได้แล้วอะค่ะ
0: ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวคนที่ตามหลังมาจะได้รู้สาเหตุเพราะอาจจะงงๆเหมือนกันว่าทำไมวันนี้ตั้งแต่เช้าค่ะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องสภาพการจราจรกันดีกว่าค
0: ่ะได้เลยมีจุดไหนที่ในเรื่องมีรถสะสมแล้วบ้างคะ
2: ได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเริ่มที่สายเฉลิมมหานครเลยค่ะจากดินแดงค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับท่าเรือค่ะตอนนี้เนี่ยมีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณต่างระดับมักกะสันค่ะต่อเรื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงเนินเพลินจิตค่ะแล้วก็ผ่านพ้นทางลงเนินเพลินจิตมาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะจะมีปริมาณรถมากตรงช่วงออกบริเวณของถนนพระราม4เท่านั้นเองค่ะคุณปุญญนุชแล้วก็ผ่านพ้นบริเวณจุดนี้มาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ต่างระดับท่าเรือเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยต่างระดับท่าเรือค่ะออกไปที่ดินแดงค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากตั้งแต่ช่วงของบริเวณต่างระดับท่าเรือค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณเหนือถนนพระราม4เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ผ่านพ้นเหนือถนนพระราม4มาแล้วเนี่ยก็ออกไปทางดินแดงเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งบางนาค่ะชำระค่าผ่านทางด่านบางนาเข้ามาเนี่ยก็มีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณลาดลงกันนะคะต่อเนื่องเลยไปจนถึงเนินด่านนาลงค่ะแล้วก็ปาดพ้นตรงบริเวณทางขึ้นด่านนาลงมาแล้วเนี่ยเข้าไปต่างระดับท่าเรือก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีแล้วค่ะออกไปทางบางนาค่ะตอนนี้ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยหน้าด่านดาวคะนองค่ะตอนนี้เนี่ยมีปริมาณรถมากค่ะตรงช่วงของบริเวณช่องอีซี่พาสสองช่องค่ะคุณผู้ชมก็ถ้าผู้ใช้ทางคนไหนใช้ดาวคะนองเนี่ยด่านดาวคะนองเข้ามาแล้วถ้าชำระเงินสดช่องทางเงินสดได้ก็จะเร็วกว่าช่องทางอีซี่พาสนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวหน้าด่านดาวคะนองเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเลยแล้วก็ผ่านพ้นด่านดาวคะนองเข้ามาแล้วเนี่ยเข้าไปที่ต่างระดับท่าเรือเริ่มเคลื่อนตัวทำกันได้ดีค่ะไม่เป็นปัญหาตลอดจนไปเข้าต่างระดับท่าเรือเลยค่ะแล้วก็จากต่างระดับท่าเรือค่ะออกมาที่ดาวคะนองค่ะตอนนี้ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลย สายทางพิเศษสีรัตน์ค่ะจากแจ้งวัฒนะค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้มีปริมาณรถมากค่ะตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนงามวงวานค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางออกด่านประชาชื่น2ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นด่านประชาชื่น2เข้ามาที่ต่างระดับพญาไทค่ะตอนนี้เนี่ยท้ายชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือถนนรัชดาภิเษกค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางร่วมที่ขึ้นมาจากด่านด้านพหลโยธินค่ะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าปริมาณรถมากค่ะเคลื่อนตัวได้ช้าแบบนิ่งเลยค่ะแล้วก็จากต่างระดับพญาไทค่ะออกไปที่แจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้ยังถือว่าใช้การได้ดีอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาเลยส่วนของฝั่งศรีนครินทร์ค่ะชำระค่าผ่านทางด่านศรีนครินทร์เข้ามาแล้วเนี่ยมีการชะลอตัวตั้งแต่หลังตู้เก็บค่าผ่านทางเลยค่ะต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงพระราม9ค่ะแล้วก็ผ่านพ้นทางลงพระราม9มาแล้วเนี่ยเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ดีค่ะมุ่งหน้าเข้าไปที่ด่านอโศกศรีค่ะแล้วก็มีการชะลอตัวกันอีกครั้งเนี่ยตรงช่วงของบริเวณทางลงอนุสาวรีย์สักเล็กน้อยค่ะส่วนที่จะออกไปทางมอเตอร์เวย์ค่ะตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ส่วนของฝั่งต่างระดับพญาไทค่ะออกมาที่ต่างระดับบางโคค่ะตอนนี้ต่างระดับพญาไทก็ของฝั่งนี้เนี่ยค่อนข้างหนาแน่นเลยค่ะคงจะรถต่อเนื่องเลยไปจนถึงบริเวณทางลงหัวลำโพงเลยค่ะก็ขึ้นตัวได้ช้าหยุดนิ่งเป็นบางจังหวะค่ะแล้วก็จากต่างระดับบางโคเข้ามาที่ต่างระดับพญาไทตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ส่วนของฝั่งของสายทางพิเศษฉลองรัตน์ค่ะจากจตุโชติค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่อ่านลงค่ะตอนนี้เนี่ยหน้าด่านจตุโชติอาจจะมีสะสมหน้าด่านสักเล็กน้อยค่ะ100เมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็ชำระค่าผ่านทางด่านจตุโชติเข้ามาเนี่ยตอนนี้มีการชะลอตัวเลยตั้งแต่ช่วงของบริเวณเหนือด่านรามินทราค่ะแล้วก็ต่อเนื่องเลยจนถึงเหนือถนนบ้านเท้าค่ะตรงนี้เนี่ยก็ยังเคลื่อนตัวได้ช้าสะดุดนิ่งเป็นบางจังหวะค่ะคุณบุญนุชแล้วก็ออกไปทางจตุโชติค่ะตอนนี้ก็ยังถือรถน้อยคล่องตัวอยู่บุรพาวิถีค่ะจากบางนาค่ะมุ่งหน้าออกไปที่ทางชลบุรีค่ะตอนนี้เนี่ยไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ค่ะที่เป็นปัญหาก็คือด่านวงแหวนรอบนอกเท่านั้นเองค่ะส่วนของการจนาพิเศษค่ะจากบางแก้วค่ะมุ่งหน้าออกไปที่บางขุนเทียนค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่เป็นปัญหาค่ะแต่ว่าบริเวณของ M82 ค่ะตอนนี้มีการชะลอตัวสักเล็กน้อยค่ะ500เมตรค่ะคุณบุญนุชแล้วก็ส่วนของฝั่งประจิมรัฐยาเนี่ยตอนนี้ก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวอยู่ค่ะจากฉินทีค่ะมุ่งหน้าเข้ามาที่บางซื่ออาจจะมีรถเยอะสักเล็กน้อยตรงบริเวณของสะพานพระราม7ค่ะตรงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาสักเท่าไหร่ค่ะส่วนสายทางพิเศษอุดรรัฐยาตอนนี้ทั้งสองฝั่งยังใช้การได้ดีอยู่ค่ะคุณผู้ชมในรถ
0: ค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวของ
0: ยังไงอย่าลืมอัปเดตกรณีของรถบรรทุกบ้านน็อกดาวน์ด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณโจสวัสดีค่ะคุณโจยังอยู่ไหม
3: สวัสดีครับคุณปุญญนุช
0: คุณโจยังอยู่ราชวิถีอยู่ไหมคะหรือว่าเลยมาแล้ว
3: ผมมาจากอโศกดินแดงคุณปุญญนุช
0: โอ้ติดมาโดยตลอดไหมคะ
3: โอ้โหรถแน่นมากเลยเช้าเนี่ยเข้าสามเหลี่ยมเข้าเสาวลีนี่แน่นเอียดเลยคุณปุญญนุชเช้าเนี่ยครับผม
0: ค่ะ
3: ข้างในเต็มไวมากเลยเช้านี้แปลกๆไงไม่รู้คุณปุญญนุช
0: ค่ะ
3: พญาเลี้ยวข้าวพญาไทยมุ่งหน้าแยกพญาไทยนี่ก็เต็มพื้นที่คุณปุญญนุช
0: ค่ะ
3: กับการนี่หนาขาออกครับผม
0: ค่ะ
3: ก็ใครเข้ามาข้างในเมืองวันนี้ก็เผื่อเวลาไว้คุณปุญญนุช
0: อย่างที่คุณโจคุณโจมาจากทางด้านของอโศกเพชรแล้วมาถึงตรงจุดแน่ที่อยู่ในเวลานี้ใช้เวลาเท่าไหร
3: ่ก็ครึ่งชั่วโมงได้อะผมมาจากแยกปอจูนมาสาวรีมาพญาไทครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วคุณปุญญนุช
0: ค่ะครึ่งชั่วโมง
3: วันนี้เต็มข้างในมันแน่นอะคุณปุญญนุชต้องไปคนมาหาโรงพยาบาลเยอะอะ
0: อืมเป็นไปได้เหมือนกันเพราะดูถ้าฟังที่ทางคุณโจบอกมาค่ะยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณโจ
3: ขอบข้อมูลตรงพญาไทและคุณปุญญนุช
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดี
0: ค่ะจะได้กะเวลาได้เพราะว่าอย่างที่คุณโจบอกนะจากอโศกเพชรมาถึงตรงเนี้ยตรงช่วงของพญาไทคือจะเข้ามานะคะทางด้านของดินแดงเนี่ยฟังทางด้านเนี้ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าตามหลังคุณโจมาเนี่ยน่าจะใช้เวลามากกว่านั้นรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดูรถเพิ่มมากขึ้นฝั่งของดินแดงก็ดูรถเต็มพื้นที่ ่แต่ไม่ได้นิ่งนะคะดินแดงเนี่ยในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิในช่วงเวลานี้ก็ยังตามกันได้โดยตลอดเส้นพหลโยธินก็เช่นเดียวกันแต่ว่าพอมาดูฝั่งของพญาไทเนี่ยนะคะอย่างที่คุณโจบอกอะจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช้พญาไทมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับถนนสุธยานะคะในช่วงเวลานี้ก็คือรถเต็มพื้นที่ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: เดี๋ยวเราไปที่สายของทางสวัสดิ์จราจรสนบางขุนเทียนค่ะพันตำรวจโทโกมินอัตตะโสพลสวัสดีค่ะเป็นกรณีต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุนะคะบอกว่าเมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุถนนเอกชัยเป็นรถกระบะนะคะไปชนเข้ากับเสาไฟค่ะแล้วเสาไฟเนี่ยหักแล้วหม้อแปลงเนี่ยหล่นมาทับรถเห็นบอกว่าวันนี้นะคะก็คือจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าบอกจะลงพื้นที่นะคะในช่วง9นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีการทำงานนี่ก็มีการวางแผนเอาไว้ก็คือช่วง9นาฬิกาถึง14นาฬิกาเพื่อที่จะย้ายเสาไฟแล้วก็มีการปักเสาใหม่นะคะตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุเป็นถนนเอกชัยนะคะในส่วนของตัวของรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะก็เมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะที่เราสอบถามตอนช่วงของประมาณสัก4ทุ่มกว่าๆ22นาฬิกา43นาทีก็คือเคลื่อนย้ายรถแต่พ้นกิจวางไปแล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของเสาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาใช้รถเครนนะคะในการที่จะช่วยเหมือนกับดึงตัวเสายึดค้ำตัวเสาเอาไว้นะคะเอาไว้ก่อนเนื่องจากเมื่อคืนฝนตกนะคะแล้วก็รอนี่แหละนะคะอย่างที่ทางสวัสดิ์จราจรสน.บางขุนเทียนอัปเดตให้ก็คือว่าในส่วนการไฟฟ้าจะเข้าทำงานนะคะในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง14นาฬิกาในเรื่องของการจราจรสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะในฝั่งของถนนเอกชัยนะคะถ้าดูก็ไม่ถึงกับนิ่งนะตามกันได้โดยตลอดนะคะสำหรับณเวลานี้ทางเส้นนะคะเขาเป็นข้อมูลให้ทราบหรือว่าใครที่อาจจะผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้ค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะกับคุณบุษบงปุษปวนิชค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะคุณบุษบง
5: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็เข้าสู่วันอะไรนะวันพุธ
0: วันนี้วันพุธที่17พฤศจิกายน
5: ตายแล้วลืมวันลืมคืน
0: คุณยุ่งไงคุณยุ่งค่ะ
5: ไม่เจอก็ไปเลขซ้อนเมื่อวานนี้ที่บนล่างนี้ถึงก็น็อกเลยทีเดียวนะคะหลายคนนะคะสำหรับผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นสีสันบรรยากาศไปกันไปก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้เมื่อคืนนี้ฝนตกไหมคะที่นู่น
0: ตกตั้งแต่ตอนช่วง
5: ตกเย็นเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
5: ก็เป็นถือว่าเป็นปกตินะ
0: ใช่ใช
5: ่ที่เข้าสู่ฤดูฝน
0: อุตุบอกนี่คือช่วงฤดูฝนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาอีก
5: แล้วคาดว่าจะมาช่วงวันนี้จะหนักอีกนะ
0: ใช่จะมาช่วงเย็นๆค่ำๆ
5: ค่ะก็มาเข้าเรื่องราวความเคลื่อนไหวของไทยวันนี้ท
0: ัก
5: ทายเรื่องดินฟ้าอากาศกันก่อนนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังค่
0: ะ
5: ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเมื่อคืนนี้นะคะในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณพระที่นั่งที่มานรัตยาพระบรมมหาราชวังด้วยค่ะนะคะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศก็ต้องบอกว่าใกล้บรรลุข้อตกลงใกล้จบละวันศุกร์นี้นะคะ
0: ไม่มีพลิกโผใช่ไหม
5: ไม่โผไม่น่าจะพลิกแล้วล่ะเพราะว่าถือว่าสหรัฐต้
0: อง
5: จะว่าว่าอิหร่านชนะมันก็ชนะบนความสูญเสียนะถ้าเรามองเพราะเราอาจจะถือขางอิหร่านก็อาจจะมองอย่างนั้นถ้าคนที่สนับสนุนสหรัฐก็ถือว่าโอ้ยทรัมป์เนี่ยหาทางลงได้เจ๋งมากเลยอะไรเงี้ย
0: เราอยู่กลางๆแต่ละทุกอย่างมัน
5: แต่เราอยู
0: ่ที่สุด
5: มันก็ต้องมองสองด้านว่าอย่างนั้นเถอะ
0: ใช่
5: นะคะซึ่งเมื่อคืนนี้ตามเวลาบ้านเราอะนะคะแต่เป็นช่วงกลางวันของอิหร่านค่ะอาบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยืนยันว่าเข้าตกลงเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามกับสหรัฐต้องมีเงื่อนไขสำคัญก็คืออิสราเอลต้องถอนกำลังออกจากเลบานอนนะคะแม้ว่าจะเป็นเงื่อนไขที่อิสราเอลปฏิเสธไปก่อนหน้านี้นะคะโดยอารักชีบอกว่าการที่อิสราเอลยังคงยึดครองเลบานอนตอนใต้ต่อไปถือเป็นการละเมิดข้อตกลงและจะทำให้สงครามไม่ยุติลงอย่างสมบูรณ์นะคะเท่ากับเป็นการผลักภาระให้กับสหรัฐต้องเกลี้ยกล่อมอิสราเอลให้ยุติสงครามการโจมตีเลบานอนตอนใต้เพราะว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งให้การสนับสนุนอิหร่านนั่นเองค่
0: ะ
5: ขณะเดียวกันการเจรจารอบใหม่ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้นะคะหลังการลงนามอย่างเป็นทางการซึ่งอารัชชีบอกว่าเขาก็จะมีการกำหนดสถานที่นัดคุยกันต่อไปนะคะซึ่งไม่ได้พูดถึงนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บอกว่าจะมีการลงนามข้อตกลงหยุดยิงกันนะคะได้บอกว่าการเจรจาที่มันตกลงกันยากอะทำให้ต้องแบ่งการเจรจาออกเป็น2ระยะระยะแรกก็คือการทำบันทึกความเข้าใจในประเด็นต่างๆก็คือการยุติสงครามช่องแคบฮอร์มุซการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่ออิหร่านทรัพย์สินของอิหร่านที่ถูกอายัดและการฟื้นฟูความเสียหายจากสงครามส่วนระยะที่2จะเจรจากันเป็นเวลา60วันเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์และการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในขนาดนี้นั่นก็คือการประกาศยุติสงครามโดยยุติสงครามอย่างทันทีและถาวรในทุกแนวรบนะคะรวมถึงในเลบานอนนั่นเองค่ะและจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงต่อสาธารณะนะคะโดยอิสราเอลไม่ได้เป็นภาคีของข้อตกลงแต่เป็นส่วนหนึ่งของสงครามเพราะว่าเข้าร่วมมือกับสหรัฐในการโจมตีอิหร่านเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569นะคะขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของสวิตเซอร์แลนด์บอกว่าการลงนามข้อตกลงจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่19มิถุนายนนี้ที่รีสอร์ทบูเกนสต็อกใกล้กับเมืองลูเซิร์นนะคะซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งได้รับการเสนอจากผู้ไกล่เกลี่ยทั้งปากีสถานและกาตาร์ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและอิหร่านค่ะซึ่งปัจจัยที่มันมีความชัดเจนค่อยๆชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆๆๆหวังว่าโผจะไม่พลิกเลยนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันตลาดโลกเนี่ยทำสถิติต่ำที่สุดนะคะโดยเยสเท็กซัสต่ำสุดในตั้งแต่วันที่4มีนาคมนะคะปิดที่ระดับ76เหรียญ5เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะลดลงไป4เหรียญ70เซนต์นะคะก็ร่วงลงไปหลุดใกล้ระดับก่อนเกิดสงครามแล้วนะคะเช่นเดียวกับเบนซ์ทะเลเหนือแต่ระดับหนักสุดนับตั้งแต่วันที่2มีนาคมเช่นเดียวกันค่ะก็คืองวดส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลงไป4เหรียญ21เซนต์ปิดที่ระดับ78เหรียญ96เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าขนาดเดียวกันบ้านเราเองก็ไม่น้อยหน้าแต่น้ำมันปรับตัวลดลงเป็นวันที่2ติดต่อกันเลยนะคะแต่ลดเฉพาะเบนซินกับโซฮอลนะคะที่ลดลงไป75สตางค์ต่อลิตรขณะที่ดีเซลยังคงเดิมนะคะปัจจัยความชัดเจนเกี่ยวกับการยุติสงครามในตอนออกกลางก็ทำให้ราคาทองคำโกลด์ฟิวเจอร์ส่งมอบเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 นะคะปิดที่ระดับ 4,354 เหรียญ40เซนต์ต่อออนซ์นะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดผสมผสาน Nasdaq กับ S&P 500ขยับตัวลดลงส่วนดาวโจนส์ทุบสถิติเป็นสูงที่สุดเป็นประวัติการ2วันติดกันเลยค่ะดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 328.64 จุดนะคะปิดที่ระดับ 51,999.67 จุด S&P 500ลดลง 42.94 จุดปิดที่ระดับ 7,511.35 จุดนะคะแล้วก็ Nasdaq ลดลง 307.60 จุดปิดที่ระดับ 26,376.34 จุดค่ะศึกตะวันออกกลางทำท่าจะจบแต่ศึกในช่องแคบอังกฤษนี้ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ เพราะว่าไม่เกิดเหตุเดลฟิเกตหรือว่าเป็นเดือรบของรัสเซียที่ชื่อว่าแอดมิรัลกริโกโรวิชนะคะยิงกระสุนเตือนใส่เรือยอทพลเรือนนะเรือยอททั่วไปอ่ะของอังกฤษซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ457เมตรเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเลยค่ะในช่องแคบอังกฤษด้วยนะคะซึ่งทำให้หลายฝ่ายเนี่ยตกอกตกใจไปทั่วเลยเพราะว่ากองทัพเรืออังกฤษเนี่ยเพิ่งจะยึดเรือเงาของรัสเซียทำไมถึงเรียกว่าเรือเงาเป็นเรือลักลอบขนส่งน้ำมันรัสเซียไปขายอ่ะ
0: ค่ะ
5: มันก็เลยเป็นว่าเอ๊ะเป็นการตอบโต้หรือเปล่านะคะโดยเรือฟริเกตรัสเซียนะคะได้ก่อเหตุเกิดเมื่อเวลา 14:40 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษเมื่อวานนี้ระหว่างที่อยู่ในช่องแคบอังกฤษนะคะระหว่างช่องแคบที่อังกฤษระหว่างอังกฤษกับนอร์มังดีของฝรั่งเศสนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยกองกำลังคอมมานโดนาวิกโยธินอังกฤษเนี่ยได้ยุบุกยึดเรือบรรทุกน้ำมันเถื่อนของรัสเซียในช่องแคบอังกฤษค่ะอังกฤษเนี่ยละค่ะขณะที่เรือยอทพลเรือนก็ขึ้นทะเบียนในอังกฤษก็ถูกเรือรบฟริเกตนะคะยิงเตือนในระยะ457เมตรเป็นการยิงที่เกิดขึ้นระหว่างเกาะไว้ไปทางใต้ประมาณ20ไมล์ทะเลนอกนั้นน้ำอังกฤษไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียหายนะคะก็บอกว่าเรือรบรัสเซียวิ่งทับช่องแคบอังกฤษและถูกตามเป็นเงาของโดยกองทัพเรือของอังกฤษอะเรือรบรัสเซียวิ่งข้ามช่องแคบอังกฤษและก็ถูกเรือกองทัพเรืออังกฤษตามติดเลยนะคะโดยใช้เรือลาดตระเวนนอกชายฝั่งนะเฝ้าจับตาเรือฟริเกตรัสเซียนะคะ
0: ก็จะมีความสงบเกิดขึ้นมาในบนโลกใบนี้นี่คือเหมือนว่าตรงนี้จะจบกันแล้วก็จะมาเกิดใช่ค่ะ
5: ขณะเดียวกันก็มีการส่งเรือขณะเดียวกันอังกฤษเองก็ส่งเรือลาดตระเวนขึ้นไปตรวจสอบบนเรือยอชพลเรือนที่ถูกยิงเนี่ยแหละค่ะว่ามีความปลอดภัยไหมนะคะเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งกระทรวงกลาโหมก็บอกว่ากำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่องแคบอังกฤษนะ
0: คะ
5: สำหรับเรือน้ำมันที่เป็นประเด็นทำให้รัสเซียต้องมายิงสกัดเรือยอชของอังกฤษเนี่ยก็เนื่องจากเรือน้ำมันเนี่ยนะคะเป็นเรือน้ำมันเนี่ยแอบลักลอบน้ำมัน 98,000 ตันนะคะไปผ่านช่องแคบอังกฤษนะแล้วก็จับกุมตัวเป็นกัปตันเรือชาวอินเดียค่ะซึ่งถูกนำตัวขึ้นศาลอังกฤษในข้อหาละเมิดการคว่ำบาตรและถูกสั่งให้ถูกคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะคะหลังการขึ้นศาลค่ะมันก็เลยกลายเป็นจุดเปราะบางอีกจุดหนึ่งช่องแคบอังกฤษนะ
0: คะ
5: ต้องติดตามกันเลยทีเดียวค่
0: ะ
5: แล้วก็มาที่เรื่องการแก้ไขปัญหาผิวการจราจรชุดตัวบริเวณกลับมาบ้านเราเลยเนาะบริเวณถนนลาดพร้าวตอนนี้เขารอให้ดูมันแห้งก่อนแต่เขายังเปิด2เลนที่ชิด2เลนขวากลางเนี่ยวิ่งได้อยู่นะคะที่จะออกมาทางด้านของสามแยกบางกะปินะคะแล้วก็วิ่งออกมาแยกลำสาลีเนี่ยก็ยังเปิดให้ดูแต่ว่าตอนนี้เขาปิดถมไอ้
0: คือดินคือมัน
5: นะมันเป็นโพรงอ่ะ
0: ค่ะ
5: มันเป็นโพรงเพราะว่าทางด้านของปลัดกรุงเทพมหานครนะคะในนรงเรืองศรีเองก็ระบุว่าเป็นหลุมขนาดประมาณ3คูณ4เมตร
0: ลึก
5: ประมาณ 1.5 เมตร
0: ค่ะ
5: นะคะก็ต้องเร่งก่อนการซ่อมแซมเนี่ยต้องสูบน้ำออกก่
0: อ
5: นแล้วเพื่อตรวจสอบสภาพโครงสร้างแล้วก็ซ่อมแซมตามขั้นตอนทางวิศวกรรมโดยเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่เกิดเหตุเพื่อ เสริมความแข็งแกร่งของโครงสร้างแล้วก็เทปูนชนิดแท่งเร็วนะคะปรับแต่งผิวการจราจรคือจริงๆเสร็จตั้งแต่ตีสองตีหนึ่งแล้วล่ะแต่มันต้องรอให้ปูนมันเซ็ตตัวก่อน
0: คือตอนแรกเปิดแล้วแล้วก็มาปิดอีกครั้งหนึ่ง
5: มันไม่ได้หรอกมันไม่ได้หรอกเพราะว่ามันค่อนข้างว่าฝนเมื่อคืนนี้ฝนตกทั้งคืนทางตะวันออกเนี่ยฝนตกทั้งคืนมันก็ความแห้งเร็วของปูนแม้จะเป็นปูนแห้งเร็วมันก็ไม่ได้แห้งมันไม่ชัวร์ดิฉันว่าการไปก่อนสัก2เลนทางฝั่งซ้ายดีกว่านะคะก็มีการประสานการจราจรให้ตำรวจในพื้นที่สนลาดพร้าวดูแลการจราจรนะคะก็เป็นที่ต้องติดตามกันว่าเดี๋ยวก็คงน่าจะดีขึ้นถ้ามีแดดแรงๆหน่อยนะเมื่อกี้ออกไปดูก็มีแดดมาละแดดมาละ
0: เมื่อตอนคุยกับท่านรองผู้กำกับบอกว่าประมาณคาดว่า1ชั่วโมงแต่ว่าตอนที่คุยกันเนี่ยประมาณสัก6โมงกว่าๆนะประมาณใช่ๆเกือบ7
5: เพราะว่าเขาต้องเสร็จประมาณตีหนึ่งแล้วก็รอให้เสร็จตัวเขาคิดว่าน่าตีห้าน่าจะเปิดได้ปรากฏลองเปิดแล้วมันไม่ไหว
0: ไม่
5: ชัวร
0: ์ไม่ชัวร์
5: นะคะก็วันนี้สภาพอากาศก็ต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมต่อนะคะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน
0: คล
5: ื่นสูงในทะเลประมาณ 1-2 เมตรนะคะ แล้วก็ปิดท้ายวันนี้ต้องรอติดตามทางด้านของ DSI น่าจะมีการแถลงข่าวใหญ่นะคะเรื่องการเข้าไปปราบปรามการชักชวนลงทุน Forex มาแล้วนะชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศนะคะโดยตั้งแต่เมื่อวานนี้ได้ปฏิบัติการตรวจค้นนะยึดทรัพย์สินมูลค่าได้จำนวนมากเงินสดได้นะคะ65ล้านบาทซุปเปอร์คาร์5คันทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์นะคะทั้งหมดแล้วก็ยังอายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้อง70บัญชีนะคะซึ่งวันนี้ต้องติดตามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุจพลนาวรักษ์นะบอกว่าการค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมดมีทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาคร24จุดเป้าหมายแต่ที่น่าหนักใจไปกว่านั้นคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องนักการเมืองบุคคลในวงการบันเทิงนะคะเพราะฉะนั้นย้ำว่าถ้าเกิดผู้ใดเป็นผู้เสียหายจากการถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือว่าเทรดเงินตราต่างประเทศ Forex ผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันหรือได้รับความเสียหายจากการชักชวนให้ร่วมลงทุนโดยไม่ได้รับผลตอบแทนให้มาแจ้งเรื่องยื่นแจ้งเบาะแสขอให้ DSI สอบสวนข้อเท็จจริงนะคะคือเรียนเปิดเข้าไปนะพอขึ้นคำว่า Forex ขึ้นมานะคุณใน Facebook นะ
0: คลิป
5: เลยไม่รู้ว่าใครจะหลงเป็นเหยื่อขนาดไหนนะคะ
0: โอ้มันกระบวนการนี้มันยาวนะ
5: ยาวแล้วจะยึดได้เท่าไหร
0: ่
5: อันนี้ก็เห็นภาพที่DSIเอามาเผยแพร่ก็หนักอยู่นะคะเยอะเยอะแล้วก็หนักอยู่เลยทีเดียวนะคะ
0: แล้วก็คนที่มีชื่อเสียงไปที่รู้จักกันงั้นเลยใช่ไหมคนนี
5: ้ก็นี่แหละเขาใช้ความที่มีชื่อเสียงนี่แหละเป็นเหยื่อล่อแต่คนก็บอกโอ้พี่คนนั้นยังทำอย่างนี้เลยพี่คนนี้ยังทำอย่างนั้นเลยจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนนะคะเขาก็ถูกหลอกบางทีบางคนก็ถูกหลอกเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูแหละว่าทั้งนักการเมืองทั้งบุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยจะเป็นใครบ้าง
0: แล้วจะมีการเปิดชื่อหรือเปล่าน่าหนักสิกำลังสงสัยว่าจะมีการเปิดชื่อไหม
5: ใช
0: ่ค่ะ
5: ต้องรอดูต้องรอติดตามกันนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงเช้าวันนี้
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงสวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้

0: 26ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
4: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
6: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: มีแจ้งขอทางไปโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์นะคะคุณโชคชัยเขาบอกว่าจะมีผู้ป่วยอยู่ในรถนะคะอายุ53ปีเป็นเบาหวานแล้วก็ตอนนี้จะมีอาการไม่มีแรงแขนขายังพอจะขยับได้นะคะแต่ว่าอาการนี้ไม่มีแรงนะคะใช้รถเก๋ง Mazda 3สีขาวค่ะหมายเลขทะเบียนนะคะ6ขอไข่กอไก่2144กทมค่ะมาได้3สีขาวนะคะ6ขอไข่กอไก่2144กทมแล้วคือใช้เส้นทางออกจากบ้านซึ่งอยู่ที่ซอยนางลิ้นจี่5ทับ1นะคะใช้นางลิ้นจี่5ทับ1นะคะแล้วก็มาใช้เส้นทางทางด้านของถนนพระราม3เพื่อที่จะมาถนนจะมาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ฝากด้วยถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางร่วมกันนะคะในเบื้องต้นถ้าหากว่าเห็นรถเก๋ง Mazda 3สีขาว6ขอไข่กอไก่2144กทมนะคะช่วยเปิดทางให้ด้วยนะคะช่วยเปิดทางให้ด้วยแต่ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้เพราะว่าเส้นทางที่ใช้เป็นฝั่งของเส้นพระราม3ในฝั่งขาออกในฝั่งขาออกอ่ะยังตามมาได้โดยตลอดแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะในฝั่งขาเข้าของพระราม3ณเวลานี้ตอนนี้รถมากนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของรัชดาตลาดพลูต่อเนื่องข้ามสะพานพระราม3ในฝั่งขาเข้าอ่ะรถมากนะคะแต่ก็ตามกันได้โดยตลอดยังไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะคะแต่ช่วงสะพานพระราม3จะดูนิ่งๆหน่อยนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันย้ำถ้าหากว่าใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของพระราม3ในฝั่งขาออกแล้วก็ใช้เส้นทางเดียวกันกับรถเก๋ง Mazda 3สีขาว6ขอไข่กอไก่2144กทมช่วยเปิดทางให้ด้วยเพราะว่าจะรีบไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ค่ะคุณไฮคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณไฮใช้เส้นพหลโยธินช่วงไหนอะคะ
1: ช่วงขาออกครับเมื่อกี้ตั้งแต่ตรง BTS กรมป่าไม้นะครับจะมีรถชะลอตัวยาวไปจนถึงทางเลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าถนนบางเขนนะครับเนื่องจากว่าฝั่งขาออกมีการปิดช่องการจราจรทางขวาตรงกลางครับเพื่อจะดำเนินความสะดวกให้กับฝั่งขาเข้าที่จะกลับรถเข้าถนนบางเขนเพื่อจะลักเข้าไปวิภาวดีรังสิตครับ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นปกติของทุกวันไหมคุณไฮหรือว่าอันนี้คือไม่ปกติ
1: ปกติแล้วว่ามันจะปิดประมาณช่องครึ่งครับให้ช่องกลางสามารถเหยียดออกไปทางซ้ายได้น้อยครับแต่ว่าวันนี้ช่องกลางอ่ะมันถูกบาริเออร์ดันออกมาจนช่องกลางไม่สามารถใช้สัญจรได้ต้องเหยียดเข้าซ้ายอย่างเดียวแล้วคนที่ไม่ได้ใช้ถนนเส้นนี้เป็นมือบ่อยอะครับจะไม่รู้ระดับทางขวาใช่ไหมครับเขาก็ต้องตกเข้าซ้ายท
0: ั
1: ้งสองเลนเลยนะครับเพื่อจะเข้าไป
0: ค่ะ
1: ทำให้ตอนนี้การจราจรตรงบริเวณนี้ติดขัดเป็นพิเศษครับ
0: โอ้นั่นสิเพราะว่าสงสัยคือถ้าเป็นในฝั่งขาเข้าอ่ะมันก็เป็นปกติของการติดแต่ว่ากำลังสงสัยว่าทำไมฝั่งขาออกถึงได้ดูนิ่งๆก็คือเป็นอย่างที่ทางคุณไฮบอกไอ้ที่บอกว่ามันดูมันเปลี่ยนออกมามากกว่าปกตินี่มันถูกรถชนมันถูกรถทำให้มันเบี่ยงออกหรือว่าเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นการจัดการจราจรของทางเจ้าหน้าที่เองคะ
1: ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนประจำอยู่ตรงบริเวณนั้นนะครับก็เลยไม่ทราบว่าเกิดจากการของเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแต่ว่าปกติแล้วจะไม่สามารถใช้ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ
0: ได้เดี๋ยวประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆที่ตามหลังมาจะได้เบี่ยงจะได้ระมัดระวังกันก่อนด้วยนะคะ
1: ครับผมแนะนำว่าให้วิ่งเลนขวาให้สลับกับรถเลยครับแล้วให้วิ่งเลนซ้ายกับเลนกลางเท่านั้นครับเพราะว่าเลนขวาไม่สามารถตรงไปได้คร
0: ับ ค่ะเพราะว่าสำหรับคนที่ใช้ในช่องขวางของการที่จะยูเทิร์นกับรถนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะแต่ถ้าผ่านมาแล้วไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคุณไฮ
1: ไม่มีครับผมหลังจากผ่านจากบริเวณถนนบางเขนได้แล้วครับก็จะวิ่งได้สะดวกแล้วครับผม
0: ค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเราประสานทางเจ้าหน้าที่ให้ค่ะนะคะคุณไฮ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วเดี๋ยวขอไปที่สายของทางรองสวัสดิ์จราจรสน.บวรมงคลก่อนไม่แน่ใจจะได้คุยไหมร้อยตำรวจเอกอภิชาญวรชินานะคะรองสวัสดิ์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: ค่ะรองสวัสดิ์ตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทั้งอุบัติเหตุทั้งรถที่จอดเสียในอุโมงค่ะ
2: ใช่ครับตอนนี้กู้ชีพนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลวิชัยเวชครับตอนนี้ก็การจราจรปล่อยรถลงอุโมงค์เรียบร้อยครับผมไม่มีปัญหาการจราจรครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในฝั่งที่เป็นรถแท็กซี่จอดเสียล่ะคะ
2: แท็กซี่จอดเสียที่ล้อหลุดเอาขึ้นมาด้านบนแล้วก็เข้ามาจอดฝั่งซ้ายเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาการจราจรครับ
0: ไม่มีปัญหาการจราจรนะคะค่ะโดยภาพรวมตอนนี้ในพื้นที่ของทางนสวัสดิ์เป็นยังไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี้การจราจรไหลลื่นตามปกติแล้วครับผม
0: โอ้เมื่อตอนช่วงเช้านี้หนักเลยจากกรณีของอุบัติเหตุแล้วคนเจ็บอาการเป็นไงบ้างคะท้าวรองสาวัตร
2: ครับผมเพราะว่าตอนเช้ามันจะมีเคสเป็นตรงข้ามกันพอดีทำไมงบที่ลงมงอ่ะลงไม่ได้ครับผม
0: ค่ะคือมันมีทั้งอุบัติเหตุแล้วก็มีทางรถที่จอดเสีย
2: ใช่คร
0: ับใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้วันนี้เช้าวันนี้หนักในอุโมงค์บางพลัดนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้น
2: ครับผมปากประชามพันธ
0: ์
2: ผู้ที่ใช้รถลงอุโมงค์ฮะปกติก็รถจะย่อจะไม่ให้ลงอุโมงค์ครับเพราะว่าลงอุโมงค์ไปแล้วมันจะมีปัญหาเสี่ยงอุบัติเหตุครับผม
0: แล้วอาการคนเจ็บเป็นไงบ้างคะรองสาวัตร
2: อาการคนเจ็บเจ็บไม่มากครับผมพยาบาลแล้วก็นำส่งที่โรงพยาบาลวิชัยเวชครับผมเป็นรถย่อชนท้ายรถนั่งส่วนบุคคลครับผม
0: อ้าวเหรอคะไปชนท้ายเขาเหรอคะ
2: ใช่ครับคือเคสนี่มันเคสต่อเนื่องครับรถแท็กซี่ที่ล้อหลุดนี่ก็มันฉลับไปฉลับมารถนั่งสมคนระเบรกครับต่อใจก็เลยชนท้ายครับผม
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือมันเป็นเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันแต่ว่าในส่วนของฝั่งของแท็กซี่เขาก็จะจอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะพอหลังจากที่เขาล้อหลุดแล้วอ๋อโอเคค่ะ
2: ก่อนที่จะล้อรุ่นเนี่ยรถมันสายมีรถเก่งที่จะสวนเลนลงไปก็เลยเบรกครับผม
0: ค่ะอ๋อโอเคมันก็เป็นเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันเพราะตอนแรกนึกว่ามันคนละส่วนไม่เกี่ยวข้องกันเลยค่ะรองสาวัตร
2: ครับเป็นเคสเกี่ยวเนื่องครับผม
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ย้ำเป็นข้อมูลเลยว่าจักรยานยนต์เขาห้ามลงใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: ค่ะค่ะยังดีที่บาดเจ็บไม่
2: เยอะเพราะว่าในอุโมงค์ขามุ่งหน้าแยกบางพัดมันจะมีเลนเดียวครับแต่ว่าถ้าขึ้นจากแยกบางพัดมาแยกบรมจะมี2เลนครับผม
0: อ๋อแล้วฝั่งที่เกิดเหตุที่เป็นอุบัติเหตุนี่คือฝั่งเลนเดียวหรือว่า
2: เลนเดียวครับเลนเดียวมุ่งหน้าแยกบางพัดครับผม
0: โอ้ก็เท่ากับมันเป็นการบล็อกจราจรไปเลยนะคะในช่วงนั้น
2: ครับผมครับต้องไม่ให้ลงฮะต้องปัดขึ้นลาดคนเดียวครับผม
0: เพราะว่ามีคุณผู้ฟังแจ้งมาเหมือนกันว่าเห็นว่ามีรถบางคันที่เขาถอยขึ้นมาจากอุโมงค
2: ์
0: ซึ่งในช่วงเวลานั้นอันตรายมากเลยกลัวจะเกิดเหตุซ้อน
2: มันมีเลนเดียวแล้วก็แคบด้วยคร
0: ับ ค่ะค่ะอันนี้ก็
2: ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
0: ค่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรแล้ว
2: เรียบร้อยครับการจราจรเป็นปกติครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะรองสาวัตร
2: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ศูนย์ข่าวจราจร Traffic News สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: คุณทวัชค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
0: คุณทวัชใช้เส้นทางหวานกาญจนาพิเศษนะคะอยู่ช่วงไหนล่ะคะตอนนี้ค่ะ
4: ผมมาเลยที่เกิดเหตุมาแล้วคือตรงด่านทับช้างเนี่ยช่องอีพีพาร์ทกับเอ็มพาร์ทเนี่ยมันจะเสียเป็นหนึ่งช่อง
0: อ้าวค่ะ
4: แล้วว่าตอนหนึ่งด่านเนี่ยจะมีแค่สองช่อง
0: แต่จะใช้ได้ช่องไหนยังไงบ้างคะตรง
4: ช่องขวาสุดครับน้องปุญญนุชซึ่งรถที่มันมาเนี่ยเขาก็รู้ว่ามันจะต้องวิ่งคู่กันมาครับเพราะว่าช่องซ้ายใช้ไม่ได้เนี่ยก็ต้องเข้าขวาเพื่อคือจะมาตัดรถกันไง
0: ค
4: ือสลับคันกันซึ่งท้ายแถวตอนนี้มันยาวไปแล้วยาวออกไปข้างนอกนู่นแล้วข้างหลัง
0: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นวงหวานตะวันออกนี่ที่ชะลอนี่มาจากเรื่องของช่องที่เป็นช่องด่านเก็บเงินเสียนะคะหนึ่งช่องค่ะ
4: ใช่ทำไมเขาไม่รีบซ่อมก็ไม่รู้นะปล่อยปัญหาไว้แล้วก็ผลักภาระให้กับประชาชน
0: คือมันเสียมานานแล้วเหรอคะคุณธวัชหรือมันเพิ่งเสีย
4: ไม่แน่ใจไงผมไม่แน่ใจว่ามันเสียนานหรือยังเพราะว่าถึงตอนที่ผมจะเข้าเนี่ยเขากวยประกันไว้แล้วก็มันมีกากบาทว่าห้ามเข้าแล้วแต่ละด่านเนี่ยฝั่งทับช้าง1ทับช้าง2เนี่ยมันจะมีแค่2ช่อง
0: ค
4: ือเขาน่าจะสร้างให้มันเยอะกว่านี้ในเมื่อลงให้คนใช้แล้วนะ
0: เดี๋ยวให้ข้อม
4: ูล
0: คือจริงเชิงเรียกว่าเขาก็พยายามที่จะทำให้ช่องจราจรมันเยอะอยู่แล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้คนที่กำลังตามหลังมาเนี่ยได้ทราบ

0: ถ้าทางอะไรอ่ะทางการทางพิเศษเขาเอารถมาบล็อกกล้องนั้นไว้คือว่าเปิดไซเรนไว้ว่าให้ออกขวาไปเพราะเขาอยู่ซ้ายสุด
1: โอเคค่ะคุณธวัชยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: แล้วมันก็มีปัญหาคือจะมาติดหน่อยนึงคือขึ้นสะพานก่อนขึ้นสะพานมาลงเมกาเนี่ยขนาดเนี้ยผมถึงโลตัสแล้ว
1: ข
0: ับมาฝั่งนี้แล้วก
1: ็
0: รถยังติดอยู
1: ่โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากต้องพักกันแล้วค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
4: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาทำถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
3: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเกณฑ์บุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ทำเนียบรัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงข่าวการเปิดปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: เช้านี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อคืนนี้เตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนติดตามความคืบหน้าเหตุถนนสุดตัวหน้าโรตัสบางกะปิบริเวณถนนลาดพร้าวขาออกตั้งแต่เมื่อคืนนี้ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บใดๆ 13:30 นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ทำเนียบรัฐบาล 11:00 นทนายอั๋นเตรียมยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และกระบวนการพิจารณาที่เกี่ยว

0: ข้องกับคดีหัวเลือกสบซึ่งอาจมีประเด็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและข้อกังวลเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาตามอำนาจหน้าที่เวลา 14:00 น.ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเว็บไซต์ลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศพร้อมโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์โดยพบว่ามีรายได้จากค่าโฆษณากว่า2ล้านบาทต่อเดือนกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในกรุงเทพติดต่อกันเกิน1ปีแต่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะมีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงผู้ว่ากทม.เพียงอย่างเดียวเท่านั้นและไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตใหม่ที่ย้ายเข้ามาแต่หากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกลุ่มดังกล่าวจะต้องดำเนินการยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกำหนดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: และความคืบหน้าล่าสุดกรณีเหตุถนนทรุดตัวบริเวณหน้าโลตัสบางกะปิถนนลาดพร้าวขาออกเมื่อคืนนี้ขณะนี้ตำรวจจราจรสน.ลาดพร้าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการสัญจรของประชาชนอีกครั้งพบว่าปูนที่ทำการเทไว้ยังไม่แห้งสมบูรณ์เท่าที่ควรเจ้าหน้าที่และทีมช่างจึงอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมจึงมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอีกครั้งจึงขอแนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
2: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำฤกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้านางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: รถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะอ่อนนุชฝั่งขาออกตรงช่วงของบริเวณปากซอยอ่อนนุช71เป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกค่ะแล้วชนกันในช่องทางขวาด้วยซึ่งจุดนี้นะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะหมอเพิ่งรับแจ้งนะคะเป็นอุบัติเหตุช่วงปากซอยอ่อนนุช71อีกจุดหนึ่งรามอินทราในฝั่งขาเข้าค่ะก่อนหน้านี้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงหน้าแมคโครรามอินทราเป็นจักรยานยนต์กับรถเมย์ชนกันแล้วจุดนี้ก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันรามอินทราในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะคุณสมชาติคุณสมชาติเนี่ยแจ้งมาตอนช่วง 7:45 มีอุบัติเหตุนะคะเพชรเกษมในฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงกิโลเมตรที่78อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีเห็นบอกว่าเป็นรถ6ล้อเสียหลักตกข้างทางนะคะไม่ทราบคู่กรณีนะคะไม่แน่ใจว่าจะมีคนเจ็บไหมแต่ว่ามีท้ายแถวประมาณ3กิโลเมตรนะคะคือทั้ง3จุดตอนนี้เรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: เพิ่มเติมยังไงนี่เพิ่มเติมกันได้เลยนะคะอย่างกรณีของเส้นรามอินทราแล้วก็อ่อนนุชนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลนะคะของทาง JS100 Radio ทาง X ค่ะทาง Facebook นะคะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์ทาง YouTube ค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายทางร้อยตำรวจตรีวรรณบูรณ์หลวงพิษรองสาวัตรจราจรสภ.บางแพค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตร
3: ครับผมคร
2: ับ รองสาวัตรมีคนเจ็บไหมคะอุบัติเหตุ
3: มีคนเจ็บครับมีคนเจ็บเล็กน้อย
2: เล็กน้อย
3: ตอนนี้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับ
2: ขับมาคนเดียวเหรอคะ
3: ครับ
2: ค่ะแล้วของที่บรรทุกมามีอะไรเสียหายหรืออะไรไหมคะสภาพของรถเป็นยังไงบ้างคะรองสาวัตร
3: รถไม่เป็นไรมากครับจะมีของหลวงเสียหายมีเสาไฟ
2: อ๋อค่ะ
3: ครับผมตอนนี้ก็ให้รถเคนแล้วก็รถยกมายกเข้าข้างทางปกติ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเชิญค่ะ
3: ตอนนี้กำลังใช้ดับเพลิงครับดับเพลิงมาล้างถนนนะครับมันมีเศษเศษพวกขี้เลนนะครับ
2: ค่ะคือมันถือว่าตอนที่รถตกลงไปนี้มันทำให้มันขี้เลนข้างทางมันกระเด็นออกมาบนถนนอย่างนั้นด้วยเหรอคะ
3: ก็คือลากรถลากรถขึ้นมาบนถนนนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: มันก็จะมีขี้เลนติดมากับรถ
2: ฝนตกด้วยเหรอคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุค่ะรองสาวัตร
3: ไม่ตกครับไม่ตกครับ
2: ค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: แล้วตอนนี้คือเปิดการจราจรทุกช่องทางแล้ว
3: ทุกช่องทางแล้วครับไปได้ปกติครับเส้นใหญ
2: ่ค่ะก็เท่ากับว่าตอนนี้ยังมีผลในเรื่องของการจราจรอยู่ไหมคะหรือว่าก็คือน่าจะคลี่คลายหมดแล้ว
3: คลี่คลายหมดแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ดับเพลิงมาล้างถนนนิดนึงครับ
2: ค่ะนี่เหตุเกิดตั้งแต่ช่วงกี่โมงอะคะรองสาวัตร
3: ตั้งแต่ประมาณ16:30ครับ
2: 16:30
3: ครับผม
2: แปลว่าเขาขับมาจากกรุงเทพใช่ไหมคะออกจากกรุงเทพ
3: ใช่ครับ
2: ค่ะแล้วจุดหมายปลายทางก็คือลงไปทางใต้เหรอคะหรือว่าที่ราชบุรี
3: ใช่ค่ะใช่ครับ
2: นั้นน่าจะหลับในไหมคะถ้าดูจากลักษณะ
3: ครับผม
2: ค่ะแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะค่ะ
3: ครับผม
2: โอเคค่ะก็เคลื่อนถูกได้แล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะรองสาวัตร
3: ครับครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมกรณีที่คุณสมชาติแจ้งมานะคะในช่วง 7:45 เป็นอุบัติเหตุต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อตอนช่วงเช้ามืดตอนนี้คือการจราจรเนี่ยใช้ได้แล้วนะคะตรงช่วงกิโลเมตรที่78อำเภอบางแพจังหวัดราชบุรีค่ะแล้วก็มีแจ้งของคุณสุภาวดีบอกว่าใช้ถนนสายเอเชียในฝั่งขาเข้าช่วงตัดกับทางหลวงหมายเลข356นะคะมุ่งหน้าต่างระดับบางปะอินเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งค่ะนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือดูแล้วผิดปกติ นะคะเนื่องจากว่าคือตอนที่คุณสุภาวดีติดอยู่เนี่ยจะเป็นช่วงแถวๆนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคอยุธยาบอกว่าคือมันนิ่งแบบผิดปกติทางเราก็เลยสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะกับทางเจ้าหน้าที่สภ.บางปะอินก็บอกว่าเป็นอุบัติเหตุค่ะเป็นรถกระบะไปชนเขากับกาดเลนข้างทางไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่มันก็มีผลในเรื่องของการจราจรนะคะแต่ว่าล่าสุดอัปเดตเลยทางเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางการจราจรแล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: โอ้เมื่อตอนช่วงก่อน7นาฬิกามีคุณโรจน์เนี่ยบอกว่าใช้เส้นกาญจนาภิเษกแล้วก็เป็นช่วงประมาณกิโลเมตรที่34+200มุ่งหน้าต่างระดับรามอินทราก็คือประมาณกิโลเมตรที่12+858แล้วช่วงก่อนถึงต่างระดับรามอินทราค่ะไปเจอเต่าบอกว่าเป็นเต่าตัวค่อนข้างใหญ่แล้วคาดว่าน่าจะหล่นมาจากรถคันอื่นแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับหงายมันนอนหงายอยู่อะค่ะอยู่บนริมถนนนะคะในช่องทางขวาซึ่งตอนที่คุณโรจน์แจ้งมานะคะในช่วงนั้นเนี่ย6:53 บอกว่าคือคุณโรจน์น่ะบอกไม่สามารถจะจอดช่วยเหลือได้เนื่องจากว่ารถบนถนนเนี่ยค่อนข้างจะใช้ความเร็วกันสูงนะคะคือเห็นแล้วเป็นห่วงนะคะบอกว่าอากาศข้างนอกร้อนมากนะคะก็เลยแจ้งมาทางจอสอร้อนในเบื้องต้นตอนที่คุณโรจน์แจ้งมาเราก็ได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วด้วยเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันได้ยังไงบ้างถ้ายังไงค่ะกำลังใช้เส้นกาญจนาภิเษกหรือว่าวงแหวนตะวันออกนะคะแล้วก็ช่วงก่อนถึงต่างระดับรามอินทราประมาณสัก500 เมตรตอนนี้ยังไงช่วยชำเหลืองมองให้หน่อยได้ไหมนะคะเนื่องจากว่าอยู่ในช่องทางทางด้านขวาด้วยนะคะเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของบางพลีนะคะรบกวนด้วยนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะส่วนคุณชูศักดิ์ค่ะใช้ถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะแล้วบอกว่ากลางสะพานข้ามคลองบางใหญ่คือเจอเป็นเหตุนะคะเห็นเป็นรอยต่อของสะพานในช่องทางกลางของช่องทางด่วนชำรุดคือลักษณะที่เห็นนะมันเหมือนกับเป็นรอยแตกยาวคล้ายกับถูกกระเทาะออกนะคะฝากเพื่อนร่วมทางให้เรามาระวังกันซึ่งตอนที่คุณชูศักดิ์ผ่านมาในช่วงเวลาที่บอกว่ารถก็ชะลอด้วยนะคะส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้อยู่ตรงกลางสะพานข้ามคลองบางใหญ่ในเบื้องต้นเรามีการประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะรับแจ้งอีกจุดหนึ่งนะคะบอกว่ามีน้ำขังใช้คำน้ำขังได้ไหมนะคะช่วงก่อนถึงให้แยกปากเกร็ดนะคะมีน้ำอยู่บนถนนนะคะแล้วพอทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะคะช่วงก่อนถึงให้แยกปากเกร็ดประมาณ100 เมตรค่ะถนนเจ้าทนะในฝั่งขาออกนะคะก็ทำให้จุดนี้เนี่ยนะคะก็เลยมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรในเมื่อวานฝนตกหนักมากนะคะเลยไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีจุดไหนที่มันจะมีเรื่องของน้ำขังหรืออะไรยังไงบ้างก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แต่ถ้าหากว่าดูในเรื่องของเส้นทางการจราจรนะคะของฝั่งถนนแจ้งวัฒนะสำหรับในช่วงเวลานี้แจ้งวัฒนะเดี๋ยวดูให้ตั้งแต่ตรงช่วงที่มาจากเลี่ยงเมืองปากเกร็ดอะค่ะอันเนี้ยจะมีรถเต็มพื้นที่นะคะยาวๆมาเลยนะคะมาถึงตรงช่วงประมาณสัก แจ้งวัฒนะ14นะคะถ้าเลยจากจันทร์14มานี่ก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาชะลอกันอีกครั้งหนึ่งก็คือตรงช่วงแถวๆปั๊มบางจากนะคะนี่ก็จะอยู่ตรงช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของตัดกับเส้นถนนวิภาวดี นะคะตรงช่วงกำแพงเพชร6วันนี้ก็ดูรถเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับในฝั่งขาเข้าในช่วงเวลานี้นะคะโอ้แถวค่อนข้างยาวนะคะแล้วก็ถ้าว่าดูต่อเนื่องฝั่งของเส้นทางนะคะทางด้านของถนนจ้างวัฒนาที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของวงเวียนบางเขนใช้ได้นะคะใช้ได้แต่อาจจะมีไม่ชะลออยู่ก็คือตรงช่วงก่อนถึงซอยจ้างวัฒนาซอย4ส่วนในฝั่งกลับกันนะคะก็รถดูเต็มพื้นที่นะคะที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของวิภาวดีแต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็ไหลแล้วก็ตามกันมาอย่างต่อเนื่องเส้นรามอินทราในฝั่งขาเข้ารถยังเยอะนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยค่ะแต่ในฝั่งขาออกก็คือไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางทางด้านของงามวงวานนะคะงามวงวานนะเป็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งของถนนรัตนาธิเบศรข้ามสะพานพระนั่งเกล้ามานะคะเข้ามาฝั่งของรัตนาธิเบศร26อันนี้จะดูว่ามีรถเยอะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องเข้ามานะคะทางด้านของเส้นทางทางด้านของงามวงวานแต่มันไหลได้โดยตลอดนะคะในฝั่งกับการก็ดีกว่าค่ะแล้วก็ในเส้นทางนะคะในส่วนของถนนติวานนท์ตอนนี้ติวานนท์มาได้ละนะคะดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อชั่วโมงที่แล้วค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของทางกรมทางหลวงค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: ทางฝั่งทางหลวงสมุทรปราการนะคะจ้างหอการปิดเบี่ยงการจราจรค่ะคือจะมีการปิดเบี่ยงการจราจรนะคะในการปรับปรุงทางหลวงงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนของทางหลวงหมายเลข3268หรือว่าถนนเทพารักษ์ค่ะช่วงบางพลีมุ่งหน้าบางบ่อนะคะก็คือระหว่างกิโลเมตรที่25+690ถึงกิโลเมตรที่26+060บริเวณจุดกลับรถนะคะซึ่งมีการทำงานมาตั้งแต่เมื่อช่วงวันที่4มิถุนายนแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569หรือว่าจนกว่าจะแล้วเสร็จค่ะซึ่งทางแฝงทางหลวงสมุทรปราการก็ขออภัยในความไม่สะดวกมานะคะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลได้ทราบกันก็เชื่อว่ามีผลในเรื่องของการจราจรค่ะ
4: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
2: มาเพิ่มเติมกันต่อนะคะล่าสุดนะคะกรณีที่คุณสุภาวดีแจ้งมาค่ะบอกว่าใช้เส้นเอเชียในฝั่งขาเข้านะคะแล้วก็รถชะลออยู่ตรงช่วงของนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคนะอันนี้ย้ำนะคะว่าเป็นกรณีของอุบัติเหตุแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถคันนี้พ้นขีดขวางไปแล้วนะคะออนนูตนะคะใครที่ใช้เส้นออนนูตอันนี้อัปเดตมาหน่อยกรณีที่รับแจ้งว่าบริเวณปากซอยออนนูต71ที่มีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ชนกับรถเป็นทุกข์แล้วก็ชนกันในช่องทางทางด้านขวาคือกำลังสงสัยเพราะว่าในช่วงเวลาอย่างนี้มันใช้ช่วงเวลาที่ไม่น่าจะเป็นรถเป็นทุกข์ขนาดไหนนะที่ชนแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยรับแจ้งว่าเป็นจักรยานยนต์ชนกับรถบรรทุกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครผ่านนะคะก็มีเพิ่มเติมกันได้นะคะอย่างที่บอกค่ะทุกช่องทางทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio นะคะแล้วก็ในส่วนของขอทางนะคะถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะที่จ้างขอทางเข้ามาแล้วก็ใช้เส้นทางทางด้านของซอยนาลิ้นจี่5/1ใช้พระราม3ไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชาราค่ะล่าสุดก็ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยปลอดภัยนะคะแล้วก็มีแจ้งเพิ่มเติมการกรณีของเส้นลาดพร้าวเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยคาดว่าประมาณสัก8 นาฬิกาเนี่ยน่าจะเปิดการจราจรได้แต่ปรากฏว่าอัปเดตล่าสุดที่เราสอบถามเพิ่มเติมไปนะคะในส่วนของจุดที่มีการทำงานที่เป็นการซ่อมหลุมยุบตรงช่วงของแถวบางกะปิอะค่ะนะคะคือตกลงนี้ยังไม่สามารถที่จะ คืนพื้นที่ให้ได้นะยังไม่สามารถที่จะคืนพื้นที่ให้ได้นะคะคือเนื่องจากว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ตอนช่วง1นาฬิกาที่สามารถที่จะดำเนินการนะคะในเรื่องของการจัดการซ่อมแซมนะคะซ่อมแซมหลุมที่ว่านี่ก็คือตามขั้นตอนทางวิศวกรรมมีการเทปูนทรายอัดลงไปในจุดที่เกิดการสุดตัวเป็นการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างนะคะแล้วก็มีการดำเนินการการเทปูชนิดแห้งเร็วค่ะแล้วก็มีการปรับแต่งผิวการจราจรตั้งแต่ตอนช่วงมาสัก2ในการนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็ในช่วงหน้านี้ก็มีการเปิดการจราจรไปแล้วแต่พอหลังจากนั้นประเมินแล้วมันดูแล้วยังไม่น่าจะปลอดภัยนะคะก็เลยมีการปิดการจราจรอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็มีการคาดว่าน่าจะประมาณสัก8ในการนี้น่าจะเปิดให้ได้แต่อัปเดตล่าสุดที่เราสอบถามไปยังไม่สามารถที่จะเปิดให้ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยอากาศมันชื้นมากเนื่องจากว่าเมื่อวานน่ะโซนทางด้านนั้นน่ะฝนนะคะมีฝนหนักด้วยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะในเรื่องของความปลอดภัยเพราะนั้นยังไม่ได้มีการเปิดการจราจรนั้นต้องรอให้เขามั่นใจก่อนว่าปูเนี่ยมันมีการเซตตัวไม่มันจะไม่แบบมันเป็นหลุมขึ้นมาอีกนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้สำหรับคนที่ใช้เส้นทางทางด้านของลาดพร้าวในฝั่งขาออกนะคะแต่ถ้าดูในเรื่องของการจราจรนะเวลานี้ตอนนี้ก็ยังถือว่าโดยภาพรวมนะคะยังถือว่ายังตามกันไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของรองสาวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดร้อยตำรวจโทอำนาจแก้วแสนค่ะสวัสดีค่ะรองสาวัตรค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ที่บอกว่ามันมีน้ำขังอยู่เหรอคะตรงช่วงของห้าแยกเหรอคะตรงไหนนะคะ
3: เป็นถนนแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าไป5แยกก่อนถึง5แยกครับมันเป็นบ่อพักของการทำท่อระบายน้ำครับ
2: มันไม่ใช่มาจากฝนใช่ไหมคะรองสาวัตรหรือว่ามันมาจากอะไร
3: ก็คือมันเป็นพอมีฝนตกขึ้นมาเนี่ยบ่อมันก็จะเต็มมันก็จะเออออกมา
2: ค่ะ
3: เป็นการท่วมที่ไม่เยอะครับท่วมนิดเดียว
2: แต่ว่าทำไมเราต้องชะลอ
3: ครับก็ไม่ถึงทำให้เกิดปัญหาการจราจร
2: ค่ะค่ะแล้วถ้าดูตอนนี้น้ำมันเริ่มจะลงมาหรือยังคะหรือมันยังเท่าเดิม
3: เดี๋ยวไปสายครับมันท่วมก็ประมาณสักไอ้5-10 เซนนะครับไม่ถึงประมาณนี้ครับ
2: ฝั่งเดียวหรือว่าทั้งสองฝั่งเลยอะ
3: ใช่ใช่ครับฝั่งเดียวที่จะเข้าแจ้งห้าแยกครับ
2: ค่ะค่ะแล้วภาพรวมการจราจรในพื้นที่รองสาวัตรเป็นไงบ้างคะตอนนี้ค่ะ
3: ก็เป็นปกตินะครับก็คือมันจะหนาแน่นช่วงเช้าเนี่ยขาเข้ามุ่งหน้าหลักสี่ท้ายก็จะหนาแน่นนิดนึง
2: ช
3: ะลอตัวประมาณจุดกับรถตรงเลี่ยงเมืองครับ
2: ค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นใช่ไหมคะตามกันได้ตลอดค่ะ
3: ครับยังขึ้นตัวได้อยู่ครับ
2: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะรองสาวัตรค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ในวันนี้พูดถึงจริงๆแล้วก็มีอุบัติเหตุอยู่หลายจุดเหมือนกันนะที่ทางจอสอร้อยได้รับแจ้งมาแล้วก็มีแจ้งลืมของนะคะมีแจ้งลืมของคุณชุมพลนะคะคือบอกว่าไปทำโทรศัพท์มือถือนะคะมือถือ iPhone นะหล่นจากกระเป๋านะคะในระหว่างที่ขับรถจักรยานยนต์จากซอยตากสิน19ไปที่โรงเรียนศึกษานารีนะคะเนื่องจากว่าไปส่งเด็กไปส่งนักเรียนนะคะเมื่อตอนช่วง7นาฬิกาเช้าวันนี้เองค่ะก็ฝากด้วยนะเผื่อว่าใครที่อาจจะเห็นนะคะว่าตกอยู่ในช่วงไหนยังไงรบกวนช่วยแจ้งประสานกับมาทางจอสร้อยด้วยคือคุณชุมพลเนี่ยเพิ่งแจ้งมาเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็ในช่วงที่ทำหล่นก็คือช่วงมาสัก7นาฬิกาเส้นทางนะคะจากซอยตากสิน19ไปที่โรงเรียนศึกษานารีค่ะแล้วก็มีแจ้งนะคะของคุณนุชยานะคะนี่บอกว่าไปลืมนะคะลืมเป็นของซึ่งมีหลายอย่างเลยค่ะนะคะที่ลืมนะคะคือเหมือนกับเป็นกระเป๋าคือมันใช้คำว่ามันลืมหรือว่าหล่นเนี่ยนะคะคือเนื่องจากว่ามีทั้งคีย์การ์ดแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนมีหลายอย่างเลยนะคะคือมาทราบภายหลังในขณะที่กดเงินที่ตู้ ATM แถวบ้านแล้วก็มีคนทักว่ากระเป๋าเป้ไม่ได้รูดซิป ก็เลยตรวจสอบปรากฏว่ามันมีของที่มันหายไปแล้วอย่างนี้มันหล่นในระหว่างทางเดินแล้วเปล่าคะคุณนุษยาตอนช่วงประมาณ20 นาฬิกาเมื่อคืนเพิ่งแจ้งมานะคะก็บอกว่านั่งรถมาจากตรงช่วงของกิโลเมตรที่9นะคะแล้วก็มาลงที่ซอยประชาอุทิศฝั่งทน45ตรงข้ามกับพระจอมเกล้าธนบุรีแล้วก็ในขณะที่ยืนกดเงินที่ตู้ ATM ก็มีคนมาบอกว่าเนี่ยกระเป๋ามันเปิดอยู่ไม่ได้รูดซิปนะคะก็คุณนุชยาบอกว่ามันน่าจะหล่นบนรถแท็กซี่ซึ่งจำได้แค่ว่าเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะแล้วคนขับก็ใส่แมสด้วยดูสวยอยู่เมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้อันนี้ก็ฝากไว้นะคะฝากไว้ละกันเผื่อถ้ายังไงทางคุณคนขับฟังอยู่เพราะว่ามันจะมีทั้งบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ด้วยค่ะแล้วมีคีย์การ์ดนะคะมีอะไรอย่างเนี้ยอยู่ด้วยของสำคัญเหมือนกันนะแต่ไม่รู้สึกตัวเลยว่ามันหล่นตอนไหนอะไรยังไงแต่คาดว่าน่าจะหล่นอยู่บนรถแท็กซี่นะคะอันนี้ก็ฝากนะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณพ่อน้องบีค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับผู้ดำเนินรายการดีเจคุณปุญญนุชสวัสดีครับ
2: คุณพ่อน้องบีอยู่บนทางด่วนช่วงไหนอะคะ
5: ด่วนทางด่วนพ่อต้องมีใช้มาตั้งแต่มอเตอร์เวย์ครับที่จะเข้าด่านศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าออกไปทางอโศกทางนู้นนะครับ
2: ค
5: นสองนะครับครับผมขึ้นจากเชื่อมมอเตอร์เวย์มาผ่านต่างดับศรีนครินทร์มาวิ่งมานิดเดียวก็เจอท้ายแถวเลยครับ
2: คือมอเตอร์เวย์มาได้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับมอเตอร์เวย์มาได
2: ้
5: แต
2: ่
5: พอขึ้นเชื่อมต่อทางด่วนแล้ววิ่งมาประมาณ500เมตรประมาณเนี้ย
2: นิ่ง
5: ก็เจอท้ายแถวเลยตอนนี้พ่อต้องมียังไม่เข้าด่านศรีนครินทร์เลยครับ
2: โอ้แล้วนี่คือจะไปไหนอะคะ
5: พ่อต้องมีจะไปรับน้องสาวไอ้หลานสาวอยู่ที่หมอชิดนะครับ
2: โอ้ค่ะบนทางด่วนคือช่วงนี้เดี๋ยวนี้คุณจะต้องผ่านตรงช่วงแถวๆตรงไหนอะเหนือจตุรทิศไปก่อนทางด้านนี้เราถึงจะดีขึ้นแต่มันก็จะมีติดเป็นช่วงๆเหมือนกันนะในฝั่งขาเข้าทางพิเศษศรีรา
5: ชประมาณ50 เมตรเนี่ยพ่อต้องบีจะเข้าอีซี่พาร์ทเนี่ยศรีนครินทร์เนี่ยยังมองไปข้างหน้าโอ้โหติดยาวเลย
2: มีเพื่อนร่วมทางเยอะค่ะคุณพ่อน้องบี
5: อบอุ่นดี
2: อบอุ่นมากแต่ว่าคือมันติดนิ่งไม่ได้นานมากใช่ไหมหรือเป็นกี่นาทีแล้วคะตอนนี้
5: เป็นลักษณะติดเบรกแล้วก็ขยับไปทีละนิดแล้วก็เบรกแล้วก็ไปเรื่อยๆครับไม่ถึงครับจับหยุดนิ่งอ่ะครับคือไหลแทรกเนื้ออะไรไปข้างเรื่อยครับ
2: นี่เหมือนกับเป็นภาพลงตาเหมือนกันนะจากมอเตอร์เวย์เข้ามาดูแล้วแบบดีแล้วพอมาถึงจุดจะจ่ายเงิน
5: บอกหลานสาวบอกว่าน่าจะประมาณ9 โมงก็น่าจะถึงเพราะว่ามอเตอร์เวย์มันโล่งไงพอมาโอ้โหแป๊กเลยทีนี้เรียบร้อย
2: เดี๋ยวถ้ายังไงอ่ะช่วยอัปเดตมาด้วยนะว่าตกลง9 โมงอ่ะถึงหรือเปล่านะคะ
5: โอ้น่าจะไม่ถึงแล้ว8 โมงครึ่งแล้วคุณปิยนุชตอนนี้ยังไม่เข้าด่านศรีนครินทร์เลย
2: โอ้ค่ะ
5: แต่ข้างหน้ามีเหตุหรือว่ารถ
2: ไม่มีมันน่าจะเป็นมาจากเรื่องของรถเยอะค่ะจะเป็นประจำในช่วงเวลาอย่างนี้ค่ะ
5: โอเคพ่อน้องบีก็ไม่ได้ได้วิ่งช่วงนี้เลย
2: นี่ไงได้มาเจอช่วงเวลาที่เพื่อนร่วมทางเยอะมากคุณพ่อน้องบี
5: มีหลานมาจากชุมพรไงมาจากชุมพรแล้วมาลงหมอชิดไง
2: ค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้จากชุมพรเขามาลงหมอชิดไม่ได้ลงสายใต้มันมีมาลงที่หมอชิด
5: รถตู้รถตู้เหมือนเขาวิ่งยาวมาเลยรถตู้ครับรถตู้ครับ
2: อ๋ออ๋อ
5: ไม่ได้ลงที่สายใต้ครับถ้าเป็นรถบัสรถทัวร
2: ์มันก็จะแยกออกจากกันใช่ไหมคะโอ้ได้เป็นความรู้
5: เลยมันเป็นรถตู้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขายังไงแต่เป็นรถตู้มาจากนู่นเลยทาง
2: ก็น่าจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์กับคนเดินทางนะคะเพราะมันจริงมันต่อได้ง่ายกว่าในการที่จะเข้าเมืองถ้ามาจากหมอชิด
5: ครับผมครับผม
2: ขอบคุณ
5: น่าจะไม่ถึง9 โมงน่าจะเลื่อนเดี๋ยวต้องโทรบอกหลานแล้ว
2: โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวอัปเดตมาด้วยนะคะคุณพ่อน้องบี
5: ถ้าสมาชิกอยู่แนวหน้าหรืออะไรยังไงแจ้งให้ทราบด้วยครับผมก็ได้ทำใจ
2: ค่ะทำใจไว้ก่อนไม่มีอุบัติเหตุค่ะค่ารถเยอะค่ะ
5: กำลังจะเข้าอีซี่พาร์ททำใจแล้วตอนนี้โหยาวมาก
2: ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ
5: ฟังกับการคล้องตัวนะคุณโน้ตคล้องตัวไปทางมอเตอร์เวย์ศรีนครินทร์น่ะ
2: ค่ะ
5: ฟังกับคุณ
2: ค่ะ
6: ครับผม
2: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากหรือว่าใครที่นำหน้าคุณพ่อน้องบีก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้คือมันมีแต่รถเจออย่างเดียวใช่ไหมหรือมันมีอุบัติเหตุมีรถจอดเสียหรืออะไรยังไงหรือเปล่าแต่จริงๆนะถ้าเป็นช่วงเวลาอย่างเนี้ยฝั่งทางด้านของที่ขึ้นด่วนมาจากทางศรีนครินทร์ทางด้านนี้มันจะรถเยอะเนี่ยค่ะนะคะแต่ถ้าบอกว่าใครที่ใช้เส้นมอเตอร์เวย์มานะคะอย่างที่บอกเลยเนี่ยใช้ได้ดีมากสำหรับณเวลานี้นะคะในฝั่งขาเข้านะคะคือจะมาดูว่ารถเนี่ยจะมาชะลอก็มาอยู่แค่ช่วงประมาณกิโลเมตรที่0ของมอเตอร์เวย์แต่ในขณะเดียวกันถ้ารถที่จะขึ้นต่อไปเพื่อจะเชื่อมกับทางด่วนอ่ะโอ้อันนั้นเนี่ยไปได้แบบดูสบายมากเลยดูฉิวมากนะคะแต่ว่าฝั่งที่จะมุ่งหน้าต่อไปทางด้านของพระราม9นะคะหรือว่าออกมาทางด้านของศรีนครินทร์ตรงจุดนั้นน่ะจะชะลอแต่ก็ถือว่าทายสั้นนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์นะคะแล้วก็ถ้าเนี่ยฝั่งที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของศรีนครินทร์ก็ต้องข้ามทางรถไฟไปถึงจะดีขึ้นนะคะศรีนครินทร์สำหรับในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเราดูของเส้นทางการจราจรนะคะคือถ้าว่าลงมาจากมอเตอร์เวย์แล้วก็ใช้เส้นศรีนครินทร์นะคะแล้วก็ผ่านตรงช่วงของทางรถไฟผ่านนะคะตรงจุดนั้นมาก็ใช้มาได้แบบยาวๆอย่างเงี้ยนะเนี่ยดูโล่งๆนะคะในฝั่งขาออกนะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสมุทรปราการนะคะอาจจะมาดูมีรถเยอะหน่อยเนี่ยแถวๆลาซานแต่ไม่ได้นิ่งค่ะคือแค่ดูรถเยอะเล็กน้อยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้ได้แบบยาวๆโล่งมากสำหรับณเวลานี้ในฝั่งขาออกส่วนในฝั่งกลับกันนะคะในพื้นที่ของสมุทรปราการนะคะต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของทางด้านของในฝั่งของทางถนนฝั่งขาเข้าเขตพระนครเนี่ยนะคะคือถ้าดูนะเนี่ยก็จะมีดูรถเยอะๆก็แถวๆด่านตรงจุดนั้นนะคะแต่ไม่ได้ดูนิ่งนานนะก็คือค่ารถเยอะแล้วก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะผ่านตรงช่วงที่เข้ามาทางด้านของวัดศรีเอี่ยมอะค่ะตรงนี้ก็จะใช้ได้แบบยาวๆเลยวันนี้ศรีนครินทร์ดูแล้วค่อนข้างที่จะดีนะคะสำหรับณเวลานี้นะ 8:36 นาทีนะคะอาจจะมามีชะลอก็ตรงช่วงของแถวๆสถานีรถไฟฟ้าตรงสถานีกาลันตันนะคะตรงจุดนั้นน่ะที่จะเริ่มดูว่ามีชะลอแล้วจะต้องผ่านตรงช่วงที่ตัดกับถนนพัฒนาการไปถ้าผ่านจุดนี้ก็ใช้ได้ยาวๆนะคะสำหรับถนนศรีนครินทร์ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกลำสาลีแต่จะมามีชะลอกันอีกช่วงหนึ่งก็คือตรงใกล้ๆกับตรงช่วงของแยกลำสาลีแต่ท้ายแถวก็ไม่ได้ยาวมากท้ายแถวไม่ได้ยาวมากประมาณสักแถวโรงแรมแกรนด์โฟร์วิวประมาณนั้นนะคะแต่ไม่แน่ใจว่ามันดูเข้มๆขนาดนี้จะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะในเรื่องของการเดินทางถ้าหากว่าใครที่อยู่โซนทางด้านนี้ก็มาเพิ่มเติมกันได้ลาดพร้าวตรงจุดที่มีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในฝั่งขาออกรถผ่านได้นะคะไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรในฝั่งขาเข้าเองก็อาจจะมีรถเยอะบ้างในบางช่วงบางจุดแต่ถ้าดูแล้วก็คือถือว่าโดยภาพรวมก็ยังใช้กันได้ค่อนข้างที่จะดีสำหรับฝั่งของลาดพร้าวในฝั่งขาเข้าสำหรับณเวลานี้ตอนนี้นะคะส่วนในฝั่งขาออกก็ยาวๆเลยนะคะดูลาดพร้าวแล้วก็ต้องดูฝั่งของเส้นรัชดาลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าเข้ามานะคะยาวๆเลยค่ะจะมามีชะลอกันก็คือตรงช่วงของ MRT พระราม9นะคะแต่ถ้าเปรียบเทียบกันกับเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยนะเวลานี้ตอนนี้ดูฝั่งทางด้านนี้มันจะไหลได้ดีกว่าเมื่อตอนช่วงเช้านะคะทั้งฝั่งของเส้นพระราม9ฝั่งของเพชรบุรีนะคะแต่มันก็ยังดูนิ่งอยู่ยังดูรถเยอะมากอยู่นะคะสำหรับคนที่อยู่ในโซนทางด้านนี้เข้าใจเลยในแต่ละวันที่จะต้องเจอในเรื่องของการจราจรซึ่งถือว่าติดขัดนะก็ให้กำลังใจกันส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี้แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
13: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
15: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
14: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
15: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
14: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
15: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
14: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
16: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ช่วงนี้นะคะชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ค่ะในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะคะซึ่งทางระยะประกันภัยนะคะร่วมกับทางจสร.ค่ะจะทำโครงการนี้นะคะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ค่ะซึ่งรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1ได้นะคะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะแล้วก็นอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะจากการทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1กับทางโครงการคือมีโอกาสในการที่จะรับเงินกองทุนคืนถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ค่ะแล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีนะคะในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะส่วนในกรณีของผู้ซึ่งทำประกันภัยรถยนต์กับทางโครงการเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกนะคะทางโครงการค่ะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมนะคะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะก็สอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท1ได้นะคะที่021500888 021500888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะผ่อนได้ 0% 6เดือนแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้นะคะเรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลค่ะกระบะส่วนบุคคลแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากจะรับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินกองทุนคืนเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดค่ะนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามได้นะคะที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้เลยที่021500888 021500888นะคะคือไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3นะคะก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์เดียวกันนะคะก็คือที่021500888ค่ะชวนเลยมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้เพราะว่าถือว่าพวกเราได้ช่วยกันนะคะในการที่จะลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถถนนเพราะว่าทุกๆปีที่ผ่านมานี้มีเงินกองทุนคืนให้นะคะก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพวกเราทุกคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้นะคะคือช่วยกันเต็มที่มากๆในการที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนในช่วงนี้ค่ะมีแจ้งของคุณประสิทธิ์คุณประสิทธิ์เนี่ยบอกว่าใช้เส้นประชาอุทิศฝั่งทนในฝั่งขาออกค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงของกิโลเมตรที่9ไปถึงแยกนาหลวงไฟส่องสว่างริมถนนตอนที่คุณประสิทธิ์ผ่านมาไฟส่องสว่างทั้ง2ฝั่งยังไม่ดับเลยนะคะฝากทางเราช่วยประสานแจ้งทางเจ้าหน้าที่ด้วยโอ้โหข้างนอกนี่แสงแดดแรงมากนะกรณีที่คุณประสิทธิ์แจ้งมาเราได้มีการประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วฝากใครที่ตามหลังคุณประสิทธิ์มาแล้วมีเพิ่มเติมช่วยสังเกตให้หน่อยว่าล่าสุดตอนนี้ไฟมันยังเปิดอยู่ไหมมันยังสว่างอยู่ไหมหรือว่ายังไงนะคะก็รบกวนนะคะเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจาน1808ส่วนกรณีของอุบัติเหตุที่เป็นรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกชนกันอ่อนนุชในฝั่งขาออกนะคะช่วงบริเวณปากซอยนุช71นะคะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยคือถ้าดูจากในรูปเนี่ยรถบรรทุกคันนี้นี่น่าจะมากกว่า6ล้อมั้ยซึ่งถ้าเป็นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยปกติแล้วรถพวกนี้เขาจะให้วิ่งเข้ามาใช้ได้ไหมคะหรือว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วล่ะถ้าหากว่าใครผ่านหรือว่าอาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมก็แจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เพราะว่าเป็นอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาตั้งแต่ในช่วง8นาฬิกา14นาทีค่ะนะคะตอนนี้8นาฬิกา49นาทีแล้วถ้าหากว่าดูจากสภาพของรถที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถคันใหญ่ไม่ได้เสียหายอะไรมากส่วนคันที่จอดอยู่ที่เป็นจักรยานยนต์อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคู่กรณีไหมแต่ถ้าว่าเกิดเป็นคู่กรณีนะคะสภาพของรถก็ไม่ได้เสียหายมาก ถ้าหากว่าจะมีคนเจ็บนั้นน่าจะเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยไหมคะจุดนี้นะคะเอาเป็นว่าใครผ่านแล้วมีอัปเดตก็มาเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะมีแจ้งมาทางเอชของทาง JS Toy Radio บอกว่าใช้เส้นทางด้านของถนนเพชรบุรีตัดใหม่รถติดบนสะพานข้ามแยกคลองตันนิ่งวันนี้ติดนานมากกว่าเมื่อวานนะคะคุณจิ๊บแจ้งมาคือเข้าใจเลยนะเวลานี้ตอนนี้นะคะถ้าดูในเส้นทางนะคะทางด้านของเส้นที่มาจากฝั่งของถนนเพชรบุรีคือจากพัฒนาการเขามาเลยนะคะยังมีท้ายแถวยาวอยู่เลยอะค่ะนะคะเพชรบุรีนี่ยังมีท้ายแถวต่อเนื่องของฝั่งพัฒนาการนะคะเรียกว่ายังไม่ดียังดูรถยังเต็มรถยังแน่นวันนี้มันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าคะเนี่ยฝั่งของเส้นเพชรบุรีนะคะณเวลานี้ตอนนี้ท้ายยังอยู่พัฒนาการยาวๆเลยค่ะยาวๆต่อเนื่องเนี่ยเข้ามาอย่างที่บอกอ่ะจะต้องผ่านนะคะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรบุรีไปก่อนตรงจุดเนี้ยนะคะที่มันจะเป็นปัญหาหนักๆเลยนะคะที่มันจะมีผลกระทบไปในเรื่องของการจราจรนะพัฒนาการต่อเนื่องนะคะเข้ามาเพชรบุรีเพราะว่าเข้ามาเพชรบุรีไม่ได้มาจากตรงช่วงของแยกอโศกเพชรแล้วก็อย่างที่บอกค่ะแต่เช้าเลยมันก็มีผลกับฝั่งของถนนเพชรอุทัยที่จะออกมาฝั่งของถนนเพชรบุรีด้วยนะคะแล้วมันก็จะมีผลกับทางด้านของพระราม9นะคะ พระราม9ในฝั่งขาเข้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าณเวลานี้ตอนนี้นะพระราม9ในฝั่งขาเข้าที่จะต่อเนื่องเข้ามาดินแดงก็ยังไม่ดีนะคะแล้วก็ในส่วนของเพชรบุรีค่ะอย่างที่บอกค่ะก็ท้ายยังอยู่พัฒนาการอโศกมนตรีนะคะในฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของเส้นสุขุมวิทฝั่งทางด้านนี้ท้ายแถวยังยาวนะคะแล้วก็ในส่วนของรัชดานะคะก็ยังอยู่ตรงช่วงโอ้ตอนนี้ท้ายแถวเลยจาก MRT พระราม9ไปยังไม่ดีนะคะส่วนของท่านทางด้านนี้ฝั่งของด้านนี้ยังไม่ดีมากๆเดี๋ยวใครพอทราบสาเหตุมันมีอะไรพิเศษจากปกติทั่วไปไหมอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: นี่ในหลายๆเส้นทางนะเวลานี้ตอนนี้นี่ยังดูรถมากอยู่เลยนะคะเดี๋ยวดูฝั่งของเส้นทางทางด้านของฝั่งพระราม3นะคะเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม3นะเวลานี้ตอนนี้ดูดีขึ้นแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่ดูแล้วรถเยอะโอ้เส้นพระราม3สะพานพระราม3ก็ท้ายแถวยังอยู่ตรงช่วงของรัชดาตลาดภูเลยค่ะนะคะแต่ต้องพอลงมาจากสะพานพระราม3ก่อนถึงจะดูดีขึ้นนะคะสำหรับในเวลานี้ตอนนี้ในฝั่งขาออกอะไม่มีปัญหาแล้วก็เส้นทางทางด้านของสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ยังแน่นอยู่เลยค่ะนะคะท้ายแถวยังยาวคือจะต่อเนื่องมาถึงทางด้านของราชพฤกษ์เลยเหรอคะนี่วันนี้ฝั่งทางด้านนี้อย่างที่บอกมันมีอะไรพิเศษไหมเนี่ย มาเพิ่มเติมกันได้นะคะมาเพิ่มเติมกันได้สาทร11นิ่งๆแน่นที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้นะคะแล้วก็รวมไปถึงฝั่งของซอยนราธิวาสชิตคารินด้วยนะคะเนี่ยแถว6สาวซอยนราธิวาสชิตคารินซอย6นะคะนี่จะออกมาทางด้านของเส้นทางทางด้านของสาทรใต้สาทรใต้จิรภาพรวมอ่ะใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตามซอยต่างๆที่ออกมาน่าจะเป็นผลมาจากตรงเรื่องของสัญญาณไฟจราจรอย่างที่มีคุณผู้ฟังเคยแจ้งเอาไว้เมื่อช่วงของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้ว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยเคยบอกในเรื่องของผลกระทบปัญหาที่เกิดขึ้นตรงช่วงของที่เป็นแยกตัดกันเนี่ยนะคะตรงช่วงหน้าปากซอยที่จะออกทางสาทรใต้วันนี้น่าจะเป็นสาเหตุเดียวกันแล้วมันมีสาเหตุอื่นไหมก็มาเพิ่มเติมกันได้แต่วันนี้เส้นราชพฤกษ์เข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีเข้ามาสาทรเหนือยังไม่ดีมากๆนะคะยังไม่ดีอย่างมากๆเลยนะคะท้ายเนี่ยยังอยู่ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนราชพฤกษ์นะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจโทสุพจน์เชื้อในเขารองสาวัตรจราจรสนหัวหมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีตอนเช้าครับคุณปุญญานุเลศความคิดจอสอร้อยที่รักทุกท่านครับ
0: สายแล้วค่ะนี่ดาดแรงมากตอนนี้เป็นไงบ้างคะการจราจรในพื้นที่ค่ะ
2: ช่วงนี้สภาพการจราจรในส่วนของถนนรามคำแหงช่วงนี้คลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับก็คงอยู่สะพานข้ามแยกพระรามเก้าด้านขาเข้ามีปริมาณหนาแน่นนะครับตอนนี้ท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณพระราม9 62 64
0: อันนี้คือติดจากเพชรบุรีใช่ไหมคะดูแล้ว
2: ใช่ครับผมมาติดจากทางจตุรทิศทางแยกทางเมืองนะครับของพื้นที่สน.มักกะสันนะครับช่วงนี้ด้านในก็ยังมีรถยังมีปริมาณอยู่นะครับในส่วนของรามคำแหงใหม่ด้านขาเข้ามาตอนนี้หมดปัญหา
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับถนนศรีนครินทร์ลมใต้ก็ยังใช้การได้ดีนะครับไม่มีปัญหาถนนหัวหน้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นเยนุครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ครับก็ถือว่าโดยรวมในเขตท้องที่ช่วงนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับก็เหลือจุดตกในส่วนของพระนันเจ้าผาท่าโอด้านเดียวนะครับ
0: ค่ะค่ะครับโอเคแต่ว่าโดยภาพรวมดีขึ้นจริงๆก็ดีมาตั้งแต่ในช่วงเช้าจะมาติดก็แถวๆตรงใกล้ๆแยกคลองตันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: เราสาวว่าวันนี้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลตอนช่วงอะไรคะสองทุ่มเหรอคะ
2: ตอนวันนี้เที่ยงแรกเริ่มบ่ายโมงนะครับ
0: ค่ะ
2: ช่วงบ่ายโมงเป็นของทีมแคนาดาสนิทเทอร์นะครับคู่เปิดสนามที่สองวันนี้นะครับครับสำหรับของไทยเริ่มสองทุ่มครึ่งนะครับไทยยูเครนนะครับก็การว่าจะมี
0: กองเชียร์
2: มาเยอะพอสมควรนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับยังไงท่านใดที่จะมาชมการแข่งขันที่ออสเตรเลียหมดมาก็เผื่อเวลานิดนึงนะครับสะดวกก็มารถประจำทางจะสะดวกกว่านะครับเพราะรถส่วนตัวจะไม่มีที่จอดนะครับ
0: อ๋อค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะเพราะนั้นก็คิดว่าคู่ที่น่าจะมีไปดูกันเยอะก็เนี่ยตอนช่วงสองทุ่มครึ่ง
2: ใช่ครับก็เป็นคู่ไทยในยูเครนนะครับ
0: ค่ะย้ำว่าให้ใช้รถสาธารณะ
2: คู่แรกกับคู่แรกแคนาดากับเนเธอร์แลนด์เริ่ม 13.00 นนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะโอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากสำหรับแฟนวอลเลย์บอลนะสำหรับวันนี้เนี่ยของทีมไทยเราช่วง 20:30 นนี้เจอกับยูเครนนะคะย้ำเลยจะไปดูนะคะคือทุกๆคู่ไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันไปด้วยรถสาธารณะสะดวกที่สุดค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีประกาศห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำหน้าเขามาตังหมิงชั่วคราวหลังพบแมงกะพรุนไฟพิษร้ายแรงที่สุดในโลกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตอนนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีรายงานว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่พพ6เกาะบอดะได้ทำการปักธงแดงและห้ามลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดหน้าเขามาตังหมิงเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสในพื้นที่ทั้งนี้แมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสหรือแมงกระพุนไฟเรือรบโปรตุเกสเป็นแมงกระพุนไฟสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลกโดยมีลำตัวสีชมพูม่วงน้ำเงินหรือเขียวยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตรรูปร่างของร่มแมงกระพุนมีลักษณะคล้ายเรือใบลักษณะภายนอกของลำตัวมีปากยื่นยาวออกมาจากลำตัวและมีหนวดยาวได้มากถึง30เมตรออกมาจากขอบร่มเป็นสายยาวโดยปกติจะไม่พบในหน้าน้ำไทยส่วนใหญ่จะพบในทะเลเปิดของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียแต่อาจจะถูกกระแสน้ำพัดมาเกยตื้นหรือเข้าสู่หน้าน้ำไทยได้ในบางฤดูทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้งดลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
5: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่กองทัพอิหร่านระบุว่าอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนถึง84ครั้งนับตั้งแต่มีการประกาศข้อตกลงเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาและว่าอิสราเอลจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงหากการโจมตียังคงดำเนินอยู่ต่อไปด้านหน่วยงานบริการติดตามเรือเดินทะเลรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ของอิหร่าน2ลำได้ล่องผ่านพื้นที่ปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐแล้วนับเป็นการส่งออกน้ำมันดิบครั้งแรกของอิหร่านในรอบ2เดือนธนาคารกลางญี่ปุ่นปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.75% เป็น 1% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ31ปีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐเปิดเผยว่าได้สกัดแผนการโจมตีในระหว่างที่มีการแข่งขันมวยกรงหน้าทำเนียบขาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้คนร่วมงานจำนวนมากรวมทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของสหรัฐเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.3 ที่เกิดขึ้นในมณฑลชิงไห่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและบาดเจ็บอีก4คนนิธทาเตี้ยเนตรรายงานค่ะ
4: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประสบนิกรทุกจังหวัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวาระครบ7วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนเพื่อร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาทัยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
2: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
3: ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้าช่วงของรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเสนอตอนอ่างเก็บน้ำรางขยีชุบชีวีชาวปากท่อค่ะ
0: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตเมื่อเกิดความทุกข์ยากและไม่รู้จะหันไปพึ่งใครราษฎรเหล่านั้นนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอในยามเดือดร้อนเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งทางใจและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายดังเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่นายเสริมสุขอินคุ้มวงและราษฎรหมู่ที่2ตำบลยางหักอำเภอปากท่อได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือขอแหล่งกักเก็บน้ำเนื่องจากในแต่ละปีต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่17มิถุนายน2563เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่พวกเขาเหล่านั้นประสบมาทุกปีโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีสำนักงานกปร.และหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานจุดก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะเพิ่มการเก็บกักน้ำได้ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันกรมชลประทานได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2569จากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินกิจกรรมงานป้ายชื่อโครงการและทางเข้าโครงการงานปรับปรุงรากฐานงานแผ่นดินเหนียวงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบงานทำนบดินและทางผันน้ำชั่วคราวซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านตากแดดหมู่ที่2และบริเวณใกล้เคียงจำนวน343ครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนให้พื้นที่การเกษตรได้อีก200ไร่เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอกปร.ย้อนวันวานกับงานที่ทรงสร้างสุขเพื่อแผ่นดินไทย
3: เป็นช่วงของรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตนะคะโดยสำนักงานกปร.นะคะอ่างเก็บน้ำรางขยีชุบชีวีชาวปากท่อนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 9:16 นาทีเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการจราจรกันล่าสุดเนี่ยคุณธีรพัฒน์บอกว่าใช้เส้นรัชดาภิเษกในฝั่งขาเข้าค่ะแล้วตรงช่วงที่มานะคะจากแยกอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหน้าสวนเบญจกิตินะคะคุณธีรพัฒน์บอกว่าคือเห็นผู้ชายคนหนึ่งค่ะสวมเสื้อสีแดงกางเกงขาสั้นไม่สวมรองเท้ายืนดมถุงกาวอยู่ในช่องทางกลางย้ำว่าช่องทางกลางของรัชดาภิเษกนะคะตรงข้ามกับทางเข้าสวนเบญจกิติก็คือเป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของคลองเตยนะคะคุณธีรพัฒน์จ้างมาตอนช่วง 9:18 นาทีคือเมื่อสักครู่นี้เองนะคะที่เพิ่งแจ้งมาเนี่ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ายังไงใครที่ผ่านในเบื้องต้นก่อนเลยระมัดระวังเนื่องจากว่าเขาอยู่เลนกลางเลยนะคะย้ำว่าอยู่เลนกลางของรัชดาภิเษกที่มาจากแยกอโศกสุขุมวิทที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกรัชดาพระราม4อันตรายมากๆเจ จุดที่เขายืนจะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าสวนเบญจกิติค่ะระมัดระวังนะคะระมัดระวังแล้วก็รบกวนช่วยเพิ่มเติมกับเข้ามาด้วยจริงเรื่องของคนยืนดมถุงกาวนี่หายไปนานนี่แปลว่ากลับมาอีกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยย่านนี้นี่จะเห็นเป็นบางจุดเหมือนกันนะที่เห็นนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะคะกรณีที่คุณธีรพัฒน์แจ้งมาต้องขอบคุณมากๆค่ะส่วนในช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่คุณบุษบงบุษปวนิชนะคะทางด้านของสปสช.เขามีการเปิดสิทธิประโยชน์ด้านมะเร็งค่ะของกองทุนบัตรทองนะคะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการรักษาเพิ่มเกือบ2เท่านะคะก็เรียกว่าเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตเลยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสิทธิประโยชน์นะคะของกองทุนบัตรทองเดี๋ยวเราไปติดตามกับทางคุณบุษบงบุษปาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะหลุดเมื่อกี้เห็นโอนเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเอามาใหม่เดี๋ยวมาใหม่นะคะจริงๆตะกี้เข้ามาแล้วแล้วบอกว่ารู้สึกว่าคุณบุษบงว่ามือไปปัดอะไรเข้าสักอย่างอะทำให้หลุดไปนะคะแต่ว่าจะเป็นอีกในส่วนของในเรื่องของสิทธิประโยชน์นะคะของคนที่เขาใช้บัตรทองนะคะดีนะในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของการรักษาแล้วมันก็ช่วยนะคะในเรื่องของการที่จะทำให้นะคะในเรื่องของการรักษาการรอดชีวิตนี่ก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของทางสปสช.ที่เขามีการเปิดนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ด้านมะเร็งนะคะแล้วก็มีการเข้าถึงการรักษาเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างเห็นได้อย่างแบบชัดเจนเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันกับทางด้านของคุณบุษบงนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะ ย้ำกรณีที่คุณธีรพัฒน์แจ้งมาเพราะว่าคุณธีรพัฒน์ที่แจ้งมาเรื่องของคนที่ดมกาวเนี่ยนะคะอยู่ตรงช่วงของเลนกลางของรัชดาที่จะมุ่งหน้ามารัชดาพระราม4นะคะตรงข้ามกับสวนเบญจกิติอันนี้แจ้งมาทาง SOS ด้วยนะคะเดี๋ยวมาติดตามต่อของคุณธีรพัฒน์เพราะต้องมีการประสานเบื้องต้นในทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ช่วงนี้เรากลับมาที่คุณบุษบงบุษปวนิชค่ะคุณบุษบง
4: ค่ะคุณปุญญนุชคะขออภัยค่ะ
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะ
4: มีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับโทรศัพท์ดิฉันเองนี่แหละ
3: มือโซนใช่ไหมคะ
4: เดี๋ยวเช็คว่าเราจะการสื่อสารแล้วถึงกันเป็นยังไงแล้ว
3: ชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะ
4: ชัดเจนแล้วนะคะก็ต้องบอกว่าจากที่หลายปีมานี้เนี่ยสถานการณ์ผู้ที่ป่วยกับโรคมะเร็งเนี่ยมันพอมันเป็นคนใกล้ชิดนะเนาะที่มีโอกาสที่ป่วยนะคะแล้วก็เรื่องการรักษาพยาบาลเองแล้วก็การเข้าถึงแต่ก็มันก็หยุดไม่ได้นะในส่วนที่การรักษาโรคมะเร็งเพื่อจะให้ช่วยเหลือให้เขาปลอดภัยให้มีชีวิตต่อไปได้อะนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็น อีกหนึ่งแนวทางในส่วนของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.นะคะซึ่งตระหนักถึงสาเหตุการเสียชีวิตสำคัญของคนไทยมาจากโรคมะเร็งนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังมีแนวโน้มพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีด้วยนะคะการรักษาโรคมะเร็งอย่างที่เรารับทราบกันก็คือรู้เร็วรักษาเร็วโอกาสรอดสูงนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้การบริการที่รวดเร็วต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตั้งแต่เริ่มต้นนะคะทางด้านของนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีค่ะเลขาธิการสปสช.นะคะก็บอกว่าบอร์ดสปสช.ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเน้นในการดูแลแบบครบวงจรตั้งแต่การป้องกันการตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงการค้นหาโรคตั้งแต่เริ่มต้นการขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาตลอดจนการเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ขั้นสูงนะคะเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคและลดการสูญเสียในระยะยาวด้วยค่ะย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2556นะคะก็จนถึงปัจจุบันนะคะสปสช.มีการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งอย่างต่อเนื่องนะคะเพิ่มบริการใหม่ยกระดับการรักษาเป็นลำดับตั้งแต่ปี2556ก็เป็นการบรรจุสิทธิประโยชน์การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะก่อนที่จะขยายการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในปี2560แล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปี2561มีการเพิ่มวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือว่า HPV สำหรับนักเรียนหญิงชั้นป.5 นะคะแล้วก็เริ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะต่อมาในปี2563ค่ะมีการยกระดับการคัดกรองด้วย HPV DNA test นะคะพร้อมกับนำร่องการบริการเคมีบำบัดที่บ้านสำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะส่วนปีต่อมา2564ครับเคลื่อนนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่เพื่อลดข้อจำกัดด้านพื้นที่และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงการบริการรักษาส่วนในปี2565ก็เพิ่มการตรวจยีน BRCA1 แล้วก็ BRCA2 นะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมกลุ่มเสี่ยงและญาติสายตรงตรวจพบยีนกลายพันธุ์นะคะรวมถึงการตรวจคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปากด้วยค่ะก็ถือว่าพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจนล่าสุดเนี่ยปี2567มีการขยายสิทธิประโยชน์สู่การบริการการทางการแพทย์ขั้นสูงมากขึ้นด้วยการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเมมโมแกรมอัลตราซาวด์การรักษาด้วยรังสีโปรตอนการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นะคะปี2568ปรับวัคซีน HPV เป็นชนิด9สายพันธุ์เลยแล้วก็สนับสนุนค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการบริการเฉพาะทางและล่าสุดในปีนี้นี่เองนะคะมีการเพิ่มการบริการรังสีรักษาด้วยการใส่อุปกรณ์ใส่แร
3: ่
4: ที่ผลิตด้วยเครื่องพิมพ์3มิติรวมถึงการรักษาด้วยเครื่อง MR นะคะไลน์แมทนะคะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเฉพาะทางซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการสะท้อนถึงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านโรคมะเร็งของระบบบัตรทองที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการคัดกรองไปจนถึงการรักษาด้วยเทคโนโลยีระดับสูงนะคะนอกจากนั้นค่ะทางสปสช.ยังได้การยังได้มีการขับเคลื่อนการบูรณาการระบบรักษาโรคมะเร็งให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศต
3: ั
4: ้งแต่ปี2557นะคะนโยบายโรคมะเร็งรักษาทุกที่ในปี2564เพื่อลดข้อจำกัดด้านพื้นที่ทำให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในบริการในหน่วยบริการที่มีความพร้อมได้สะดวกลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มความต่อเนื่องในการรักษาด้วยนะคะก็มาดูกันว่าโรคมะเร็งเนี่ยปัจจุบันหลายชนิดรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นขึ้นไปใต้การบริการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในระบบบัตรทองมีสิทธิประโยชน์คัดกรองโรคมะเร็งทั้งมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเพื่อให้คนไทยทุกคนทุกสิทธิ์สามารถเข้ารับการบริการตรวจคัดกรองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะค
3: ะ
4: ซึ่งมีในปีงบประมาณปี2518เนี่ยมีผู้ป่วยมะเร็งเข้ารับบริการรวมแล้ว 633,866 คนนะคะเพิ่มขึ้น 357,737 คนจากปีงบประมาณ2564หรือคิดเลขทวนก็คือเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในช่วงเวลา5ปีนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยนอกเพิ่มจาก 1,677,509 ครั้งเป็น 3,522,486 ครั้งจำนวนครั้งผู้บริการผู้ป่วยเพิ่มจาก 490,519 ครั้งเป็น 627,165 ครั้งนะคะแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในระบบบัตรทองลดลงอย่างต่อเนื่องจาก 120.3 ในปีงบประมาณ 2,564 หรือ111.8ในปีงบประมาณ 2,568 หรือเฉลี่ยปีละ 7-8,000 คนอันนี้ก็ใช้ว่าสะท้อนเชิงประจักษ์นะคะของการเพิ่มการเข้
3: าถ
4: ึ
3: ง
4: บริการและยกระดับคุณภาพดูแลผู้ป่วยมะเร็งอย่างเป็นโรครูปธรรมมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าระบบบัตรทองเนี่ยจะสามารถรองรับทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาซึ่งทางด้านของเลขาธิการสปสช.ก็ย้ำว่าเป็นการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้เข้าถึงการบริการที่จำเป็นอย่างมีคุณภาพเทคโนโลยีทันสมัยและเท่าเทียมนะคะเพื่อลดอัตราการสูญเสียจากโรคมะเร็งและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนไทยทุกคนด้วยค่ะ
3: นะจริงๆเห็นได้อย่างชัดเจน
4: ที่คุณสมบัติมันเป็นโรคใกล้ตัวเลยจริ
3: งๆจริงๆมันเป็นโรคใกล้ตัวมาก
4: ใกล้ตัวมากๆเลยแล้วเราพอเราสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งแล้วก็มีความพยายามที่จะรักษาคือจริงๆอย่างที่บอกรู้เร็วรักษาเร็วโอกาสรอดสูงนะคะ
3: บางทีบางอย่างเอามารู้ตอนที่มันไม่ทันแล้วไง
4: มันสายไปซะ
3: แล้ว
4: นะคะถ้าตรวจตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยโอกาสที่จะรักษามันก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฝากให้คุณผู้ฟังก็ยังไงไปตรวจได้ตอนนี้บัตรทองก็ใช้ได้นะ
3: คะ
4: ก็เข้าไปตรวจรักษาเพื่อเฝ้าระวังไม่ให้โรค มารู้ว่ากว่าจะรู้ก็สายเกินไปแล้ว
3: แล้วเดี๋ยวนี้นะคะมันมียามีอะไรที่มันมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
4: มีการพัฒนามากเลยนะคะทางด้านของทางด้านโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เองก็มียาที่และเป็นการเป
3: ็
4: นยารักษามะเร็งพุ่งเป้าด้วย
3: ใช่พุ่งเป้าใช่ค่ะ
4: ค่ะค่ะขอเพิ่มเติมในช่วงนี้ค่ะ
3: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบงขอบคุณนะคะ
4: ค่ะ
3: ขอบคุณมากแม่ที่บอกค่ะนะคะมันก็เป็นการทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าถึงในเรื่องของการรักษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาพยาบาลด้วยเพราะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีคนแบบไม่กล้าที่จะไปแต่พอเนี่ยพออ่านพอฟังจากข้อมูลที่คุณบุษบงบอกมาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยได้อย่างดีมากๆพอเราดูจากข้อมูลสถิติอะไรต่างๆย้อนหลังนะคะในช่วงนี้ค่ะ 9:28 นาทีกรณีของจุดที่มีการทำงานที่มีถนนสุดตัวตั้งแต่เมื่อวานจริงเขาก็มีการดำเนินการแก้ไขด้านตัดช่วงมาสักตีหนึ่งกว่าๆแล้วก็เปิดการจราจรไปรอบหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเมื่อตอนช่วงเช้าก็มีการปิดการจราจรอีกครั้งเพราะว่าคือพอเขามีการวิเคราะห์ประเมินดูแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของพื้นถนนเนี่ยมันยังไม่น่าจะปลอดภัยที่สุดก็ตอนนี้นะคะก็เลยให้มันเซตตัวให้ดีที่สุดแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็คือเปิดการจราจรได้เป็นปกติให้ได้ทุกช่องทางแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของลาดพร้าวฝั่งขาออกค่ะตรงช่วงแถวโลตัสบางกะปินะอันนี้อัปเดตจากทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจของสน.ลาดพร้าวนะคะก็อัปเดตให้เปิดการจราจรเรียบร้อยนะคะในขณะนี้เนี่ยก็คือว่าปกติทุกช่องจราจรนะคะตรงช่วงของหน้าโลตัสบางกะปิลาดพร้าวในฝั่งขาออกนะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ลาดพร้าวพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมตรวจสอบความเรียบร้อยในพื้นที่นะคะคือดูละประเมินแล้วมั่นใจแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนก็สามารถที่จะใช้ช่องทางได้ตามปกติแต่จริงๆที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะในเรื่องของการจราจรรถก็จะผ่านกันได้โดยตลอดอาจจะมีชะลอก็คือเล็กน้อยไม่ได้เป็นท้ายแถวยาวไม่ได้แบบติดขัดหยุดนิ่งนานนะคะก็เป็นกรณีของถนนสุดตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะก็เรียกว่าตลอดทั้งคืนค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็มีการทำงานมีการเทปูนอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าก็คือจริงๆอ่ะคืนพื้นที่ไปแล้วช่วงนึงแต่ว่าดูอีกทีนึงอย่าเพิ่งดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าณเวลานี้ตอนนี้เปิดให้ใช้ได้แล้วตามปกตินะคะนี่เขามีการดำเนินการมีการวางเหล็กเสริมมีอะไรต่างๆมีการเทปูนตามหลักของวิศวกรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยสำหรับเส้นทางทางด้านของลาดพร้าวในฝั่งขาออกค่ะพูดถึงในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ก็ต้องขอบคุณนะทุกฝ่ายนะคะให้ดูการจราจรอัปเดตล่าสุดก่อนก็จะไปเรื่องอื่นนะเวลานี้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมให้ก่อนแล้วกันในเรื่องของการจราจรนะคะโดยรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคือต้องดูถ้าถามว่ามันต้องดูจุดนี้เพราะจุดนี้จะเป็นจุดที่รถเนี่ยจะเยอะนะคะในทุกๆวันทุกๆเช้านะคะแล้วก็ถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้ดูฝั่งของดินแดงก่อนเลยตอนนี้ดูดีขึ้นแล้วค่ะนะคะดูดีขึ้นละนะคะรถก็จะดูแล้วเนี่ยไม่คือรถน้อยลงนะคะแล้วก็จะมีการทิ้งช่วงระหว่างรถแต่ละคันเนี่ยคือห่างกันมากขึ้นแบบว่าการจราจรดีขึ้นนะคะถ้าเป็นฝั่งที่มาจากแยกใต้ทางด่วนดินแดงมุ่งหน้าไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยนะคะในฝั่งในช่วงเวลานี้ถือว่ารถน้อยแล้วค่ะคล่องตัวแล้วนะคะรอบๆอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก็หมุนกันได้โดยตลอดแต่ฝั่งที่น่าเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวดูย้ำอีกครั้งหนึ่งตรงช่วงของโอ้โหแยกผังเมืองนะคะตรงช่วงแยกผังเมืองรถแน่นมากเต็มทุกช่องจราจรนะคะตรงช่วงของแยกพระราม9ตรงจุดนี้ยังนิ่งยังแน่นอยู่ในเรื่องของการจราจรนี่ต้องให้กำลังใจฝั่งทางด้านนี้เลยนะเนี่ยตรงช่วงอโศกเพชรเนี่ยเปิดกล้องของทางกทม.มาแล้วตกใจทำไมรถแน่นมากมีอยู่ทุกช่องจราจรตอนนี้กำลังติดสัญญาณไฟล่ะนะคะแต่มันท้ายแถวคือยาวมากนะคะคือถ้าหากว่าเราเข้ามาฝั่งของรัชดาก็จะต้องบอกว่ายังมีท้ายแถวตั้งแต่ช่วงของเซ็นทรัลพระราม9นะคะแล้วก็ยาวๆนะคะผ่านตรงช่วงของ
5: แยกที่ตัดอโศกเพชรอโศกพระราม9อโศกเพชรนะคะเข้ามาในฝั่งของอโศกอโศกมนตรีตอนนี้ฝั่งเนี้ยนะคะแถวๆหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์ตรงแถวนี้รถจะดูเยอะนะคะรถจะดูมากแล้วก็ตรงช่วงแยกอโศกเพชรตอนนี้ดูดีขึ้นแต่ตรงแยกตรงพระราม9ตรงจุดนั้นนะยังดูแน่นมากนะคะฝั่งของเพชรบุรีเพชรบุรีก็ยังมีท้ายแถวยาวๆต่อเนื่องมาพัฒนาการแต่ก็ดูแล้วยังเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นคือไม่ได้นิ่งนานแต่โหฝั่งนี้วันนี้มันดูมีผลกระทบหนักอะในเรื่องของการจราจรเพชรอุทัยยังดูไม่ดีเลยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเพชรอุทัยนะคะแล้วก็ทางด้านของเนี่ยมันก็จะผ่านกับทางด้านของพระราม9นะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามาฝั่งของเพชรบุรีราชปรารภเดี๋ยวดูราชปรารภเดี๋ยวราชปรารภแถวประตูน้ำยังโอเคอยู่นะเวลานี้รถยังไม่มากแต่ฝั่งที่เลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงที่จะเข้ามาราชปรารภที่จะมาตัดกับทางด้านของจตุรทิศน่ะตรงจุดนี้ยังเยอะนะคะยังมีท้ายแถวเพราะนั้นถ้าว่าใครจะเข้ามาย่านนี้นี่ยังต้องเผื่อเวลากันมากๆแต่หนักมากจริงฝั่งทางด้านของเพชรบุรีพระราม9เพชรอุทัยนะคะส่งกำลังใจให้มากๆ9นาฬิกากว่าๆกว่า10นาฬิกายังดูแบบยังแน่นมากๆนะคะณเวลานี้ใครที่อยู่ในเส้นทางที่บอกไปนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะว่ามันมีอุปสรรคปัญหาตรงไหนยังไงนะคะวันนี้มีอะไรพิเศษไหมคือดูแล้วมันต้องบอกว่าต้องถามวันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าฟังทางด้านนี้เพราะมันดูท้ายแถวเป็นปัญหาหนักมากจริงๆนะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคค่ะขอความร่วมมือประชาชนนะคะช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือว่าสายทองแดงแล้วก็อุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้านะคะซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้านะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวค่ะนอกจากจะผิดกฎหมายยังอาจจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อผู้กระทำและประชาชนในพื้นที่การลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะอาจจะส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็รวมไปถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นทั้งนี้ผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาและอาจจะได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด PEA ขอความร่วมมือประชาชนค่ะถ้าหากว่าพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีค่ะเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนนะคะอันนี้ก็ฝากมานะคะจากทางด้านของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ค่ะพูดถึงในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะกรณีต่อเนื่องจากเมื่อคืนนี้นะคะที่มีอุบัติเหตุตรงช่วงของถนนเอกชัยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวช่วงประมาณสัก9นาฬิกาที่เราได้มีการสอบถามอัปเดตเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ไปเมื่อตอนช่วงเช้านะคะที่บอกว่าจะมีการทำงานต้องมีเรื่องของรถของทางเจ้าหน้าที่ไปจอดเพื่อการดำเนินการด้วยเนี่ยนะคะตั้งแต่ประมาณสัก9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเป็นต่อเนื่องจากเมื่อคืนตอนช่วงมาสัก20นาฬิกากว่าๆที่มีอุบัติเหตุรถกระบะไปชนเสาไฟแล้วก็มีหม้อแปลงร่วงลงมาทางเจ้าหน้าที่เขาก็มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ตอนช่วงมาสัก4ทุ่มกว่าๆนี่เขาก็มีการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุพ้นขีดขวางไปแล้วค่ะแต่เขาต้องใช้รถเคลนมาจับเสาไว้ก่อนนะคะยังแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ต้องมาแก้ไขกันเนี่ยในช่วงกลางวันวันนี้นะคะแล้วก็ที่เราสอบถามนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะก็บอกว่าจะมีการทำงานกันค่ะในช่วงเวลากลางวันนี่แหละนะคะแล้วก็จะต้องมีนะคะในส่วนของรถ พวกรถของทางการไฟฟ้ามีพวกรถกระเช้าหรือว่าอะไรต่างๆนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่ต้องใช้เส้นทางทางด้านนั้นค่ะนะคะจะได้ทราบหรือว่าถ้าหากว่าใครอาจจะพาแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมล่าสุดก็มาแจ้งเพิ่มเติมกันได้นะคะแจ้งเพิ่มเติมกันได้เป็นถนนเอกชัยบางบอนในฝั่งขาออกตรงช่วงหน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะคะเมื่อวานตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: รสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะ
2: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
3: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: แกไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
7: โอ้ไวเวอร์ใช่สินี่ M Pro New Version เลยนะอัปเกรดใหม่ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสมัครก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากอีกต่อไปเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้ผู้ที่ชำระค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ด้วย M Pro M Pro Version ใหม่สะดวกรวดเร็วจะมัวจ่ายค่าผ่านทางด้วยวิธีเดิมๆอีกทำไมดาวน์โหลด M Pro Version ใหม่ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือคลิกwww.employthai.com สอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586กด1ตลอด24ชั่วโมง
8: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: นี่มีเพิ่มเติมมาให้นะคะคุณสมพรราชัยเอกชัยบางบอในฝั่งขาออกค่ะแล้วตอนนี้ให้ชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าคือใช้คำว่าช้าสลับหยุดนิ่งแล้วนะคะเนื่องจากว่าอุบัติเหตุตรงหน้าโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์นะคะที่มีเสาไฟฟ้าเอ็นจะล้มแต่ว่ามีรถของการไฟฟ้าเนี่ยมาค้ำเอาไว้ให้ตอนนี้คือรถติดชะลอตัวเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งคือตรงจุดนี้ตะกี้เรียนเปิดดูจะเป็นฝั่งละ2ช่องจราจรเพราะฉะนั้นถ้ามีในส่วนของรถของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปจอดอยู่ด้วยเนี่ยก็จะมีผลกระทบมากขึ้นนะคะตอนนี้ท้ายแถวยาวจะอยู่ที่ประมาณสักเอกชัย41นะคะเอกชัย41ต้องเลยจากตรงจุดที่มีเรื่องของการทำงานทางเจ้าหน้าที่ไปก่อนถึงจะดีขึ้นในซอยกำตันมาที่จะออกมาจากปากซอยก็ท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะจะอยู่ที่ประมาณสักซอยกำตันมา12นะคะนั่นก็น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของจุดนี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เมื่อคืนนี้เนี่ยในเรื่องของรถกระบะนี่เขาก็เคลื่อนย้ายพ้นขีดขวางแต่ว่าเสามันเอียงก็เลยต้องใช้ตัวของรถเครนรถไฟฟ้าเนี่ยมาค้ำเอาไว้แล้วก็วันนี้นะคะก็จะมีการทำงานในเรื่องของการที่จะปากเสาใหม่นะคะก็จะทำงานกันทั้งวันเลยค่ะนะคะเอาเป็นว่าเป็นเบื้องต้นให้ทราบเผื่ออาจจะได้มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมกันในส่วนของทางเจ้าหน้าที่นะคะสกรณีของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของการทำงานเพราะอุบัติเหตุเนี่ยเรียบร้อยไปละตอนนี้จะอยู่เรื่องของการทำงานปักเสาใหม่ตั้งเสาใหม่คุณวัชราค่ะใช้ถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะช่วงระหว่างรัชดาตัดสุทธิสารมุ่งหน้ามาแยกสุทธิสารวินิจฉัยช้าสลับหยุดนิ่งนะคะช้าสลับหยุดนิ่งมากๆคือมาจากฝั่งที่เข้าไปจากทางด้านของรัชดาภิเษกมุ่งหน้าแยกสุทธิสารนี่ติดขัดมากๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจตรีนิพนธ์พุทธพันธ์สวัสดิ์จราจรสน.คลองตันนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมพันตำรวจตรีนิพนธ์พุทธพันธ์ครับสายวัตรจราจรสน.คลองตันครับ
0: สารวัตรตอนนี้การจราจรดีขึ้นแล้วหรือยังอะคะ
1: วันนี้เริ่มขี้คายแล้วครับก่อนหน้าเข้าเพชรบุรีมีท้ายชะลอตัวมาครับตอนนี้เริ่มจะพอขยับตัวได้ดีขึ้นแล้วครับ
0: เริ่มจะขยับตัวได้ดีขึ้นมันมีอะไรพิเศษไหมคะเพราะตัวมันนิ่งมากมันแล้วมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้ติดหนักกว่าเมื่อวานอีกค่ะ
1: ครับก่อนหน้านี้เข้าเพชรบุรีไม่ดีเลยครับก็ทำให้ชะลอตัวตอนนี้ก็เคลื่อนตัวได้ถนนพัฒนาการก็ท้ายเลยด่วนไปนิดนึงครับท้ายเลยใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนตรงตะวันแดงไปนิดเดียวครับข้างหลังก็ยังขึ้นตัวได้ตลอดครับมาจากรามคำแหงก็เลยทางรถไฟไปนิดเดียวครับเลยทางรถไฟไปนิดเดียวจะทิศหนึ่งก็ยังขึ้นตัวหนาแน่นแต่ยังขึ้นตัวได้ตลอดครับตลอดตัวแถวปีดี41ครับ
0: โอ้หนักเลยจริงๆก็คือหนักมาจากเพชรบุรีอโศกเพชรใช่ไหมคะดาวทางด้านนั้น
1: ใช่ครับก่อนหน้าตลอดตัวมาครับ
0: นี่แปลว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ของทางเสาอัดเองก็ต้องเรียกว่าใช้เวลาในการเดินทางเพิ่มมากขึ้นจากเดิมค่อนข้างเยอะเลยไหมคะสาวะถ้าดูช่วงวันสองวันที่ผ่านมาหรือว่าอย่างนี้ค่ะ
1: วันสองวันที่แล้วเนี่ยครับมาทางจุดวิทย์เจ็ดจุดหนึ่งจะหนาแน่นครับแต่วันนี้ในทางกลับกันเช่นเพชรบุรีจะหนาแน่นนะครับ
0: ต
1: อนนี้เริ่มจะขี้คลายแล้วครับ
0: คือฟังแล้วเนี่ยคือเข้าใจเลยอย่างคนที่เขาทำงานในย่านนั้นมันก็ยากที่จะมีการปรับเปลี่ยนเส้นทาง
1: ครับก่อนหน้านี้เข้าเพชรบุรีสองวันที่แล้วเข้าเพชรบุรีดีครับ
0: ค่ะแต่วันนี้ไม่ดี
1: ครับมีท้ายมาชะลอมาครับ
0: ไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหมคะอุบัติเหตุไม่มี
1: ไม่มีเลยครับไม่มีอุบัติเหตุในพื้นที่เลย
0: โอ้โหนี่เปิดดูนะตรงช่วงแยกผังเมืองที่ตกใจเลยค่ะแบบนิ่งมากรถท้ายแถวยาวมาก
1: ค่ะตรงไหนนะครับตรงผังเมือง
0: ตรงผังเมืองใช่ตรงแถวทางด้านของรัชดาเข้ามามันก็ต่อเนื่องมาจากอโศกเพชรเหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับต่อเนื่องมาจากอโศกเพชรเหมือนกันตอนน
0: ี
1: ้ของคลองตันเข้ามาเริ่มดีแล้วครับ
0: นี่จริงๆถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้มันต้องดีกว่านี้ใช่ไหมคะโดยปกติ
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้มันยังดูท้ายแถวยาวมากมีอะไรจะแนะนำคนที่อยู่ในโซนพื้นที่ของทางสาวัดไหมคะ
1: คงไม่มีครับการจราจรเราก็พยายามทำให้ความสะดวกการจราจรให้ไวที่สุดนะครับช่วงเช้าครับ
0: คือเชื่อว่าคนเขาก็พยายามจะแบบเพิ่มเวลา ในการเดินทางแล้วแต่ว่ามันก็นี่แหละติดต่อเนื่องเข้ามาจากด้านใน
1: ครับ
0: ค่ะโอเคให้กำลังใจทั้งคนที่ใช้เส้นทางทั้งในสองทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากนี่เนี่ยเนี่ยบอกว่าแยกอโศกเพชรมีอะไรตรงจุดนี้เลยจริงๆนะคะตั้งแต่เช้ามาแล้วมันก็มีผลกระทบต่อเนื่องไปหมดเลยนะณเวลานี้ตอนนี้นะคะใครผ่านมาอัปเดตมาเพิ่มเติมใช้เวลาเท่าไหร่นานแค่ไหนกว่าจะผ่านในช่วงตรงจุดนั้นมาได้มาเพิ่มเติมกันได้เลย1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808คุณพันคะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับคุณมีเรื่องครับผม
0: ค่ะคุณพันอยู่บนลมราชธานี
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ช่วงไหน
2: ค่ะข้ามทางรถไฟมาอยู่เลนขวาครับมีรถเก๋งไปครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งเลนด่วนไงครับผม
0: อ
2: ยู่เลนขวาครับผมทางแถวนี่เลยต่างระดับราชพฤกษ์เลยครับผม
0: แล้วเป็นยังไงบ้างคุณพันได้สังเกตไหมมีคนเจ็บมีอะไรยังไง
2: บาดเจ็บแล้วผมว่าเห็นพอดีเห็นมีจราจรกลางวิ่งมาเลนด่วนครับพันเลยครับไม่รู้เขาจะไปที่แยกที่จะเดินหรือเปล
0: ่
2: าครับ
0: ค่ะ
2: พอดีผมวิ่งโค้งขนานมาคุณ
0: โอ้โอเคเข้าใจเหตุเกิดในช่องทางด่วนแล้วก็เลนขวาค่ะ
2: ใช่แต่ว่าถ้าหลุดจากอุบัติเหตุมาก็ใช้การได้ดีครับมุ่งหน้าพลม
0: ค่ะ
2: มุ่งหน้าปิดเก้าครับผมใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
2: แต่แดงก็ร้อนเนี่ยนะครับ33
0: อืมค่ะ
2: ขาออกไม่มีปัญหาครับผม
0: ค่ะค่ะขอบคุณ
2: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยนะคะคุณพัน
2: ครับไม่ว่ามันติดอะไรอุบัติเหต
0: ุอุบัติเหตุ
2: ไปไม่ได้ไม่วิ่งเล่นด่วนนะครับคิดว่า
0: จริงๆเราก็ห้ามใช้ในช่องทางด่วนอันตราย
2: มีข้อนะคุณบุญยนุชแล้วก็มีรถเก๋ง
0: ใช้ไอเอสามคันสามคันเหรอคะ
2: สามคัน
0: นะคะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะคุณพาน
2: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็มีแจ้งเนี่ยคุณวัชราคุณวิสิตนี่ตามกันมาเลยใช่ไหมนะคะของคุณวัชราที่บอกว่าใช้เส้นสุทธิสารวินิจฉัยจากรัชดาที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของปากซอยนะคะอันนี้ติดแล้วของคุณวิสิตเนี่ยก็ใช้ถนนสุทธิสารวินิจฉัยในฝั่งขาออกช่วงใหญ่ย่าสะพานควายมุ่งหน้าย่าสุทธิสารวินิจฉัยก็ช้าก็แปลว่าคือช้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะสำหรับถนนสุทธิสารวินิจฉัยเนี่ยของคุณวิสิตเนี่ยบอกว่าคือมาจากสะพานควายมุ่งหน้ามาย่าสุทธิสารติดนิ่งๆนาน10นาทีเลยแล้วจะเข้ามาทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยเฮ้ยจริงมันต้องมีปกตินั้นนะจะมีคนแจ้งมานะกับฝั่งของเส้นทางทางด้านนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวดูการจราจรในซอยนี้เอาเป็นว่าเรียกซอยถนนเนี้ยตอนเนี้ยถ้าหากว่ายังไงเนี่ยเลี่ยงก่อนนะคะให้เลี่ยงก่อนเลยดีกว่าเพราะว่าติดหนักมากจริงๆณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยนะคะไม่แน่ใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วมันก็มีผลนะคะกับอย่างซอยต่างๆที่จะออกมาเส้นหลักคือปกติในซอยนี้ก็แคบอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างตอนนี้ถนนอินทมาลา15ที่จะออกมาสุทธิสารวินิจฉัยท้ายแถวยาวมากนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของเส้นอันนี้เป็นถนนอินทามระ22นะคะที่จะมุ่งหน้าออกมาสุทธิสารวินิจฉัยนี่ก็ออกไม่ได้โอ้โหท้ายแถวยาวเลยท้ายไปอยู่ตรงอินทามระ40อินทามระ36ก็ออกมาเส้นอินทามระ22ไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกอะมันมีผลต่อเนื่องมาจากสุทธิสารวินิจฉัยนะคะตอนนี้หนักมากเลยเพราะฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเลยค่ะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าเราจะไปใช้เส้นทางไหนล่ะคือถ้าคนที่อยู่ในโซนทางด้านนี้เนี่ยนะคะสุทธิสารวินิจฉัยอินทมาราตอนนี้จะมีผลกระทบแล้วมันก็จะบล็อกเส้นทางกันแล้วด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลกับฝั่งของถนนประชาสุขที่จะออกมาถนนสุทธิสารวินิจฉัยออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าสุทธิสารวินิจฉัยคืออย่างที่บอกอะว่าติดนะคะมาเพิ่มเติมกันได้นะคะเพิ่มเติมกันได้คนที่ใช้เส้นพหลโยธินแล้วจะเข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัยเปลี่ยนใจค่ะนะคะให้เปลี่ยนใจถ้าหากว่าคุณจะมีเส้นทางอื่นที่มันจะเลี่ยงได้นะคะให้เลี่ยงแล้วบางคนบอกว่าแอนนั่นเดี๋ยวเข้าซอยพหลโยธิน14เพื่อไปออกซอยอะไรนะซอยพง พงศรีจันทร์2ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถึงที่สุดก็ต้องมาออกสุทธิสารวินิจฉัยแล้วจะมาออกตรงจุดที่ติดนะคะแล้วมันจะติดยาวนิ่งๆอยู่เนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยระยะทางยาวเลยนะคะเรียกว่าจากปากซอยของอีกฝั่งนึงมาถึงปากซอยของอีกฝั่งนึงเลยก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยแล้วก็รวมไปถึงถนนที่จะออกมาเชื่อมต่อกับถนนสุทธิสารวินิจฉัยค่ะเพราะว่าติดหนักมากจริงๆนะคะติดหนักมากจริงๆใครพอจะทราบสาเหตุมาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808ย่านนี้เขามีอะไรอ่ะนะคะทำไมถึงได้ดูติดมากขนาดนี้นะคะก็ฝากด้วยใครเข้ามาแล้วนะคะแล้วคือมันหาทางออกไม่ได้จริงๆนะเนี่ยหรือไม่ถ้าหากว่าใครจะมาออกฝั่งของรัชดาโอ้นี่เดียนก็ไม่กล้าแนะนำเหมือนกันนะเพราะว่ากลัวนำกลัวแนะนำแล้วมันจะกลายมาเป็นเจอเป็นปัญหาหนักมากใช้เส้นพหลโยธินเส้นหลักเลยค่ะแล้วไปออกวิภาวดีตรงช่วงให้แยกลาดพร้าวน่าจะไปได้เร็วกว่าสำหรับณเวลานี้นะคะเพราะถ้าว่าคุณเข้าไปในซอยถนนสุทธิสารวินิจฉัยนี่คุณเข้ากับไปเจอการถูกบล็อกเอาไว้เลยอะนะคะยังไงฝากด้วยถ้าว่าคุณวิสิตแล้วก็คุณวัชระฟังอยู่รบกวนช่วยมาอัปเดตช่วยมาเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะว่าตอนนี้ขยับได้บ้างไหมหรือว่ายังคงนิ่งๆอยู่ตรงจุดเดิมนะคะรบกวนนะคะรบกวนช่วยเพิ่มเติมกลับมาด้วยแล้วก็คนอื่นๆตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปในเส้นทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะอย่าเพิ่งเข้าไปโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรแล้วก็อย่างที่บอกค่ะมันก็จะมีผลกับถนนเส้นอื่นๆที่จะเชื่อมออกมาถนนสุทธิสารวินิจฉัยด้วยนะคะ1137ค่ะย้ำเลยนะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808เดี๋ยวกำลังพยายามสอบถามกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้อยู่นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเข้ามาฝั่งของรัชดาถ้าเราเข้ามาจากฝั่งรัชดายังได้อยู่ใช่ไหมแต่พอมาถึงกลางๆนะคะคราวนี้จะมาเจอบล็อกแล้วค่ะนะคะจะมาเจอตรงจุดที่ติดเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักซอยริมคลองสะพาน1เป็นต้นไปเนี่ยนะคะใครเข้าไปแล้วให้หลีกเลี่ยงออกไปฝั่งของรัชดานะคะหรือว่าในส่วนของคนที่เข้ามาจากเส้นวิภาวดีโอ้วิภาวดีเองก็มีผลกระทบนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะอยู่เส้นวิภาวดีแล้วจะเข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัยไม่ต้องเข้านะคะนอกคือชะลอไว้ก่อนเลยค่ะในช่วงเวลานี้เนี่ยมันจะมีผลกับเส้นวิภาวดีประมาณสักซอยวิภาวดี12นี่มันน่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่จะเลี้ยวเข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัยไม่ได้นะคะมันมีอะไรอ่ะฝากด้วยค่ะที่อยู่โซนทางด้านนั้นน่ะมาเพิ่มเติมกันหน่อยแล้วก็ย้ำเลยสะพานเส้นพหลโยธินเส้นวิภาวดีแล้วก็ลงไปถึงฝั่งของรัชดาที่จะเลี้ยวเข้าถนนสุทธิสารวินิจฉัยให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนนะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเหล่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าติดหนักมากๆจริงๆกำลังพยายามหาสาเหตุให้อยู่ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐบาลเตือน8
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกา

0: ช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
7: รมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บูรณาการร่วมกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดปฏิบัติการชัดดาวน์เดอะลอนเดอริงตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครรวม24จุดเป้าหมายโดยมีรายงานว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้องซึ่งจากการปฏิบัติการตรวจค้นสามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กว่า77รายยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมากทั้งเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันรวมทั้งอาวุธปืนคอและเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องโดย DSI เตรียมสรุปผลการปฏิบัติการและแถลงรายละเอียดกับกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงให้ลงทุนซื้อขายหรือเทรดเงินตราต่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์แอปพลิเคชันโดยขอให้มายื่นเรื่องหรือแจ้งเบาะแสเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ที่ DSI รัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเดินหน้าปิดเว็บพนันแล้ว128รายการพบเงินหมุนเวียนกว่า 2,000 ล้านบาทเตือนแปะลิงก์โฆษณาชักชวนเล่นพนันคุณยศวัฒน์พงประภารายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงวันที่6ถึง14มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับพนันออนไลน์และลักลอบเล่นพนันไทยผลการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งพนันออนไลน์ประเภทอื่นๆทั่วประเทศ596คดีผู้ต้องหา600กว่าคนปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องได้128รายการในจำนวนนี้เป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอลโลก64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก278รายนอกจากนี้ยังมีการจับกุมคดีการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนจากการสืบสวนขยายผลพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายการพนันที่ตรวจสอบแล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างการติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมรัฐบาลเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาชักชวนทายผลพนันฟุตบอลอย่างเด็ดขาดซึ่งผู้เล่นเจ้ามือและผู้ช่วยโฆษณาชักชวนล้วนมีความผิดตามกฎหมายอาจนำไปสู่โทษจำคุกและถูกยึดทรัพย์จดสวัสดิ์พงประภาสเป็นไงครับ
7: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการเลือกเก็บและกินเห็ดเพื่อความปลอดภัยจากกรมควบคุมโรคเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
9: คู่มือสุขภาพ
10: กรมควบคุมโรคแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดและกินเห็ดป่าหรือเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่รู้จักหรือไม่แน่ใจว่ากินได้ไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีสารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดไม่กินเห็ดดิบเช่นเห็ดน้ำหมากหรือกินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เช่นเห็ดหิ่งห้อยเห็ดน้ำหมึกหรือเห็ดถั่วที่ขึ้นเองตามธรรมชาติพอจะทำให้เกิดพิษได้สำหรับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ทดสอบความเป็นพิษของเห็ดเช่นการจุ่มช้อนเงินเข้าไปในหม้อที่ต้มเห็ดและนำไปต้มกับข้าวสารหรือใช้ปูนกินกับหมากป้ายที่ดอกเห็ดถ้าเป็นเห็ดพิษจะกลายเป็นสีดำนั้นไม่สามารถใช้ได้จริงและเห็ดพิษทุกชนิดไม่สามารถทำลายพิษได้ด้วยความร้อนที่สำคัญคือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อ

0: ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
1: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พฤกษ์เขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะริเภาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวินทาชั้นสูงถ้าไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วที่ผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

0: ในช่วงนี้นะคะ10:15 นใครที่กำลังใช้เส้นทางในด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยนี่มาอัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยค่ะว่าที่ดูติดนิ่งๆสาเหตุมาจากอะไรมันเป็นถนน2เลนสวนด้วยนะคะแล้วก็มีผลกระทบอย่างที่บอกไปค่ะอย่างซอยอินทรมรัฐ15ที่จะออกมาทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยนี่ก็ติดยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะตอนนี้เนี่ยอย่างซอยอินทรมรัฐ22นะคะนี่ก็มีผลกระทบนะคะต่อเนื่องมาจากออกมาตรงช่วงของถนนสุทธิสารวินิจฉัยไม่ได้นะคะมันก็เลยทำให้ติดพันต่อเนื่องในซอยอินทมาระตอนนี้ถึงซอยอินทมาระ40นะคะแล้วก็รวมไปถึงในซอยประชาถนนประชาสุขด้วยคือถนนนั้นเป็นถนน2เลนสวนงั้นเลยอ่ะนะคะอินทมาระ39มันก็จะออกมาเส้นสุทธิสารวินิจฉัยไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้มันจะเริ่มมีผลกับฝั่งของเส้นทางไม่ใช่เริ่มอ่ะมันมีผลนะคะกับฝั่งของวิภาวดีที่จะเลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยด้วยค่ะนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงก่อนอย่าเพิ่งเข้ามานะคะในซอยในทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยคือถ้าดูนะคือตรงจุดที่ถ้าเราเข้ามาจากเส้นพหลโยธินนะคะจะเริ่มมานิ่งๆเนี่ยตั้งแต่ประมาณสักอินทมระซอย1นะคะแล้วก็ยาวๆยาวๆต่อเนื่องเข้ามาถึงตรงช่วงของตัดกับถนนประชาสุขหรือว่าซอยอินทมระ41ทางด้านนี้เลยเช่นเดียวกันค่ะในฝั่งกลับกันนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝั่งของเส้นวิภาวดีก็จะมีผลกระทบกับทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะแล้วก็เส้นพหลโยธินนะคะก็เป็นข้อมูลให้ทราบคือใครที่กำลังใช้เส้นที่เข้ามาจากทางด้านของรัชดาถ้าเป็นรัชดาแล้วจะเลี้ยวเข้ามาสุทธิสารเพื่อจะมาฝั่งของวิภาวดีให้หลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านนี้นะคะให้หลีกเลี่ยงเพราะพอเข้ามาถึงปุ๊บก็จะมาเจอจุดสกัดนะคะมาดูมันนิ่งๆมากๆนะคะนิ่งๆมากนะคะอย่างที่บอกค่ะใครที่พอจะทราบสาเหตุรบกวนด้วยเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะไม่มั่นใจอย่างที่บอกไปนะคะอย่างก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งนะคะคุณวัชระคุณวิสิทธิ์ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะคือคุณวัชระเนี่ยเพิ่มเติมให้ตอนช่วง 9:57 ค่ะบอกว่ารถอ่ะเริ่มขยับตัวไหลมาได้เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่พบอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียนะคะของคุณวัชระเนี่ยเข้ามาจากทางด้านของรัชดาตัดสุทธิสารที่จะมุ่งหน้าออกมานะคะทางด้านของแยกสุทธิสารวินิจฉัยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เริ่มที่จะขยับตัวไหลมาได้นะคะต้องขอบคุณมากๆคุณชละที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้คุณวิสิทธิ์ล่ะคะคุณวิสิทธิ์เนี่ยเข้ามาจากทางด้านของแยกสะพานควายเข้ามานะคะทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยคุณวิสิทธิ์เองเป็นไงบ้างขยับได้บ้างไหมนะคะยังไงมารบกวนเพิ่มเติมกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยแต่ว่าที่ดีที่สุดอย่าเพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปค่ะเราก็มีแจ้งของพันตรีทิติพันธ์บอกว่าชายเส้นวิภาวดีในฝั่งขาเข้าช่วงของแยกลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกสุทธิสารนะคะช้าสลับหยุดนิ่งฝั่งกับการเคลื่อนตัวได้ตามจังหวะสัญญาณไฟอันนี้น่าจะเป็นผลต่อเนื่องมาจากตรงช่วงที่จะเลี้ยวเข้าไปในซอยสุทธิสารวินิจฉัยไหมคะน่าจะนะน่าจะนะคะเพราะว่าเนี่ยเส้นวิภาวดีก็มีผลกระทบต่อเนื่องเข้ามาจากทางด้านของสุทธิสารวินิจฉัยด้วยแล้วก็มีแจ้งบอกว่าถนนเลี้ยงเมืองชลบุรีในฝั่งขาเข้าค่ะตรงช่วงของต่างระดับหนองไม้แดงมีเจ้าหน้าที่กำลังทำความสะอาดพื้นผิวถนนในช่องทางซ้ายนี่ก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรนะคะท้ายสะสมประมาณ1 กิโลเมตรค่ะมีรับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะถนนจันทร์ตรงช่วงของปากซอยจันทร์ซอย9เป็นรถจักรยานยนต์กับเก๋งชนกันในช่องทางซ้ายซึ่งจุดนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บผู้หญิง1คนแต่ว่าล่าสุดนะคะก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วนะคะมีฝากมาจากทางด้านของรฟม.ค่ะโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์ วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ฝากค่ะบอกว่าให้หลีกเลี่ยงแนวก่อสร้างถนนลานหลวงนะคะในช่วงของเวลาเร่งด่วนเช้าเย็นก็คือช่วง6นาฬิกาถึง9นาฬิกาแล้วก็เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะโดยแนะนำผู้ใช้เส้นทางบนถนนเพชรบุรีนะคะให้เลือกใช้ถนนพิษณุโลกถนนนครสวรรค์นะคะหรือว่าถนนพิษณุโลกมุ่งหน้าถนนราชดำเนินนอกเพื่อไปยังพระราม8หรือว่าปิ่นเกล้านะคะจะทำให้การเดินทางเนี่ยเร็วขึ้นนะคะเพราะก็มีการไปประเมินในเรื่องของพื้นที่แบบว่าอาจจะเร็วขึ้นถึง20นาทีดีกว่าที่ใช้ถนนหลานหลวงเนื่องจากว่าถนนหลานหลวงนะคะมีการเบี่ยงการจราจรเหลือ2ช่องจราจรแล้วก็เต็มความจุของถนนทำให้การจราจรหนาแน่นนะคะเพราะฉะนั้นเลยทางในส่วนของทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์สุทัยนครแห่งประเทศไทยก็เลยฝากย้ำเลยค่ะว่าถ้าเดินทางคล่องตัวกว่าให้เลือกใช้ถนนพิษณุโลกนะคะแล้วก็เลือกเส้นทางที่ใช้ในทุกวันถนนหลานหลวงนี่คือเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลยนะคะเพราะว่ามันมีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรนะคะรับแจ้งเบื้องต้นนะคะอันนี้บอกว่าได้ยินเสียงเป็นเสียงปืนนะคะเสียงปืนดังในศาลากลางชั้น4ของศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็เดี๋ยวคงจะได้มีเพิ่มเติมกันว่าเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงแต่เห็นบอกว่าในเบื้องต้นนะมีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วน่าจะเป็นการทำร้ายตัวเองอะค่ะนะอันนี้ในเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะมาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะคะในเรื่องของการเดินทางกันได้ย้ำเลยตอนนี้อยากทราบมากๆทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงได้แบบเป็นปัญหาหนักมากขนาดนี้นะคะใครที่กำลังใช้เส้นทางนะมาเพิ่มเติมกันได้แต่ว่าถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้เข้าไปใช้ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนอย่าเพิ่งเข้าไปนะคะสำหรับในเส้นทางทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยถนนไปแค่2เลนสวนด้วยเพราะฉะนั้นได้ตอนนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งมีผลกระทบมากนะคะในเรื่องของการจราจรค่ะมีแจ้งคือเมื่อตอนช่วงของชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะคะฝั่งข่าวต้นชั่วโมงที่เขามีการแจ้งเตือนในส่วนของผู้ประกอบการนำเที่ยวแล้วก็เรื่องของนักท่องเที่ยวนะคะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีนะคะเรื่องของการที่เขามีการปักธงแดงแล้วก็ห้ามลงเล่นน้ำนะคะบริเวณชายหาดเขามาตังหมิงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่ามีการตรวจพบแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้งดลงเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะคะคือลองเซิร์ชหาข้อมูลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอย่างเรื่องของแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวนะคะไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงประมาณสักวันที่10 11มิถุนายนอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมอันนี้ที่ตรังเขาก็มีการเตือนเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของการพบแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสจำนวนมากบริเวณชายหาดที่ทำการอุทยานแล้วก็แนะนำนักท่องเที่ยวเลยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสทุกกรณีนะคะถึงแม้ว่ามันจะตายแล้วแต่ว่ายังสามารถที่จะปล่อยพิษรุนแรงได้นะคะแล้วไม่ใช่แค่ที่นี่นะภูเก็ตก็มีการเตือนเหมือนกันนะคะ3หาดด้วยกันที่เขามีการเตือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นใน Facebook ของทางภูเก็ต Lifeguard Service นะคะซึ่งเมื่อ2วันที่แล้วเขาก็มีการประกาศแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่ใช้ชายหาดนะคะเนื่องจากว่าพบแมงกระพุนหมวกเรือรบโปรตุเกสบริเวณหาดในหานหาดกระตะน้อยแล้วก็หาดกระตะนะคะซึ่งแมงกระพุนชนิดนี้เนี่ยมีพิษรุนแรงแล้วก็สามารถทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนนะคะแล้วมีอาการเป็นผื่นบวมแล้วก็มีอาการแพ้อย่างรุนแรงได้นะคะนี่คือ3จังหวัดนะภูเก็ตกระบี่นะคะแล้วก็จังหวัดตรังนะคะที่เขามีการพบนะในส่วนของตัวของแมงกระพุนหมวกเรือรบโปรตุเกสที่ว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังเกตนะถ้าว่าใครที่จะไปเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะจริงๆแถวนั้นเป็นหน้ามรสุมนะเขาบอกว่าอาจจะเป็น เพราะว่าผลจากในเรื่องของลมเรื่องของอะไรต่างๆนะคะแล้วมันเป็นชายหาดซึ่งใช้คำเป็นหาดที่มันอยู่ในโซนเดียวทะเลเดียวกันนะทะเลฝั่งอันดามันนะคะทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่น่าเหมาะสมของชายหาดฝั่งทางด้านนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ติดตามให้มีความระมัดระวังกันมากๆเพราะว่าถ้าดูจากในส่วนของข้อมูลเนี่ยบอกว่าแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสนี่เป็นอันตรายมากนะคะบอกอันตรายที่สุดในโลกด้วยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสแมงกะพรุนทุกกรณีนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าแมงกะพรุนชนิดนี้มันมีพิษรุนแรงนะคะห้ามสัมผัสโดยเด็ดขาดไม่ควรจะเก็บขึ้นมาถ่ายภาพหรือว่าเล่นถ้าหากว่าพบเห็นนะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะแล้วก็สวมรองเท้าในขณะที่เดินชายหาดแล้วก็หลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำในบริเวณที่พบนะคะแล้วถ้าหากว่าเกิดเจอพิษถูกพิษไปแล้วก็รีบขึ้นมาจากน้ำแล้วก็หลีกเลี่ยงการขยี้บริเวณที่สัมผัสเฝ้าสังเกตอาการรีบนำส่งสถานพยาบาลหรือว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะเนื่องจากว่าแมงกะพรุนไฟหมวกโปรตุเกสเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ทะเลมีพิษซึ่งร้ายแรงนะคะแล้วก็มักจะถูกกระแสน้ำแล้วก็ลมพัดมาเจอมาเกยหาดเกยตื้นตามชายหาดลักษณะก็คือมันจะเป็นถุงลมสีฟ้าสีม่วงหรือว่าสีชมพูใสนะคะแล้วก็ลอยอยู่ตามผิวน้ำคล้ายๆกับเรือใบนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ให้สังเกตแล้วก็ระมัดระวังกันเพราะอันตรายมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของทางสวัสดิ์จราจรสนบางซื่อค่ะพันตำรวจโทพระสินทิพย์ขำสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ไปไปไปไป
0: สวัสดิ์ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ค่ะสุดที่สามวินิจฉัยติดอะไรอะคะสวัสดิ
1: ์ของผมมันขาเข้าไม่มีปัญหาแต่มันไปสุทธิศาลไม่ได
0: ้
1: ตอนนี้นะผมว่าติดนายรวมทั้งผมด้วยผมเดินอยู่แยกสุทธิศาลพร้อมจราวิภาเข้าสุทธิศาลไม่ได้มาพักใหญ่ๆแล
0: ้
1: วแต่ขาเข้าของผมไม่มีปัญหาอะไรเลยโล่งโจ้ง
0: หมายถึงว่าถ้าจะเข้าจากพระโหดเข้าไปในสุทธิศาลวินิจฉัยเข้าไม่ได้ใช่ไหมคะ
1: มันไม่ใช่เข้าไม่ได้มันไปแยกสุทธิศาลจากแยกสุทธิศาลไปทางฝั่งสนสุทธิศาลน่ะมันไปไม่ได
0: ้
1: ผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่ของผมอ่ะขาเข้าอ่ะจากแยกสุทธิสารเรื่องหน้าสะพานควาย
0: อ
1: ่ะขาเข้าโล่งโจ้งรถไม่มี
0: ที
1: นี้เนี่ยผมยืนอยู่แยกสุทธิสารอยู่กับจรวิภาตันเส้น605 6613 6612แต่ไปไม่ได้ช่วยสอบถามทางฝั่งสุทธิสารได้ไหมว่าเพราะอะไร
0: ต้องเป็นสนอะไรคะตรงนั้นสน
1: ส
0: ุ
1: ทธ
0: ิ
1: สาร
0: สนสุทธิสารบอกว่าไม่มีอะไรเลยค่ะ
1: ไม่มีเอาภาพไหมครับผมจะส่งภาพวิดีโอให้ดู
0: เอาได้ค่ะสวัสดิ์ส่งมาเลย
1: เออผมส่งให้ดูเลย
0: เพราะว่าคนฟังเองก็บอกว่าติดนิ่งมากเหมือนกันเข้าไม่ได้เหมือนกันค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันไปสุทธิศาลไม่ได้มันก็นิ่งของผม
0: คือขนาดสวัสดิ์เองก็ยังไม่
1: ถ่ายภาพ
0: คือขนาดสวัสดิ์เองก็ยังไปไม่ได้ถูกต้องไหมคะสนวิภาวดี
1: เอง
0: ก
1: ็
0: เข้าไม่ได
1: ้โอเคเดี๋ยววางหูเลย
0: ได้เดี๋ยวส่งมาเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสุทธิสารสนสุทธิสารต้องหาคำตอบไปแล้วเห็นไหมว่าสนบางซื่อนี่คือหงุดหงิดแล้วนะฟังเสียงคือเข้าใจบอกว่าสนบางซื่อสนวิภาวดีเองนะคะเขาก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วเขาเข้าไปดูไม่ได้ด้วยเพราะมันติดมากจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกค่ะตอนนี้ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยไปก่อนเดี๋ยวรอดูคลิปของทางสวัสดิ์จราจรสนบางซื่อนะคะเพราะเดี๋ยวจะส่งคลิปมาให้ดูนะคะเนี่ยตอนนี้ต้องขอข้อมูลจากทางคุณวัชระแล้วก็คุณวิสิทธิ์แล้วล่ะค่ะคุณวิสิทธิ์บอกหน่อยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าคุณวิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ลงเข้าไปอยู่ในซอยนี้แล้วนะคะเช่นเดียวกับทางคุณวัชระคือทางคุณวัชระเนี่ยเพิ่มเติมมาให้บอกว่าคือขยับตัวไหลมาได้เรื่อยๆคือจากก่อนหน้านี้คือนิ่งมากๆของคุณวัชระเนี่ยนะคะคือมาจากแยกตัดกับถนนรัชดาเข้ามาจากรัชดามุ่งหน้าเข้ามาแยกสุทธิสารเข้ามาในซอยนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตอนนี้คุณวัชระฟังเราอยู่รบกวนนะคะรบกวนช่วยมาอัปเดตหน่อยแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของคุณวิสิทธิ์ด้วยนะคะคุณวิสิทธิ์นี่ก็เข้าไปอยู่ในซอยนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยค่ะตอนนี้นะคะ1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจัน1808แล้วมีจ้างนะคะมีจ้างของคุณพันธ์คุณพันธ์เนี่ยใช้เส้นสะพานพระราม8บนสะพานพระราม8ค่ะเหนือแบงค์ชาติมีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นการ หรือท่อหรือว่าทำอะไรแต่ว่าทำกันในช่องทางด้านซ้ายนะคะเป็นฝั่งขาออกก็ทำให้รถชะลอตรงจุดนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงแต่ว่ายังไม่ได้หนักมากเหมือนกับเส้นทางทางด้านของสุทธิศาสตร์วินิจฉัยจริงๆตำรวจเขาคุยกันไหมเนี่ยแต่ละสน.เดี๋ยวเราไปที่คุณกำธรคุณกำธรคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: คุณกำธรถนนมิตรภาพช่วงไหนค่ะ
2: ตอนนี้ผมใช้มิตรภาพขาออกนะครับก็ตลอดเส้นทางจากกทม.มาการจราจรคล่องตัวดีนะครับจนมาเจอท้ายแถวสะสมอยู่ตรงข้ามกับฟาร์มโชคชัยนะครับ
0: ฟาร์มโชคชัยค่ะ
2: คือเมื่อ20นาทีที่แล้วผมก็อยู่ตรงข้ามฟาร์มโชคชัยตอนนี้ก็ยังไม่เลยฟาร์มโชคชัยเลยนะครับการจราจรหนาแน่นในทุกช่องทางนะครับเคลื่อนตัวช้าแต่ผมมองว่านิ่งมากกว่าไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเนี่ยเกิดเหตุอะไรหรือมีการก่อสร้างถนนอะไรยังไงหรือเปล่า
0: ค่ะคือโดย
2: เพราะว่าวันนี้ปริมาณรถตั้งใจจากกรุงเทพมาปริมาณรถน้อยมากครับแต่พอมาเจอท้ายแถวเนี่ยตอนนี้คือพูดง่ายๆว่านิ่งมากกว่า
0: อ๋อนิ่งเลยใช่ไหมคะคุณกำธรคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผ่านตรงจุดนี้เนี่ยก็คือผ่านได้โดยตลอดใช่ไหม
2: ใช่ครับเพราะว่าผมทำทัวร์เนี่ยคือถ้าวิ่งวันธรรมดาส่วนใหญ่ตรงเนี้ยจะไม่มีปัญหาเลย
0: ค
2: ือกรณีที่ติดขนาดนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะมีการก่อสร้างถนนหรือมีอุบัติเหตุอะไรข้างหน้าหรือเปล่าแต่ส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยก็ยังวิ่งได้ปกตินะครับฝั่งเข้ากรุงเทพไม่มีฝนตกนะครับท้องฟ้าแดดเปรี้ยง
0: ค่ะแต่ถ้าฟังที่บอกมามันต้องมีการทำงานแน่ๆเลยค่ะ
2: ใช่ใช่เพราะว่าผมดูจาก GPS เนี่ยสีแดงประมาณ 5-6 กิโลอะ
0: โอ้เหรอคะ 5-6 กิโล
2: เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ที่กม52บวก100อะคร
0: ับ ค่ะ
2: แล้วผมดูใน GPS มันอยู่ประมาณ 56-57 หน่วย
0: โอ้มีการติดตั้งโครงสร้างป้ายทางหลวงถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกช่วงกิโลเมตรที่54ค่ะแล้วทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการวางกลวยยางเตรียมเขาจะมีการเปิดช่องทางพิเศษช่วงกิโลเมตรที่54+700ถึงกิโลเมตรที่53+000ตรงช่วงของเนินบันไดม้ามอบันไดม้าตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาแต่ว่าตรงจุดที่ยังไม่ถึงใช่ไหมคะตรงคุณกำธร
2: ครับตอนนี้ผมติดอยู่ตรงกมที่52ครับก็น่าจะเป็น 2-3 กิโลข้างหน้า
0: โอ้โหบอกว่ามีการเปิดช่องทางพิเศษด้วย
2: แต่ตอนนี้ก็คือปริมาณรถสะสมค่อนข้างที่จะเยอะละเพราะว่าตะกี้ผมอยู่หน้าฟาร์มโชคชัยก็20นาทีที่แล้วแล้วตอนนี้ก็ยังไม่พ้นฟาร์มโชคชัยเลยท้ายแถวน่าจะสะสมเพิ่มเติมแล้ว
0: ค่ะ
2: ก็ฝากเป็นข้อมูลเพื่อนสมาชิกนะครับถ้าท่านใดจะใช้มิตรภาพขาออกมุ่งหน้าโคราชหรือตากช่อง
0: ค่ะเผื่อเวลา
2: ใช่เพราะตะกี้ผมไม่ทราบผมไม่ได้เปิด GPS มาก็คิดว่าวันนี้วันธรรมดาจะไม่มีปัญหาอะไร
0: ค่ะ
2: ถ้ารู้อย่างนี้ผมกลับรถตรงช่วงบวกเหล็กแล้วไปเข้าอีกเส้นหนึ่งเพื่อจะไปเขาใหญ
0: ่ดีกว่า
2: แต่ทีนี้ถ้าแจ้งตรงนี้ได้เลยคือลูกค้าท่านใดหรือเพื่อนสมาชิกท่านใดจะไปเขาใหญ
0: ่
2: ให้กลับรถตรงช่วงเขาแหกมา
0: ข
2: ับรถไปฝั่งขาเข้าแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเข้าไอ้ตรงเนินลงเนินเขาแหกมาตรงนั้นจะสะดวกกว่า
0: ลงเนินเขาแผงม้าแล้วยังไงต่อคะ
2: แล้วมันจะมีทางตายเข้าไปมันสามารถไปเชื่อมเข้ากับเขาใหญ่ได้เลยครับ
0: อันนี้คือกรณีของคนที่จะไป
2: เขาใหญ
0: ่ไปเขาใหญ่ไปทางนี้สะดวกกว่าค่ะ
2: สะดวกกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าดีกว่ามาติดอยู่ตรงนี
0: ้โอ้โหนี่ไม่นึกว่าจะติดหนักมากขนาดนี้เนี่ย
2: คือถ้าเห็นสภาพก็จะเหมือนติดน้องๆเทศกาลเลย
0: มันติดแบบนิ่งมากด้วยใช่ไหมคะ
2: ที่นี่มันนิ่ง
0: คือไปแบบช้ามากๆค่ะ
2: เทศกาลยังไปได้เรื่อยๆแต่นี่มันนิ่งนิ่งแบบมีอุบัติเหตุ
0: ค่ะ มีการทำ
2: ก็ถ้าเจ้าหน้าที่เขาเปิดระบายช่องทางพิเศษผมก็คิดว่าก็น่าจะระบายได้ดีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปิดหรือยังหรือว่าเพิ่งจะเปิดถ้าเพิ่งจะเปิดก็รถก็น่าจะยังสะสมอยู
0: ่คือเห็นบอกว่าเปิดมาตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาแต่ถ้าเปิดตั้งแต่ช่วง8นาฬิกาไม่น่าจะติดมากขนาดนี
2: ้ใช่ถ้าเปิดยังไงรถก็ต้องโผล่หรือว่าอาจจะมีการปิดเพื่อจะใช้เครนยกป้ายยกอะไรช่วงข่าวหรือเปล่า
0: ค่ะ
2: เพราะว่าเนี่ยขนาดรายงานนะผมยังไม่ถึง100เมตรเลย
0: ค่ะงั้นแปลว่าน่าจะมาในช่วงที่เขามีการอย่างที่คิดว่าอาจจะเป็นการยกเครนหรืออะไร
2: ซึ่งจะมีการปิดการจราจร 100% เพื่อ
0: ค่ะ
2: ให้เครื่องจักรทำงาน
0: ค่ะ
2: มันก็อาจเป็นไปได้นะครับ
0: เป็นไปได้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่นิ่งรถถ้ามันมีการเปิดช่องทางพิเศษแล้วยังไงก็ตามแต่รถเนี่ยมันจะต้องไปได้เรื่อย
2: ๆ
0: แต่นี่คือนิ่งไม่ใช่ละค่ะ
2: ใช่ครับก็30นาทีผมอยู่ตั้งแต่ความโชคชัยจนขณะรายงานเนี่ยผมซึ่งจะเลยเขตความโชคชัยมาดิเดี๋ยวกำลังขึ้นเนิน
0: กลับตัวไม่ได้แล้ว
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้
2: แล
0: ้
2: วคร
0: ับ ไม่ได้แล้วอ๋อแต่ว่าอย่างน้อยก็บอกให้เพื่อนๆได้ทราบสองคนที่ตามหลังมา
2: ใช่
0: ค่ะ
2: เผื่อใครคิดว่าวันนี้เป็นวันธรรมดาเดินทางไปโคราชรถไม่เยอะรถไม่ติดแต่ที่ไหนได้ผิดคาด
0: ค่ะ
2: ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดินหน้าต่อไปแล้วไปถึงแนวหน้าแล้วมันดียังไงเดี๋ยวผมรายงานเข้ามาอีกที
0: โอ้อันนี้คือพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวไปเหรอคะหรือว่ายังไง
2: เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินโดไปเที่ยวเขาใหญ่ครับ
0: อ๋อแต่เขาเข้าใจเดี๋ยวบอกเขาได้ว่ามันมีการทำงานอยู่ข้างหน้าเลยค่ะ
2: บอกไปแล้วครับเขาก็บอกว่าAmazing Thailand
0: นี่ไงได้เจอประสบการณ์รถติดบอกเราก็ไม่ได้ต่างอินโดกับเราจาการ์ตาของเขาก็หนักเหมือนกันจราจรค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ผมขึ้นมาถึงตรงกม5/2/700
0: ค่ะ
2: มองไปด้านหน้าก็เริ่มจะเห็นเสาโครงในการเปิดช่องการจราจรพิเศษนะคร
0: ับ
2: ก็คือแจ้งไปเลยละกันว่าช่วงกม52/700-800ตรงช่วงยูเทิร์นเจ้าหน้าที่เปิดช่องทางพิเศษให้รถสวนในฝั่งขาเข้ากรุงเทพได้ช่องทางนะครับ
0: แปลว่ามันมาติดตรงช่วงที่เป็นจุดที่จะเบี่ยงออกมาช่องทางพิเศษใช่ไหมครับตรงจุดนั้น
2: ตอนนี้ผมดูน่าจะปิดฝั่งขาออกทุกเส้นทางเลยเพื่อให้เบี่ยงฝั่งขาของเทพหนึ่งเลนผมรู้ข้อมูลแล้วครับเพราะว่าเขาปิดมิตรภาพฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าปากช่องเนี่ยปิด 100% เลย
0: ทุกช่องจราจรเลยค่ะหลุดสายหลุดไปนะคะแต่ว่าอ่ะเป็นข้อมูลให้ทราบเลยสองคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพคือปิดทุกช่องจราจรของฝั่งขาออกค่ะย้ำเลยนะคะว่าปิดทุกช่องจราจรของฝั่งขาออกแล้วเขาก็จะเบี่ยงให้ไปใช้ในฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรตรงช่วงกิโลเมตรที่54/700ถึงกิโลเมตรที่53/000นะคะหรือว่าตรงช่วงของเนินบันไดม้ามอบันไดม้านะคะก็ทำให้มีผลกระทบหนักมากในเรื่องของการจราจรสำหรับในช่วงเวลานี้ของถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะย้ำเลยนะคะว่ามีการทำงานมีการติดตั้งป้ายนะคะเป็นโครงสร้างป้ายทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกแล้วต้องมีการปิดการจราจรทุกช่องจราจรของฝั่งขาออกนะคะย้ำว่าปิดทุกช่องจราจรของฝั่งขาออกแล้วก็จะให้ไปใช้ในฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรนะคะเป็นข้อมูลให้ทราบกันนะคะส่วนในช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
3: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
4: แล้วฤดูฝนเล่า
3: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
4: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
3: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
4: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
3: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
4: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: นทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้าฟรีฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
1: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: กรุงเทพมหานครโดยสำนักพัฒนาสังคมขอเชิญผู้ประกอบการร่วมสมัครเข้ารับการคัดสรรผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร Bangkok Brand 2026ร่วมค้นหาสินค้าคุณภาพที่สะท้อนอัตลักษณ์กรุงเทพมหานครพร้อมต่อยอดสู่มาตรฐานและตลาดระดับสากลเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์5ประเภทอาหารเครื่องดื่มแฟชั่นสุขภาพและความงามงานคราฟต์และหัตถกรรมสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2019ทางเว็บไซต์ bangkokbrand.com Bangkok Brand สร้างแบรนด์กรุงเทพสู่เวทีโลก
5: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
6: ในช่วงนี้นะคะทางด้านของปตท.ค่ะฝากมาบอกเลยเพราะว่าตอนนี้มันใกล้เวลาแล้วกับการที่จะต้องส่งผลงานเข้าประกวดนะคะสำหรับในส่วนของกิจกรรมนะคะเรื่องของการประกวดศิลปกรรมปตท.ค่ะทางปตท.นะคะเชิญชวนศิลปินเยาวชนแล้วก็ประชาชนที่สนใจค่ะร่วมส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมปตท.พื้นที่แสดงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยต่อยอดศิลปะสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยปีนี้นะคะ2569ในวาระครบรอบ48ปีปตท.ค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำการสนับสนุนวงการศิลปะมาอย่างต่อเนื่องปตท.นะคะก็เลยจัดการประกวดผลงานศิลปะค่ะประจำปี2569จำนวน2โครงการนะคะรวมทั้งสิ้น48รางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาทค่ะก็ประกอบไปด้วย PTT Art Award 2026การประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41ค่ะจำนวน32รางวัลนะคะรวมมูลค่ากว่า 900,000 บาทภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตกำหนดส่งผลงานวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ประเภทผลงานนะคะทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมนะคะแล้วก็มีการประกวดผลงานศิลปะดิจิตอลนะคะ PTT Digital Art 2026ค่ะจำนวน16รางวัลรวมมูลค่ากว่า 270,000 บาทค่ะภายใต้หัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตกำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันที่1ถึง7กรกฎาคม2569นะคะก็ประเภทผลงานศิลปะดิจิตอลค่ะทางปตท.นะคะก็เชิญชวนศิลปินแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเลยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้ง2โครงการข้างต้นค่ะแล้วก็จะมีการพิธีมอบรางวัลกันก็คือในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะซึ่งณขณะนี้ตอนนี้ค่ะนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของการที่จะส่งผลงานเข้าประกวดหรือว่าในรูปแบบของผลงานที่จะส่งเข้าประกวดได้นะคะเข้าไปทาง Facebook Fanpage หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยานะคะต้องมาบอกกันซ้ำๆเลยเพราะว่าใกล้แล้วนะคะช่วงของเดือนกรกฎาคมนะคะถ้าเป็นการประกวด PTT Art Award 2026อันนี้กำหนดส่งผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมแต่ถ้าเป็น PTT Digital Art 2026นะคะก็กำหนดส่งผลงานการตั้งแต่วันที่1ถึง7กรกฎาคมนะคะทางปตท.เติมพลังสร้างสรรค์นะคะชวนส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรม ปตท.วันนี้เขาเรียกว่ามีการจัดประกวดกันมายาวนานนะเป็นที่รู้จักเลยขึ้นชื่อเลยนะคะสำหรับในส่วนของการประกวดศิลปกรรมปตท.นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะก็ตอนนี้กำลังพยายามหาสาเหตุให้อยู่นะคะในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องของการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยถ้ายังไงใครที่เข้าไปแล้วอ่ะมาเพิ่มเติมกันหน่อยนะคะมาอัปเดตกันหน่อยว่าที่ติดมากๆนะคะติดมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็ย้ำเลยนะคะในช่วงเวลานี้ถ้าไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางไปก่อนนะคะสำหรับถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะคือถ้าดูนะเวลานี้ตอนนี้เนี่ยก็มันดูดีขึ้นแล้วนะคะต่างจากในช่วงก่อนหน้านี้คือดูมันจางลงแล้วนะสำหรับในเส้นทางทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะแต่ก็ยังเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าออกมาฝั่งของเส้นทางทางด้านของวิภาวดีอันเนี้ยมาได้ละนะคะแต่ว่าฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของวิภาวดีที่จะเข้ามาทางด้านของถนนสุทธิสารอันเนี้ยยังดูนิ่งอยู่นะคะแต่ดูดีขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อตอนช่วงต้นชั่วโมงว่าเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของฝั่งที่เข้ามาจากทางด้านของรัชดานะคะถ้ารัชดานะคะเข้ามาทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะก็จะมาเจอท้ายนะคะก็ในช่วงประมาณสักตรงข้ามกับซอยอินทรมาลา43แต่ถ้าเปรียบเทียบกันนะกับเมื่อช่วงที่ผ่านมาดีขึ้นเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้นะอย่างพวกซอยอินทรมาลา13 15นะคะก่อนหน้านี้นี่ออกมาเส้นถนนสุทธิสารวินิจฉัยไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ได้แล้วนะคะดูดีแล้วนะในซอยอินทรมาลา15เนี่ยนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้าดูเนี่ยตามซอยอย่างซอยประชาสุขซอยประชาสุขก่อนหน้านี้เป็นอีกหนึ่งเส้นที่ออกมาไม่ได้เลยอินทรมาลา22แต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นนะคะตกลงยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมสำหรับเส้นทางทางด้านนี้นะคะก็เอาไปว่าเป็นข่าวดีค่ะว่าณเวลานี้ตอนนี้ดีขึ้นนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะกรณีที่บอกว่าได้ยินเสียงปืนดังนะคะในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยค่ะนะคะก็อัปเดตล่าสุดเห็นบอกว่าก็คือเป็นนายทหารยศร้อยตรีนะคะยิงศัสดีจังหวัดแล้วเสียชีวิตในห้องทำงานกลางศาลากลางจังหวัดค่ะนะคะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนช่วง 9:20 นาทีนะคะแล้วก็หลังจากที่เขาก่อเหตุเนี่ยเขาก็มีการรอมอบตัวนะคะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็มีทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะรองผู้ว่าผู้บังคับการจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของปลัดจังหวัดนี่ก็เข้าไปอยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะเพราะจุดที่เกิดเหตุนี่อยู่ในศาลากลางเลยเห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือมีการเข้าไปพูดคุยกันก่อนนะคะหลังจากก่อนที่จะมีการก่อเหตุนะคะแล้วก็มีเหตุที่ผิดใจกันนะคะแล้วก็เลยทำให้มีการเขาใช้คำว่ามีการบันดาลโทสะนะคะแล้วก็ยิงทางด้านของศาสดีจังหวัดนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ก่อเหตุก็ยืนรอใช้คำว่ายืนรอหรือนั่งรอมอบตัวนะคะกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นอัปเดตให้นะสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจในส่วนของครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะมีแจ้งของคุณพันคุณพันเนี่ยนะคะใช้ถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกค่ะแล้วบอกว่าตรงช่วงของแยกเพชรพระรามมีอุบัติเหตุนะคะเป็นรถเมย์รถเก๋งชนกันเลนซ้ายซึ่งจุดนี้ในเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีผลในเรื่องของการจราจรค่ะแล้วก็มีแจ้งถนนสุทธิสารวินิจฉัยนะคะอันนี้บอกว่ามาทางหลายแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะสำหรับเส้นทางด้านนี้แต่ถ้าไม่จำเป็นเลี่ยงไว้ก่อนดีกว่าแต่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนะคะถ้าเปรียบเทียบกันที่บอกไปตั้งแต่เมื่อช่วงชั่วโมงที่แล้วแล้วก็มาถึงตรงช่วงที่เราจะพักเบรกฟังโฆษณากันนะคะณเวลานี้ตอนนี้ดีขึ้นละนะคะแต่ยังไม่ทราบสาเหตุนะอย่างที่บอกใครเข้าไปมาเพิ่มเติมกันได้อยากรู้สาเหตุเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถนนเป็นแค่2เลนสวนนะคะแล้วก็รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุนะคะเป็นทางหลวงหมายเลข3395อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วตรงช่วงของวงเวียนเห็นบอกว่าชื่อวงเวียนแยกโคคลาน นะคะเป็นรถบรรทุกค่ะซึ่งเกิดอุบัติเหตุคือเป็นรถที่บรรทุกกล่องสินค้ามาแล้วกล่องจากรถคันนี้หล่นขวางถนนนะคะก็ทำให้มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรทางหลวงหมายเลข3395อำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วนะคะคุณอุไรวรรณแจ้งอุบัติเหตุที่รัชดาภิเษกในฝั่งขาออกค่ะเชิงทางลงต่างระดับราชวิภาบอกว่าชนกันทั้งหมด3คันนะคะ SUV 1เก๋ง2แล้วชนกันในช่องทางขวาไม่มีคนเจ็บนะคะแล้วก็ตอนที่คุณอุไรวรรณผ่านมาในช่วงเวลา 10:36 น.บอกว่าตอนนั้นน่ะคาดว่ากำลังรอประกันอยู่แล้วก็เลยทำให้รถเนี่ยนะคะชะลอนะคะจากอุบัติเหตุนะคะคือถ้าดูเรื่องของอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาถึงช่วงเวลานี้ก็19รายนะแป๊บนี้อุบัติเหตุถือว่าเยอะเหมือนกันนะคะย้ำสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งมีผลกระทบหนักมากเช่นเดียวกันในเรื่องของการจราจรนะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะที่มีการยกป้ายอะค่ะนะคะติดตั้งป้ายต้องใช้ว่าเป็นการติดตั้งป้ายนะคะโครงในส่วนของป้ายโครงสร้างป้ายของทางหลวงถนนมิตรภาพเนี่ยค่ะตรงช่วงกิโลเมตร54เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการปิดการจราจรทุกช่องทางนะคะแต่เขาก็จะเปิดให้ไปใช้ในฝั่งขาออก1ช่องจราจรตรงช่วงของกิโลเมตรที่54+700นะคะถึงกิโลเมตรที่53+000นะคะคือปิดทุกช่องจราจรมันจะมาบีบเป็นคอขวดซึ่งเป็นคอขวดที่แคบมากๆแล้วก็มีผลในเรื่องของการจราจรค่ะอัปเดตให้นะคะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอีกเรื่องนึงเดี๋ยวชวนมาเข้าร่วมโครงการนี้กันก่อน Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงนะคะก็สำหรับใครที่มีญาตินะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความจำมีอาการหลงลืมหรือเป็นอัลไซเมอร์ก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลกับทางโครงการได้นะคะโทรมาได้เลยที่จสร้อยค่ะตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808นะคะหรือว่า1137ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะเมื่อมีการสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วจะได้รับเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์นะคะสำหรับไปติดที่เสื้อของผู้ป่วยแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยเขาเกิดพัดหลงแล้วเขามีเข็มกลัดหรือว่าสติกเกอร์ที่ว่านี้มีคนไปเจอก็แค่สแกน QR code ที่อยู่ใกล้ๆกับดอก Forget Me Not นะคะอันนี้ก็จะเป็นการติดต่อมาทางจสร้อยแล้วเราก็จะมีข้อมูลคนนั้นอยู่นะคะจะได้ติดต่อไปทางครอบครัวเพื่อจะรับตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะคะย้ำเลยว่าโทรมาสมัครได้ที่จสร้อยค่ะตลอด24ชั่วโมงดอกจัน1808นะคะหรือว่า1137นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะหลายหน่วยงานจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ7วันสัตมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสักครู่มาติดตามค่ะ
2: พระกรุณาธิคุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโย

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ช่วงเช้าที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม20รูปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในตึกสันติไมตรีก่อนร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ7วันสัตตะเมื่อวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ช่วงเช้าวันนี้นายณรงค์ รังสีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเจ้าหน้าที่ได้อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปสวดพระพุทธมนต์บทถวายพรพระเพื่อถวายเป็นพระกุศลจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครร่วมตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปและถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่พระราชาคณะทอดผ้าไตรกวดน้ำอุทิศถวายพระราชกุศลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ประธานในพิธีคณะผู้บริหารข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ร่วมพิธีทั้งหมดตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปและลงนามถวายความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปในวันครบรอบ7วัน15วัน50วันและ100วันที่ลานคนเมืองสารวาการกรุงเทพมหานครโดยจะมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนครบ15วันปันนรสมวานในวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569พิธีทำบุญตักบาตรถวายกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนครบ50วันปัญญาสมวานในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในวันสิ้นพระชนครบ100วันสัตตมวานในวันศุกร์ที่18กันยายน2569วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: การลงพื้นที่ช่วยปลูกข้าวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเสริมความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญที่กองทัพร่วมสนับสนุนเกษตรกรไทยซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติติดตามกับคุณธมรรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ชุดปฏิบัติการโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนโดยกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวบ้านดอนม่วงพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโดยได้น้อมนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาปูพันธุ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครมาถ่ายทอดและขยายผลสู่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประกอบอาชีพในการนี้ได้ส่งเสริมการทำนาแบบเดียนกล้าซึ่งเป็นวิธีการเพาะปลูกที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตประหยัดแรงงานและสามารถควบคุมปัญหาวัชพืชในนาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งไม่เพียงช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรในชุมชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งเสริมความรักความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างประชาชนกับหน่วยทหารและแบ่งเบาภาระด้านแรงงานลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้อีกด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุใน

0: เรือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: ช่วงนี้นะคะมีความน่ารักน่ารักความคิ้วคิ้วความน่ารักมาฝากกันจากทางด้านของแม่ประนอมค่ะคือแม่ประนอมอ่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่เรื่องของรสชาติคู่ครัวนะคะแต่ก็มีเรื่องของความคิ้วที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นคอลเลกชันใหม่ของแม่ประนอมแต่เป็นคอลเลกชันซึ่งเป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืด Girl Power ค่ะคุณเชลลี่แล้วก็น้องกาลิกนะคะคือน่ารักมากมีโอกาสได้เห็นเสื้อลายเสื้อตัวนี้แล้วนะคะเรียกว่าแม่ประนอมเนี่ยเขาเปิดตัวเสื้อยืดสุดคิ้วสุดน่ารักนะคะเป็นคอลเลกชันใหม่ของปีนี้เลยค่ะปี2026นะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นการดีไซน์น่ารักมากๆผสมผสานคาแรคเตอร์สองคู่หูสุดจี๊ดนะคะคุณชิลลี่แล้วก็น้องกาลิกได้อย่างลงตัวนะคะเนื้อผ้าเนี่ยใส่สบายจะอยู่บ้านหรือว่าออกไปเที่ยวก็ได้นะคะก็คิ้วชัวร์ทุกวันค่ะมีให้เลือก3ไซส์นะคะคือแบบเนี่ยจะเป็นแบบที่ใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะ M L แล้วก็ XL ค่ะถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยขนาดรอบอก36นิ้วความยาว26นิ้วนะคะถ้าเป็นไซส์ L เนี่ยรอบอก40นิ้วความยาว29นิ้วแต่ถ้าเป็น XL ก็รอบอก44นิ้วความยาว 29.5 นิ้วค่ะช็อปได้เลยนะคะช็อปผ่านทางช่องทางออนไลน์ของร้านแม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะในแพลตฟอร์ม Shopee ค่ะต้องบอกนะคะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นความพิเศษเป็นคอลเลกชันใหม่เป็นคอลเลกชันพิเศษนะคะเพราะฉะนั้นสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะคือจริงๆเขาวางจำหน่ายมาตั้งแต่เมื่อตอนช่วงต้นเดือนนะคะ1มิถุนายนนะคะจนกว่าสินค้าจะหมดค่ะถึงจะยืนหนึ่งในเรื่องของรสชาติคู่ครัวแต่เรื่องของความคิ้วก็บอกได้เลยนะคะว่าแม่ประนอมเราก็ไม่แพ้ใครนะคะแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโรคค่ะติดตามข่าวสารแม่ประนอมเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ของแม่ประนอม .com นะคะคือเข้าไปดูได้เลยแล้วไปดูลายเสื้อกันได้โอราคาดีด้วยค่ะนะคะ299บาทนะคะคือวันนี้ไม่ได้มาบอกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จะมาทำในเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของอะไรแต่ว่าจะเป็นเรื่องของคอลเลกชันใหม่นะคะเป็นเสื้อยืดคอลเลกชันใหม่ของทางแม่ประนอมค่ะในช่วงนี้นะคะมาเพิ่มเติมกันต่อย้ำนะคะว่าใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่เขามีการติดตั้งโครงป้ายบอกทางนะคะของมิตรภาพในฝั่งขาออกแล้วก็ต้องมีการปิดการจราจรกันทุกช่องจราจรนะคะย้ำว่ามีการปิดการจราจรทุกช่องจราจรนะคะแล้วเขาก็จะมีการเปิดให้ใช้ ช่องทางพิเศษตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่54+700ถึงกิโลเมตรที่53+000ค่ะนะคะย้ำเลยนะคะว่าจะมีการเปิดช่องทางพิเศษให้ตรงช่วงของกิโลเมตรที่54+700ถึงกิโลเมตรที่53+000นะคะเนื่องจากว่าในฝั่งขาออกปิดการจราจรทุกช่องทางนะคะณเวลานี้ตอนนี้มีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรนะคะประมาณ4กิโลเมตรได้นะคะเนื่องจากว่าใช้กันมาเต็มที่ใช่ไหมคะหลายช่องจราจรสำหรับถนนมิตรภาพแล้วต้องมาเบี่ยงบีบเหลือเพียงแค่1ช่องจราจรนะคะในช่องทางนะคะช่องตรงช่วงกิโลเมตรที่54+700คือเบี่ยงให้มาใช้ในฝั่งขาออก1ช่องจราจรนะคะแต่ว่าถ้าดูการจราจรในฝั่งขาเข้าขออภัยเพราะว่าปิดในช่องฝั่งขาออกต้องมาเบี่ยงให้มาใช้เป็นช่องทางพิเศษนะคะในฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรในขณะเดียวกันถ้าดูนะคะในเรื่องของการจราจรในฝั่งขาเข้ามาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะสับในฝั่งขาเข้าแต่ว่าในฝั่งขาออกค่ะมีผลกระทบหนักมากนะคะมีผลกระทบหนักมากนะคะในเรื่องของการจราจรเผื่อเวลานะคะเผื่อเวลานะคะหรือไม่ก็ถ้าหากว่าใครที่จะเดินทางกันในช่วงนี้จะไปเขาใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้สำหรับคนที่กำลังเดินทางกันในช่วงเวลานี้ค่ะเพิ่มเติมกันต่อนะคะล่าสุดคุณเดชาเนี่ยใช้ดินแดงในฝั่งขาเข้าแล้วบอกว่ากลางสะพานข้ามสามเหลี่ยมดินแดง จอหมวกกันน็อกค่ะหล่นอยู่ในช่องทางซ้ายใกล้ๆกับขอบสะพานเกรงว่าถ้าหากว่ามีลมพัดแรงจะหล่นลงไปด้านล่างได้นะคะก็เป็นห่วงนะคะแต่ว่าในเบื้องต้นตอนนี้ฝ่ายเพื่อนร่วมทางเรามาระวังกันเดี๋ยวเราประสานให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยดูช่วยเก็บให้นะคะกรณีนี้นะคะแต่ว่านี่จริงๆถ้าดูหมวกกันน็อกไปอยู่บนสะพานล่ะคะใกล้ๆขอบสะพานนี่แปลว่าเป็นผลมันอาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุหรือมีอะไรก่อนหน้านี้ไหมนะคะแล้วคือถ้าพูดถึงในเรื่องของการจราจรณเวลานี้ตอนนี้นะคะสำหรับฝั่งของเส้นทางดินแดงอย่างที่บอกว่าก็คือไปได้แต่ให้ระวังหมวกกันน็อกใบนี้นะคะตอนนี้ก็ประสานแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วดินแดงฝั่งขาเข้าตอนนี้นี่ใช้ได้ถนนโดยภาพรวมก็ถือว่ารถจะเยอะหน่อยแต่ไม่ได้กับนิ่งนะคะอย่างที่บอกมีช่วงห่างระหว่างรถกันค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะคะก็ไปได้นะคะดีขึ้นนะคะแล้วก็ถนนสุดที่สารวินิจฉัยตอนนี้ได้แล้วค่ะคนละเรื่องกันละกับเมื่อช่วงของชั่วโมงที่แล้วนะคะนี่ดูในจุดที่มันจะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของการจราจรเอกชัยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ก่อนหน้านี้นะคะที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาว่ามีปัญหาในเรื่องของการจราจรแถวๆหน้าโรงเรียนวัดสิงห์เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้มีอุบัติเหตุแล้วก็ในช่วงกลางวันเนี่ยแหละค่ะที่เขาเข้ามาดำเนินการนะคะของทางด้านของการไฟฟ้าเพราะว่ามีการปักเสาเปลี่ยนเสาใหม่แล้วว่าอะไรต่างๆนะคะเมื่อคืนนี้คือเขาก็มีการเคลื่อนย้ายแล้วเป็นรถกระบะที่ไปชนนะคะไปชนเข้ากับเสาไฟฟ้านะคะแล้วก็ทำให้นะคะเสาไฟฟ้าเนี่ยคือล้มนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปที่คุณบุษบงบุษปาวนิชนะคะมีเพิ่มเติมกันนะคะกรณีที่มีการยิงกันในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณบุษบงบุษปาวนิชค่ะจะมีอัปเดตเพิ่มเติมให้สวัสดีค่ะคุณบุษบง
2: ค่ะคุณปุญญนุชคะก็เป็นเหตุการณ์ความคืบหน้านะคะหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะเกิดเหตุก็ใช้คำว่าอุกชะกันนะคะภายในอาคารศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะซึ่งบริเวณชั้น4เนี่ยเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะทำให้ข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ประชาชนที่มาติดต่อราชการเนี่ยต้องวิ่งหนีตายกันโอลหม่านเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะนายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพลตำรวจตรีทรงพลบริบาลประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นายสันติจตุพันธ์ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์และหน่วยกู้ชีพได้เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะตามภาพค่ะพบร่างของพันเอกกรวิกานนท์นะคะซึ่งเป็นศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีเสียชีวิตอยู่บริเวณพื้นภายในห้องทำงานนะ
1: คะ
2: จากการตรวจสอบพบร่องรอยการถูกยิงด้วยอาวุธปืนหลายนัดนะคะผู้ก่อเหตุคือร้อยตรีชินกรอายุ59ปีเช่นเดียวกันค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะคะยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในจุดที่เกิดเหตุพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.เมืองกาฬสินธุ์เบื้องต้นจากการสอบสวนพบว่าชนวนเหตุแห่งความรุนแรงครั้งนี้เกิดจากความขัดแย้งเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยร้อยตรีชินกรผู้ก่อเหตุมีความไม่พอใจคำสั่งยกย้ายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศาสดีอำเภอกำมะละไสนะคะจึงเดินทางเข้ามาขอพบพันเอกกรวิกานนท
1: ์
2: ผู้บังคับบัญชาเพื่อพูดคุยและสอบถามถึงคำสั่งดังกล่าวแต่ว่าระหว่างพูดคุยเนี่ยเกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงจนผู้ก่อเหตุบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงผู้บังคับบัญชาจนเสียชีวิตนะ
1: คะ
2: ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดที่เกิดเหตุนะคะทั้งพยานวัตถุพยานแวดล้อมเพื่อสรุปคดีค่ะขณะเดียวกันทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาพร้อมสั่งเยียวยาสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ภายในสารกลาง ลางที่อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากเป็นภาพที่รุนแรงมากเลยนะคะแล้วก็ทำให้เรียกว่าตกอกตกใจกันเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะกับเหตุที่เกิดขึ้นไม่ค่อยเกิดนะเหตุการณ์แบบนี้
1: ไม่แล้วประเด็นคือกำลังจะเกษียณแล้วทั้งคู่
2: ทั้งคู่ใช่อายุเท่าน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันด้วยมั้งน่าจะนะเพราะว่าทำในอาชีพทั้งเป็นศาสดีด้วยกันทั้งคู
1: ่
2: นะคะแล้วก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันน่ะ
1: ก็คือทำงานด้วยกัน
2: ทำงานด้วยกันมาตลอดด้วยนะคะก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่
1: ที่แปลว่าตะกี้เห็นจากในรูปเนี่ยในห้องนั้นน่าจะมีคนอื่นอยู่ด้วย
2: ก็คือเป็นห้องมีหลายโต๊ะมีหลายโต๊ะทำงานนะคะมีหลายโต๊ะทำงานแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยบางสื่อบางที่ก็เปิดหน้าเลยนะเปิดหน้าผู้ก่อเหตุแล้วก็มีการสอบปากคำนะคะก็เป็นประเด็นซึ่งชื่อนามสกุลของผู้ที่เสียชีวิตคือพันเอกกรวิกานนท์วงเสาเนา
1: วงเสาเนานะ
2: คะแล้วก็ผู้ลงมือก่อเหตุนั่นก็คือร้อยตรีชินกรเวชกามาน ะคะเวชกามาก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะก็ต้องทำให้ด้วยเพราะว่ามันก็ทั้งสองฝ่ายนะทั้งคนลงมือแล้วก็ทางด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะก็
1: เห็นบอกว่าช่วงนั้นผู้ว่าก็ยังอยู่ในสารกลางด้วยไหม
2: ผู้ว่าอยู่ในลงมาเลยอะค่ะลงมาทันทีเลยทันทีที่เกิดเหตุนะ
1: คะ
2: อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่มาอัปเดตในช่วงนี้นะคะ
1: ค่ะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณบุษบง
2: ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอแสดงความเสียใจด้วยมากๆนะคะสำหรับครอบครัวของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้คำว่าบันดาลโทสะแล้วก็รอมอบตัวกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะคือนึกถึงหลายๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของอาวุธหรือว่าอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็คือพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องย้อนกลับมาที่เรื่องของอารมณ์เรื่องของการควบคุมอารมณ์เรื่องของสติหรืออะไรต่างๆนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะมาช่วงนี้ค่ะ 11:25 นะคะมากันต่อในเรื่องของการจราจรของเราเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปว่ามีหลายจุดเลยนะคะที่มีปัญหาเรื่องของผลกระทบเรื่องของการจราจรอย่างตรงช่วงของถนนเอกชัยนะคะที่เมื่อช่วงเช้าดูแล้วเนี่ยรถจะติดนะคะตรงแถวหน้าโรงเรียนนะคะเนื่องจากว่ามีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่แต่ดูอัปเดตการจราจรล่าสุดอะดูดีถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อช่วงเช้านะคะเมื่อช่วงเช้าหรือช่วงสายๆเนี่ยนะคะประมาณสัก9 โมงตอนนั้นอะ9 โมงกว่าๆนั่นแหละตอนนั้นอะจะดูติดแต่ณเวลานี้เนี่ยนะคะก็ดูแล้วเนี่ยนะคะมันดูดีกว่านะคะดีกว่าเมื่อช่วง9 นาฬิกากว่าคือเป็นเรื่องของการต่อเนื่องมาจากเมื่อคืนที่มีอุบัติเหตุนะคะแล้วมันมีเสาไฟฟ้าเนี่ยเอียงในช่วงตลอดทั้งคืนเนี่ยเขาต้องใช้รถของรถกระเช้าไฟฟ้านี่คือคอยค้ำยันเอาไว้แล้วเขาก็มาทำงานกันนะคะในช่วงกลางวันนะคะก็มีการคาดว่าน่าจะมีผลในเรื่องของการจราจรแต่ตอนนี้ดูแค่ชะลอแต่ไม่ได้เป็นท้ายแถวแบบนิ่งยาวนะคะนี่ก็อัปเดตให้หรือว่าใครที่อาจจะใช้เส้นทางนี้แล้วผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยขอบคุณล่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณหมอแท้จริงสิริพานิชเลยค่ะที่การมูลนิธิเมาไม่ขับค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณปุณณ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังเจ้าของร้อยนะครับ
1: ค่ะ
3: ก็วันนี้ก็16 มิถุนาครับเลยนะนี่ก็จะ
1: โอ้กลางปี
3: ปีแล้วนะ
1: ใช่
3: คุณปุณณ์ค่ะอีกไม่กี่อีกครึ่งเดือนก็จะหมดครึ่งปีแล้วครับบอกว่าแม่ทำหมดอีก40 ชีวิตสิ
1: เมื่อวาน40เลยเหรอคะคุณหมอ
3: 40 ชีวิตนะเมื่อวานนี้หน่วยงานก็มาทั่วประเทศ
1: ค
3: ่ะครับนี่คือความไม่ปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อ40ชีวิตที่สังเวยนะครับไปบนท้องถนนทั่วประเทศทั้ง16 วันนะครับถนนในบ้านเราเนี่ยเกินชีวิตคนไปถึง545เลยนะครับเกินครึ่งพันแล้ว
1: แซงแล้วใช่ไหมแซงแบบ
3: มอเตอร์ไซค์ตัวมีแซงปีที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้นะ
1: แซงมาด้วย
3: คุณ
1: ย
3: นึก
1: ค่ะ
3: 5,963 ในชีวิตนี้คนในประเทศไทยที่ต้องสูญเปล่าไปเลยเพราะว่าถ้าผมว่าเรายังไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรต้องใช้คำอย่างนี
1: ้
3: เท่าที่ควรดูสิครับว่ามากกว่าปีที่แล้วเท่าไหร่ปีที่แล้ว 5,798 ชีวิตตอนนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่165ชีวิตแล้วครับ165ชีวิตในกรุงเทพเมื่อวานนี
1: ้
3: มีรายงานของชีวิตนะภาพรวมเนี่ยตอนนี้35คนต่อวันนะครับ
1: อืมค่ะ
3: ชาวบ้านไปยังไม่ได้กลับเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับนี่คือภาพรวม
1: แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมช่วงถนนโล่ง
3: ถ้าเป็นความถึงกับชีวิตในส่วนใหญ่เป็นกลางคืน
1: ค่ะ
3: นะครับในกรุงเทพมีกัน2คนต่อวันนะ
1: โอ้2คนต่อวัน
3: เพราะว่าไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะยอดเข้าไป300
1: นี่จริงๆแล้วมีอยู่อันหนึ่งเคสตึงอยากรู้เหมือนกันว่าเขามีทำรวบรวมสถิติเอาไว้หรือเปล่าหลังจากที่หลายๆเส้นทางกลับมาใช้แบบไม่ได้เป็นตัวนับตัวเลขตรงสัญญาณไฟจราจรน่ะอุบัติเหตุมันเพิ่มขึ้นมากต่อยแค่ไหนคุณหมออ
3: ันนี้แหมไม่ต้องถามตำรวจนะคร
1: ับ คือเราผ่านแล้วก็รู้สึกสงสัยตลอดเวลาค่ะ
3: แต่จริงๆมันมีผลนะครับ
1: ใน
3: ตัวเลขเนี่ยน
1: ะ
3: เพราะว่ามันกลับได้เลยเราต้องหยุดละไม่อย่างนั้นเนี่ยคนก็จะบอกว่าเอ้ยยังไม่หยุดก็พยายามเร่งให้ไปเร็ว
1: ๆ
3: พอไปถึงปุ๊บมันไฟหลวงมันหยุดไม่ทัน
1: มันไม่ทัน
3: มนุษย
1: ์
3: ใช่ไหมมันก็ต้องเลยตามเลยทีนี
1: ้
3: ให้อีกฝั่งหนึ่งเข้ามา
1: บอก
3: ไฟเขียวก็บ้างเนี่ยม
1: ัน
3: ก็ชนมนุษย์ครับมีผลนะผมเชื่อว่ามีผลแต่ว่าเท่าไหร่มากน้อยยังไงอันนี้ยังตอบยังไงแม่ก็
1: ไม่ได้คิดคนเดียวไม่ได้คิดเองเป็นคนเดียวใช่ไหมคุณหมอที่สุดว่ามันน่าจะมีผลค่ะ
3: คือถ้ามันมีความเสี่ยงอยู่ตรงไหนนะครับมันความเสียหายมันก็อยู่ตรงนั้นเองถ้าเราเห็นนี่นะครับคนขับขี่ที่อะไรนะย้อนสอนมันก็เลยความเสี่ยงแต่ถ้าเห็นคนที่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่ก็เป็นความเสี่ยงนะถ้ายังมีความเสี่ยงอยู่เมื่อไหร่โอกาสเกิดก็มีตรงนั้นแหละครับ
1: เรามีประเภทที่ว่าเกิดอุบัติเหตุอีกฝั่งหนึ่งแล้วเหินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งไงแล้วคนที่เขาขับรถ
3: มีความ
1: ใช่คือใครจะไปนึกว่าเราอยู่ในช่องทางปกติที่แบบไปตามกฎจราจรทุกอย่างอีกฝั่งหนึ่งเหินข้ามมาชนค่ะ
3: นี่แหละครับเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องลุกขึ้นมาถามเรื่องนี
1: ้
3: เพราะว่าคนดีๆที่ไม่ได
1: ้ค่ะ
3: อะไรหรอกไปมีความเสี่ยงเลยอ่ะ
1: ใช่การมีความเสี่ยง
3: ถ้าเกิดเขามีความเสี่ยงเนี่ยแล้วไปเกิดเองเป็นอะไรเองเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่ามันคือคนอะไรอ่ะมีความเสี่ยงเองอ่ะทำเองทำง่ายๆทำเองได้ผลเองแต่เ
1: ม
3: ื่อนะหลายชีวิตเลยนะครับไม่ได้ไปมีความเสี่ยงเลยเมาก็เหมือนไปเมาเร็วก็เหมือนไปเร็วข
1: ับ
3: ดีเล่นตัวเองไปเรื่อยๆเนี่ยนะอันนี้มาจากไหนไม่รู้หลับในมาเมามาเร็วมาแล้วหยุดไม่ทันขับรถมาก็ชนคนที่เขาไม่รู้อีโนอีเน่เนี่ย
1: ค
3: ่ะแล้วบางทีส่วนใหญ่เนี่ยคนไปชนเนี่ยไม่ตายนะ
1: ใช่
3: คนที่โดนคนตายคุณสังเกตดูผมก็เ
1: ค
3: ยมองเมาจะเป็นเรื่องเลยนะเรื่องอะแหละเรื่องอะไรอย่างนี้
1: แค่ไม่มีบาดแผล
3: คนเขาตายตลอดเรื่องมันเดินเฉยเลย
1: ค่ะ
3: เรื่องเดินอยู่เรื่องเดินดูถึงขนาดที่ไม่ยอมเป่าด้วยซ้ำไปนะ
1: แต่ปฏิเสธเท่ากับมันไม่ได้ใช่ไหมครับปกติแล้วปฏิเสธไม่ได้เลย
3: ไม่ได้แหละครับไม่ได้ไม่เป่าเดี๋ยวตำรวจก็ถือว่าเมาแล้ว
1: ใช่ไม่เป่าปฏิเสธก็เท่ากับยอมรับ
3: ก็ต้องฝากไปด้วยนะครับรัฐบาลคือมันต้องจริงจังนะเข้มข้นมากกว่านี้นโยบายเรื่องนี
1: ้
3: ซึ่งบ้านเรายังไม่เห็นนะในช่วงปกติเนี่ยเราจะเห็นแค่ช่วงปีใหม่กับสงกรานต์เท่านั้นแหละ ที่ว่าถึงก่อนแต่ว่าในช่วงธรรมดามันเยอะกว่านะช่วงสงกรานต์มันแค่7เท่านั้น
1: อ
3: ีกตั้ง350กว่าวันเนี่ยเราแทบไม่สนใจอะไรเหมือนเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: เออตอนนี้เลยกลายเป็นว่าในช่วง7วันเนี่ยถ้าภาพรวมเนี่ยนะครับเฉลี่ยต่อรายวันน้อยกว่า35แล้วนะแต่วันธรรมดาเนี่ยเป็น35กว่าเลยนะเนี่ยนะครับก็ต้องนี่แหละครับฝากรัฐบาลให้มีนโยบายตรงนี้ออกมาเร็วๆครับ
1: ค่ะ
3: แล้วชีวิตเราจะได้ปลอดภัยเวลาเราเดินทาง
1: ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณหมอเรามารณรงค์กันต่อไปค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากคือพอฟังที่ทางคุณหมอบอกมาเนาะกรณีของอุบัติเหตุในแต่ละวันคือพยายามจะรณรงค์กันแบบต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่ปีนี้เนี่ยคือมันกับปรากฏว่ามันแซงนะปีที่แล้วถือว่ารู้สึกแบบดีใจเลยนะเพราะว่าดูมันลดน้อยลงแต่มาถึงปีนี้เนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันโหมันแซงหน้าไปเกือบ200ชีวิตมันนับเป็นประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะคะกับชีวิต1ชีวิตเนี่ยแล้วพอพูดถึงในเรื่องของอุบัติเหตุชวนมาทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุกันเพราะว่าโครงการนี้นะเป้าหมายวัตถุประสงค์เลยเราอยากที่จะช่วยกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้ค่ะถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% มีเงินกองทุนคืนให้ทำดีต้องมีผลตอบแทนกลับนะคะก็จะมีรางวัลให้นะคะมีทั้งประกันภัยประเภท1แล้วก็ประกันภัยประเภท3ซึ่งถ้าหากว่าเป็นประกันภัยประเภท1นะคะรถที่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภทนี้ได้ค่ะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลแล้วก็มีอายุของรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนอกเหนือจากจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ค่ะก็มีโอกาสในการที่จะได้รับเงินกองทุนคือถ้าหากว่าสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยค่ะซึ่งจริงที่ผ่านมามีเงินกองทุนคืนให้ทุกปีนะคะซึ่งมันก็เป็นตัวบ่งชี้เลยว่าทุกคนที่ทำประกันภัยรถยนต์ในโครงการนี้พยายามมากๆในการที่จะช่วยการในการลดอุบัติเหตุแล้วก็ยังเป็นการลดปัญหาการจราจรแล้วก็สร้างค่านิยมที่ดีในเรื่องของการใช้รถถนนแต่พวกเรามารวมกลุ่มกันมากๆขึ้นมันก็จะยิ่งดีมากขึ้นนะเพราะมันหมายถึงความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะบนท้องถนนนะคะแล้วก็อย่างที่บอกย้ำเลยว่าสิ่งที่เมื่อทำดีแล้วก็ต้องมีผลตอบแทนกลับมาก็คือเงินกองทุนคืนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าคนที่ทำประกันภัยประเภทหนึ่งนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกย้ำนะคะว่าถ้าเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมค่ะแต่ว่าสูงสุดไม่เกิน20วันนะคะสามารถที่จะผ่อนได้ 0% 6เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภทหนึ่งได้ที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888 02150888ค่ะแต่ถ้าหากว่ารถของคุณไม่สามารถที่จะทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการได้เรามีประกันภัยประเภท3ซึ่งทำได้นะคะทางเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลค่ะแล้วก็รวมไปถึงรถกระบะเชิงพาณิชย์ก็เช่นเดียวกันนะคะมีสิทธิ์เช่นเดียวกันในการที่จะได้รับเงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะคะแล้วก็มีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษให้ด้วยผ่อนได้ 0% 3เดือนค่ะสอบถามเบี้ยประกันภัยประเภท3ได้ที่02150888 02150888 บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนย้ำให้ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยประเภท1หรือว่าประกันภัยประเภท3นะคะสอบถามเบี้ยประกันภัยได้เลยที่บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชน02150888ค่ะ02150888แล้วเรามาช่วยกันนะคะทำให้ถนนเป็นถนนที่ปลอดภัยค่ะช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะ
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
5: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
4: อัสสิตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
7: อ่ะดูนี
6: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอ่ะ
7: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
6: โหเร็วจัง
7: บอกแล้วไงไวไหม
8: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
9: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอบรักเลผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
9: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
11: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
12: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
13: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
14: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
12: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
14: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็ สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
13: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
1: นี่ฝากมาจากทางด้านของการประปานครหลวงนะคะเรื่องของการจัดการค่าน้ำประปาบอกว่าทำให้ง่ายขึ้นแค่ปลายนิ้วค่ะค่าใช้ MWA e-bill นะคะ service จากการประปานครหลวงก็สะดวกครบจบทุกเรื่องค่าน้ำสะดวกรวดเร็วค่ะไม่ต้องใช้กระดาษเช็คชำระค่าน้ำออนไลน์ได้ทุกที่นะคะอยู่ที่ไหนที่สามารถที่จะเช็คได้ปลอดภัยมั่นใจได้คุ้มค่าใช้งานง่ายนะคะแล้วที่สำคัญคือช่วยรักโลกค่ะก็สมัครได้3ช่องทางนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ MWA e-service ค่ะหรือสำนักงานการประปาสาขา18แห่งนะคะอย่าลืมนะคะนี่บอกว่าเน้นย้ำมาว่าอย่าลืมเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ10หลักนะคะเติม00ด้านหน้าเลขทะเบียนเดิมนะคะอันนี้ก็ถ้ายังไงสอบถามได้นะที่1125นะคะโทรไปสอบถามก็ได้นะคะเรียกว่าเดี๋ยวนี้มันก็จะง่ายขึ้นมากๆในเรื่องของการจัดการค่าน้ำง่ายขึ้นนะคะก็เพียงแค่ใช้ MWA e-bill service ค่ะนะคะส่วนในช่วงนี้ค่ะ 18:45 นาทีย้ำว่าเส้นทางทางด้านของถนนมิตรภาพในฝั่งขาออกติดมากเนื่องจากว่ามีการปิดการจราจรทุกช่องทางของฝั่งขาออกนะคะเนื่องจากเขามีการทำงานเป็นการติดตั้งป้ายโครงป้ายนะคะแล้วก็ต้องมีการปิดการจราจรทุกช่องจราจรของฝั่งขาออกก็จะมีการปัดเบี่ยงให้มาใช้ช่องทางพิเศษของฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรนะคะเพราะฉะนั้นก็มากันเต็มๆใช่ไหมคะหลายช่องจราจรก็จะมาเหลือเพียงแค่ช่องทางเดียวเดี๋ยวเราจะมาไปที่สายของพันตำรวจตรีปานเทพพศธีรมนตรีสวัสดิ์ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาค่ะสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดิ์ตรงนี้ก็ทำงานทั้งวันเลยไหมคะ
15: 8โมงเช้าถึง17นาฬิกาครับ
1: โอ้วันนี้วันเดียว
15: ครับผม
1: ค่ะดูการจราจรนี่ท้ายแถวติดหนักมากเลยมีทางเลี่ยงมีอะไรแนะนำไหมคะสารวัตร
15: แนะนำให้ดูดูเป็นแผนที่ประกอบนะครับซึ่งประชาชนที่มาจากสระบุรีพอถึงขึ้นเลยโนนกลางดงมาแล้วเนี่ยถ้าดูตามแผนที
1: ่
15: มันจะมีเส้นทางคู่ขนานที่เลือกทางรถไฟอยู่ครับซึ่งจะมาโผล่ที่อำเภอปากช่องครับ
1: อ๋อก็คือใช้ถนนเส้นนี้ครับไปถนนเลียบทางรถไฟ
15: ใช่ครับมาถึงกลางตรงปุ๊บมันจะมีซอยให้เลี้ยวซ้ายไปไปประมาณก็ประมาณ400เมตรก็จะเจอทางคู่ขนานทางรถไฟก็มาเรื่อยๆจนมาถึงปากช่องเลยครับซึ่งสามารถเลี่ยงจุดติดขับนี้ได้ครับ
1: อ๋อค่ะมีเส้นทางเดียวใช่ไหมคะ
15: ใช่ครับใช่ครับ
1: เส้นทางเดียวค่ะแต่ถ้าม
15: ันจะห่างจากถนนมิตรภาพประมาณไม่เกิน500เมตรครับจะเป็นคู่ขนานเลยครับ
1: เป็นคู่ขนาน
15: ถ้าดูจากแผนที่ใน GPS เนี่ยมันก็จะเป็นเรียบทางรถไฟมานะคร
1: ับ สะดวกครับทางรถไฟ
15: เป็นเส้นทางสัญจรของชาวบ้าน
1: เ
15: ป็นการปกติครับ
1: ถนนมันกี่ช่องจราจรนะคะสวัสดิ
15: ์เป็นทางสวนเลนครับ
1: อ๋อสองเลนสวนแต่ว่ามันโอเคกว่ากับการที่จะตรงไปแล้วไปติด
15: ใช่ครับซึ่งมันจะไม่มีการจราจรติดขัดเลยครับเพราะว่าชาวบ้านก็ใช้รถในปริมาณลดน้อยครับเพราะว่าเป็นทางซึ่งเป็นทางชุมชนที่เขาใช้กันครับ
1: อ๋อเดี๋ยวกันกำลังดูอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มีคุณผู้ฟังแนะนำมาเหมือนกันก็คือเราก็ต้องเบี่ยงออกมาจากถนนมิตรภาพ
15: เลี้ยวซ้ายเลยครับเลี้ยวซ้ายเข้าซอยก็จะไปเดินถนนเลี้ยวทางรถไฟนี่ครับ
1: มันเป็นเลี้ยวซ้ายตรงช่วงเราเลยตลาดผลไม้มาก่อนใช่ไหมคะแล้วก
15: ็
1: ผ่านโรงฟักไข่ปากช่องมาใช่ไหมคะ
15: ประมาณน
1: ั้นแล้วมันก็จะมีซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปสถานีรถไฟปางอโศกหรือเปล่าคะทางนี้หรือเปล่าคะใช่ไหมหรือไม่ใช่
15: ใช่ครับ
1: สถานีรถไฟเห็นจะมีชื่อสถานีรถไฟปางอโศกวัดปางอโศกใช่เส้นนี้หรือเปล่าคะ
15: ขาออกนะครับขาออก
1: ใช่ขาออกค่ะมันจะมีซอยเลี้ยวซ้ายเข้าไปแล้วมันก็เป็นถนนเรียบทางรถไฟไปใช่จุดนี้ไหมหรือว่าม
15: ันจะเข้าได้หลายซอยครับซึ่งแต่ละซอยที่เลี้ยวซ้ายไปก็จะไปทะลุถนนในทางรถไฟไอเส้นที่ว่านี่คร
1: ับอ๋อเส้นที่ว่านี้อ่ะหรือไม่ก็จะมาเลี้ยวตรงแถวอะไรนะตรงนี้จะเป็นมีไร่สตรอเบอรี่ริมทางด้วยเหรอคะสาวัตก่อนถึงมันจะมีซอยเลี้ยวเข้าไปนี้ก็ซอยนี้ก็เลี้ยวได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
15: เลี้ยวได้ครับเลี้ยวได้คร
1: ับ อ๋อเอาเป็นว่าถ้าเจอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลยก่อนถึง
15: ได้ครับ
1: ค่ะก็จะเป็นถนนเลียบทางรถไฟแล้วก็จะไปเข้าปากช่องแล้วจะมาออกมิตรภาพได้อีกช่วงนึงก็คือเลยจากจุดที่มีการทำงานได้เหมือนกัน
15: ใช่ครับใช่ครับหรือว่าจะขับเลยมาเข้าอำเภอปากช่องแล้วไปออกมิตรภาพทีเดียวก็ได้ครับ
1: อ๋อเอาไปออกปากช่องนานาได
15: ้ได้ครับ
1: โรงพยาบาลค่ะ
15: ใช่ครับใช่ครับ
1: เอาเป็นว่าคือถ้าฟังที่ทางสาวัตรบอกมาก่อนถึงช่วงจุดที่มีการทำงานก็คือประมาณกิโลเมตรที่54มันจะมีทางซอยเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไหนก็ได้แล้วก็ไปจับทางรถไฟให้แบบเลียบทางรถไฟไป
15: ใช่ครับใช่ครับ
1: อืมค่ะค่ะโอ้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นไงบ้างคะพอเราเปิดช่องทางพิเศษของฝั่งขาเข้าแล้วเนี่ยค่ะ
15: ฝั่งนึงก็ขาเข้ากทม.ก็วิ่งได้3ช่องทางครับ
1: อืมแต่ไม่ติดใช่ไหมคะติดไหม
15: มีชะลอตัวเล็กน้อยครับไม่ติดครับ
1: อืมโอเคค่ะวันนี้วันเดียวนะคะย้ำวันนี้วันเดียวถึงช่วงประมาณ17นาฬิกานะคะ
15: ครับ17นาฬิกา
1: โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสารวัตร
15: ครับครับสวัสดีครับยินดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากอย่างที่คุณกำธรแนะนำไว้ในช่วงก่อนนะนี่ว่าคุณกำธรนี่เป็นแนวหน้ามาให้แล้วคือหมายถึงว่าติดมาก่อนนะคะแล้วบอกว่าคือจริงๆถ้าเบี่ยงได้นี่จะเบี่ยงแต่เพิ่งมารู้ไงว่าอ๋อมันมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะคะย้ำนะคะว่าตรงจุดที่มีการทำงานเนี่ยเขาต้องมีการปิดมิตรภาพในฝั่งขาออกทุกช่องจราจรเลยค่ะนะคะช่วงแต่กิโลเมตรที่53เป็นต้นไปนะคะเราก็จะให้เบี่ยงมาใช้ในฝั่งขาเข้า1ช่องจราจรณเวลานี้ตอนนี้ก็อย่างที่ทางสวัสดิ์บอกว่าท้ายแถวยาวมากนะคะใครที่กำลังใช้ถนนมิตรภาพนะคะก็แนะนำเบี่ยงออกไปใช้เหมือนกับเป็นเส้นทางที่จะเป็นทางเลียบทางรถไฟนะคะแล้วก็เกาะเป็นฝั่งขาเข้านะจะไปเข้าทางด้านของปากช่องนะคะแล้วจะมาออกฝั่งของถนนมิตรภาพได้กันอีกช่วงหนึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้ทราบดูเรื่องของการจราจรเนี่ยนะคะดูในพื้นที่เนี่ยถนนคือใน Facebook ของมิตรภาพติดบอกด้วยก็จะเห็นภาพของรถซึ่งแบบติดมากๆคืออย่างที่บอกค่ะมันมาจะมาจากหลายช่องจราจรแล้วมันก็จะเหลือบีบมานะคะในจุดที่ต้องเบี่ยงมาใช้ในฝั่งขาเข้าหนึ่งคุณคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอย่างที่บอกมาตลอดเวลาคือเป็นคอขวดแล้วเป็นคอขวดที่แคบมากๆนะคะก็มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอีกจุดหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะรับแจ้งบอกว่ามีในส่วนของอุบัติเหตุนะคะตรงช่วงของวงเวียนชื่อวงเวียนโคขานตาพยานะคะตอนแรกนี้อาจจะในข้อมูลบอกว่าเป็นรถซึ่งบรรทุกแล้วก็ไอ้กล่องกระดาษที่บรรทุกมาหล่นอยู่บนถนนนึกภาพไม่ออกค่ะเห็นภาพจากใน Facebook ของทาง JS100 Radio คือรถคันนี้เนี่ยลักษณะคือเขาบรรทุกกล่องซึ่งไม่รู้ว่าเป็นกล่องอะไรอะแต่ว่ามันจะมีอยู่เต็มนะคะเต็มด้านหลังเลยนะคะในส่วนของท้ายพ่วงแล้วคือลักษณะคือเหมือนกับเขามีการคุมผ้าใบเอาไว้แล้วเหมือนกับเชือกมันอาจจะหลุดนะคะแล้วก็ทำให้ไอ้ตัวกล่องที่มันถูกอยู่เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยตกอยู่บนถนนแต่ถ้าดูอัปเดตล่าสุดในเรื่องของการจราจรในช่วงเวลานี้เนี่ยคือดูดีแล้วน่าจะมีการดำเนินการเคลื่อนย้ายทั้งหมดได้เรียบร้อยเพราะว่าประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะตรงจุดนี้เนี่ยค่ะนะคะแล้วก็สำหรับ ในเส้นทางนะคะทางด้านของถนนสุทธิสารวินิจฉัยก่อนหน้านี้ที่ติดหนักมากๆนี่ฉันมาอ่านคอมเมนต์ของผู้ติดตามนะคะที่เขาคอมเมนต์ผ่านทาง Facebook ของทาง JS100 Radio แปลว่าวันนี้ไม่ใช่วันแรกเพราะว่ามีคุณเมธินีบอกว่าวันนี้คือ50นาทีเพิ่งจะพ้นเข้าวิภาถือว่าเป็นการบริหารการจราจรได้ดีเยี่ยมเหมือนทุกๆวันค่ะคือใช้คำว่าเหมือนทุกๆวันแปลว่าคุณเมธินีต้องเจอสภาพแบบนี้มาทุกๆวันใช่ไหมคะเนี่ยเพิ่งเห็นเพราะคุณเมธินีเนี่ยนะคะโพสต์คอมเมนต์เอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะคะเพราะวันนี้อ่ะที่คือเนื่องจากมีคุณผู้ฟังเข้าไปใช้เราก็เลยแจ้งมาทางจอสารบอกว่าเขาติดแบบผิดปกติมากคือแบบติดนิ่งๆแบบแทบจะไม่ขยับแบบช้ามากๆแต่พอมานั่งอ่านคอมเมนต์นี้นี่แปลว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วคือเขาใช้คำว่าเหมือนทุกๆวันหนักนะคะถ้าอย่างนี้แปลว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่หนักหนาสาหัสมากในเรื่องของการจราจรนะคะสอบในถนนสุทธิสารวินิจฉัยเนี่ยแต่วันนี้ตอนนี้ณเวลานี้นะคลี่คลายนะคะคลี่คลายลงแล้วแตกต่างอย่างที่ก่อนหน้านี้แล้วมีผู้ติดตามอีกคนหนึ่งก็มาบอกโอ้โหนี่ขนาดช่วงตั้งคือยังไม่เลิกติดเขาใช้ค่ะว่าคือจริงๆที่มีคุณผู้ฟังแจ้งมาตั้งแต่ช่วง9นาฬิกากว่าๆ10นาฬิกานี่คือยังติดใช่ไหมคะแล้วก็มีคนหนึ่งบอกว่ามันคือแบบประหลาดใจอ่ะคือติดมาตั้งแต่ช่วง8นาฬิกานะคะแปลว่าจุดที่พีคๆตั้งแต่8นาฬิกา9นาฬิกา10นาฬิกากว่าๆเนี่ยถึงจะเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้วางแผนกันดีๆอันนี้บอกไว้ล่วงหน้าสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะหรือไม่ใครที่อยู่ในถนนเส้นนี้มาเพิ่มเติมมาอัปเดตกันได้ทำไมมันติดหนักมากขนาดนั้นคะนะคะเพิ่มเติมได้แล้วก็ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ก่อนหน้านี้รับแจ้งนะคะว่ามีรถนะคะซึ่งเกิดอุบัติคือเป็นรถที่จอดเสียแล้วรถที่จอดเสียเนี่ยจะอยู่ช่วงก่อนถึงด่านเก็บเงินบางพระจะขวางไป2ช่องจราจรเลนซ้ายแล้วก็เลนกลางคือเหมือนกับรถเขากำลังจะหมุนนะคะกำลังจะเลี้ยวอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีผลในเรื่องของการจราจรแต่ว่าตอนที่รับแจ้งมาคือช่วงเวลา11นาฬิกา15นาทีตอนนี้11นาฬิกา55นาทีน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วไหมคะแต่เป็นรถใหญ่นะคะเป็นรถใหญ่นะคะเป็นว่าเดี๋ยวใครผ่านมาก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้พยายามจะเปิดดูให้ในเรื่องของการจราจรนะคะทางด้านนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้นี่ดูไม่ได้มีผลกระทบแปลว่าน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วอะค่ะนะคะน่าจะมีการเคลื่อนย้ายไปเรียบร้อยเพราะว่าเส้นมอเตอร์เวย์นี่คือใช้ได้แบบยาวๆนะคะณเวลานี้นะ 11:56 น.ส่วนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเกิดเหตุอุกอาจศาสดีอำเภอบุกยิงศาสดีจังหวัดเสียชีวิตกลางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์และพิพัฒน์ชี้นายกรัฐมนตรีต้องเป็นคนตอบปมดึง EEC ออกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัดสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและ

0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเลิกคำสั่งที่มอบหมายให้กำกับดูแลคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยระบุว่าเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องสอบถามจากนายกรัฐมนตรีโดยตรงซึ่งการยกเลิกอำนาจกำกับดูแล EEC ถือเป็นการลดบทบาททางการเมืองหรือไม่ระบุว่าไม่ใช่เรื่องของการลดบทบาทเพราะรัฐมนตรีทุกคนสามารถทำหน้าที่ได้เท่าเทียมกันและนายกรัฐมนตรีมีอำนาจมอบหมายงานให้บุคคลใดรับผิดชอบก็ได้ส่วนกรณีที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มอบหมายให้ดูแลปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้และล่าสุดไม่ได้กำกับดูแล EEC ด้วยนั้นจะสะท้อนถึงปัญหาภายในรัฐบาลหรือไม่ระบุว่าเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วทั้งนี้นายพิพัฒน์ยอมรับว่านายกรัฐมนตรียังไม่ได้ชี้แจงเหตุผลเกี่ยวกับการนำภารกิจ EEC ไปกำกับดูแลเองโดยขอให้รอนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจากการเยือนรัสเซียก่อนเช่นเดียวกับข้อสงสัยเชื่อมโยงไปถึงประเด็นสัญญาหรือบริหารจัดการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยนายพิพัฒน์ย้ำว่าทุกฝ่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ในทุกเรื่องและบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนก็เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมยืนยันว่าไม่เคยเกิดรอยร้าวภายในพรรคภูมิใจไทยดิษฐ์พลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาสร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวเกาะสมุยเปิดมาตรการบูรณาการความปลอดภัยการท่องเที่ยวไทยคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวที่ชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งหมู่บ้านชาวประมงพิชแมนวิลเลจอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังเกาะสมุยนายสุรศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวโดยเกาะสมุยนั้นถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทยการปล่อยแถวครั้งนี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ได้รับความมั่นใจมากขึ้นจากการปฏิบัติงานร่วมกันของเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งการดูแลความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่และทุกหน่วยงานที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้มีคุณภาพสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาเยือนและเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: และมีรายงานด่วนได้เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความตื่นตระหนกให้แก่เจ้าหน้าที่จนต้องวิ่งหนีโอลหม่านที่เกิดเหตุอยู่ภายในห้องทำงานศัสดีจังหวัดโดยพบร่างศัสดีจังหวัดกาฬสินธุ์อายุ59ปีถูกยิงเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุคือเจ้าหน้าที่ศัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อายุ59ปียืนรอมอบตัวกับตำรวจพร้อมอาวุธปืนในที่เกิดเหตุชนวนเหตุเบื้องต้นเกิดจากผู้ก่อเหตุไม่พอใจผู้บังคับบัญชาที่ออกคำสั่งย้ายตนเองไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานศัสดีอำเภอกมลาไซจึงเข้ามาเจรจาแต่เกิดปากเสียงรุนแรงและบันดาลโทสะชักอาวุธปืนยิงรัวจนเสียชีวิตล่าสุดผู้ว่าราชการกาฬสินธุ์พร้อมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบพื้นที่แล้วก่อนคุมตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนเพื่อดำเนินคดี
3: รู้และเข้าใจให้ถ่องแท้ค้นหาความจริงอย่างประวัติศาสตร์ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์แต่เรื่องราวต่างๆที่ร้อยเรียงกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถอดบทเรียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับผู้นำเยาวชนจิตอาสาณศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904บางเขนกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์บางเขนกรุงเทพเมื่อวันที่12ธันวาคม2563
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คุณเสมาสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ตอนนี้มิตรภาพในฝั่งขาออกติดมากนะคะเนื่องจากว่าย
2: กป้าย
1: ใช่ยกป้ายตรงช่วงของกิโลเมตรที่53
2: คร
1: ับ 54นะประมาณ54เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรตั้งแต่ช่วงกิโลเมตรที่53เป็นต้นไปปิดทุกช่องจราจรของฝั่งขาออกแล้วก็ให้เบี่ยงไปใช้ในฝั่งขาเข้าเป็นช่องทางพิเศษก็มากันเต็มทุกช่องแล้วมาเบียดละแค่หนึ่งช่องจราจรแนะนำใครที่ใช้เส้นทางมิตรภาพอะค่ะมันจะมีทางที่มันจะสามารถเลี้ยวซ้ายไปใช้ถนนเลียบทางรถไฟได้ไปออกปากช่องได้นะคะก็จะผ่านตรงจุดที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรเพราะดูแล้วคือใช้เวลานานแล้วณเวลานี้ตอนนี้ก็คือดูระทายสะสมเพิ่มมากขึ้นนะคะถึงช่วงประมาณสัก17 นาฬิกาในการทำงานทำวันนี้วันเดียวค่ะแล้วก็เมื่อวานที่มีเรื่องของผิวถนนซุดตัวลาดพร้าวฝั่งขาออกตรงช่วงของหน้าโลตัสบางกะปิเขาก็มีการทำงานมีการซ่อมแซมกันตลอดทั้งคืนประมาณช่วงสักตีหนึ่งกว่าก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการเปิดการจราจรไปประมาณสักตอนช่วงตีห้าแต่หลังจากนั้นก็ปิดใหม
2: ่
1: เพราะว่าคือเขาประเมินดูแล้วเนี่ยปูนมันกับยังไม่ได้เซตตัวดีมากพอนะคะก็เลยปิดการจราจรเอาไว้แต่มันไม่มีผลในเรื่องของการจราจรนะแล้วก็มาเปิดให้ใช้ได้ตลอดทุกช่องจราจรประมาณสัก8 นาฬิกากว่าๆนะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วถนนดูเรียบกริบเลยค่ะ
2: ค
1: นะคะแต่เมื่อวานเห็นภาพนี่มันเป็นช่องที่มันมีการสุดตัวนี่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ลึกนะคะ
2: ค
1: แล้วเมื่อคืนมันมีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งถนนเอกชัยนะคะตรงแถวๆหน้าโรงเรียนวัดสิงห์คือเป็นรถกระบะค่ะไปชนเข้ากับเสาไฟแล้วเสาไฟอ่ะคือก็จะมีการเอียงนะยังไม่ถึงกับหักนะแต่เอียงก็ต้องใช้รถของการไฟฟ้าเนี่ยมาค้ำเสาเอาไว้ในส่วนของตัวของรถกระบะเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายตั้งแต่เมื่อคืนละนะคะแต่ว่าในช่วงเช้ามาเนี่ยนะคะก็จะมีในเรื่องของรถของการไฟฟ้าที่เขามาค้ำเสาแล้วก็เห็นบอกว่าตั้งแต่ช่วง9 นาฬิกาเป็นต้นไปที่ผ่านมาเขาก็มีการมาย้ายเสาไฟฟ้าแล้วก็จะมีการปักเสาไฟฟ้าใหม
2: ่
1: แต่ถ้าดูการจราจรน่ะไปได้ไม่หนักไม่เหมือนกับเมื่อตอนช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในช่วงตอนเช้าๆนะคะซึ่งในเวลานั้นตอนนั้นน่ะก็คือดูการจราจรนี่นั่นเลยค่ะแล้วก็วันนี้พูดถึงนั่นๆมีอยู่จุดหนึ่งถนนสุทธิศาลวินิจฉัยคือวันนี้แบบโหติดหนักมากๆนะคะพยายามจะหาสาเหตุให้ไม่เจ
2: อ
1: นะคะก็ถนน2 เลนสวนใช่ไหมในซอยมาถนนแคบแต่ตอนนี้ดูดีขึ้นแต่มานั่งอ่านคอมเมนต์ที่มีผู้ติดตาม JS100 Radio ทาง Facebook อ่ะคอมเมนต์เขาบอกว่าเนี่ยต้องคุณเมธินีบอกว่าวันนี้คือ50 นาทีพึ่งผลเข้าวิภาถือว่าเป็นการบริหารจราจรได้ดีเยี่ยมเหมือนทุกวันก็แปลว่ามันก็ต้องทุกวันเลยใช่ไหมหนักนะนี่เป็นอีก1 เส้นทางซึ่งต้องบอกว่าหนักมากๆนะคะอันนี้ก็อัปเดตให้เพราะว่าทางสอนอบางซื่อเองบอกว่าไม่ใช่พื้นที่เพราะทางสอนอบางซื่อเองนะคะทางสวัสดิ์ก็พยายามจะเข้าไปดูสาเหตุให
2: ้
1: เข้าไม่ได้เพราะว่าติดมากเหมือนกันเป็นพื้นที่ของทางสอนอสุทธิสาร แล้วก็มีผลกระทบกับทางด้านของสอนอวิภาวดีด้วยนะคะแล้วก็มีในส่วนของการทำงานเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆ อีกเรื่องนึงเมื่อตอนช่วงประมาณสัก9 นาฬิกากว่าๆนะคะคือตอนแรกอ่ะรับแจ้งเบื้องต้นว่ามันมีเสียงปืนดังในศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการติดตามสอบถามเพิ่มเติมปรากฏเป็นเหตุยิงกันเนื่องจากอาจจะมีเรื่องของการขัดแย้งกันนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของคนที่ก่อเหตุนะคะใช้คำว่าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาดีกว่าแล้วก็ยิงนะคะใน2 ผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตแต่พอยิงแล้วเนี่ยคือไม่ได้หลบหนีหรือว่าอะไรนะก็คือนั่งรออยู่ตรงชายนั่งรอมอบตัวกับทางด้านของเจ้าหน้าที่อายุ59 ปีทั้งคู่นะคะอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคะสำหรับกรณีของผู้ซึ่งเสียชีวิตนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เรามีการติดตามกันนะคะแต่ว่าฝากย้ำละกันกรณีของเส้นทางนะคะทางด้านของมิตรภาพที่หนักๆฝนยังมานะวันนี้จะมาช่วงเย็นๆค่ำๆนี่แหละฝนเขาจะมา คอยรับในส่วนของคนที่เลิกงาน
2: คร
1: ับ ให้กำลังใจกันสำหรับทุกๆคนเลยค่ะนะคะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อเลยค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร้อยทุกท่านครับเสมาบุญนาครับดูแลคุณผู้ฟังตลอดการเดินทางจนถึงช่วง18นาฬิกาเศษของเย็นวันนี้ครับ1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามาครับคุณชัยรัตน์บอกว่าพระราม9เป็นฝั่งขาออกครับบริเวณช่วงปากซอยพระราม9ซอย13ครับเป็นรถบรรทุก6ล้อบรรทุกดินชนกับรถจักรยานยนต์ผู้ได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับเขาบอกว่ากีดขวางอยู่ในช่องทางซ้ายช่องทางหลักเลยการจราจรชะลอตัวครับผ่านพ้นไปดีขึ้นเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะครับส่วนฝั่งกลับกันรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ช่วงเที่ยงกันครับคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากุลครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณเสมาคะ
0: คร
2: ับ มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงกันนะคะ
0: ครับ
2: ในช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนนะคะเป็นช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมนะคะร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะคะที่รัสเซียค่ะก็เมื่อวานนะคะหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็เดินทางออกจากประเทศไทยเพื่อไปที่รัสเซียนะคะโดยจะไปเดินทางไปถึงเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะแล้วก็เนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยมีผู้แทนระดับสูงของสหพันธรัฐรัสเซียและคณะจากสถานทูตเอกอัครราชทูตนะคะนะกรุงมอสโกร่วมให้การต้อนรับค่ะซึ่งการต้อนรับของรัสเซียเนี่ยนะคะเขาก็จะมีประเพณีค่ะตามธรรมเนียมของเขาเนี่ยนะคะเขาจะมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาตินะคะได้มอบขนมปังค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพการต้อนรับด้วยความจริงใจความอุดมสมบูรณ์ความปรารถนาดีนะคะต่อผู้ที่มาเยือนสะท้อนให้เห็นไมตรีจิตนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับรัสเซียนะคะเป็นภาพที่จะเนี่ยค่ะให้ทานก็สาวใส่ชุดประจำชาติอยู่มุมขวานะคะแล้วก็นำขนมปังมาให้เพื่อที่จะเป็นเรื่องของการแสดงความต้อนรับด้วยความจริงใจนะคะโดยในการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นเวทีสำคัญที่จะกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยการประชุมแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือส่วนแรกจะเป็นการประชุมเต็มคณะนะคะเพื่อหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคนะคะตลอดจนทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นการหารือระหว่างอาหารกลางวันหรือว่า working lunch นะคะเพื่อที่จะเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนและยูเรเซียโดยมีผู้แทนจากองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้นะคะหรือว่า SCO สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและก็หอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมประชุมค่ะในวันนี้นะคะ17มิถุนายนนายกรัฐมนตรีนะคะจะเข้าร่วมประชุมอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมซึ่งเป็นเวทีการประชุมธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนนะคะก่อนที่จะมีการร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้นำนะคะเป็นกาลาดินเนอร์และรับชมการแสดงทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญก่อนการประชุมอาเซียนรัสเซียที่จะมีขึ้นในวันถัดไปนะคะก็คือวันที่18มิถุนายนนายกรัฐมนตรีจะเริ่มด้วยการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันนะคะสำหรับผู้นำก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมค่ะแล้วก็จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในประเด็นความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคนะคะรวมถึงทิศทางความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียในระยะต่อไปนะคะนอกจากนั้นก็จะมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมจำนวน4ฉบับนะคะและก็จะเข้าหารือระหว่างอาหารกลางวันหรือว่า working lunch นะคะกับผู้นำรัสเซียอาเซียนรัสเซียนะคะและก็ผู้แทนจากองค์กรเศรษฐกิจสำคัญของภูมิภาคค่ะและนายกรัฐมนตรีของไทยก็มีกำหนดการที่จะหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและก็เทคโนโลยีนะคะอันจะแสดงให้เห็นถึงโอกาสเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยในระยะยาวค่ะซึ่งหลังเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางกลับประเทศไทยกำหนดการถึงก็คือวันที่19มิถุนายนนะคะ
0: ครับ
2: อีกข่าวนึงเป็นเรื่องของตั๋วร่วมค่ะหลายคนก็คงจะบอกว่าเรื่องตั๋วร่วมการขนส่งต่างๆเนี่ยพูดกันมานานมากใช่ไหมคุณเสมา
0: ใช่
2: นะคะวันนี้ค่ะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดถึงเรื่องของความคืบหน้าการทำตั๋วร่วมรถไฟฟ้าบอกว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการนำเรื่องนี้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยการใช้ตั๋วร่วมซึ่งมีอัตราค่าโดยสาร17 บาทถึง 45 บาทนะคะขณะนี้ก็มีการนำเข้าที่ประชุมอยู่ระหว่างการรอรับฟังความเห็นจากหน่วยงานราชการว่ามีความคิดเห็นต่อร่างที่กระทรวงคมนาคมเสนอไปอย่างไรนะคะโดยใจความสำคัญของร่างนี้จะเป็นการกำหนดอัตราค่าโดยสารเริ่มที่17 บาทแต่ไม่เกิน45 บาทนะคะเป็นการเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวพร้อมกับให้กรุงเทพมหานครต้องโอนภาระหนี้สินและทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครเพราะขณะนี้มีรถไฟฟ้า2 สีที่ยังไม่เข้าระบบเดียวกันคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสีทองให้มาเป็นกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการของรฟม.นะคะนอกจากนี้ระบบหลังบ้านก็จะให้กระทรวงการคลังทำการจัดหาว่าจะให้ใครมาดำเนินการนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมติคณะรัฐมนตรีให้ตั้งเป็นบริษัทหรือว่าหน่วยงานใหม่ขึ้นมาทำระบบนะคะแต่มองว่าอาจจะเกินความจำเป็นแล้วก็เป็นภาระของงบประมาณซึ่งอาจจะมีคนให้บริการในลักษณะนี้อยู่แล้วอย่างไรก็ตามก็ต้องรอรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆว่าจะมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะคะเมื่อถามถึงกรอบระยะเวลาในการดำเนินการนะคะคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าตั้งเป้าไว้ว่าอยากจะทำให้ทันนะคะให้ใช้ได้ทันภายในปี2570ค่ะ
0: ครับ
2: นะคะส่วนจะต้องมีการเจรจากับเอกชนเพราะว่าติดในเรื่องของสัมปทานหรือว่าสัญญานะคะทางรัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรคุณสิริพงษ์ก็บอกว่าเรื่องของการรวมสัญญาต้องแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือมีบางประเภทเนี่ยสัญญาจะหมดอายุนะคะเร็วๆนี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปเจรจาซื้อคืนหรืออะไรนะคะเพียงแต่รอเวลาให้สัญญาหมดไปส่วนหนึ่งก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือสัญญายังคงเหลือนะคะมีอายุต่ออีกหลายปีซึ่งคงต้องมีการทบทวนออกตั๋วในลักษณะของ Thailand Future Fund นะคะหรือการจัดหาเงินทุนจากด้านนอกหรือว่ารฟม.อาจจะมีการออกพันธบัตรมาสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะมาให้กระทบต่อหนี้สาธารณะในภาพรวมซึ่งก็ต้องดูในระยะต่อไปค่ะ
0: ครับ
2: ก็เป็นความขึ้นหน้าเรื่องของตั๋วร่วมนะคะอีกเรื่องนึงค่ะวันนี้นะคะทางกรมการปกครองค่ะคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยนะคะบอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติไปเมื่อวันที่26 สิงหาคม ปี 2568เห็นชอบมาตรการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมานะคะเพื่อที่นำมาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศควบคู่กับการบริหารจัดการด้านความมั่นคงและก็มนุษยธรรมอย่างเป็นระบบนั้นนะคะกรมการปกครองได้ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลหรือว่าบัตรสีชมพูค่ะให้แก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมานะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทาง UNSCR นะคะหรือว่าองค์การข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลและการตรวจพิสูจน์ตัวตนบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถติดตามตรวจสอบและก็บังคับกฎหมายใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องรวมทั้งส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชนและก็สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าการจัดทำบัตรสีชมพูนะคะมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อที่จะให้รัฐสามารถทราบข้อมูลได้ชัดเจนว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นใครอยู่ที่ใดแล้วก็ได้รับอนุญาตให้อยู่หรือว่าทำงานภายใต้เงื่อนไขไหนนะคะซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประชากรของภาครัฐลดปัญหาบุคคลไร้เอกสารแล้วก็เพิ่มความสามารถในการติดตามตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นนะคะ
0: ครับ
2: ทั้งนี้นะครับเรื่องนี้เป็นเพียงการดำเนินการเรื่องนี้เป็นเพียงการอนุญาตให้อยู่อาศัยทำและก็การทำงานอย่างชั่วคราวเพื่อที่จะให้เขาสามารถพึ่งพาตนเองและก็ลดภาระการสงเคราะห์ของรัฐโดยไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเหล่านั้นนะคะที่ได้บัตรสีชมพูนี้คุณเสมาจะได้รับสัญชาติไทยนะคะหรือว่าสิทธิในฐานะคนไทยแต่อย่างใดไม่ใช่นะคะสำหรับการออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม ู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาจะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าที่ฝ่ายปกครองโดยแบ่งเป็น3กรณีคือสามารถออกไปทำงานได้หรือว่าเดินทางโดยเหตุจำเป็นเช่นไปรักษาพยาบาลติดต่อราชการหรือว่าขึ้นศาลนะคะและการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเพื่อไปตั้งถิ่นฐานในประเทศที่3หรือว่าเดินทางกลับภูมิลำเนาของเขาเองด้วยความสมัครใจนะคะทางกรมการปกครองยังได้ดำเนินมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดค่ะโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางไปถึงปลายทางภายใน48ชั่วโมงนะคะและเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตก็จะต้องเดินทางกลับเข้าสู่พื้นที่ควบคุมพื้นที่เดิมนะคะและก็รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ภายใน3วันนะคะเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการเคลื่อนย้ายได้อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ทางกรมการปกครองย้ำนะคะว่าการจัดทำบัตรสีชมพูไม่ใช่เป็นการให้สิทธิพิเศษหรือการให้สัญชาติไทยแก่ผู้ลี้ภัยการสู้รบจากเมียนมานะคะแต่ว่าเป็นมาตรการบริหารจัดการที่ทำให้รัฐสามารถตรวจสอบควบคุมบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักความมั่นคงควบคู่กับหลักมนุษยธรรมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐและก็ภาคเศรษฐกิจเพราะว่าเขาสามารถไปทำงานได้เท่านั้นเองนะคะ
0: ครับ
2: อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมการปกครองค่ะมาดูเรื่องของราคาทองคำในประเทศนะคะคุณเสมาตั้งแต่เช้าวันนี้เนี่ยดิฉันดูทองคำมาเนี่ยเพิ่งบวกเมื่อตะกี้นี่เองเมื่อ 12:31 นาทีนี่เองนะคะ คือตั้งแต่เช้าเปิดตลาดมาเนี่ยคือเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงคือราคาเท่าเดิมจากการปิดตลาดเมื่อวานนี้นะคะหลังจากนั้นการปรับครั้งที่2ถึงครั้งที่7เนี่ยคือลบตลอด50บาทนะคะครั้งละ50บาท7ครั้งแล้วก็ล่าสุดเมื่อ 12:31 นาทีปรับบวกขึ้นไปอีก100บาททำให้ตอนนี้นะคะครึ่งวันเช้าของวันนี้ทองคำในประเทศตอนนี้ลบอยู่200บาทนะคะทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,500 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,700 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,172.84 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,500 บาทนะคะส่วนทองคำโลกหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ระดับ 4,331 นะคะเหรียญสหรัฐต่อออนที่ค่าเงินบาท 32.52 บาทค่ะหัวเซ็งเฮงวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำเช้านี้นะคะบอกว่าทองโลกมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ดัชนีเงินดอลลาร์ DXY รวมถึงบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะคะและก็เนื่องมาจากน้ำมันดิบค่ะเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสมีการปรับฐานลงนะคะหลังจากที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายจะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายลงนามอย่างเป็นทางการในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เพื่อยุติสงครามจากปัจจัยข้างต้นนะคะทำให้เงินเฟ้อและก็ดอกเบี้ยนะคะของเฟดเนี่ยมีแนวโน้มลดลงในอนาคตซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำค่ะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะตั้งกองทุนฟื้นฟูอิหร่านมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์เพื่อแลกกับการทำข้อตกลงสันติภาพนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นข่าวลือนะคะไม่จริงอีกทั้งยังได้ย้ำว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ภายใต้ข้อตกลงกับสหรัฐทำให้ตลาดยังคงจับตาว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะในวันศุกร์นี้จะราบรื่นหรือไม่อย่างไรนะคะทางด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำอยู่เท่าเดิมค่ะไม่มีการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 1,012.21 ตันค่ะ
0: ครับ
2: มาดูข่าวต่างประเทศนะคะทางด้านนายบรูโน่มิชอนผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงดินแดงระหว่างประเทศนะคะกล่าวในการแถลงข่าวผ่านทางออนไลน์จากทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกค่ะระบุว่านะคะสถานการณ์การระบาดของไวรัสอีโบลานะคะในประเทศยังไม่ถึงจุดสูงสุดค่ะและก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่า1ปีเลยจึงจะกำจัดโรคนี้ได้นะคะและก็เสริมว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะทราบว่าการระบาดแพร่กระจายไปเพียงไหนแล้วนะคะการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์หายากบุนดิบูเกียวนะคะที่ยัง ไม่มีวัคซีนและก็ไม่มียารักษาโดยตรงทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว192รายในคองโกและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันผลแล้วอย่างน้อย808รายค่ะซึ่งข้อมูลของรัฐบาลระบุว่าโรคนี้ติดต่อผ่านทางสารคัดหลั่งในร่างกายแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ติดต่อได้นะคะทำให้โรคกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วใน3จังหวัดค่ะของคองโกนะคะคืออิตูริคีวูเหนือนะคะแล้วก็คีวูใต้ค่ะนายมิชอนกล่าวว่าทีมกาชาดและก็สภาเชื้อวงเดินแดงเนี่ยที่ให้ความช่วยเหลือด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการฝังศพอย่างปลอดภัยกำลังเผชิญกับการข่มขู่และการทำร้ายร่างกายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะเขากล่าวว่าการสร้างความไว้วางใจจะต้องใช้เวลาค่ะทางด้านกระทรวงสาธารณสุขในประเทศยอมรับว่าแม้จะมีการประกาศการระบาดมานานกว่า1เดือนแล้วแต่ขอบเขตที่แท้จริงของการแพร่ระบาดยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะคะผู้ประสานงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรการกุศลทางการแพทย์นะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อภาษาฝรั่งเศสว่า MSF นะคะเพิ่มเติมว่าการตรวจหาเชื้อยังคงเป็นหนึ่งในจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดนะคะในการรับมือกับโรคอีโบลานี้ค่ะนะคะก็ทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงเที่ยงค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: สวัสดี
0: ครับ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
3: ้ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสไปร์ใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วยสลิปเทสสิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมายสลิปเทสย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วอะค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
7: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
6: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
8: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
6: แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
7: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: เรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะครับเวสเท็กซัสลงไปอีก88เซนต์นะราคาอยู่ที่ 75.17 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนเบรนท์เนี่ยลงไป78เซนต์ราคาอยู่ที่ 78.18 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับนี่ก็เพิ่มเติมจากคุณวัฒนพรนะครับทิ้งท้ายกันมิตรภาพนะเขาบอกว่าเปิดการจราจรได้แล้วนะครับจุดที่มีการทำงานนะเมื่อสักครู่เห็นบอกว่าติดกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงสายจนถึงเที่ยงก็บอกยังติดกันอยู่เลยนะฮะแถวมอบันไดม้านะกม53นะ54เนี่ยประมาณช่วงเนี้ยที่บอกว่ามีการติดตั้งป้ายขนาดใหญ่แล้วก็มีการเปิดช่องทางพิเศษนี่ล่าสุดเห็นบอกว่ายกป้ายเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าขอเวลาเก็บรายละเอียดนะเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะก่อนที่จะพร้อมเปิดการจราจรท้ายแถวเขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับไร่ข้าวโพดสุวรรณโอ้โหถ้าอยู่ตรงข้ามนี่น่าจะมี 5-6 กิโลนะฮะถ้าถึงตรงนั้นเลยนะบอกแนะนำให้ใช้เลียบทางรถไฟนะเป็นถนนสวนกันให้ออกกลางดงแล้วก็จะไปที่ปากช่องนะฮะจะดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะเขาบอกว่าขอเวลา50นาทีได้เก็บรายละเอียดเล็กน้อยแล้วก็จะเปิดการจราจรได้เป็นปกติละสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเป็นช่วงหลักกิโลเมตรที่53-54โดยประมาณนะช่วงลงเนินมอบันไดม้านะเป็นงานติดตั้งป้ายขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็มีการเปิดช่องทางพิเศษกันนะฝั่งขาเข้า1ช่องทางนะครับตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่53ไปออกที่หลักกิโลเมตรที่54ตรงข้ามกับด่านกักกันสัตว์นะฮะล่าสุดก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยละนะท้ายแถวยาวนะสำหรับจุดดังกล่าวนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน่าจะเรียบร้อยนะก็บอกว่า50นาทีขอเก็บรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะสำหรับจุดนี้คุณตู่ระยองคุณอนุกูลสวัสดีนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลให้นี่ก็ผ่านทางYouTube นะกับทางจอสลอยของเรานะครับตอนนี้เปิดได้แล้วนะเรามีการประสานไปทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาก็บอกว่ายกเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะฮะตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวและขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงนครราชสีมาด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้ตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติแล้วนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวที่มีการยกป้ายขนาดใหญ่นะเปิดการจราจรได้แล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักนึงแหละเพราะว่าท้ายแถวค่อนข้างยาวครับประมาณ5ถึงเกือบถึง6กิโลเมตรอ่ะนะก็น่าจะอีกสักพักใหญ่ๆแหละกว่าจะระบายท้ายแถวในจุดนั้นกันหมดนะจะเป็นฝั่งขาออกนะฮะที่ติดกันนะครับก่อนหน้านี้อุบัติเหตุจากคุณชัยรัตน์ที่บอกว่าปากซอยพระราม9ซอย13เป็นรถบรรทุก6ล้อบรรทุกดินชนกับรถจักรยานยนต์มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่าบาดเจ็บแค่เล็กน้อยนะครับอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเราประสานงานสน.มักกะสันการจราจรเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุครับส่วนฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสมบูรณ์นี่ก็ติดอยู่เหมือนกันนะคุณสมบูรณ์ติดอยู่มิตรภาพเหมือนกันให้ข้อมูลไปหลังไมค์เมื่อสักครู่นี้เองนะฮะก็บอกว่าติดมากเลยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะฮะคุณสมบูรณ์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
0: ่เป็นไงบ้างพี่สมบูรณ์
1: โอ้ยเมื่อย
0: โอ้ยติดแบบนิ่งเลยไหมหรือมันขยับได้หรือยังไงฮะตอนนี
1: ้มันไปผมไม่ได้อยู่ฝั่งไม่ได้อยู่ฝั่งที่จะไปผมอยู่ฝั่งที่จะกลับกรุงเทพอ๋ออ
0: ยู่ฝั่งขาเข้าอย่างงี้ก็
1: ใช่แต
0: ่ก็เจอฝั่งนั้นเขาเข้ามาใช้หนึ่งเลนนะสิ
1: ใช
0: ่เป็นไงบ้าง
1: แต่ว่าโอ้โหพี่เอ้ยทางกันแบบเหลือเลนเดียว
0: รอ
1: ใช่เหลือเลนเดียวอ่ะแล้วคิดดูดิพี่รถบรรทุกรถตัวรถยนต์ส่วนบุคคล มันมากองอยู่กับตรงนั้นหมดเลยไง
0: อ๋อเหรอรถใหญ่เยอะอะไรนี
1: ้ใช่
0: รถใหญ่เยอะด้วยเหรอ
1: เพราะว่าผมทำเกี่ยวกับพวกรถสไลด์ด้วยไงแล้วทีมงานรถสไลด์ผมเนี่ยโทรมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นบอกรถก็ทบกระดันกันบอกพวกบ่นร้องอักกันเป็นแถวเลยนะ
0: ท้ายยาวเท่าไหร่พี่สมบูรณ์ทราบไหมท้ายยาวแค่ไหน
1: โอ้โห
0: เขาบอก 5-6 กิโลนี่จริงป่ะ
1: เกิน
0: เหรอเกิน 5-6 กิโลอีกเหรอ
1: เอาง่ายๆพี่ฝั่งตรงข้ามขายแถวแม่งเกือบถึงไอ้เนี่ยสวนในสวนพวกโพดอ่ะ
0: โอ้โหนี่ก็6โลแล้ว
1: นั่นแหละแต่ว่าโอ้โหแต่ก็เอาเรื่องอยู่นะพี
0: ่มันไปได้ความเร็วประมาณเท่าไหร
1: ่มันคานเลยแหละ
0: คานเลยเหรอ10-20งี้ได้มั้ย
1: คานกึดเอาอ่ะ
0: คือไม่ต้องแตะคันเร่งเลยปล่อยเบรกกับกดเบรกอย่างนั้นเลย
1: ใช่เหมือนเกียร์โต้อะ
0: โอ้โหเออ
1: แล้วผมบอกให้นะรถบรรทุกอะจอดได้จอดอย่าจั่นเลย
0: ทำไมอะ
1: โอ้โหพี่รถ พ่วง10ล้อนี้จอดก่อนเลยปล่อยให้รถเล็กไปก่อนเลยรถใหญ่ค่อยขึ้นหนัก
0: อ๋อเออเออมันเมื่อยขาเนาะมีคัดนี่ตายเลยตะคิวกินเลย
1: แต่ตอนนี้ผมอยู่ผมกำลังเข้าพักกลางแต่ผมว่ามาครึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตอนนี้ผมบอกได้คำเดียวเลยน่าจะเปิดการแล้วล่ะเพราะว่าตอนที่ผมมามันเสร็จแล้วครับ
0: อ๋อใช่ตอนนี้เขาเปิดละเขาบอกเขาเปิดละ
1: ใช่แต่ก่อนหน้านี้ผมก็ว่าเอ๊ะติดอะไรวะรู้ว่ามีอุบัติเหตุผมบอกเอ้าสงสัยมีอุบัติเหตุแล้วมั้งอะไรอีกวะผมบอกอ๋อยกป้ายแล้วไป
0: ล่าสุดแถวทับกวางไม่มีปัญหาใช่ไหมใช้ได้ใช่ไหม
1: ไม่มีพี่ไม่มันจังหวะว่าคือมันช้าเพราะว่าแล้วรถฝั่งมันเป็นช่วงบีบจังหวะช่วงผมจะบอกให้เนี่ยรถที่เข้ากรุงเทพเนี่ย
0: ม
1: ันทำความเร็วขึ้นเขาก็ไม่ได้รถหนักนี่ไม่ได้ใหญ่เลยมันต้องค่อยๆวิ่งซ้ายแบบโอ้ไม่ไหวผมบอกเลยอ่ะมันก็มันผมบอกให้นะรถใหญ่
0: อ
1: ่ะถ้าจอดได้จอดก่อนเลยเกือบพุ่งเลย
0: ได้
1: เพราะว่ารถเล็กมันไม่ใช่ปัญหาแล้วรถทัวร์นี่มาโอ้โหมากันไปกองทัพเลย
0: ขอบคุณมากพี่สมบูรณ์เดี๋ยวพอดีมีสายอุบัติเหตุพอดีขอบคุณมากพี่เดินทางปลอดภัยสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณอมรชัยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพบเห็นอุบัติเหตุบนถนนกาญจนาภิเษกนะครับก็คือถ้ามาจากทางถนนรัตนาธิเบศรนะครับเพื่อมุ่งหน้ามาแยกบางใหญ่นะครับพอถึงสามแยกบางใหญ่ปั๊บเลี้ยวซ้ายที่จะเข้ากาญจนาภิเษกเนี่ยครับ เลี้ยวซ้ายมานิดเดียวประมาณ200เมตรตรงนั้นจะมีแบบขายต้นไม้กันเยอะๆครับจะพบเห็นอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแต่คู่กรณีนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นรถตู้หรือรถปิกัมนะครับเพราะว่ามีพลเมืองดีเนี่ยจอดช่วยกันเยอะครับ
0: โอ้คนเจ็บกี่รายครับเห็นไหมครับ
2: ที่เห็นนี่รายเดียวกัน
0: รายเดียว
2: ผสมพยาบาลกันอยู่ครับกำลังกางร่มแบบโอ้โหกางร่มเยอะเลยคร
0: ับ เป็นพลเมืองดีหรือเป็นเจ้าหน้าที่ครับที่ผสมพยาบาล
2: พลเมืองดีครับพลเมืองดีครับขณะที่ผ่านนี่ยังไม่ได้เห็นเจ้าหน้าที่นะครับคือผมก็เลยมาประมาณสัก5นาทีแล้วอะครับ
0: เขาอยู่เลนไหนอะครับ
2: อยู่
0: ตอน
2: นี้ชิดฟุตบาทเลยครับ
0: อ๋อ
2: ซ้ายสุดชิดขึ้นตอนนี้ปฐมพยาบาลกันอยู่หน้าฟุตบาทเลยครับ
0: แต่เขายังมีสติใช่ไหมครับคนเจ็บเนี่ย
2: มีครับมีครับ
0: เดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ไปดูให้ดีกว่า
2: ได้ครับ
0: วิ่งช่องทางหลักดีกว่าไหมฮะ
2: อ๋อดีกว่าแน่นอนครับผู้ขนานตอนนี้รถติดยาวครับ
0: แสดงว่าท้ายมันก็ล้นเข้าไปรัตนาธิเบศรส่วนหนึ่งด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: โอเคได้ครับขอบคุณมากพี่อมรชัยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอมรชัยนะครับเป็นอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะครับเป็นรถจักรยานยนต์แต่ไม่แน่ใจว่าคันไหนเป็นคู่กรณีนะแต่เขายังมีสตินะเป็นผู้ชาย1รายนะก็บอกว่าอยู่ช่องทางซ้ายสุดเลยแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีกางร่มให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวยังไงประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการต่อช่วยเหลือให้คู่ขนานจะได้รับผลกระทบฝั่งที่มาจากรัตนาธิเบศรจะเลี้ยวซ้ายตรงต่างระดับบางใหญ่ที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของการ์เด้นเซ็นเตอร์บางใหญ่อ่ะบริเวณช่วงก่อนถึงวัดเสาธงหินเล็กน้อยนิดเดียวเองนะฮะเพราะฉะนั้นท้ายแถวที่มาจากรัตนาธิเบศรก่อนเลี้ยวซ้ายมามันจะเริ่มชะลอตัวแล้วนะแล้วก็การจราจรพิเศษฝั่งตะวันตกขาเข้าที่มาจากหน้าห้างต่างระดับบางใหญ่นะครับในช่องทางคู่ขนานนะคู่ขนานก็จะชะลอตัวเหมือนกันใช้ช่องทางหลักจะดีกว่านะครับใครที่มาจากกาญจนาภิเษกด้านฝั่งบุบไหตะวันตกมาจากจันทองเอี่ยมเนี่ยแนะนำให้ใช้ช่องทางหลักไปเลยช่องทางด่วนนะครับก็จะเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของชิมพลีไม่มีปัญหาการจราจรส่วนในช่องทางคู่ขนานอยู่เลนซ้ายสุดถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปด้านหน้าเคลื่อนตัวได้ดีครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่อำเภอปนาเรศจังหวัดปัตตานีอส.บาดเจ็บ2นายและส.ส.ภคมลรับเรื่องสื่อท้องถิ่นภูเก็ตร้องถูกฟ้องปิดปากเรียกค่าเสียหาย5ล้านบาทปมเปิดโปงผู้มีอิทธิพลสัตว์รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถึงรากสักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
8: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7 11ทุกสาขา
1: ภคมลส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องสื่อท้องถิ่นภูเก็ตร้องถูกฟ้องปิดปากหลังเปิดโปงปัญหาผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ถูกเรียกค่าเสียหายรวม5ล้านบาทชี้รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถึงรากเหง้ามองการยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลขณะที่เครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์เดิมยังคงอยู่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธาน
1: รัฐบาลแก้ปัญหาไม่ถึงรากเหง้ามองการยกย้ายข้าราชการเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลขณะที่เครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์เดิมยังคงอยู่คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ

0: ื่อท้องถิ่นหลายแห่งรวมถึงตนเองถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทจากการแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์การปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตโดยหนึ่งในประเด็นที่ถูกนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องคือการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการภายหลังจากมีการกวาดล้างผู้มีอิทธิพลรวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของหน่วยงานราชการในพื้นที่ทั้งที่ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องอยู่ในจังหวัดภูเก็ตแต่กลับยื่นฟ้องที่ศาลอาญารัชดากรุงเทพมหานครทำให้ต้องเดินทางมาต่อสู้คดีในเมืองหลวงขณะที่นางสาวพักขมลระบุว่าปัญหาผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตเป็นปัญหาที่สะสมมานานไม่ได้เพิ่งเกิดในช่วงที่ผ่านมาและที่มีการโยกย้ายข้าราชการพร้อมตั้งคำถามว่าการย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีข้อเก่าหาเป็นเพียงการเปลี่ยนตัวบุคคลหรือไม่ขณะที่เครือข่ายอำนาจและผลประโยชน์ในพื้นที่ยังคงอยู่รวมถึงยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยหรือทางอาญาต่อผู้ที่ถูกกล่าวหานอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตว่าการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในจังหวัดภูเก็ตอาจมีนัยยะทางการเมืองมากกว่าการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยดำเนินการตรวจสอบอย่างจริงจังโปร่งใสเปิดเผยผลต่อสาธารณชนและแก้ปัญหาที่ต้นตอไม่ใช่เพียงการยกย้ายบุคคลเท่านั้นนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อส.ขณะนำส่งผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดได้รับบาดเจ็บ2นายคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: เมื่อเวลา 9:30 นาทีเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่บ้านกลางตำบลบ้านกลางอำเภอปนาเรศจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ2นายทราบชื่อคือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคิวยัสดอเลาะและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมาลีกีแจ๊แวร์โดยภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลปนาเละเพื่อเข้ารับการรักษาขณะที่อาการอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ทั้งสองนายกำลังปฏิบัติหน้าที่นำส่งผู้ป่วยยาเสพติดจากพื้นที่ตำบลบ้านนอกเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาตามกระบวนการฟื้นฟูยาเสพติดในชุมชนซึ่งเป็นภารกิจที่มุ่งช่วยเหลือประชาชนและสร้างโอกาสให้ผู้หลงผิดได้กลับคืนสู่สังคมแต่กลับตกเป็นเป้าการก่อเหตุรุนแรงของคนร้ายจนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุไม่เพียงมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมและการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: และเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงโตเกียวในพื้นที่จังหวัดกุมมะตอนใต้และจังหวัดไซตามะตอนเหนือล่าสุดยืนยันแล้วไม่เกิดสึนามิขณะรถไฟชินคันเซ็นหยุดวิ่งชั่วคราว
3: อีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเดินไปทิศทางไหนทุกเสียงของคุณคือคำตอบ28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพเข้าคูหาเลือกผู้ว่ากทม.กาบัตรสีเขียวเลือกสมาชิกสภากรุงเทพกาบัตรสีชมพู 8:00 น.ถึง 5:00 น.เพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: สวัสดีทักทายคุณ AA ด้วยนะครับคุณกระปุกแดงคุณตู่ระยองคุณอนุกูลนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้ผ่านช่องทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเรานะครับเดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับติดตามข้อมูลจากทางด้านของ BEM กันครับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนครับหรือว่าทาง BEM มีข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของการแจ้งเบี่ยงการจราจรครับBEM แจ้งเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษศรีรัตน์3จุดครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงการจราจรทางพิเศษศรีรัตน์บริเวณเลยทางขึ้นยมราชบริเวณเลยทางขึ้นพหลโยธิน2และบริเวณก่อนเข้าช่องเก็บเงิน3ด่านอโศก4เนื่องจากจะมีการดำเนินงานซ่อมแซมผิวจราจรนะครับและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางผู้ใช้เส้นทางยังสามารถสัญจรได้ตามปกติในช่องทางที่เปิดให้บริการโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ 1. บริเวณเลยทางขึ้นยมราชในวันที่17ถึง18มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4จุดนี้เลื่อนมาจากเดิมเนี่ยวันที่9มิถุนายน69นะครับ 2. บริเวณเลยทางขึ้นพหลโยธิน2วันที่18ถึง19มิถุนายนตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4และ3บริเวณก่อนเข้าช่องเก็บเงิน3ด่านอโศก4ในวันที่24ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา4ทุ่มถึงตี4ครับ BEM ขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังโปรดสังเกตป้ายเตือนจราจรป้ายไฟปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่จัดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์โทร02-664-6400ครับย้ำอีกครั้งนะครับ02-664-6400ครับขอบคุณข้อมูลจากบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือทาง BEM ด้วยนะครับคุณแอปเปิลครับฝากประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าหน้าที่ฟอนต์ของโรงแรมเดอะเบอร์เคลียนะฮะประตูน้ำแจ้งแทนชาวอินเดียนะครับลืมกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลลืมไว้ในรถแท็กซี่นะครับสีเขียวเหลือง1มม.ขอไข่2604กทม.แท็กซี่เขียวเหลืองครับ1มม.ขอไข่2604กทม.ถ้าหากว่าฟังอยู่นะครับรบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อย1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่2604กทม.นะครับเขาบอกว่าข้างในเนี่ยมีทั้งเงินดอลลาร์ของสหรัฐนะแล้วก็มีทั้งเงินสดไทยด้วยมีบัตรเครดิตของต่างชาติอีกนะฮะเหตุเกิดตอนเที่ยง20ของวันนี้นะเมื่อสักครู่นี้เองขึ้นมาจากไอคอนสยามแล้วก็มาลงที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ที่ประตูน้ำตอนประมาณเที่ยง20นะครับถ้าฟังอยู่หรือว่าถ้ามีท่านใดรู้จักแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่2604กทม.รบกวนติดต่อกับจสร้อยด้วยนะครับ1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้เวลาแล้วนะครับวันนี้วันพุธเป็นประจำทุกวันพุธช่วงเวลาประมาณบ่ายๆแบบนี้ติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับร่วมลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมไปพร้อมๆกันนะครับติดตามกันเลยครับแม่ประนอมคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
1: โทรเข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับว่าในความคิดของท่านนะฮะคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมที่ถึงเครื่องไทยมากที่สุดพร้อมกับยกเหตุผลประกอบเพราะอะไรไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะขอแค่โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นชื่นชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมเป็นพิเศษชื่นชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมมากที่สุดโทรเข้ามาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับแล้วก็เพราะอะไรแค่นั้นเอง1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับชุดกิฟต์เซตสำหรับผู้โชคดีทั้ง2ท่านนะทุกสัปดาห์เราจะมีการสุ่มแรนดอมหาผู้โชคดีจำนวน2ท่านนะก็จะได้เป็นชุดกิฟต์เซต ผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมทั้งหมดเนี่ย9รายการด้วยกันพร้อมกับกระเป๋าสารของแม่ประนอมอีก1ใบก็เป็นทั้งหมดเนี่ย10รายการต่อ1กิฟต์เซตนะฮะทั้ง2ท่านจะได้เหมือนกันแต่ต้องเดินทางมารับเองที่ตึกไทยจสร.ที่คลองเตยหรือหากมาไม่ได้สามารถส่งตัวแทนนะมารับมอบแทนได้นะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ต้องเดินทางมารับของรางวัลที่ตึกไทยจสร.ที่คลองเตยของเราชุดกิฟต์เซตประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์1น้ำจิ้มไก่1หลอดขนาด95กรัม2น้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด260กรัม3น้ำพริกเผาไทย1หลอดขนาด95กรัม4น้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาล1ขวดขนาด114กรัม5น้ำผัดไทยพร้อมเส้นข้าวกล้องพร้อมปรุง1ชุดขนาด133กรัม6น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือเข้มข้นพร้อมเส้นหมี่และเครื่องเทศอบแห้ง1ชุดขนาด133กรัม7น้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิม1ซองขนาด20กรัม8น้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ด1ซองขนาด20กรัม9น้ำพริกคั่วกรอบรสลาบ1ซองขนาด20กรัมและ10กระเป๋าสารจากแม่ประนอม1ใบผลิตภัณฑ์จากแม่ประนอมจะถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าสามารถถือกลับไปได้เลยนะครับจะได้ไม่พลุงพลังนะฮะทั้งหมดก็เป็น10รายการสำหรับชุดกิฟต์เซตผู้โชคดี2ท่านที่โทรเข้ามาร่วมสนุกนะครับพร้อมอธิบายสั้นๆก็ได้ไม่ต้องยาวก็ได้นะว่าคุณคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมที่ถึงเครื่องไทยมากที่สุดคุณชอบผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมมากที่สุดใช้บ่อยที่สุดนะครับโทรเข้ามาเล่าให้ฟังหน่อยเพียงแค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับชุดกิฟต์เซตจากแม่ประนอมแล้ว1137หรือดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ยกตัวอย่างน้ำพริกก็แล้วกันมาในหมวดน้ำพริกกันหน่อยแม่ประนอมนี่เขามีน้ำพริกเยอะมากเลยนะน้ำพริกไทยแท้นะน้ำพริกสวรรค์น้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกุ้งนางป่นน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแจ่วบองน้ำพริกตาแดงอบกรอบน้ำพริกเผาไทยอบกรอบน้ำพริกนรกอบกรอบน้ำพริกคั่วกรอบรสดั้งเดิมน้ำพริกคั่วกรอบรสลาบน้ำพริกคั่วกรอบรสเผ็ดเห็นไหมเยอะมากนะฮะผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย84รายการด้วยกันนะ84รายการด้วยกันนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมถ้าเป็นจำพวกน้ำพริกแกงนี่ก็เยอะนะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกแกงเขียวหวานน้ำพริกแกงเผ็ดน้ำพริกแกงกะหรี่น้ำพริกแกงมัสมั่นน้ำพริกแกงพะแนงน้ำพริกแกงส้มน้ำพริกแกงผัดพริกขิงน้ำพริกแกงเจน้ำพริกแกงเขียวหวานเจน้ำพริกแกงกะหรี่เจน้ำพริกแกงมัสมั่นน้ำพริกแกงพะแนงเจเห็นไหมฮะเยอะมากนะครับเครื่องปรุงเป็นแบบเครื่องปรุงรสกึ่งสำเร็จรูปนะฮะนี่ก็มีเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องต้มยำเครื่องต้มข่ากึ่งสำเร็จซอสพริกไทยดำน้ำปรุงรสผัดไทยนะฮะเครื่องปรุงผัดเหมือนเป็นผัดกระเพรากึ่งสำเร็จรูปอันนี้ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันนะเติมเนื้อสัตว์เอาที่ชอบได้เลยนะครับน้ำราดพริก3รสโอ้โหราดปลากรอบทอดนี่อร่อยมากนะฮะน้ำราดไข่ลูกเขยน้ำปรุงรสส้มตำไทยน้ำปรุงรสส้มตำปลาร้านะน้ำปลาร้าเข้มข้นนี่ก็มีเหมือนกันนะเอาไปเติมได้เลยเดี๋ยวนี้สะดวกมากเลยนะเอาไปใส่เป็นน้ำพริกปลาร้าไปทำปลาร้าหล่นส้มตำนะหยดลงไปหน่อยแกงอ่อมแกงเปิดได้เลยนะฮะตามใจชอบยำขนมจีนบางท่านก็ใส่ได้ด้วยนะครับหลากหลายเมนูครับแล้วแต่ว่าจะรังสรรค์เมนูคิดเองได้เลยนะฮะคุณอนุกูลนะโทรเข้ามาได้เลยนะ1137หรือว่าดอกจัน1808นะครับที่สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะฮะน้ำพริกผัดน้ำเม็ดน้ำมันเมล็ดชาโอ้ยอันนี้ยังไม่เคยลองนะต้องลองซะหน่อยละนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงใครเคยทานหรือยังนะครับสำหรับกะปิผัดน้ำมันเมล็ดชารสชาติเป็นยังไงเขาบอกว่าทำเป็นข้าวผัดกะปิแล้วก็เส้นหมี่ผัดกะปิกุ้งผัดกะปิไก่ผัดกะปิผักบุ้งผัดกะปิสามารถใส่ได้หมดเลยนะสตอผัดกะปิหรือว่าผัดกับเนื้อสัตว์ต่างๆผักอื่น ได้ทุกชนิดได้ทุกประเภทรับประทานคู่กับข้าวสวยแล้วก็ผักสดอร่อยมากอันนี้คือกะปิผัดน้ำมันเมล็ดชานะครับคุณเพลินสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่เสนา
1: ครับพี่เพลินคิดว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนของแม่ประนอมถึงเครื่องไทยมากที่สุดฮะ
2: ถ้าถึงเครื่องไทยมากที่สุดก็เท่าที่ใช้มาก็น่าจะเป็นน้ำพริกเผาครับ
1: อ๋อทำไมถึงติดใจฮะน้ำพริกเผาเนี่ย
2: มันถึงเครื่องไทยแล้วก็ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับพี่เสนา
1: ครับผม
2: ไม่ว่าจะทานกับขนมปังไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคียงอะไรหอยนางรมนี่ก็ดีใส่น้ำใส่ต้มยำทั้งก้นนี่ก็กลิ่นหอมผมทาขนมปงขนมปังมันได้หลายอย่างนะครับหอยลงผัดหอยลายนี่ต้องอาศัยน้ำพริกเผาแม่ประนอมอย่างเดียวครับ
1: ไม
2: ่อร่อยจริงพี่เสมาของแม่ประนอม
1: ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่วัตถุกันเสียเนาะ
2: ใช่ครับแน่นอนเลยอันนี้เชื่อแม
1: ่ติดตามแม่ประนอมมานานหรือยังใช้มากี่ปีละ
2: โอ้แม่ประนอมนี่ก็ใช้มาก็หลายสิบปีแล้วพี่เสนา
1: หลายสิบปีแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ทำหลายสิบปีนะครับ
1: ครับครับ
2: แต่ที่มีติดครัวอยู่ประจำแล้วก็น่าจะเป็นน้ำจิ้มไก่กับน้ำพริกเผาแม่ประนอมนี่แหละที่ติดครัวประจำเลย
1: อ๋อสองตัวนี้เนาะขาดไม่ได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับขาดไม่ได
1: ้
2: เลย
1: ได้ครับเดี๋ยวรอลุ้นครับพี่เพิร์น
2: ครับผม
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับคุณชัยยศสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเทมาครับ
1: สวัสดีครับนครปฐมมีขายไหมฮะเนี่ย
3: แหมครับนครปฐมต้องผ่านนักพิษผ่านไปประนอมอยู่แล้ว
1: ผ่านโรงงานเลยใช่ไหมผ่านโรงงาน
3: ใช่ผ่านโรงงานโอ้โหจนจับบันก็จริงๆแล้วก็ต้องตอบน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมมาแหละ
1: ครับ
3: ก็คือมันชื่อมันบอกอยู่แล้วเกิดมาจากตรงนี้แล้วไม่ครบเครื่องตรงนี้ไม่รู้จะครบเครื่องตรงไหนคุณเสมาก็ตอบตรงเนี้ยโอ้แล้วก็ไม่ต้องถามว่ารสชาติเป็นไงโอ้หุ่นผมทำมานาน
1: ต้องเป็นต้นตำรับด้วยใช่ไหม
3: ครับต้นตำรับน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมก็คือชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วบอกอยู่แล้วอ่ะ
1: ครับผม
3: ว่าใช้ได้ทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
3: แต่จริงๆผมออกไปจากกรุงเทพนะเวลาเนี้ยอยู่บน M81
1: เป็นไงครับโล่งไหม
3: โล่งๆครับโล่งๆยังไม่เห็นกลุ่มฝนเลยคุณเสมาผมหน้ากาญจนบุรีผมไปโรงงานกาญจนบุรีเลย
1: อ๋อสุดทางเลยไหมพี
3: ่สุดทางเลยวันนี้ก็ออกตะคุ่มก็ออกมาจากแถวๆสี่ล้านแล้วก็ออกมากาญจนาแล้วก็เลยมาขึ้น M81
1: ครับ
3: ก็ใช้การได้ดีโดยตลอดครับเจออะไรเดี๋ยวจะรายงานเข้าไปขอบคุณครับสวัสดีคร
1: ับ ขอบคุณครับคุณสำรวยสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับ
4: ผมพอดีเปิดมาเจอพอดีเลยไม่รู้ว่ามันทายปัญหาแม่ประนอมในวันนี้วันพุธ
1: อ่าใช่
4: แล้วเอาแบบเบื้องต้นเลยว่าเราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังโจทย์นะ
1: ครับ
4: แต่ก็จะตอบเป็นว่าน้ำพริกเผาเนี่ย
1: อ
4: ของแม่ประนอมไม่มีสารกันบูด
1: ใช่
4: สามารถทำกินกับอะไรได้ตลอดเวลา
1: ครับ
4: แล้วก็ยิ่งใส่น้ำไอเรียกอะไรน้ำปังปิ้งอ่ะ
1: อ๋อเอาไปทานขนมปัง
4: เผาทาใส่หมูหยองหน่อยอร่อยเลย
1: โอ้
4: แต่ถ้าเบื่อเป็นทำต้มยำนี่เราอยากได้เผ็ดก็เพิ่มพริก
1: ครับ
4: ไอพริกอะไรเขาเรียกพริกป่นอ่ะ
1: ครับ
4: ให้มันเผ็ดขึ้นแล้วก็อยากเปรี้ยวหน่อยก็ใส่มะนาวหน่อยเพราะน้ำพริกของแม่ประนอมนี่มันอร่อยอยู่แล้ว
1: ครับ
4: ใช่ไหม
1: ครับ
4: เพราะว่าผมติดตามมาตั้ง40 กว่าปีแล้ว
1: โอ้โหครับผมยาวนานมาก
4: ต้นตำรับอยู่ตรงถนนบรมไงฮะ
1: ถูกใจอะไรอ่ะทำไมถึงติดใจแม่ประนอมอ่ะครับมีอะไรที่เราถูกใจ
4: มันแบบว่ากินแล้วมันไม่เลี่ยนไม่อะไรไงฮะมันแบบว่าใส่ต้มยำนี่ก็ทำให้มีรสชาติ
1: อ
4: ยู่แล้วเพราะว่าถ้าเบื่อเราไปซื้ออย่างเงี้ยบางทีก็มีสารกันบูดอะไรพวกนี้อ่ะ
1: ครับครับ
4: เพราะว่ากินมานอนอยู่กินมานัดตลอดเวลาครับ
1: อ๋อฮะ
4: แล้วยังจะกินมาม่าเราก็ต้องใส่น้ำของน้ำพริกเผาแม่ประนอมไปด้วย
1: เพิ่มรสชาติ
4: เพิ่มรสชาติ
1: ให้มันเข้มข้นเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ครับแล้วเราอยากเอาเผ็ดก็ใส่พริกไปนะแล้วอยากเปรี้ยวก็ใส่มะนาวไปมันก็รสชาติเข้มข้นพอดี
1: ครับผม
4: ไม่ต้องไปใส่นมทรงนมสดอะไรอ่ะและที่เมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาผมก็ไปรับมาที่ศาลาไทย
1: ครับ
4: ทานหมดแล้วไอ้พวกที่มีลาบไปด้วยที่มันเป็นเอามาทานกับข้าวร้อนๆกับไข่ต้มพวกนี
1: ้
4: ที่เป็นซองๆนะที่เป็นเขาเรียกอะไรที่เราถือถุงมา
1: อ่าฮะอ่าฮะแบบเครื่องปรุงสำเร็จรูปอะไรอย่าง
4: น
1: ี
4: ้ทั้งหมดเลยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็มีนะกินหมดแล้ว
1: อ๋อใช้ประกอบอาหารเรียบร้อย
4: เรียบร้อยแล้ว
1: ขอบคุณครับเดี๋ยวรอลุ้นเดี๋ยวรอลุ้นพี่สำรวย
4: ครับขอบคุณมากคุณใจมาก
1: ยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอนุกูลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: หัวหินมีขายไหมครับเนี่ย
5: มีคร
1: ับ อ๋อเหรอแล้วพี่อนุกูลติดใจตัวไหนของแม่ประนอมครับ
5: ติดใจน้ำพริกเผาต้นตำรับ
1: ทำไมต้องเป็นน้ำพริกเผาอะครับ
5: ชอบอร่อยไง
1: เอาแค่นี้เลยเหรอพี่อร่อยนี่คือจบเลยเหรออ
5: ร่อยอร่อยห่อเลย
1: อร่อยห่อปกติทานคู่กับอะไรหรือว่าเอามาประกอบอาหารอะไรแบบต้มยำหรือว่ายังไง
5: ต้มมันต้มยำอย่างเดียวเลย
1: ต้มยำน้ำข้นน้ำใสพี
5: ่น้ำข้นพี
1: ่น้ำข้นใช่ไหมใส่อะไรอ่ะใส่หมูเห็ดเป็ดไก่ทะเลหรือว่าอะไร
5: ทะเล
1: นะแล้วใส่อะไรอีกไหม
5: ไม่ใส่เพราะว่าหัวหินอยู่ใกล้ทะเล
1: ใส่ปากสิถ้าไม่ใส่ปากก็ไม่ได้กินสิแล้วนอกจากน้ำพริกเผาแล้วมีอะไรอีกไหมที่ชอบเนี่ย
5: คือเป็นอย่างเดียว
1: อย่างเดียวเลยเหรอติดตามมานานยังครับ
5: อุ้ยตั้งแต่วรยาอยู
1: ่อ๋อก็หลายปีเหมือนกันนะแล้วตอนนี้อยู่ไหนครับเนี่ย
5: อยู่กรุงเทพ
1: อ๋ออยู่กรุงเทพเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยฝนตกยัง
5: เลยแดดแค่เลย
1: อยู่ช่วงไหนอ่ะอยู่เขตอะไรอ่ะ
5: อยู่ราชเทวี
1: อ๋อราชเทวีโอเคได้ๆขอบคุณมากพี่อนุกูล
5: ต้องได้นะต้องทวงแต่เมื่อเล่นเป็นวันละ
1: อ๋อเล่นวันพุธสิเดี๋ยววันอังคารปล่อยให้เจ้าอื่นบ้างเผื่อเขาจะซื้
5: อ
1: แต่วันพุธเนี่ยแม่ประนอมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณอนุกูลด้วยนะฮะก็หลายๆท่านครับถูกอกถูกใจน้ำพริกเผาสูตรดั้งเดิมนะของแม่ประนอมอันนี้จะเป็นตัวที่ขายดีมากนะเป็นตัวแบบยอดฮิตเป็นซิกเนเจอร์ของแม่ประนอมเขาเลยเพราะว่าสอบถามหลายๆท่านเนี่ยนะถ้านึกถึงแม่ประนอมนึกถึงผลิตภัณฑ์อะไรนะเขาส่วนใหญ่เลยนะเขาก็จะตอบน้ำพริกเผาไทยนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคือสามารถทำได้หลากหลายเมนูมากนะครับทาขนมปังใส่ต้มยำน้ำข้นน้ำใสทาแซนด์วิชผัดเป็นหอยลายพริกเผานะครับหรือว่าจะเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆนะผักอื่นๆเนี่ยแล้วแต่ท่านจะนำไปปรับใช้ได้เลยคลุกข้าวยังอร่อยเลยอ่ะนะฮะเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าไม่ต้องอะไรมากอ่ะเจียวไข่แล้วก็เนี่ยน้ำพริกเผาราดข้าวเข้าไปโอ้โหมันอร่อยจริงๆนะลองดูแล้วกันนะฮะลำพังน้ำพริกเผาไทยเนี่ยเชื่อไหมว่าเขาก็มีหลายสูตรนะที่เราคุยกันนี่คือสูตรดั้งเดิมนะสูตรต้นตำรับนะฮะแต่นอกเหนือจากสูตรต้นตำรับแล้วเขายังมีน้ำพริกเผาไทยสูตรเจน้ำพริกเผาไทยไม่มีน้ำตาลก็มีนะฮะมีน้ำพริกเผาไทยผสมน้ำมันมะกอกก็มีเหมือนกันน้ำพริกเผาไทยสูตรผสมต้มยำนี่เขาผสมมาให้เลยน้ำพริกเผาไทยชนิดผสมต้มยำฉลากสีเหลืองเห็นไหมเขามีแยกย่อยไปนะเยอะมากๆนะครับอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะ84รายการด้วยกันอ่ะยังไงลองไปติดตามนะหาซื้อดูเอาที่ถูกใจก็แล้วกันนะครับผู้โชคดี2ท่านประจำวันนี้นะตอนนี้ขึ้นอยู่หน้าจอผมแล้วแรนดอมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้โชคดีท่านแรกประจำวันนี้ได้แก่คุณชัยยศเดชบุญนำครับผู้โชคดีท่านที่2ประจำวันนี้ได้แก่คุณเพลินอ้วนคินีครับดีใจกับคุณชยศและคุณเพลินด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทีมงานจากจสร้อยติดต่อกลับไปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องเดินทางมารับผลิตภัณฑ์ของแม่ประนอมของรางวัลที่ตึกไทยจสร้อยที่คลองเตยของเราหากมีข้อสงสัยสามารถซักถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปหาท่านได้เลยโดยตรงนะครับถ้าไม่สะดวกมารับเองสามารถส่งตัวแทนมารับมอบ ก็ได้เช่นเดียวกันเอกสารต้องเตรียมอะไรมาวันไหนเมื่อไหร่กี่โมงสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกลับไปหาท่านได้เลยและสามารถติดตามกิจกรรมสนุกๆพร้อมกับร่วมลุ้นรับของรางวัลจากแม่ประนอมได้ใหม่เป็นประจำทุกวันพุธหลังบ่ายโมงเป็นต้นไปช่วงนี้ขอบคุณแม่ประนอมครับคู่ครัวตัวแม่ตำนานรสชาติต้นตำรับไทยแท้มากกว่า65ปีครับ
0: คู่ครัวตัวจริงกับแม่ประนอมผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลก
6: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
7: หนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: แกไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: งั้นไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

ทุกเส้นทางที่มุ่งสู่ภูมิภาคต่างๆมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศกรมทางหลวงก้าวสู่ปีที่113มุ่งมั่นขยายโครงข่ายทางหลวงให้ได้มาตรฐานพร้อมขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งของไทยให้ประชาชนและภาคธุรกิจเดินทางเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น

0: กรณีกระเป๋าสตางค์ของชาวอินเดียนะฮะที่ฝากประชาสัมพันธ์ทางจส.ร้อยเนี่ยพอดีทางทีมงานติดต่อทางผู้ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวได้แล้วนะชื่อคุณสุทิศมุคำนะขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.ขอไข่2604กทม.นะฮะก็ประสานงานแจ้งกับทางโรงแรมทราบเรื่องเรียบร้อยนะเดี๋ยวติดต่อรับของคืนกันนะเป็นที่เรียบร้อยนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับในช่วงเวลานี้มีรับแจ้งมาเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับเมื่อสักครู่ของคุณอมรชัยแต่คราวนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามาครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันตกฝั่งขาเข้านะบริเวณช่วงใกล้เคียงกับตลาดต้นไม้การเด่นเซ็นเตอร์แถวบางใหญ่ก่อนหน้านี้คุณอมรชัยเขาบอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์แต่ว่าเขาไม่ทราบคู่กรณีนะแล้วก็มีคนเจ็บปรากฏว่าเราสอบถามไปที่พื้นที่สภ.บางใหญ่นะไปที่เกิดเหตุเป็นรถจักรยานยนต์2คันที่เฉี่ยวกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยถึงแล้วนะฮะกำลังให้การช่วยเหลือกันอยู่การจราจรช่องทางคู่ขนานเนี่ยจะชะลอตัวนะครับโดยเฉพาะฝั่งกาญจนาขาเข้าคู่ขนานแล้วก็ฝั่งรัตนาธิเบศที่จะเลี้ยวซ้ายตรงบางใหญ่นะตรงต่างระดับอะที่จะเลี้ยวซ้ายก็จะชะลอตัวในจุดนี้แหละถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนในช่องทางหลักไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรฝั่งกลับกันใช้ได้นะครับฝั่งกลับกันการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีนะไม่มีปัญหาการจราจรเช่นเดียวกันส่วนมิตรภาพนะครับเปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้เปิดการจราจรแล้วที่บอกว่ายกป้ายขนาดใหญ่นะครับบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยก็เปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกท้ายแถวประมาณ6กิโลนะที่คุณสมบูรณ์เขาผ่านทางมานะเขาบอกท้ายแถวค่อนข้างยาวนะครับมีภารกิจส่งหัวใจดวงที่172นะฮะตอนประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับขอทางให้กับรถพยาบาลเป็นภารกิจส่งหัวใจดวงที่172จากกองบิน604ดอนเมืองไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริสารวัตรทหารอากาศดอนเมืองร่วมกับจราจรทางพิเศษจะมีการเปิดทางนำส่งอวัยวะหัวใจดวงที่172จากกองบิน604ดอนเมืองไปยังโรงพยาบาลศิริราชโดยใช้เส้นทางใช้ถนนเทวฤทธิ์พันลึกดอนเมืองโทเวเชื่อมต่อทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ลงที่ด่านยมราชใช้ถนนพิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินข้ามสะพานพระราม8แล้วก็ไปโรงพยาบาลศิริราชนะครับฝากผู้ใช้รถใช้ถนนหากพบเห็นขบวนรถเจ้าหน้าที่เปิดไฟเปิดสัญญาณเสียงกรุณาขอทางช่วยหลบซ้ายหลบขวาเนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดในการปฏิบัติภารกิจนะฮะขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางหลายๆท่านนะครับที่พอเราประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยขอบคุณมากๆนะครับเนื่องจากว่าภารกิจนี้มีเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับนำส่งอวัยวะเป็นหัวใจนะครับรบกวนด้วยนะถ้าท่านใดใช้เส้นทางดังกล่าวนะครับจากเทวฤทธิ์พันลึกดอนเมืองโทเวทางพิเศษเฉลิมมนครทางพิเศษศรีรัตน์ลงด่านยมราชพิษณุโลกแยกสวนมิสกวันถนนราชดำเนินต่อเนื่องสะพานพระราม8และก็ไปที่โรงพยาบาลศิริราชถ้าพบเห็นนะครับรบกวนช่วยเปิดทางให้ขบวนเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยครับโครงการคนรักรถครับช่วยลดอุบัติเหตุจากบริษัทวิทยาประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับประเภทที่1ท่านสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนครับหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับส่วนลดประวัติดีครับในการต่อเบี้ยประกันรถในปีถัดไปกรณีที่เกิดเหตุแต่ว่าท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับเขามีรถสำรองให้ท่านยืมใช้ระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันครับคุณสมบัติต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลมีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนชำระได้ครับ 0% นาน6เดือนครับสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888ครับและประเภทที่3ครับสิทธิประโยชน์ยังเหมือนเดิมนะครับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70%เงื่อนไขเปิดกว้างมากขึ้นครับรองรับทั้งประเภทเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์ครับแตกต่างกันตรงที่จะไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับส่วนเรื่องของการผ่อนชำระยังคงมีให้นะครับ 0% นาน3เดือนครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02 150-0888บริษัทวิทยประกันภัยจำกัดมหาชนครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุครับขอบคุณวิริยะนะครับคุณสำลิดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสมา
0: อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ผมอยู่สนามบินสุวรรณภูมิครับ
0: จ้าเป็นไงบ้างครับวันนี
1: ้อะไรอ่ะ
0: การจราจรสภาพอากาศ
1: ไม่ว่าจะถามข้าผมมาโถ
0: กินข้าวยัง
1: ยังเลยค่ะหาคนเลี้ยงก็ตัวคุณเสมาก็พบ60 บาทโอ้โหขึ้นราคา
0: เป็นไงเป็นไงสุวรรณภูมิครับ
1: ผมจะเริ่มตั้งแต่ถนนเพชรเกษม27ขาเข้ามานี่นะครับ
0: ข้
1: าม ทางตากสิน
0: ครับ
1: จะโล่งโล่งก็เธอจะติดขาเข้าตรงสะพานตากสินนิดหน่อย
0: ครับผม
1: แล้วก็มาจนถึงมอเตอร์เวย์สาย7สองช่องโล่งดีครับไม่มีติดไม่ม
0: ี
1: รถเสียจอดเสียหร
0: ือ
1: ว่าการชนอะไรเลยครับ
0: โ
1: ล่งๆดีจากสุวรรณภูมิเลย
0: ทั้งสองฝั่งไปกลับเลยนะวันนี้เน
1: า
0: ะ
1: ไปกลับสบายสบาย
0: ครับแดดร้อนอ่ะวันนี้ไม่ค่อยมีฝนอ่ะต้องเป็นช่วงเย็นมั้งใช่ไหม
1: ใช่มันก็มาเหมือนเดิมแหละครับช่วงเย็น
0: เมื่อวานหนักมากเลยนะ
1: โอ้โหหนักหน่วงเลยผมเข้าบ้านน้ำท่วมอ่ะ
0: เมื่อวานนี่เจอน้ำท่วมลุยน้ำเลยนะเมื่อวานอ่ะ
1: ใช่ผมเข้าบ้านมาพอดีรถผมมันสูงไงไอ้ยอดวายมันสูงก็เลยไม่กลัว
0: ฮะ
1: ถ้าเป็นเก๋งนี่น้ำกระแทกใต้ท้องรถแหละ
0: อ
1: ันนี้ไม่มีเลยวิ่งเข้าสบาย
0: วันหลังต้องเรือหางยาวแล้วมั้ง
1: อะไรนะ
0: เรือหางยาวไหมเอาจอดไว้ที่บ้าน
1: โอ้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นมั้งครับ
0: อาจเดินทางปลอดภัยพี่สำลีขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่สมฤทธิ์นะฮะก็รายงานยาวๆเลยนะตั้งแต่ฝั่งทนข้ามสะพานตากสินมาจนไปถึงมอเตอร์เวย์ไปสุวรรณภูมิวันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาวันนี้ก็ถือว่าใช้การได้นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับทางกตพ.ได้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกบ้านล็อกดาวน์นะกีดขวางด่านบางแก้วทางพิเศษบุรพาวิถีพร้อมมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับช่วงประมาณ 6:30 นะตอนเช้าวันนี้นะเขาได้รับแจ้งเหตุเรื่องของรถบรรทุก6ล้อที่บรรทุกบ้านน็อกดาวน์ที่มีความสูงเกินกว่าที่กำหนดพยายามที่จะใช้ทางพิเศษแล้วก็เกิดติดค้างบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางแก้วทางพิเศษบุรพาวิถีเป็นด้านขาออกที่จะมุ่งหน้าไปชลบุรีนะฮะก็เลยส่งผลให้ต้องปิดช่องเก็บค่าผ่านทางชั่วคราวเนี่ย1ช่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้การจราจรติดขัดนะครับโดยมีรถเนี่ยสะสมต่อเนื่องบนทางพิเศษการจราพิเศษวงแหวนตะวันออกสาย9และทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ทางพิเศษบุรพาวิถีขาออกนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมกับประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางให้รับทราบถึงข้อมูลดังกล่าวที่เกิดขึ้นและต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 8:12 เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถบรรทุกคันดังกล่าวออกจากพื้นที่โดยนำรถย้อนกลับไปทางมอเตอร์เวย์เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์และเปิดการจราจรให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วนะครับในการนี้เจ้าหน้าที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยและตำรวจทางด่วนนำผู้ขับขี่พร้อมรถคันดังกล่าวส่งศูนย์จัดการจราจรบุรพาวิถีบางนาชลบุรีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเพื่อออกหนังสือคำสั่งเปรียบเทียบปรับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเพราะฉะนั้นดูด้วยนะครับว่าความสูงท่านเกินหรือเปล่านะเวลาขึ้นไปใช้นะฮะไม่เพียงแต่ด้านบนสายทางพิเศษจุดกับรถต่างๆรบกวนช่วยดูนิดนึงนะตรวจสอบความสูงด้วยนะครับว่ามันเกินไหมมันเกินกว่าที่เขากำหนดไหมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อเช้าที่เกิดขึ้นนะครับขอบคุณทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับสน.คณะยาวครับแจ้งรามินทาขาออกนะเมื่อวานกม2ใครที่ติดตามจสร้อยน่าจะทราบกันเมื่อวานเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของฝาบ่อนะที่มันยุบตัวลงไปอันนั้นจะอยู่กม2ใช่ไหมวันนี้รามินทาเหมือนกันขาออกเหมือนกันแต่เป็นช่วงกม8ถนนเป็นหลุมเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกหลักกิโลเมตรที่8หรือว่ากม8รามินทาฝั่งขาออกถนนเป็นหลุมอยู่ในช่องทางขวาครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับเห็นบอกว่าการจราจรค่อนข้างติดขัดเลยในพื้นที่โอ้โห ท้ายอยู่ก่อนถึงเลียบทางด่วนรามอินทราอัตนรงค์ฮะลองวัดระยะดูคร่าวๆนะประมาณ 2.79 กิโลเมตรณตอนนี้นะครับ 2.79 กิโลเมตรรามอินทราฝั่งขาออกใครที่มาจากมัยลาบใครที่มาจากลาดตะเคานะจะไปเลียบด่วนเนี่ยก่อนถึงเลียบทางด่วนรามอินทราอัตนรงค์เจอท้ายแถวนะครับส่วนหัวแถวเนี่ยก็เป็นเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกตรงกม.8นั่นแหละที่เขาบอกว่าถนนเป็นหลุมแล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการค่อนข้างติดขัดนะครับเกือบ3กิโลนะในช่วงเวลานี้นะเกือบ3กิโลเหมือนกันนะยังไงหลีกเลี่ยงไปใช้เกษตรนวมินทร์ดีกว่าครับแต่เกษตรนวมินทร์เขาก็ชะลอตัวเหมือนกันนะช่วงอเวนิวบ้างช่วงสุคนทสวัสดิ์บ้างช่วงเลียบด่วนบ้างแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยทางด้านของเกษตรนวมินทร์เนี่ยท้ายเขาสั้นกว่าท้ายเขาสั้นกว่าถ้าเป็นรามอินทราก็อย่างที่บอกว่าประมาณเกือบ3กิโล 2.79 นะฮะเดี๋ยวไปเพิ่มเติมในพื้นที่กันเลยนะท่านพันตำรวจโทเด่นกำงาท่านสารวัตรจราจรสน.คันนายาวสวัสดีครับท่านสารวัตร
2: ครับสวัสดีครับผม
0: ตอนนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับจุดที่ถนนเป็นหลุม
2: คือตอนนี้ช่างกำลังรีบดำเนินการแก้ไขครับเอาแผ่นเหล็กปูนครับมาปิดไว้ครับจะใช้เวลาอีกไม่นานครับ
0: อันนี้เป็นชั่วคราวก่อนเนาะท่านสวัสดิ์เนาะ
2: ชั่วคราวครับครับผมครับผม
0: แล้วเดี๋ยวคืนนี้จะมีการเข้าดำเนินการในพื้นที่อีกไหมครับ
2: ถูกต้องครับ
0: อ๋อประมาณสักกี่สี่ห้าทุ่มเหรอฮะโดยประมาณเนาะ
2: ครับตรงนี้ก็จะดำเนินการแก้ไขครับผม
0: ตรงนี้รถวิ่งได้เลนไหนบ้างครับตอนนี
2: ้เลนคือรถมีเลนขวาสุดเสียช่องทางการจราจรหนึ่งช่องทางครับคือเลนขวาสุดครับผม
0: ปิดหนึ่งช่องทางขวา
2: ครับที่ก่อนขึ้นสะพานครับผมก่อนขึ้นสะพานได้1เลนครับ
0: ขึ้นสะพานได้1เลนก็คือขึ้นได้แค่เลนซ้าย
2: ครับแล้วก็อีเลน2เลนซ้ายทั้งหมดวิ่งได้4เลนเอ้ย3เลนทั้งหมดมี4เลน
0: ก็ปิดเลนขวาไปแค่เลนเดียว
2: ครับขวาสุดเลนเดียวครับผม
0: อ๋อท้ายแถวยาวแค่ไหนแล้วครับท่านสารวัตร
2: ตรงแยกวัชรพลใต้ด่วนวัชรพลครับผม
0: อ๋อแล้วฝั่งกลับกันเค้ามีผลกระทบมั้ยไม่น่าจะมีเนาะ
2: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะนี่อีกประมาณอีกระยะเวลาเท่าไหร่ฮะกว่าจะเปิดได้เนี่ยชั่วคราวเนี่ยครับเขาแจ้งไหม
2: ไม่นาน
0: ครับ
2: ไม่นาน
0: อันนี้เป็นท่อร้อยเป็นท่อร้อยสายไฟอีกไหมอ่ะ
2: เป็นข้างบ่อท่อร้อยสายไฟข้าง
0: อ๋อด้านข้าง
2: ขอบมันนะครับเป็นขอบมัน
0: เขาแจ้งไหมครับท่านสาวัดว่าทำไมมันถึงซุดลงไปทำไมมันถึงยุบลงไปได้
2: แต่ครับคือเขาคือเป็นบ่อข้างล่างมันกวงครับนี่มันอัดไม่แน่นเนี่ยเลยมันซุดลงไป
0: อ๋ออันนี้คือมันอยู่เชิงทางขึ้นเลยใช่ไหมครับ
2: ครับครับเชิงทางขึ้นครับผม
0: เชิงทางก่อนขึ้นสะพานเนาะตรงข้ามแยกกม.8
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับผม
0: โอเค
2: ใต้สถานีรถไฟฟ้าก่อนขึ้นสะพานนิดนึงแล้วอยู่เลนขวาครับผม
0: ฮะยังไงขอบคุณมากท่านสารวัตรที่ช่วยเพิ่มเติมให้ครับ
2: ครับขอบคุณคร
0: ับสวัสดีครับขอบคุณท่านสารวัตรจราจรสน.คันนายาวนะฮะพันตำรวจโทเด่นกำงานะเพิ่มเติมให้เชิงทางขึ้นนะสะพานข้ามแยกกม.8รามอินทราฝั่งขาออกนะฮะติดนะปิด1ช่องทางขวาแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เหมือนเดิมประมาณ 4-5 ทุ่มจะเข้าดำเนินการในจุดดังกล่าวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งแต่ไม่ได้แจ้งเวลาที่ชัดเจนนะก็ใช้คำว่าสักครู่หนึ่งก็เดี๋ยวนำแผ่นเหล็กมาปูให้ชั่วคราวแล้วก็จะเปิดให้สัญจรได้ท้ายแถวเกือบ3กิโลนะครับเนี่ยก่อนถึงตัดเลียบทางด่วนรามอินทรานรงค์นี่เจอท้ายแถวแล้วนะครับก็ผ่านพ้นจุดนี้ไปไม่ติดนะฝั่งกลับกันก็ไม่ติดนะฝั่งกลับกันก็ไม่ติดนะฮะแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็โล่งเลยนะไปสวนสยามไปแถวแฟชั่นไปทางด้านของเศรษฐบุตรไปพญาสุเรนบางชันนี่ก็โล่งๆนะไม่มีปัญหาละแต่ว่ากว่าจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยท้ายก็เกือบ3กิโลนะฮะไปใช้เกษตรนวมินทร์ดีกว่านะเกษตรนวมินทร์ก็จะมีชะลอตัวตามรอบตามแยกสัญญาณไฟต่างๆแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาดีกว่านะดีกว่ารามอินทราขาออกส่วนขาเข้าใช้ได้ทั้งเกษตรนวมินทร์เข้าทั้งรามอินทราเข้ายังไม่มีปัญหาการจราจรในช่วงเวลานี้คุณเทพฤทธิ์ครับอยู่จรัญเป็นจรัญสนิทวงศ์ฝั่งขาเข้าไฟฉายมุ่งหน้าไปแยกพนิษฐ์ทนแดดจ้าเลยการจราจรเคลื่อนตัวได้2ฝั่งคุณศรีวิชัยอยู่พระราม1ฮะเขาบอกว่าสัญญาณไฟจราจรที่แยกเฉลิมเผ่าไม่สัมพันธ์กันทำให้มีรถมาขวางกลางแยกเลยส่งผลให้รถที่มาจากอังรีดูนังจะเลี้ยวขวาไปแยกราชประสงค์ก็ไปไม่ได้การจราจรเคลื่อนตัวช้า2ด้านเลยนะนี่คุณศรีวิชัยนะคุณเล็กเอกชัยราชพฤกษ์ขาออกมีรถจอดเสียเลยสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันไปเล็กน้อยราชพฤกษ์ขาออกพบเห็นรถกระบะขนสัมภาระมาด้วยจอดเสียอยู่ช่องทางหลักด้านขวา คนขับลงมายืนโบกรถอยู่ท้ายรถฝากระวังด้วยเราประสานงานสน.ตลิ่งชันการจราจรเคลื่อนตัวช้าครับเนื่องจากว่ามีรถไปจอดเสียอยู่นะฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับรามินทาขาออกเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกกม8ที่บอกว่าถนนเป็นหลุมนะปิด1เลนขวาสุดปิด1เลนขวาสุดปิดนะครับตอนนี้ก็เขาบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยท้ายแถวประมาณ2กิโลกว่าเกือบ3กิโลส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ขอบคุณทางสน.คณะยาวด้วยนะครับคุณตู่ระยองมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้าตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงกม104แหลมฉบังเขาบอกว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวได้นะแต่ว่าผ่านพ้นกม104ไปเนี่ยช่องทางขวาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ใช้เหมือนเป็นรถดูดฝุ่น2คันทำงานอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็เลยฝากผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยส่วนฝั่งกลับการคุณตู่ระยองให้ข้อมูลไว้การจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็ล่าสุดคุณสำลิดเมื่อสักครู่มอเตอร์เวย์สาย7ขาออกต่างระดับศรีนครินทร์ที่จะมุ่งหน้าไปสุวรรณภูมิยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปและกลับครับช่วงนี้ขอบคุณทุกข้อมูลเลยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมให้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกสั่งเดินหน้าปราบผู้มีอิทธิพลทุกพื้นที่ขณะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยชี้แจงเหตุต้องออกมาตรการเข้มเพราะมีบางกลุ่มไม่กลัวกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ากวาดล้างผู้มีอิทธิพลภูเก็ตและพื้นที่ท่องเที่ยวอันดามันต่อเนื่องย้ำไม่มีกรอบเวลาแต่ต้องเห็นผลโดยเร็วชี้หากพบเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวต้องถูกดำเนินการเด็ดขาดคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่าการดำเนินการไม่ได้จำกัดเฉพาะจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีพังงาและกระบี่ซึ่งทุกพื้นที่กำลังเร่งดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีได้เคยลงพื้นที่ติดตามปัญหาด้วยตนเองแต่ยังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าการปราบปรามยังไม่เห็นผลระบุว่าในประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ว่าไม่มีความคืบหน้าแต่หลายเรื่องยังอยู่ระหว่างการดำเนินการและขณะเดียวกันยังมีกลุ่มบุคคลบางส่วนที่มีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างจริงจังส่วนการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในพื้นที่และส่งทีมชุดใหม่เข้าไปแก้ไขปัญหาจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่นั้นยืนยันว่าสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากก่อนหน้านี้ในพื้นที่ภูเก็ตมีความวุ่นวายพอสมัยซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างจริงจังส่วนการปรับเปลี่ยนผู้บริหารในพื้นที่และส่งทีมชุดใหม่เข้าไปแก้ไขปัญหาจะช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่นั้นยืนยันว่าสถาน

0: จะมีการลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันส่วนความกังวลของประชาชนที่มองว่าอาจมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลจนทำให้ยังสามารถดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ได้ระบุว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องและสามารถพิสูจน์ได้ก็จะดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายของนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบไม่มีข้อยกเว้นพร้อมตรวจสอบและดำเนินการในทุกพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดภูเก็ตแต่ยังรวมไปถึงเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่โดยย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้บุคคลหรือกลุ่มคนใดใช้อิทธิพลหรืออำนาจที่ไม่มีอยู่จริงไปรังแกหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อีกต่อไปอิปุตตนชัยเพื่อรายงานครับ
1: อย.เตือนภัยของเล่นสกูชี่พร้อมเข็มฉีดยาเสี่ยงอันตรายต่อเด็กคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
2: นายแพทย์รุ่งฤทัยมวลประสิทธิพรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนหลังพบการจำหน่ายของเล่นลักษณะนุ่มนิ่มสกุชชี่บริเวณด้านหน้าสถานศึกษาและแพลตฟอร์มออนไลน์โดยของเล่นดังกล่าวมาพร้อมกับอุปกรณ์คล้ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาใช้สำหรับสูบหรือฉีดลมหรือน้ำเข้าไปในตัวของเล่นให้เกิดตุ่มนูนหรือใช้บีบเล่นซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้ใช้งานโดยเฉพาะเด็กเล็กทั้งนี้กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายซึ่งการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้เป็นของเล่นอาจก่อให้เกิดอันตรายหากถูกเข็มตำเกิดบาดแผลและเกิดการติดเชื้อรวมไปถึงอาจสร้างความเข้าใจผิดให้เด็กเห็นว่าเข็มฉีดยานั้นเป็นของเล่นจนนำไปสู่การเรียนแบบการใช้งานจริงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายตามมาได้อย.จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองร้านค้าและประชาชนให้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงการซื้อหรือให้เด็กเล่นของเล่นในลักษณะดังกล่าวโดยควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือและตรวจสอบฉลากข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วนก่อนใช้งานทั้งนี้หากพบการจำหน่ายกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่ไม่มีแหล่งที่มาไม่มีฉลากหรือมีการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์จนเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยรีบแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่สายด่วนอย1556จิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงเนี้ยดูปลอดภัยดีจังเลยเน
2: า
1: ะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุด

0: เราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
4: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
3: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
6: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
7: ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช. 1330

0: สหวานมันเค็มจากสสส.บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวไปเพิ่มเติมเหตุการณ์เมื่อเช้ากันนะครับที่เป็นรถบรรทุกบ้านน็อกดาวมาแล้วเกิดไปติดอยู่บนทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับหัวหน้าสุทธิพรตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
2: อ๋อสวัสดีค่ะ
1: ครับเหตุการณ์เมื่อเช้านี้เป็นยังไงบ้างครับหัวหน้า
2: อ๋อพอดีเมื่อเช้ามาลับเวรต่อจากหอพอคนถัดดึกอะค่ะพอดีมันเกิดการคาบเกี่ยวกันแต่ว่ารถที่ขึ้นเนี่ยเขามาตั้งแต่ตอนตีห้าประมาณตีห้าสิบนาทีค่ะ
1: oh.
2: ก็คือเขาจะติดอยู่ที่ช่องทางที่หนึ่งที่เป็นช่องรถบรรทุกคือช่องนั้นจะกว้างสุดแล้วค่ะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเขาน่าจะไม่เคยขึ้นมาเพราะว่าเป็นทะเบียนกำแพงเพชร
1: อ๋อฮะตรงนั้นเราจำกัดความสูงไว้เท่าไหร่อะฮะประมาณกี่เมตรอะฮะตรงนั้น
2: ความสูงนี่ก็คือปกติถ้าบรรทุกทั่วไปเนี่ยถ้ารถพ่วงรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือผ่านได้ปกติอะค่ะแต่ว่าในรายละเอียดว่ากี่เม็ดอะไรอย่างเงี้ยคือจำไม่ได้จริงๆแต่ว่าถ้าเป็นรถที่ขึ้นประจำเนี่ยส่วนมากจะเป็นรถที่บรรทุกรถอะค่ะที่ขนรถเยอะๆอะ
1: กรณีบ้านน็อกดาวน์แบบนี้เคยมีไหมหัวหน้าเคยมีมาติดไหมฮะ
2: ไม่เคยค
1: ่
2: ะใช่
1: ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก
2: อันนี้คือเขาเหมือนกับว่าเขาประกอบหลังคามาเรียบร้อยแล้วอะค่ะแล้วตัวหลังคาของเขาเนี่ยมันยื่นออกมาด้านข้างหลังคายื่นออกมาด้านข้างแล้วเหมือนกับว่าจะไปเบียดกับผนังกั้นกันสาดของอาคารคุมด่านทางขึ้นนะคะ
1: เดี๋ยวนะผม
2: ก็เลยไปไม่ได
1: ้แสดงว่ามันติดด้านกว้างมันไม่ได้ติดด้านสูง
2: ใช่
1: คือมันติดด้านกว้าง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ
2: ใช่ค่ะแล้วทีนี้เสร็จก็พอดีทางเจ้าหน้าที่เราเห็นผ่านกล้องไปแล้วก็มองไปแล้วเห็นก็คือเราก็แจ้งให้เขาหยุดก่อนไม่ให้เขาขยับรถเพราะว่าถ้าเกิดเขาขยับรถเนี่ยมันจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ของเราอะค่ะที่เป็นพวกกล้องพวกอะไรตัวอ่านประเภทรถอะค่ะเขาก็เชื่อฟังว่าเออเขาก็ไม่ได้เคลื่อนรถระบบเราก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที
1: ่ใช้เวลานานไหมคะเนี่ย
2: นานค่ะพอดีมันเป็นช่วงคือเขาพยายามจะถอยออกอะค่ะมันยากมากเลยกว่าจะถอยออกได้เพราะว่ามันเข้าไปมันพอดีเป๊ะเลยอะถ้าเกิดเขาถอยไม่ดีเนี่ยคือมันจะเกี่ยวอุปกรณ์เราม
1: ีอะไรเสียหายไหมของเรา
2: ไม่เสียหายค่ะเมื่อเช้าลงไปตรวจดูแล้วค่ะไม่มีอุปกรณ์เสียหายแต่ว่ามันจะเคลื่อนออกยากเพราะว่าเมื่อเช้าก็มีเจ้าหน้าที่จราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนนะคะเขามาช่วยแบบว่าให้ถอยออกค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ารถเขาก็มากันหลายคนนะคะมีทีมงานมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลงมาช่วยดูแต่ว่ามันใช้เวลานานเพราะว่าเอาออกมาเนี่ยย้อนเอาลงมาเนี่ยคือเขาไปหน้าไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องย้อนแล้วมันย้อนทางลงอ่ะมันเหมือนกับว่ารถที่มาเนี่ยมัน
1: มา
2: จากทางลงมอเตอร์เวย์อะค่ะ
1: เออปกตินี่ด่านบริเวณนี้มันแคบกว่าจุดอื่นไหมหรือปกติมันก็เท่ากันหน้ากว้างมันเท่ากันไหมหัวหน้า
2: ไม่ค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นด่านดอยฟ้าข้างบนนะคะมันไม่ได้อยู่พื้นราบสันนิษฐานนะคะว่าเขาน่าจะมาจากมอเตอร์เวย์ซึ่งมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะกว้างกว่าเลนของเรา
1: อ๋อถ้าเป็นมอเตอร์เวย์จะกว้างกว่า
2: ใช่แล้วทีเนี้ยมันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์เวย์กับบูรพาแล้วเขาขึ้นมาบูรพาอันนี้มันเป็นด่านวงแหวนที่เชื่อมต่อกับบูรพาที่จะไปทางโซนบุรีอะค่ะ
1: อ๋อ
2: เขาไม่ได้วิ่งข้างล่างอะค่ะคือเขาขึ้นทางด่วนขึ้นมาเลยคือมาจากมอเตอร์เวย์แล้วก็ขึ้นด่านเรามาเลยอะค่ะ
1: อืมฮะอันนี้เห็นบอกว่าดำเนินการส่งไปเปรียบเทียบปรับด้วย
2: เมื่อเช้ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วนนะคะเขามาดำเนินการให้เขาเห็นแล้วว่าคือรถอย่างนี้ยังไงก็ผ่านไม่ได้ก
1: ็
2: คือเขาเมื่อเช้าทำให้รถติดนะคะแล้วก็รถไปไม่ได้อ่ะแล้วใช้เวลานานมาก
1: ติดยาวเลยไหมหัวหน้าประมาณกี่กิโลได้ครับเมื่อเช้านี
2: ้ไม่ยาวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าด้วยเป็นเวลาเร่งด่วนเนาะคนไปทำงานกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อเช้ารถบรรทุกก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าน่าจะเป็นเวลาที่แบบยังเช้าอยู่ แต่ก็เราก็มีอีก2เลนเพื่อที่จะให้รถผ่านไปได
3: ้เป็นรถกี่ล้อครับคันนี้กี่ล้อ
2: ปกติมี3เลนนะคะแต่ว่าอีก2เลนน่ะคือจะผ่านได้ปกติจะผ่านไม่ได้คือเลนรถบรรทุกเมื่อเช้านี้เขาติดอยู่เลนรถบรรทุกค่ะรถใหญ่เลนที่กว้างที่สุด
3: อันนี้กี่ล้อหัวหน้า6ล้อป่ะหรือ10ล้อในคันน
2: ี้6ล้อค่ะแต่ด้วยตัวบ้านน่ะมันยื่นออกด้านข้าง
3: ที่มันติดคือมันติดตัวบ้านความกว้างใช่ป่ะความสูงอ่ะไม่ได้ติดแต่ติดความกว้าง
2: ใช่เพราะว่าโดยทั่วไปที่รถที่ขนรถเนี่ยเขาก็ผ่านได้แต่ว่าอันนี้ติดความกว้างของบ้าน
3: ผมว่าติดไอ้ตรงหลังคาแน่เลยเหมือนที่เป็นกันสาดที่มันยื่นออกมาใช่ไหมหัวหน้าที่มันยื่นมาจากตัวบ้านอ่ะตรงนั้นแหละที่มันติด
2: เขาเรียกเพิงหมาแงนหรือเปล่าไม่รู้อะค่ะที่เป็นแบบ
3: ใช่ที่ยื่นออกมาเนาะ
2: ใช่ใช่
3: ข้างบนที่มันยื่นออกมา
2: แล้วก็เลยแบบแล้วก็ด้านข้างที่มันยื่นออกมา
3: แต
2: ่ก็กลัวจะเกี่ยวอุปกรณ์เรา
3: แต่ก็ยังดีเนาะไม่มีอะไรเสียหายเนาะไม่มีใครเป็นอะไรใช่
2: ไหมไม่มีค่ะพอดีลงไปตรวจสอบแล้วไม่มีอะไรเสียหายอุปกรณ์อะไรก็ดูแล้วค่ะกล้องเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะ
3: น่าจะเป็นเคสแรกไหมฮะที่ติดอย่างเงี้ย
2: ใช่
3: 6 ล้อติด
2: เคสแรก
3: เ
2: ขาไปอ่านในคอมเมนต์ก็บอกก็คำๆนะเขาบอกปกติบ้านจะอะไรนะติดจำนองจำนำนี้บ้านติดด่าน
3: ติดทั้งด่วนต้องฝาก
2: บ้านติดด่านปกติบ้านจะติดจำนองจำนำบ้านติดไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บ้านติดด่าน
3: หัวหน้าฝากไว้เป็นอุทาหรณ์หน่อยเผื่อใครที่ใช้แบบประเภทอย่างเงี้ยมีอุปกรณ์อันนี้เป็นบ้านล็อกดาวน์นะที่ติดเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
3: ต้อง
2: ก็คือแบบว่าสำหรับคนที่ใช้รถนะคะถ้าแบบมาจากดู GPS มาหรือดูอะไรอย่างเงี้ยมาค่ะคือแบบอาจจะไม่เคยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทางพื้นราบเนี่ยจะเลนจะกว้างกว่านะคะแต่ถ้าขึ้นมาบนทางด่วนเนี่ยก็คือเราจะมีเลนรถบรรทุกแค่เลนเดียวที่กว้างที่สุดอะค่ะ
3: ประมาณกี่เมตรอะหัวหน้าหน้ากว้างกี่เมตร
2: คะ
3: หน้ากว้างกี่เมตรเลนรถบรรทุกเนี่ยข้างบนเนี่ยครับ
2: ก็คือรถบรรทุกปกติทั่วไปอะค่ะจะเข้าได้เลนจะเข้าได้ค่ะแต่ถ้ารถบรรทุกที่มีด้านข้างยื่นออกมาจากตัวเพารถอะค่ะไม่รู้เขาเรียกอะไรอะที่ประเภทที่แบบรถขนแมคโครรถอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะมีด้านข้างยื่นออกมา
3: ถ้ามันเกินตัวรถ
2: ออกมาคะ
3: ถ้ามันเกินตัวรถใช่ไหมคะหัวหน้า
2: ใช่ใช่รถที่ประเภทที่เกินตัวรถที่ยื่นออกมาเยอะๆอะค่ะ
3: อ
2: ันนั้นอะจะเข้าไม่ได้แล้วก็ถ้าสูงแบบสูงเกินปกติสูงมากๆเนี่ยก็จะไม่ได้อะประมาณ4 เมตรหรือเปล่าคะไม่แน่ใจ4 เมตร
3: ครับครับยังไงก็ขอบคุณมากคนที่มา
2: ส่วนมากที่คนที่ขึ้นประจำอะค่ะเขาจะรู้ค่ะแต่ว่าเมื่อเช้าน่าจะไม่ใช่ลูกค้าประจำ
3: ครับครับอ่ะตอนนี้ก็เหตุการณ์ปกติดีนะฮะ
2: ค่ะปกติค่ะการจราจรคล่องตัวค่ะ
3: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับหัวหน้าครับที่มาเพิ่มเติมให้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหัวหน้าสุทธิพรบังคหาดนะฮะเป็นหัวหน้าพนักงานเก็บค่าผ่านทางด่านบงแหวนทางพิเศษบุรพาวิถีนะก็เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อเช้านะประมาณ6:30กว่าจะดำเนินการกันแล้วเสร็จก็ประมาณ8:00เศษๆนะฮะอ่ะกลับมาต่อเรื่องสภาพการจราจรรามินทาเน้นย้ำเลยวันนี้ติดนะฮะเนื่องจากว่ามีถนนเป็นหลุมรามินทาเชิงทางขึ้นกม8ปิด1ช่องทางด้านขวาแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะรีบแก้ไขแล้วก็นำแผ่นเหล็กมาปูให้เป็นการชั่วคราวก่อนชั่วโมงที่แล้วขาเข้าไม่กระทบตอนนี้ขาเข้ากระทบแล้วเนื่องจากกลับรถไปฝั่งขาออกไม่ได้ติดแล้วครับทั้ง2ฝั่งตั้งแต่ซอย40มาทางด้านของเลียบด่วนติดแล้วนะครับขาเข้าติดแล้วนะครับเนื่องจากเขากลับรถไปฝั่งขาออกไปได้ช้ามากนะฮะเพราะว่ากม8ตรงสะพานข้ามแยกมีปัญหานะฮะปิด1ช่องทางด้านขวาท้ายแถวยังอยู่ก่อนถึงตัดเลียบทางด่วนรามินทานรงค์สำหรับบริเวณจุดนี้นะครับเพิ่มเติมข้อมูลกันครับจากทางด้านของ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับมาติดตามข้อมูลไปพร้อมๆกันPEA เตือนลักขโมยสายไฟฟ้าหม้อแปลงไฟฟ้าผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอความร่วมมือประชาชนช่วยเฝ้าระวังการลักขโมยสายไฟฟ้าหรือสายทองแดงและอุปกรณ์ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการและเป็นส่วนสำคัญของระบบจำหน่ายไฟฟ้าครับโดยการกระทำดังกล่าวนอกจากจะผิดกฎหมายยังก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงทั้งต่อผู้กระทำและประชาชนในพื้นที่ครับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง กระทบต่อประชาชนโรงพยาบาลผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และอันตรายถึงชีวิตครับเนื่องจากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีแรงดันสูงและต้องดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นผู้กระทำความผิดมีความผิดตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาได้รับโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ PEA ขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสัยหรือการกระทำที่อาจเกี่ยวข้องกับการลักขโมยอุปกรณ์ไฟฟ้าโปรดแจ้ง1129 PEA Contact Center 1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงครับหรือแจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสถานีตำรวจในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนทุกคนครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ด้วยนะครับภารกิจส่งต่ออวัยวะหัวใจดวงที่172ถึงโรงพยาบาลศิริราชในเวลา 14:10 นครับขอบคุณหลายๆท่านนะฮะเพราะว่าภารกิจนี้เขาบอกว่ามีเวลาจำกัดนะครับก็ถึงตอน 14:10 เป็นที่เรียบร้อยก็เหลือเวลาให้ทางทีมแพทย์ใช้ในการผ่าตัดเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเพราะว่าตามกำหนดเนี่ยไม่ควรจะเกิน 14:30 นะแต่ถึงที่หมาย 14:10 ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านนะครับขอบคุณผู้ใช้เส้นทางทุกๆท่านเช่นเดียวกันครับนะตอนนี้ถึงที่หมายแล้วนะฮะคุณเพลินนะครับคุณรับพีคุณกระปุกแดงขอบคุณนะครับทักทายกันเพิ่มเติมมานะทางคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจอสร้อยของเราเอาละช่วงเวลานี้ได้เวลาแล้ว 14:00 นใกล้ๆจะ30 นาทีเดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมข้อมูลกันกับช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสกเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อกับคุณบุษบงบุษบะวณิชครับ
0: เลือกตั้งผู้ว่ากทมและสก28มิถุนายน2569เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
4: เดี๋ยวเปลี่ยนวันเลย12วันเนาะ
3: ฮะ
4: เป็นไปเหลือ12วันเนาะจำวันจำเดือนอะไรไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวนี
3: ้
4: วันนี้เราต้องมานำเสนอเรื่องราวที่มันน่าตื่นเต้นบ้างนะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเป็นรายงานแต่ตัวเต็งอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีสีสันวันนี้ดิฉันขอนำเสนอใครสนใจที่จะเป็นอาสาสมัครไดโนเสาร์นะคะเพื่อสังเกตการเลือกตั้งเชิญสมัครได
3: ้เหรอ
4: ที่กลุ่มกรุงเทพบินได้ค่ะ
3: มีหน้าที่อะไรบ้าง
4: ก็ไปสังเกตการเลือกตั้งแหละว่าใครไปลงคะแนนเป็นยังไงบ้างทำงานวันเดียว28มิถุนายนค่ะนะคะโดยประธานเต้ค่ะคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะคะประธานกลุ่มกรุงเทพบินได
3: ้
4: ก็หาเสียงนะคะที่แถวแถวบริเวณโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมเขตหนองแขมเมื่อวานนี
3: ้เขาเรียกพี่เต้พี่เต้กันนี่น้องๆ
4: น้องๆเรียกพี่เต้แล้วก็ถูกใจแล้วคนนี้ค่ะจากภาพเนี่ยก็คือผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหมายเลข7นะคะ คุณหน่องภาสพงษ
3: ์
4: ชัยวิรินวิริยะวานิชเนี่ยกูอ่านผิดนะคะวิริยะวานิชนะคะก็ทางด้านของผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมก็บอกว่ากลุ่มกรุงเทพบินได้มีนโยบายสวยฟิตหล่อใหญ่ยาวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความมั่นใจของประชาชนทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความงามบุคลิกภาพควบคู่ไปกับนโยบายด้านสังคมและก็ครอบครัวนะคะมีนโยบายเด่นๆก็คือเสนอให้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเด็กวันละ100บาทเป็นเวลา9เดือนเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้ปกครองนะคะแล้วก็จะเดินหน้านโยบายอุปการะเด็กที่เกิดจากครอบครัวที่ยังไม่พร้อมโดยกรุงเทพมหานครจะเข้ามาดูแลและสนับสนุนการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาตรีเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเติบโตและเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะคะ
3: ครับ
4: ซึ่งนายมงคลกิจก็บอกว่าตอนนี้เหลือเวลาเพียงแค่ประมาณแค่12-13วันเท่านั้นที่จะถึงวันเลือกตั้งมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็แฉข้อมูลว่ามีน้องชายคนเล็กไอเฮีย ทำหน้าที่ประสานในชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครทั้งชุมชนแออัดชุมชนริมคลองมีการตั้งหัวคะแนนจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับผู้ประสานงานบางส่วนแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะคะจึงเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกต.ปรับโครงสร้างกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งใหม่เสนอให้มีตัวแทนจากนักศึกษาอาจารย์มหาวิทยาลัยครูกำลังพลจากเหล่าทัพเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติการหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความโปร่งใสลดข้อครหาเรื่องสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ค่ะเรื่องสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์นี่แหมเป็นประเด็นเลยทีเดียวนะคะ
1: ครับ
4: ก็ทางด้านของผู้สมัครรายอื่นๆเองนี่ก็ถือว่ามีการรวมตัวกันไประดมสมองนะเพื่อที่จะอะไรนำเสนอคือเขาอาจจะไม่มีรถแท้หรืออาจจะไม่ได้ลงพื้นที่แบบไปเจอแต่ละที่แต่ละในชุมชนแต่ก็มีการเปิดเวทีให้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เนี่ย เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาอันนี้เมื่อวานนี้ในส่วนของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจัดเป็นการเสวนาเกี่ยวกับเชิงโครงสร้างกรุงเทพมหานครที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตนะคะก็คือ เราก็รู้อยู่แล้วกรุงเทพต้องตื่นเช้ากว่าจะไปทำงานได้ต้องฝ่าวิกฤตจราจรการ เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะหลายทอดเนี่ยมันก็เป็นประเด็นด้วยเช่นเดียวกันก็เลยมีเป็นคำถามนะคะของผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะคะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางผังเมืองและก็ราคาอสังหาริมทรัพย์นะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตโดยดร.คมสันต์พันธ์วิชาติกุลนะคะผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข13ก็บอกว่ากทม.มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายในกรุงเทพชั้นในหากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าจะกระจายแหล่งท่องเที่ยวไปยังกทม.ชั้นนอกบ้างเพื่อไม่ให้ชั้นในมีจราจรหนาแน่นมากเกินไปนะคะนอกจากนั้นยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งพอพูดว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวทุกคนนึกแต่ว่าจะทำเป็นการทำพื้นที่เป็นสวนสำหรับต้นไม้ใหญ่อย่างเดียวแต่พื้นที่สีเขียวอาจจะเป็นเรื่องของการเพิ่มพันไม้ด้วยนะคะรวมถึงการพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพให้ชาวกทม.ด้วยโดยกรุงเทพต้อง move on คำว่า move on ไม่ได้ใช้แค่เรื่องของความรักเท่านั้นแต่ให้เทียบกรุงเทพกับความรักค่ะโดยใช้ move on ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานทางการเมืองทำให้มองเห็นว่าสิ่งที่คนกรุงเทพต้องการก็คืออะไรเป็นอะไรที่ถ้ามีความรู้สึกลงไปในพื้นที่เนี่ยก็จะทำให้มันดีขึ้นนะคะก็เรื่องคุณภาพชีวิตธรรมะค้าขายส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพนะคะก็เป็นนโยบาย move on 3D คือคุณภาพชีวิตดีปากท้องดีสุขภาพดีนี่ผู้สมัครรายอื่นก็น่าสนใจนะการนำเสนอนโยบายก็เป็นทางเลือกนะดิฉันไม่ใช่ว่าดิบุษบงออกมาเล่าตอนนี้แล้วกลายเป็นไปคนที่เขามีคะแนนแน่นอยู่เนี่ยไปกระจายคะแนนให้เนี่ยนะนะคะส่วนอีกท่านนึงนะคะก็คือคุณสมัยละเลิศค่ะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข2นะคะก็บอกว่าบทบาทอสังหาริมทรัพย์กับการพัฒนากรุงเทพมหานครหากได้รับเลือกเป็นผู้ว่าก็อยากเชิญชาวกรุงเทพมหานครมาออกแบบเมืองในฝันร่วมกันว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจะเปิดให้ออกแบบอย่างเต็มที่เพื่อให้เมืองเป็นเมืองที่มีศักยภาพแต่สิ่งหนึ่งที่กรุงเทพมีปัญหาโดยตลอดนั่นก็คือปัญหาน้ำท่ว
1: ม
4: นะคะแล้วก็มองว่ากทม.เนี่ยถ้าฝนตกหนักโอกาสที่น้ำจะท่วมถึง3เมตรนะอันนี้เป็นในส่วนของผู้สมัครผู้ว่าบอกนะถ้าไม่เริ่มต้นวางผันเมืองตั้งแต่วันนี้พื้นที่ของคนกทม.ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินเหนียวอ่อนก็จะกลายเป็นแอ่งกระทะด้วยโอกาสทำให้เกิดน้ำท่วมเนี่ยได้เยอะเลยนะคะอันนี้ก็มองในมุมมองของผู้สมัครรายอื่นบ้างนะคะก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจเลย
1: อันนี้น่าจะบอกเป็นในว่าไม่ได้ทำตามหน้าที่อย่างเดียวนะแต่ทำตามความรักและหัวใจด้วย
4: มูฟออน
1: เมื่อสักครู่เนี่ย
4: มูฟออน 3D นะก็คือถ้าดิฉันว่าถ้ารักทำอะไรมันมักจะทำได้ดีนะทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยถ้าแบบรักแล้วก็สนใจแล้วก็แบบใส่ใจเป็นพิเศษเนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างดีไปหมดนะคะมาดูทางด้านของอดีตผู้ว่ากทม.ซึ่งลงสมัยที่2ครั้งนี้ด้วยทีมงานในชาติชาติสิทธิพันธ์นะคะก็มีการหาเสียงช่องทางออนไลน์ค่ะใช้เมื่อวานนี้เขาเปิดตัวเมื่อวานนี้วันที่16มิถุนายนวันออกหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็ทางด้านของผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข9ในชาติชาติสิทธิพันธ์ก็หาเสียงรูปแบบคล้ายกับเรียงเบอร
1: ์
4: นะคะเรียงเบอร์นะคะก็ให้คนมาใช้สิทธิ์กันในวันเลือกตั้งนะคะ28มิถุนายน นโดยมีข้อความระบุว่าลุ้นผลผู้ว่า4ปีต่อจากนี
1: ้
4: วันที่28/28/0669เวลา 8:00 นถึง 17:00 นเข้าคูหากาผู้ว่าชัดชาติบัตรสีเขียวนโยบาย250+กรุงเทพทำงานนอกจากนี้ก็ทีมงานบอกว่าเลขทั้งหมดเนี้ยโอ้โหมันเยอะไปไหม
1: มันเป็นเลขที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหมดเลยอย่างวันที่ก็คือ28 เดือน 6 ปี 69
4: 8 โมงเช้า 5 โมงเย็น
1: ใช่ 8 โมงเช้าก็คือ 5 โมงเย็น
4: ผู้สมัครหมายเลข9ก็ค
1: ือก็เป็นเบอร์ของอาจารย์เขา
4: เบอร์9 250
1: ก็คือเป็นนโยบายที่ใช้หาเสียงเหรอ
4: ไม่อยากบอกเลยเมื่อ4ปีที่แล้วอ่ะเขาได้หมายเลข8แต่ว่าวันเลือกตั้งครั้งที่แล้วอ่ะมันหลังหวยออกแล้วปรากฏว่าเลขท้ายออก08
1: อ๋อเหรอ
4: ที่จำได้ไม่ใช่หรอกนะเพราะถูกลอตเตอรี่เบอร์นี้นี่มาหวยออกไปหมดแล้วที่ฉันพูดได
1: ้
4: นะคะอันนี้ก็เป็นสลากที่เขาบอกไว
1: ้
4: ทางด้านของการรายงานข่าวในวันเลือกตั้งนะคะ28มิถุนายนเนี่ยนะคะก็จะมีการรวมตัวของพันธมิตรสื่อ18องค์กรค่ะผนึกกำลังรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.นะคะก็ตั้งแต่17 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะหลังการปิดหีบทุกคะแนนเปลี่ยนเกมก่อติดศึกผู้ว่ากทม.นาทีต่อนาทีเป็นการรายงานผลแบบเรียลไทม์โดยมีอาสาสมัครเรียลไทม์จาก50 เขตการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครนะคะพันธมิตรก็มีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไทย PBS ช่อง3 PPTVนะคะ Nation Amarin TV Workpoint นะคะก็ติดตามได้แล้วก็ NBT ด้วยนะคะก็รายงานอัปเดตทุกคะแนนทุกความเคลื่อนไหวเราก็รายงานอัปเดตทุกคะแนนทุกความเคลื่อนไหวด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันอาทิตย์28มิถุนายนก็เจอกันนี่แหละนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครนะคะก็ขอให้ประชาชนคืออย่าชะล่าใจให้ตรวจสอบสิทธิ์ก่อนว่าตัวเองอ่ะตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบว่าตัวเองอ่ะไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยไหนเขตเลือกตั้งอะไรพอไปถึงหน้างานแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะง่ายๆเลยก็คลิกได้เลยที่ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com นะก็จะมีเรื่องราวทั้งรายชื่อผู้สมัครสถานที่เลือกตั้งกฎหมายหรือว่าประกาศที่เกี่ยวข้องรวมถึงข่าวการเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้องนะคะก็จะเป็นการที่คือคนกรุงเทพก็บอกว่าไปสัมพันธ์อ่อนไปหรือเปล่าทำไมยังไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะเพราะว่าทางด้านของปลัดกทม.ก็พยายาม เพิ่มเติมแล้วก็เร่งประชาสัมพันธ์อาจจะต้องใช้ถึงวิธีการเคาะประตูบ้านให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ด้วยนะคะก็28 มิถุนายน 2569 8 โมงเช้า 5 โมงเย็นนะคะเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีลงคะแนนล่วงหน้าไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตนะคะต้องไปใช้สิทธิ์ที่หน่วยเลือกตั้งที่ตัวเองมีรายชื่ออยู่เท่านั้นค่ะ
1: ครับ
4: นะคะก็ย้ำกันก็เหลือเวลาอีกแค่12วันเองแป๊บๆนะแป๊บๆเดี๋ยวก็ถึงวันเลือกตั้งแล้วนะคะ
1: ใช่
4: เพิ่มเติมค่ะ
1: ขอบคุณครับ
4: ค่ะ
5: เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28 มิถุนายน 2569 เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อ
1: ขอบคุณคุณบุษบงบุษบาวันนี้นะครับกับช่วงรายการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสก.เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อนะฮะสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ14:30 นเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายกันครับด้วยข้อมูลจากทางด้านของธนาคารออมสินนะฮะมาติดตามไปพร้อมๆกันนะครับทางธนาคารออมสินครับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปให้บ้านปิดจบทุกภาระการเงินด้วยสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินครับแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นบ้านช่วยคุณได้ครับกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีครับสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาท
3: สำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115 GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตข้อมูลจากธนาคารออมสินครับช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจะสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จะสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
0: ับ แอปเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ชาวกทมฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทมบริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านช้อปปี้ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทมจัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
7: ยังไงอ่ะ
6: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
9: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
10: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
11: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th

0: ข้อมูลจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าทางรฟม.ครับรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตากสินถึงร้านเอกยางซิ่งและฝั่งขาออกบริเวณเมอริคิงถึงแยกตากสินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์สถานีวงเวียนใหญ่ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกระหว่างวันที่7มีนาคมถึง30มิถุนายน2569ครับเวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทยูนิเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนผู้รับจ้างงานออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองมีความจำเป็นต้องแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินชิดเกาะกลางฝั่งขาเข้าบริเวณแยกตากสินถึงร้านเอกยางซิ่งและฝั่งขาออกบริเวณเมอริคิงถึงแยกตากสินระหว่างวันที่7มีนาคมถึง30มิถุนายน2569เวลา22นาฬิกาเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ2ช่องจราจรการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084-356-5211ครับและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-purplelightsouth.com ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและทาง LINE ครับ @mrtpurplelight ขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับคุณใจเงตนาครับอยู่แถวกม8รามอินทรานะเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับพี่ใจ
1: จ้าสวัสดีครับคุณเสมาและพี่น้องที่รับฟังจอสร้อยครับผม
0: เป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: โอ้มาจากทางอนุสาวรีย์ลักษีนะปรากฏว่าโอ้ตั้งแต่กม4แล้วคุณเสมากว่าจะผ่านสะพานข้ามแยกกม8หรือว่าคุกบอลได้นี่ก็ติดแน่นติดนานติดพระรามจอดรถเลยครับคุณเสมาครับผม
0: โอ้โหและขาเข้าติดด้วยไหมพี่ใจ
1: ฝั่งตรงข้ามก็ชะลอตัวนิดนึงเช่นเดียวกันนะครับคุณเซมาแต่ว่าก็ยังดีกว่าไอ้ขาออกเพราะว่ามีการไอ้ที่มีแผ่นอะไรที่ปิดท่อมาแล้วมันเกิด
0: ซุ
1: ดตัวแล้วก็
0: จ
1: ะรีบมาแก้ไขด้วยการเอาจางมาต่อยหรือหินคลุกแล้วเอามาอุดไปแล้วก็ทำให้วิ่งได้ทุกช่องทางได้ขึ้นสะพานการแยกคู่บอลได้สบายนะครับคุณเซมาครับผม
0: ครับผมแล้วตอนนี้ผ่านไปได้หรือยังพี่ใจครับ
1: ตอนนี้มาส่งผู้มีประกาศให้คุณที่รามอินทราซอย60เป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณเสมาครับผม
0: อ๋อแล้วพอผ่านพ้นไปเป็นยังไงบ้างครับด้านหน้าติดอยู่ไหมหรือไม่ติดแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ติดแล้วก็มีปัญหาแค่ช่วงตรงที่จะเชิงทางขึ้นของสะพานข้ามแยกกม8หรือว่าคูบันที่เดียวนะคุณเสมาครับผม
0: ครับครับ
1: แต่ขาเข้าก็จะไปชะลอตัวอยู่ใต้ทางด่วนรามอินทราแค่นั้นถ้าผ่านจุดนั้นแล้วก็ไปได้แล้วครับคุณเสมาครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่ใจ
1: ครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านเดินทางใกล้ๆก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกที่ด้วยความปรารถนาดีจากใจกันตนาครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณคุณใจกันตนานะครับท่านร้อยตำรวจโทกิตติเดชกระแสยานครับท่านรองสารวัตรตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับท่านรองสารวัตรภารกิจนี้เรียบร้อยดีครับ
2: ก็ครับผมวันนี้ก็มีท่านรองผู้กับสองท่านมานำนะครับผมท่านรองพลกิจแก้วท่านเป็นรองผู้กับของกองกับการ5ของบกจ
0: ร
2: ครับท่านก็มาช่วยในงานของการจองโครงการผลิตแล้วนำครับก็มีของโครงการเราก็จะมีท่านพลโทมนตรีศรีวัฒนาฤทธิ์ครับท ท่านเป็นรองผู้กับโครงการไปนำด้วยตัวเองครับผม
0: อ๋อใช้เวลาไปทั้งหมดเท่าไหร่ได้ครับท่านรองสารวัตร
2: ใช้เวลาใช้เวลาอะไรนะช่วงนี้เร็วอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้การจราจรไม่ค่อยติดขัดมากแล้วก็รถไม่ค่อยมากแล้วก็ประชาชนก็เพื่อหลบหลีกเส้นทางให้ครับผม
0: ม
2: าถึงท่าเสายืดเยอะหนึ่งครับเพิ่งนำส่งมา
0: อ๋อพ
2: บของการเราจะพูดนำหัวใจใช้เวลาเท่าไหร่เปลี่ยนขอบคุณนะครับ
0: ครับ
2: 21 นาทีครับเพราะว่าเส้นทางเราเพราะว่าเราแจ้งจากทางด้านคุณหมอว่าใช้เวลาได้ครับผมใช้เวลาเพราะว่าไม่ใช้เวลาไม่ถึงกับด่วนมากครับผม
0: ครับ
2: ก็คือพวกผมก็จะไม่บีบกันมากก
0: ็
2: จะนำไปด้วยแบบนำมาด้วยความแบบว่าชิวครับผมว่าเพราะว่าประชาชนก็หลบพอหลีกทางให้ก็พอหลบทางให้แล้วก็เราก็ไหลกันมาเรื่อยๆไม่ถึงกับต้องแบบจะต้องมีคันหนึ่งไล่คันสองขอความร่วมมือให้เขาขอความร่วมมือให้เขาช่วยหลบให้อะไรถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าช่วงนี้ยังพอเวลาเยอะไม่เหมือนช่วงก่อนครับช่วงก่อนคุณหมอบอกว่าเวลาไม่เกิน30 นาทีนะเพราะว่าหลังจากนั้นมันจะหมดเวลาของอวัยวะแล้วอะไรประมาณนี้ครับแล้วช่วงนั้นจะบีบหน่อยครับเพราะว่าช่วงถ้าเกิดเป็นช่วงที่รถติดมากๆเราก็จะมีปัญหาว่ารถเยอะมากประชาชนก็จะหลบให้เขาแล้วเข้าใจครับไม่รู้ว่าเขาจะหลบยังไงได้เพราะรถมันแน่นมากเขาก็ยอมหลบซ้ายหลบขวาให้อย่างเงี้ยครับก็จะใช้เวลานานหน่อย
0: คร
2: ับ
0: อ
2: ย่างนั้นจะบีบมากครับผ
0: ม
2: แต่ครั้งนี้ก็จราจรคล่องตัวได้ดีมากขึ้นครับผมแล้วก็ลาของอวัยวะก็มีเวลาเหลือที่จะใช้เวลาพอได้พอสมควรครับก็เลยไม่บีบครับผมก็เลยนำกันมาเรื่อยครับแล้วก็จะมีท่านสารวัตรวุฒิใหม่อ่องท่านก็จะเป็นคนประสานงานในเส้นทางและเปิดทางมาให้วันนี้ระดับนายตำรวจสัญญาบัตรหลายท่านนะครับเป็นผู้นำมาด้วยตัวเองเลยครับผม
0: อ๋อครับครับไม่เจออุปสรรคระหว่างทางนะครับฝนอะไรก็ไม่มีเนาะวันนี้เนาะท่านรองเนาะ
2: ไม่มีครับแดดออกครับแดดออกทางดีถนนไม่เปียกลื่นครับสามารถใช้ความเร็วได้แล้วตอนนี้เราได้รับ EM 900S มานำภารกิจครั้งนี้ด้วยนี่ใช้ PM ถึง6คัน
0: โ
2: อ้ก็เลยถึง6คันใช่ครับ
0: ฮะฮะอ๋อแล้วเจ้าหน้าที่นี่ขี่คล่องเลยไหมฮะทะมัดทะแมงดีไหมรุ่นใหม
2: ่โอ้ตอนนี้ก็เรามีความทะมัดทะแมงกับว่าตอนนั้นตั้งแต่ไปขับศูนย์ฝึกฮอนด้าอบรมมาให้เราลงให้ทุกปีครับก็เลยเป็นรถโทลลี่ครับแต่ตอนนี้ก็เอามาใช้ของ BM ปุ๊บก็มีความชำนาญในส่วนหนึ่งครับแล้วก็ต่อไปก็ทาง BM เขาจะมาสอนเทคนิคการขับขี่เพิ่มเติมให้ก็เราเวลาจะน่าประมาณกลางเดือนหน้า
0: ครับเขาส่งมอบมาแล้วทั้งหมดกี่คันได้ครับท่านรอง
2: 15 คันครับผมการเลย BM ก็เลย15 คันครับท่านรองผบ.ตร.ท่านในท่านพลอานนท์เอกท่านนายกันชัยครับถึงท่านมอบมาส่งมอบให้เลยครับแล้วก็เรืออาหารด้วยท่านใจดีมากเราได้มีรถสมรรถภาพสูงๆนะครับผมเอาใช้งานได้ดีปกติเราพวกผมขี่ฮาร์ลีเอ็กซ์แอนด์ก
0: ็
2: บนทางเวลมตีจะโยกหน่อยครับ
0: ใช่อันนี้มันใหญ่กว่าเนาะ
2: มีต่างไว้อันนี้นิ่งมาก
0: นิ่งมากเอาดีใจด้วยครับดีใจด้วยจะได้เวลาปฏิบัติภารกิจจะได้ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ทีมงานจะได้มั่นใจขึ้นด้วยนะครับ
2: ครับผมอยากจะขอขอบคุณทางจสร้อยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับแล้วประชาชนเขาก็มีเปิดกระจกมายิ้มให้ก็มีกำล
0: ัง
2: ใจของผู้ปฏิบัตินะครับผมว่าขอบคุณกับสร้อยที่ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับ
0: ยินดีครับยินดีมากๆครับเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆภารกิจเลยนะครับ
2: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านร้อยตำรวจโทกิติเดชกระแสญาณนะครับท่านรองสารวัตรตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินะฮะก็ใช้เวลาไปแป๊บเดียว21 นาทีนะฮะมาถึงโรงพยาบาลศิริราชนะก็ขอบคุณน้ำใจเพื่อนร่วมทางทุกท่านนะฮะที่ช่วยกันเปิดทางให้ช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกเผยตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสมั่นใจไทยได้ประโยชน์ขอประชาชนอย่า กังวลสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุงขแข็งวันแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
4: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาน
5: ันทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีความคืบหน้าในการตั้งคณะเจรจาประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายไทยได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน2คนประกอบด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตไทยณคูเวตเพื่อทำหน้าที่เจรจาประนอมภาพบังคับในกรอบของอันคลอสตามที่ทางกัมพูชาเสนอไปยังสหประชาชาติขณะที่การตั้งคณะกรรมการประนอมภาพบังคับนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันซึ่งเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางทะเลทั้งสองคนฉะนั้นยืนยันว่าเรามีความพร้อมที่จะเจรจาไม่ต้องกังวลรัฐบาลการันตีเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนสุภโชคยันซินเคยหยวนเปิดดำเนินกิจการต่อได้ตามกฎหมายหลังผลตรวจเลโก40,000เส้นผ่านมาตรฐานมอกพร้อมเร่งยกร่างมาตรฐานใหม่อุดช่องโหว่โรงเหล็กเตาหลอม IF ทั่วประเทศคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: นายสุภโชคศรีสุขจรประธานคณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรแถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการการอุตสาหกรรมกรณีการกลับมาเปิดดำเนินการของบริษัทชินเคยหยวนสตีลจำกัดโดยระบุว่าจากการรับฟังคำชี้แจงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและผู้แทนสมาคมเหล็กพบว่าการอนุญาตให้โรงงานกลับมาเปิดดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายหลังโดยระบุว่าจากการรับฟังคำชี้แจงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอและผู้แทนสมาคมเหล็กพบว่าการอนุญาตให้โรงงานกลับมาเปิดดำเนินการเป็นไปตาม

0: ว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานก็ไม่มีเหตุผลทางกฎหมายที่จะสั่งปิดกิจการได้อย่างไรก็ตามคณะกรรมการยังมีความกังวลต่อมาตรฐานการผลิตเหล็กจากระบบเตาหลอมอินดักชันหรือ IF จึงเตรียมเชิญทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมหารือเพื่อจัดทำมาตรฐานมอกฉบับใหม่ให้มีความเข้มงวดมากขึ้นพร้อมขยายการตรวจสอบไปยังโรงงานระบบ IF กว่า40แห่งทั่วประเทศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นด้านคุณภาพเหล็กไทยในระยะยาวนิพพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
2: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาธริบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
5: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: ต้องดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
8: อัมพลฟู้ด
9: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกลด์อินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์คช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
10: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
11: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณ
12: โทร
11: 02-150

0: 0888
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาอย่างมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: กลับมาติดตามจอสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับมีข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์จากทางด้านของสำนักงานเขตบางเขนนะครับคืนนี้4ทุ่มถึงเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นตี5นะครับรามินทาฝั่งขาออกมุ่งหน้ามินบุรีบริเวณช่วงซอยรามินทา15นะครับจะมีการปรับปรุงท่อร้อยสายไฟใต้ดินการไฟฟ้านครหลวงนะครับขออภัยในความไม่สะดวกมีการปิดการจราจร2ช่องจราจรนะครับ4ทุ่มถึงตี5นะครับข้อมูลจากสำนักงานเขตบางเขนนะครับแจ้งประชาสัมพันธ์มาบก.02เพิ่มเติมช่วงสายๆนะครับที่สุทธิสารจะมุ่งหน้าไปซอย20มิถุนาหลายท่านบอกว่าติดมากเลยนะปรากฏว่าช่วงนั้นเนี่ยเขามีรถเมย์ไปจอดเสียนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเคลื่อนย้ายไปนะฮะใกล้กับตัดกับรัชดาภิเษกนะฮะตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วนะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก่อนหน้านี้เห็นบอกติดมากตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมานะฮะแล้วก็รามินทาฝั่งขาเข้าสอบถามเข้ามาว่ารถติดจังก็มีแยกวัชรพลที่จะไปทางด้านของลาดปักเขาขาเข้ามีอุบัติเหตุนะครับเป็นจักรยานยนต์3คันนะชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย2รายนะครับทางทีมกู้ภัยช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับขอบคุณข้อมูลจากทางสน.บางเขนด้วยนะครับเพิ่มเติมข้อมูลให้นะก็บอกว่าขาเข้าทำไมรถติดจังตรวจสอบไปกับพื้นที่สน.บางเขนนะก็บอกว่ามีอุบัติเหตุจักรยานยนต์3คันนะที่ชนกันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ย2รายในที่เกิดเหตุนะครับก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางคุณอนุสรณ์เจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศูนย์เสรีแจ้งว่าคุณวิชัยบุญยะมาลิกอายุ87ปีรูปร่างสูงผอมผิวขาวเหลืองหายจากโรงพยาบาลสิรินธรอ่อนนุช90ไปตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงขายาวสีดำวันนี้เนี่ยทางพยาบาลศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยพาคุณวิชัยมาที่โรงพยาบาลสิรินธรเพื่อมาตรวจร่างกายระหว่างให้นั่งรอรับยาก็เดินหายออกไปนะฮะก็มีการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่เห็นว่าขึ้นรถแท็กซี่เขียวเหลืองออกไปทะเบียน1มม.คละขัง3694กทม.นะครับเราก็มีการประสานงานไปกับทางคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวก็ปรากฏว่าคุณอุดรนะเป็นผู้ขับรถแท็กซี่คันนั้นก็บอกว่าทางคุณวิชัยเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็บอกให้ขับไปเรื่อยๆนะฮะก็ขับไปได้ประมาณ400เมตรจากนั้นทางคุณวิชัยก็ขอตัวลงจากรถนะฮะแล้วก็เปิดประตูลงไปนะก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะฮะขอบคุณทางคุณอุดรด้วยนะครับเอาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ฝนตกหนักเลยช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนนะตกมาทีนี่ตกอย่างหนักเลยหลายพื้นที่เมื่อวานเห็นบอกน้ำท่วมด้วยฝนฟ้าค่อนข้างแรงนะฮะแล้วก็มีบางกระแสบอกว่าอีก6ปีกรุงเทพจะจมน้ำแล้วนะเดี๋ยวไปพูดคุยเรื่องราวดังกล่าวกันกับทางด้านของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับเมื่อวานนี้จสร.ได้รับแจ้งเลยฮะอาจารย์วันเดียวนี่ถนนยุบไป2เส้นทางฮะแล้วก็หลายพื้นที่น้ำท่วมขังน้ำรอระบายเรียกได้ว่าฝนนี่โอ้โหถล่มกรุงเลยโดยเฉพาะฝั่งทนแล้วก็มีกระแสออกมาบอกว่าอีก6ปีกรุงเทพจะจมน้ำอันนี้มีความเป็นไปได้ไหมอาจารย์ฮะจริงไม่จริงยังไงบ้างครับอาจารย
3: ์อันนี้เป็นข้อมูลที่ผมใช้ภาษาง่ายๆนะฮะว่าแขวะข้อมูลเมื่อสัก9ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีโพสต์ออกมา1แล้วมีคนแชร์เยอะมากนะครับว่ากรุงเทพเนี่ยจะจมในอีก15ปี
2: ครับ
3: นะฮะดังนั้นเนี่ยจาก9ปีที่แล้วเนี่ยก็เหลืออีก6ปีฮะก็ว่าก็ดูว่าแล้วมันจะเป็นจริงไหมนะครับแต่ว่าเราก็คงดูตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กันดีกว่า
2: ครับ
3: นะครับว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่แต่ว่าอันดับแรกก่อนเลยเนี่ยเราเข้าใจคำตรงกันไหมฮะ คำว่าตรงคำว่าจมคำว่ากรุงเทพจมน้ำเนี่ยมันคืออะไรฮะเราเข้าใจตรงกันไหมฮะ
2: บางท่านบอกว่าอาจจะจมหายไปเลยหรือเปล่าหรือว่าอาจจะจมเป็นบางพื้นที่หรือเปล่าเหมือนลักษณะว่าเป็นแอ่งกระทะหรือเปล่า
3: บางคนมองว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเขามองไปในคำเดียวกันก็คือคำว่าจมนี่คือน้ำทะเลมันเข้ามาจมนะ
2: เข้ามา
3: ในแผ่นดินนะแล้วเราก็อยู่กันไม่ได้แล้วต้องหนีออกไปนั่นคือสิ่งที่คนกลัวแต่คำว่าจมในความหมายของบทความทางฝรั่งเนี่ยมันมีหลายความหมาย
2: อ
3: าจจะใช้คำเดียวกันก็คือคำว่าซิงค์นะฮะซิงค์ก็มีทั้งคำว่าเนื่องจากว่ามันทรุดตัวลงไปแล้วเวลาฝนตกนะฮะมันก็กลายเป็นแอ่งใช่ไหมฮะมันก็จะถูกน้ำท่วมขังนะครับในช่วงเวลาหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการจมได้เหมือนกันแต่เป็นการจมในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งเราก็จมอย่างนี้กันมาตั้ง
2: หลายปีแล้ว
3: 50ปีแล้วมั้งเนี่ยแต่ผมเด็กๆก็ยังก็ท่วมมากกว่านี้อีกนะถ้านิยามจมอย่างเงี้ยนะฮะก็เราก็จมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจมชั่วคราวไงใช่ไหมฮ
2: ะ
3: แล้วถามว่าเราจะดีขึ้นไหมนะฮะถ้าเราพัฒนาระบบระบายน้ำให้ดีๆนะครับย้อนหลังไปเมื่อ50 40 50ปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เราดีขึ้นเยอะเลยนะครับนะฮะจมอันที่สองจมยังไงน้ำเหนือมาปี54จำได้นะครับ
2: จำได้คร
3: ับน้ำเหนือมาตัวคันไดตรงรังสิตพังทลายนะครับน้ำล้นแม่น้ำเจ้าพระยามาท่วมอันนั้นก็ถือว่าซิงค์ไหมก็ซิงค์อ่ะซิงค์ก็คือจมแต่จมชั่วคราวเหมือนกันแต่ว่านานหน่อยก็อาจจะออกในประมาณสักตอนนั้นประมาณสักเดือนหนึ่งใช่ไหมฮะ
2: เดือนหนึ่ง
3: จมกันเนี่ย
2: ใช่ครับประมาณเดือนหนึ่ง
3: เดือนหนึ่งนะครับกับอันที่สามเนี่ยซึ่งผมคิดว่าคนไทยกลัวมากที่สุดที่เป็นข่าวกันก็คือจมเนื่องจากว่าน้ำทะเลมันสูงขึ้นแล้วก็อาจจะมาทำให้เกิดการจมนะครับ
2: ครับ
3: แต่นี่อันที่สามเนี่ยมันก็อ้างอิงตามข้อมูลอยู่สองเรื่องฮะที่เป็นตัวแปรที่เขามาคิดหลักๆเลยนะครับ
2: ครับ
3: เขาก็คิดว่าน้ำทะเลมันน้ำแข็งโค้นตรงละลายแล้วก็มีน้ำทะเลยกตัวสูงขึ้นนะซึ่งก็มีงานวิจัยนะครับบอกว่าในอ่าวไทยเนี่ยคือแต่ละที่ทั่วโลกเนี่ยมันมีระดับน้ำที่สูงขึ้นไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าในอ่าวไทยเนี่ยประมาณ4มิลลิเมตรต่อปีซึ่งจริงก็จะบอกว่ามันไม่เยอะก็ไม่เยอะนะฮะแต่ว่าถ้ามองไปยาวๆก็อาจจะเยอะนะแต่ก็มันก็ไม่น่าจะถึงขนาดว่าจะท่วมก็มานะฮะโดยที่เราป้องกันไม่ได้นะครับอันที่สองที่เขาคิดเป็นตัวแปรมาบวกกันก็คือว่านอกเหนือจากน้ำทะเลขึ้นแล้วเนี่ยแผ่นดินกรุงเทพมันทรุดลงใช่ไหม
2: งั้น
3: ถ้าแผ่นดินทรุดน้ำทะเลขึ้นมันก็ยิ่งทำให้น้ำท่วมได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: แต่ว่าในเรื่องของแผ่นดินทรุดเนี่ยไม่ว่าจะหน่วยงานวิจัยทางมหาวิทยาลัยหรือว่าทางหน่วยงานเช่นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยวิจัยมาแล้วนะครับว่าหลังจากที่เราหยุดสูบน้ำบาดาลเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณช่วงต้มยำกุ้งครับปี40นะฮะอันนั้นเราก็ออกกฎหมายห้ามสูบน้ำบาดาลในการทรุดตัวของดินในกรุงเทพเนี่ยก็แทบจะไม่มีแล้วน้อยมากไม่มีแล้วครับก็คือมีเฉพาะรอบนอกซึ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้แต่สมัยก่อนน่ากลัวนะครับสมัยก่อนเนี่ยกรุงเทพทรุดประมาณปีละ10เซนนะ
2: โอ้
3: นะฮะ10เซนเนี่ยเทียบอะไรไม่ได้กับไอ้น้ำทะเลไอ้4มิลที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่เลยนะครับ
2: คร
3: ับ นะแต่ว่าพอเราหยุดสูบน้ำบาดาลเนี่ยนะครับแล้วเราก็พัฒนาระบบประปานะฮะให้มันขยายให้มากขึ้นเนี่ยแล้วก็มีกฎหมายง่ายๆเลยว่าน้ำประปาไปถึงตรงไหนเนี่ยตรงนั้นห้ามสูบน้ำบาดาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หยุดทรุดตัวบางพื้นที่มีการบวมตัวขึ้นมาด้วยซ้ำไปแต่ว่าน้อยมากนะครับอย่าไปถือเป็นสาระโดยรวมแล้วคือมันไม่ทรุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองโอกาสมันก็จะเหลือโอกาสเดียวว่าน้ำแข็งขั้วโลกถ้ามันเกิดการละลายแบบฉับพลันนะฮะไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะท่วมนะครับเข้ามาได้ผมไม่กลัวน้ำท่วมจากน้ำทะเลนะครับผมกลัวความเค็
2: ม
3: ความเค็มนี่น่ากลัวกว่าเยอะเลยลองนึกภาพนะฮะว่าทุกคนไปกลัวว่าเดี๋ยวน้ำทะเลขึ้นแล้วเดี๋ยวจะท่วมใช่ไหมฮะสม
2: ุ
3: ทรปราการสมุทรสาครไม่ต้องอะไรเยอะเลยครับทุกวันเนี้ยเวลาน้ำทะเลขึ้นมาเนี่ยมันไหลย้อนเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยา
2: ครับ
3: นะฮะแล้วน้ำเค็มก็ไหลเข้าไปตรงสำแลสำแลมีอะไรฮะสำแลเป็นจุดที่เอาน้ำเข้าฟองประปาเพราะนั้นสิ่งที่น่ากลัวเรื่องน้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยต
2: ั
3: วภัยแรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องว่าแผ่นดินจะหายไปไม่ใช่แต่ปัญหาก็คือเราจะไม่มีน้ำประปาใช้อันนี้หนักกว่าอีก
2: อุปโภคบริโภค กลายเป็นน้ำเค็มเข้าแทรกหมดเลย
3: ถูกต้องแล้วนึกภาพถ้าเกิดน้ำประปานะฮะมีน้ำจืดให้ผลิตได้น้อยลงนะครับมีช่วงเวลาจำกัดในการผลิตเนี่ยเราก็ต้องยิ่งต้องลำบากนะฮะในการใช้ชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอันนี้ก็มีงานศึกษาวิจัยของทางการประปาเองหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยก็เขากำลังจะมีทางออกกันแล้วนะครับก็ค่อยๆว่ากันไปนะครับ
2: ครับครับ
3: อันนี้ก็สามน้ำนะฮะสามน้ำสามประเภทครับ
2: ลักษณะพื้นดินเมื่อสักครู่เห็นอาจารย์พูดถึงเรื่องของพื้นดินพื้นดินกรุงเทพปัจจุบันนี้วันนี้นี่สภาพเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์นะ
3: คือลักษณะพื้นดินในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นดินที่กำเนิดมาเมื่อสักเกตก่อนตรงกรุงเทพนี่เป็นทะเลหมดเลยนะครับ
2: ครับ
3: นะในทุเลกรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสัก 6,000 7,000 ปีที่แล้วเนี่ยระดับน้ำทะเลมันสูงกว่าปัจจุบันนะครับทำให้น้ำทะเลเนี่ยมันท่วมขึ้นมาถึงประมาณสักอ่างทองประมาณนั้น
2: เท่ากับกรุงเทพที่เราอยู่นี่คือเป็นทะเลหมดเลย
3: เป็นทะเลหมดคือพอมาถามนักธรณีหรือวิศวกรปัตตานีอย่างผมก็กลัวกรุงเทพน้ำท่วมไหมผมไม่กลัวมันเคยท่วมมาแล้ว
2: เพราะเมื่อก่อนตรงที่เราอยู่มันคือทะเลฮะ
3: มันคือทะเลม
2: ัน
3: คือทะเลแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเนี่ยระดับน้ำทะเลมันลดลง
2: คร
3: ับ นะฮะคือมันเป็นวัฏจักรของโลกครับน้ำทะเลมีขึ้นมีลงนะครับเพราะฉะนั้นน้ำทะเลมันลดลงบวกกับดินตะกอนที่มาจากภาคเหนือมันไหลลงมาในอ่าวสมัยก่อนนะฮะก
2: ็
3: คืออ่าวอยุธยาเนี่ยมันก็ทำให้ดินมันงอกขึ้นมาแต่นี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับไอ้ดินที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดันน้ำทะเลออกไปเนี่ยหรือน้ำทะเลลดลงเนี่ยมันอ่อนมาก
2: นะ
3: มันอ่อนมาก
2: ตรงที่เราอยู่เนี่ยตรงที่เราอยู่เน
3: ี่
2: ย
3: ใช่
2: ครับครับ
3: ก็เรียกว่าซอฟต์เคลย์นะฮะดังนั้นเนี่ยเราจะสร้างบ้านเนี่ยเราจะอยู่ดีๆเอาบ้านปูนไปตั้งปึ้งลงไปเนี่ยไม่ได้จมเราก็เลยต้องตอกเสาเข็มนะฮะเพื่อให้น้ำหนักของอาคารเนี่ยมันลงไปข้างล่างนะแต่เวลาเราสร้างถนนถมดินถมที่เนี่ยเราไปตอกเข็มไม่ได้หรอกครับมันแพงอะนะฮะไม่มีใครไปตอกเข็มรับถนนอะไรกันง่ายๆหรอกถ้าไม่จำเป็นจริง
2: ๆครับ
3: ดังนั้นเนี่ยพวกดินถมเนี่ยมันก็ไปวางอยู่ตรงๆกับดินอ่อนนะฮะที่มีอายุประมาณสัก 5-6,000 7,000 ปีซึ่งถือว่าทางธรณีวิทยาถือว่าอายุน้อยมากเป
2: ็
3: นแบบเบบีเลยล่ะถ้าเทียบกับเป็นล้านๆปีนะครับนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเอาถนนไปวางก่อสร้างถนนมันก็เกิดการทรุดนะฮะมันก็เลยเป็นประเด็นที่คนกังวลว่าอ๋อนี่ใช่ไหมที่เขาบอกว่ากรุงเทพทรุด
2: ครับ
3: มันทรุดมันไม่ได้ทรุดมันซุดเพราะเราเอาน้ำหนักไปวางถ้าเราไม่น้ำหนักไปวางมันก็ไม่ซุด
2: มันก็อยู่
3: ได้ไม่ออกไหมครับ
2: ม
3: ันก็แค่จมลงไปนะฮะเช่นเราถมไปสักเมตรหนึ่งมันอาจจะจมไป50เราก็กำไรขึ้นมา50แต่ปัญหาคืออย่างนี้คร
2: ับ
3: กรุงเทพมหานครเนี่ยพวกเราสร้างบ้านโดยไม่ถมที่ไม่ได
2: ้
3: ก็อะไรรู้ไหมฮะ
2: อะไรครับอาจารย
3: ์เพราะว่าเอาลองสิครับสมมติเราไปซื้อที่อยู่ที่หนึ่งนะฮะอยู่แถวริมถนนอะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่ถมดินเลยนะเราไปก่อสร้างบ้านเราจะต่ำกว่าถนนไหมฮะ
2: ต่ำกว่าครับ
3: เรียบร้อยครับนะฮะฝนตกมาโดนปาร์ตี
2: ้เป็นแอ่งเลยฮะ
3: เป็นแอ่งเลยเป
2: ็
3: นบุฟเฟ่เลยมากันเต็มไปหมด
2: คร
3: ับ แล้วเราก็ต้องถมทีนี้พอถมไปถมมาทุกคนต่างคนต่างถมคนมาหลังก็ถมสูงกว่าคนมาก่อน
2: ถมกันไปถมกันมา
3: น้ำมีที่อยู่ไหมฮะ
2: ไม่มีเลยจะไปอยู่ตรงไหน
3: ไม่มีดังนั้นเนี่ยไอ้ที่เราจมกันมันจริงๆมันจมจริงเหรอจริงๆแล้วที่เราอยู่เนี่ยพื้นที่ที่เราอยู่มันเป็นพื้นที่ต่ำอยู่แล้วครับ
2: ครับ
3: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าโลแลนด์นะฮะสมัยก่อนโอ้ยนี่อธิบายง่ายมากตอนเราลบกับพม่าเนี่ยเรารออย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะ
2: รอน้ำมารอน้ำมาใช่
3: ใช่ไหมฮะน้ำก็ท่วมนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้ว
2: ครับ
3: นะฮะซึ่งมันเป็นที่รับน้ำอยู่แล้วแต่เรามาสร้างพื้นที่ที่อยากอยู่ให้มันแห้งเราก็เลยมาถมดินมันก็ไม่มีน้ำก็ไม่มีที่อยู
2: ่
3: นะน้ำไม่มีที่อยู่พอมันตกมาหนักๆถ้าระบบระบายน้ำเราไม่ดีนะครับ
2: ครับ
3: มันระบายออกไปแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ทันอ่าวไทยไม่ทันเนี่ยมันก็ท่วมอยู่ในพื้นที่แต่มันเป็นการท่วมขังในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งผมก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าไอ้คำว่าน้ำรอระบายเนี่ยก็ไม่ได้ผิดคำนี้ก็ถูกต้องแล้ว
2: งั้นผมถามเรื่องการระบายน้ำในตอนนี้เลยอาจารย์ครับเรามีการระบบระบายน้ำที่ดีมากน้อยแค่ไหนนะตอนนี้อาจารย์มองว่ายังไง
3: พูดให้แบบยิ่งใหญ่เลยนะเรามีอุโมงค์ยักษ์อยู่ใต้ก็ไม่ยักษ์เท่าไหร่หรอกก็มีอุโมงค์ใหญ่ๆนะ
2: ครับ
3: เป็นอ
2: ุ
3: โมงค์ระบายน้ำอยู่ข้างใต้ลึกลงไปเลย30เมตร
2: ครับ
3: นะขึ้นมาก็จะมีระบบคูคลองนะครับนะฮะที่คอยทอยน้ำเรานึกภาพนะฮะว่าตอนนี้กรุงเทพเราอยู่ในกะละมัง
2: ครับ
3: ไอ้ขอบกะละมังเนี่ยคือแม่น้ำเจ้าพระยากับอ่าวไทยอ่
2: า
3: ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะระบายน้ำออกจากกะละมังอ่ะเราต้องค่อยๆทยอยหรือทอยสูบน้ำเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะย้อนกราวิตี
2: ้
3: นะคือย้อนขึ้นไป
2: ย้อนขึ้นไป
3: น้ำขึ้นไปบนน้ำตกอ่ะ
2: แล้วก็เพราะเราอยู่ก้นกะละมัง
3: ใช่เพราะเราอยู่บนกะละมังนะฮะดังนั้นเนี่ยเราสู้กับกาวิตี
2: ้
3: นะครับเราสู้กับไอ้ความผิดปกติของการไหลของน้ำนะฮะดังนั้นถ้าคลองยิ่งใหญ่คลองยิ่งมีประสิทธิภาพการระบายดีไอ้เวลาในการรอระบายก็ช้าไอ้ก็จะเร็วก็จะน้อยลงนะครับดังนั้นเนี่ยและอุโมงค์ช่วยอะไรอุโมงค์ก็ช่วยอย่างนี้ครับคือแทนที่เราจะต้องไปยกน้ำขึ้นไปเป็นสเต็ป
2: ร
3: เราปล่อยน้ำลงไปข้างล่างง่ายกว่าถูกไหมฮะ
2: ใช่คร
3: ับ อุโมงค์มันอยู่30เมตรปล่อยลงไว้แล้วมันให้มันเป็นทางด่วนลัดออกไปอยู่ใกล้ๆแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วไปสูบออกทีเดียวนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นทางลัดหรือทางด่วนสำหรับการระบายน้ำนี่พูดแบบดูแล้วยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้ก็ดีสิเราก็ไม่น่าจะท่วม
2: ใช่
3: ไม่ใช่ครับ
2: อ้าว
3: เพราะว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยเวลาฝนตกมานึกภาพนะฮะตกมาบนถนนน้ำไปไหนฮะน้ำมันก็ระบายลงไปในท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำอายุเท่าไหร่ครับไม่รู้อ่ะก็แล้วแต่ถนนใช่ไหมฮะถ้าเก่ามากก็ข้างในก็จะมีแต่สิ่งอุดตันไปหมด
2: ระบายไม่ได้
3: ไปหมดเลย
2: ระ
3: บาย
2: ไม่ทัน
3: หมู่บ้านสมมติว่าริมถนนนี้มีหมู่บ้านที่มีอายุ50ปี
2: ครับ
3: ข้างๆหมู่บ้านอายุ50ปีนี้มีหมู่บ้านอายุ5ปีกัน1ปีอยู
2: ่
3: นะฮะถามว่าใครสูงกว่ากันหมู่บ้าน50ปีที่แล้วเนี่ยก่อสร้างไปเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ในระดับที่แต่เดิมเขาก็อยู่ระดับดีๆเนี่ยแหละนะฮะแต่พอใช้งานไปเนี่ยเขาก็ทรุดไปตามธรรมชาติถนนก็ยกตัวสูงขึ้นเพราะว่าถนนมันน้ำท่วมไม่ได้
2: ใช่ครับ
3: หมู่บ้านมาใหม่นะฮะก็จะต้องถมให้สูงกว่าเดิมดังนั้นที่มันท่วมนะฮะก็เพราะอะไรอันที่หนึ่งเรื่องระบบระบายน้ำที่เป็นที่เขาเรียกอะไรนะเส้นเลือดฝอยเหรอฮะเขาใช้คำนี้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
3: ่ไอเนี้ยก็ต้องพัฒนาให้ดีเพื่อจะไปเชื่อมกับเส้นเลือดใหญ
2: ่
3: นะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองไอที่มันยังแก้ยากมากก็คือว่าพื้นที่ต่ำๆซึ่งเป็นพื้นที่ของเอกชนเนี่ย
2: ครับ
3: มันเข้าไปแก้ไม่ได้มันแก้อย่างเดียวได้อย่างเดียวก็คือว่าไปทำระบบสูบอยู่หน้าปากซอยเขานะฮะเพื่อจะสูบน้ำออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นผมเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่ามันเป็นลักษณะนิเวศของการอยู่อาศัยของบ้านเรา นะมันเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับ
2: ครับกำลังจะถามอาจารย์ต่อเลยว่าช่วงฤดูฝนที่ฝนตกหนักๆแบบนี้อาจารย์มีข้อแนะนำตรงไหนไหมฮะให้หน่วยงานไหนเตรียมตัวหรือว่าให้ทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจสร มีการเตรียมความพร้อมยังไงดีฮะอาจารย์ครับ
3: โอ้ปั๊มเลยฮะ
2: ปั๊ม
3: เนี่ยปั๊มตัวดีเลยปั๊มนี่ตัวสำคัญมากนะครับปั๊มน้ำตามปากซอยนะฮะปั๊มน้ำที่จะถอยเข้าคลองนะครับแล้วก็ทราบหรือไม่ครับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเขามีระบบเซ็นเซอร์อยู่ติดตามท้องถนนตามถนนทางเส้นต่าง
2: ๆ
3: ที่ผมว่าผู้ฟังจสร้อยน่าจะทราบนะนะฮะผมก็ใจว่าถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาอ่ะนะฮะมันก็จะมีแผนที่เลยนะครับแล้วเขาจะมีเซ็นเซอร์บอกว่าถนนเส้นไหนเนี่ยน้ำท่วมกี่เซนติเมตรกี่มิลลิเมตรแล้วเนี่ยก็พวกเราก็ดูตามนั้นเลยอันไหนท่วมก็อย่าไปนะฮะนั่งทำงานไปก่อนหรือทำอะไรอื่นไปก่อนกับอีกอันนึงก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยอย่างที่ผมอธิบายไปมีระบบสูบเหมือนเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่นี่หรอไหมฮะใหญ่มากเลยไอ้เครื่องจักรพวกนี้มันคือส่วนหนึ่งของระบบทางวิศวกรรมระบบทางวิศวกรรมมีข้อจำกัดเสม
2: อ
3: ความหมายคือมันมีข้อจำกัดในการที่จะรับปริมาณน้ำฝนได้ระดับหนึ่งนะฮะที่สมมติว่าตกมาสัก10มิลลิเมตรต่อชั่วโมงสบายมาก
2: สบายเลย
3: ไม่มีปัญหาลงไปเป็น50เริ่มไม่ไหวแล้ว
2: เริ่มเหนื่อยละ
3: ลง60ไม่ไหวแล้ว60เนี่ยคือโดยทฤษฎีนะฮะจะเป็นลิมิตของกรุงเทพนะดังนั้นถ้ามีคาดการฝนมาว่าฝนจะตกหนักนะหรือหนักมากนะ50 60มิลเนี่ยนะครับอันเนี้ยก็เตรียมได้เลยนะฮะคือเตรียมนั่งทำงานต่อที่บ้านที่ลงที่ทำงานนะเพราะว่ามันตรงอย่างเงี้ยยังไงมันก็ท่ว
2: ม
3: แต่มันก็ท่วมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็รอให้เขาระบายออกนะฮะมันก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอที่เราเจอบ่อยๆนะก็คือในโดยเฉพาะในช่วงที่เราเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันชอบตกแช่ที่เดียวแล้วก็นานๆ
2: ใช่ครับ
3: นะฮะ อาทิตย์ก่อนก็นู่นเนี่ยแจ้งวัฒนะใช่ไหมฮะลงมา
2: เรียบร้อย
3: ไม่ไปไหนเลยผมยืนดูอยู่ตรงคอนโดผมอะผมมองมันอยู่กับที่ประมาณสักสามสิบนาทีนะก็ไม่รอดอยู่แล้ว
2: ครับ
3: นะฮะมันก็จะท่วมนะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามทั้งเรื่องของเว็บไซต์ที่แสดงถึงเซ็นเซอร์ระดับน้ำในกทม.
2: ครับ
3: ติดตามเรดาร์ผมว่าตอนนี้คนกรุงเทพใช้เยอะเนาะค
2: ือ
3: เปิด Google เนี่ยแล้วก็เสิร์ชว่าเรดาร์กทม.เนี่ยเดี๋ยวก็เห็นมาแล้วแดงๆมาแล้วใช่มั้ยฮะเราก็จะได้รู้นะครับครับ
2: วันนี้ขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ที่มาช่วยเพิ่มเติมกับทางจสร้อยของเรานะครับอาจารย์
3: แต่เดี๋ยวต้องรอด้วยกันนะรอ6ปีนะอีก6ปี
2: นับไปหลังใช่ไหมครับอีก6ปี
3: ต้องบอกว่ากรุงเทพจะจมนะ
2: ผมว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ได้คุยกับอาจารย์ใหม่อีกรอบนึงไม่ต้องรอถึง6ปีนะอาจารย
3: ์
2: ขอบคุณมากครับอาจารย
3: ์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำนะครับอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะขอบคุณอาจารย์มากๆนะฮะมาเริ่มต้นศูนย์ข่าวจราจรเบรกแรกกันในช่วงเย็นวันนี้นะครับรับแจ้งมาทางหลังไมค์หลายท่านเลยก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้านะครับมีการปิดการจราจรในช่องทางหลักตั้งแต่สะพานข้ามแยกลาดพร้าวไปจนถึงซอยโชคชัยร่มมิตรนะครับมีงานขูดผิวการจราจรรถติดขัดนะฮะเขาบอกว่าช่องทางหลักนี่เคลื่อนตัวช้าช่องทางคู่ขนานยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับการปริมาณรถมากแล้วแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับคุณไก่สุขุมวิทบอกว่าเลยด่านลุมพินีมาเล็กน้อยทางด่วนขั้นที่1ครับมีเก๋งกับกระบะชนกันครับกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับคุณอมรชัยครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูแบนตะวันตกนะครับบริเวณช่วงตลาดต้นไม้การเดนเซ็นเตอร์จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีล่าสุดดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วเป็นจักรยานยนต์2คันชนการขอบคุณข้อมูลจากสภ.บางใหญ่ด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายนะครับนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งไปที่โรงพยาบาลบางใหญ่การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นคุณสมบัติวงสว่างฝั่งขาออกครับเชิงทางลงสะพานพระราม7มีรถซาเล้งชนกับรถจักรยานยนต์จุดนี้ไม่มีใครเป็นอะไรแต่ว่าการจราจรนี้เคลื่อนตัวช้ากีดขวางอยู่ในช่องทางฝั่งซ้ายครับการจราจรหนาแน่นบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับผู้ใช้เส้นทางครับรามอินทราฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะฮะเขาบอกว่ารถติดจังเลยฝั่งขาเข้าวัชรพลที่จะมุ่งหน้าไปลาดตะเคาเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งมีจักรยานยนต์3คันชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายนะฮะขอบคุณข้อมูลจากสน.บางเขนกู้ภัยช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยฝั่งกลับกันเขาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณสมนึกอยู่กรุงเกษมครับหน้าโบเบทาวเวอร์มีรถสำล้อเครื่องมาจอดแช่เกือบ20คันเลยเหรอเขาบอกว่าอยู่เลนซ้ายนะทำให้รถติดขัดรอประสานงานสน.พระพาชัย1รับทราบแล้วการจราจรพี่สมนึกบอกว่าเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งครับส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับ

ชีวิตหยุดขับเร็วกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาLife, man.

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย

0: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
2: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวยเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
1: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหล
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
4: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
3: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลสามารถยื่นขอเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ตามมาตรา41เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไม่พิสูจน์ถูกผิดยื่นคำร้องได้ที่หน่วยบริการที่รักษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสปสช.ทั้ง13เขตสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช.1330
1: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์หน้าบ้านเจ้าพระยา
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันซะใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ติดตามจอสอร้อนกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้มีทางคุณวิจารณ์ครับบอกว่าถนนพญาไทเป็นฝั่งขาเข้าหน้าอาคารพญาไทพลาซ่าก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะครับเก๋งกระบะชนกันอยู่เลนซ้ายไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บคุณวิจารณ์บอกว่าการจราจรนี่ชะลอตัวครับบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับก่อนหน้านี้คุณไก่สุขุมวิทครับบอกว่าเลยด่านลุมพินีเล็กน้อยทางด่วนขั้นที่1 นะครับเก๋งกับกระบะชนกันกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาจุดนี้เราประสานงานศูนย์ทางด่วนรับทราบแล้วนะการจราจรชะลอตัวบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินรับแจ้งว่ารถเยอะแล้วสาทรเหนือชะลอตัวแยกนรินทร์กับแยกวิทยุท้ายแถวยังไม่ยาวด้านของแยกวิทยุแต่ทางฝั่งของแยกนรินทร์ท้ายแถวเริ่มยาวนะครับอยู่แถวๆตัดประมวลส่วนกลับกันสาทรใต้ชะลอตัวได้ตามรอบไฟแยกนรินทร์แยกสาทรสุรศักดิ์ครับนราธิวาสราชนครินทร์สองฝั่งที่จะมุ่งหน้าแยกนรินทร์เคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ถนนสุขุมวิททั้ง2ฝั่งแยกอโศกสุขุมวิทเคลื่อนตัวช้าแล้วนะครับรัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้าไปอโศกสุขุมวิทชะลอตัวท้ายแถวหน้าสวนเบญจกิติฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าครับพระราม4ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นครับ3ย่านสารแดงวิทยุฝั่งที่มาจากคลองเตยหนาแน่นครับมุ่งหน้าใต้ทางด่วนต่อเนื่องไปทางด้านของแยกวิทยุด้านบนสะพานพระปกเกล้าฝั่งขาออกปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับด้านของสะพานพุทธแต่ฝั่งกลับกันขาเข้าไม่มีปัญหาการจราจรครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8ยังใช้การได้ทั้ง2สะพานและทั้ง2ด้านครับสะพานสังฮีหรือว่าสะพานกรุงธนฝั่งขาเข้าหนาแน่นตั้งแต่ด้านถนนสิรินธรก่อนข้ามแยกบางพลัดเจอท้ายแถวเลยนะครับส่วนฝั่งกลับกันบนสะพานไม่ติดครับถนนสิรินธรมุ่งหน้าไปโค้งเศรษฐีเก่าบริเวณต่างระดับสิรินธรยังใช้การได้ครับถนนราชวิถีแยกตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟครับฝั่งกลับกันชะลอตัวการเรือนต่อเนื่องมาทางด้านของสังฮีครับด้านบนสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับวงสว่างมุ่งหน้ารัชดาภิเษกแยกประชานุกูลเริ่มชะลอตัวแล้วนะครับพหลโยธิน2ฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาแยกรัชโยธินเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นทั้ง2ด้านครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณต้อมจอมทองสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่ต้อม
2: สวัสดีคุณเสมานะครับ
1: ครับ
2: ว่าฉายา DJ ซีฟู้ดหรือเปล่าฮะคุณเสมาไม่ใช่นะฮะ
1: ครับพี่ต้อมใหญ่เชิญเลยฮะ
2: อุ๊ยใช้ทางด่วนดาวคะนองนะครับคุณเสมา
1: ครับ
2: วันนี้มุ่งหน้ามาต่างระดับท่าเรือเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: โอ้โหต้องบอกนะครับคุณเสมาครับว่าไม่ต้องรัดเข็มขัดนะฮะ
1: อ๋อทำไมอะฮะ
2: ดีเกินคาดครับคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: เพราะว่าจะชะลอตัวก็ตรงนู่นเลยครับจะเข้าโค้งต่างระดับเลย
1: อ๋อ
2: นะฮะปกติเนี่ยจะยาวกว่านี้นะคุณเสมานะ
1: ครับผม
2: ถือว่าดีเลยนะครับผม
1: ครับ
2: ก็ตามกันมาแบบเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเสียงไปทั้งหมู่นะครับคุณเสมาฮะ
1: ตัวเดียวบินมาไล่คู่เหมือนพี่อยู่เพียงเอกาครับ
2: อุ๊ยเอาได้จบเพลงเลยดีไหมฮะ
1: แล้วยังไงต่อครับ
2: ค่อยกระดึ๊บกระดึ๊บมาเรื่อยๆนะครับขยับขยับแล้วก็กระแซะกระแซะเข้ามานะฮะ
1: ครับ
2: ทางลงท่าเรือนะครับก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับคุณเสียมา
1: ครับ
2: พ้นทางลงอัดนลงก็ใช้การได้ดีเลยนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนฟังกับกันเนี่ยที่ดูเนี่ยยังดีอยู่นะคุณเสียมานะ
1: ครับผม
2: ไม่มีชะลอตัวเลยนะครับขึ้นเนิน62มาเนี่ยผ่านท่าเรือมามุ่งหน้าไปทางดินแดงหรือว่าจะเบี่ยงออกไปพระราม3ดาวคะนองนะครับ
1: ครับ
2: ถือว่ายังใช้การได้แบบสบายๆเลยนะครับคุณเสมาครับ
1: ถูกใจก็คบกันไป
2: อุ๊ยมาอีก1เพลงนะฮะ
1: ครับ
2: นะรายงานตอนนี้นี่ผมกำลังจะเข้าทางด่วนฉลองรัตน์นะคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: ก็ตามๆกันมาเรื่อยๆนะฮะ
1: อืมครับ
2: ถือว่ายังดีอยู่เลยสภาพอากาศตอนนี้ยังมีแดดอยู
1: ่ครับผม
2: แต่เย็นนี้ไม่รู้นะครับว่าแดดจะอยู่หรือเปล่านะคุณเสมา
1: ครับผม
2: ก็เปียกทุกวันเลยนะคุณเสมาครับ
1: ใช่เมื่อวานเปียกเยอะมากครับเมื่อวานเปียกเยอะมาก
2: โอ้โหเมื่อวานนี่หนักมากเลยนะฮะ
1: ลมแรงน้ำท่วม
2: เลิกงานพอดีเลยนะครับ
1: ใช่อ
2: ยากจะบินสอสีไว้ในรถเหลือเกินนะคุณเสมาครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: จะได้เอาไประบายน้ำนะฮะคุณเสมาครับ
1: โมแต่เล่นอย่างเงี้ยไม่ถึงออฟฟิศสักที
2: ก่อนจะจบการงานขออนุญาตถามคุณเสมานิดนึงฮะ
1: ครับ
2: คุณเสมานี่เป็นไทยแท้ๆหรือเปล่าครับคุณเสมาเป็นมีคนไทยเชื้อสายจีนเลยหรือเปล่า
1: ใช่ครับผมเป็นลูกครึ่งฮะ
2: อ๋อเอาลูกครึ่งอะไรครับคุณเสมาฮะ
1: บางบอนบางขุนเทียนครับ
2: แหมเอาอย่างนี้ก็คุณเสมาก็ไม่ได้เป็นเชื้อจีนก็จะไม่มีอากงเลยครับคุณเสมา
1: ไม่มีครับระบบอากงอะไรอย่างนี้ไม่มีครับ
2: ครับผมเนี่ยก็ไม่มีนะครับผมนี่ก็เป็นลูกครึ่งคุณเสมาฮะ
1: ครึ่งอะไรครับ
2: บุรีรัมย์กาฬสินธุ์ฮะคุณเสมาฮะ
1: ขอบคุณครับพี่ต้อม
2: คุณพ่อเนี่ยบุรีรัมย์นะคุณแม่กาฬสินธุ์ครับ
1: ครับผม
2: แต่ว่ามาอยู่กรุงเทพฯที่โดนเติบแล้วนะฮะ
1: อ๋ออ้าวไม่ได้อยู่ท่าฉลุยอะฮะ
2: อุ๊ยอย่าบอกสิครับเดี๋ยวคนรู้ฮะคุณเสมาครับ
1: ครับผม
2: ครับผมก็ฝากข้อมูลไว้ตรงที่เข้าฉลองรัตน์นะฮะใช้การได้ทั้งสองฝั่งนะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับคุณต้อมสวัสดีครับขอบคุณคุณต้อมจอมทองนะครับทางพิเศษฉลองรัตน์ในช่วงเวลานี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าใช้กันได้ดีนะทั้ง2ด้านไปกลับเลยคุณปัญญานะครับขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับบอกว่าทางรถไฟสายเก่ามุ่งหน้าไปแยกสรรพาวุธขาออกเริ่มชะลอตัวแล้วค่ะส่วนฝั่งกลับกันยังใช้กันได้แดดนี่เป็นครึ้มๆนะคะขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะครับแล้วก็คุณอนุกูลนะฮะสอบถามว่าพี่ต้อมเนี่ยชายคนนี้จะถึงออฟฟิศกี่โมงก่อนนะครับขอบคุณทุกข้อมูลนะที่เพิ่มเติมกันให้นะฮะแล้วก็มีทางด้านของสภาพการจราจรเพิ่มเติมเข้ามานะครับในช่วงเวลานี้งามวงหวานเนี่ยไปพงเพชรชะลอตัวแล้วนะครับฝั่งขาออกแล้วก็ส่วนของรัตนาธิเบศรที่จะมุ่งหน้ามาแยกแครายก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มีข่าวดีนะครับเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าฝากตามหาคุณวิชัยนะฮะเป็นผู้ป่วยพัดหลงนะครับเขาบอกว่ามีอาการหลงลืมแล้วก็วันนี้เนี่ยพอดีพามาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิรินธรอ่อนนุช90ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปก็เลยสอบถามไปทางพี่อุดรคนที่ขับรถแท็กซี่คันดังกล่าวนี่แหละนะฮะก็ปรากฏว่าคือขึ้นมาแค่แป๊บเดียวเองอ่ะไม่ถึงกิโลอ่ะแล้วก็ขอลงนะครับหลังจากนั้นก็มีการตามต่อไปเรื่อยๆจนล่าสุดตอนนี้เนี่ยคือทราบจากทางคุณอนุสรนะผู้ดูแลเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้กำลังตามไปนะได้เบาะแสใหม่มาแล้วก็คิดว่าน่าจะยังอยู่บริเวณจุดดังกล่าวนะครับกำลังตามไปนะมีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าพบคุณวิชัยแล้วส่วนคุณอนุสรเนี่ยกำลังตามไปพบอีกทีหนึ่งอ่ะก็ขอให้ใช่แล้วกันนะขอให้ถูกคนแล้วกันนะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าคุณวิชัยเนี่ย87ปีแล้วท่านมีอาการหลงลืมแล้วนะครับนะมีอาการหลงลืมแล้วนะลักษณะการแต่งกายนี่ใส่เสื้อแขนยาวสีแดงกางเกงขายาวสีดำนะฮะก็ล่าสุดเห็นบอกว่ามีเจ้าหน้าที่อีกท่านหนึ่งเนี่ยแจ้งมาทางคุณอนุสรเนี่ยบอกว่าเจอแล้วแล้วตอนนี้ทางคุณอนุสรกำลังเดินทางไปคิดว่าน่าจะใช่นะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่อุดรด้วยคนขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คอละคัง3694กทม.ที่เพิ่มเติมเบาะแสให้นะก็บอกว่านั่งขึ้นมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปไม่ไกลอ่ะประมาณ 300-400 เมตรแล้วก็ขอลงแถวบริเวณจุดดังกล่าวนะก็เลยให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาเราก็เลยรีบประสานงานไปขอให้ใช่แล้วกันขอให้ถูกคนนะฮะขอบคุณมากๆหลายๆท่านที่เอาใจช่วยนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนพัดหลงเนี่ยท่านมีอาการหลงลืมแล้วนะท่านมีอาการหลงลืมละปิดท้ายจราจรกันครับในช่วงเวลานี้ฮะทางฝั่งของแจ้งวัฒนะขาเข้าไม่ติดแล้วก็อ๋อรามอินทากม.8แถวคูบอนใช้การได้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้4ทุ่มนะจะเข้าดำเนินการต่อก็จะมีการปิด2ช่องทางนะครับสำหรับกม.8บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับแถวคูบอนนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยขาออกนะขาออกขาเข้านี่มีชะลอตัวนะครับตั้งแต่สินแพทย์เข้ามานะแล้วก็ด้านของวัชรพลเรียบด่วนเนี่ยใช้ได้แล้วนะลัดปะเขาหน้าห้างใช้ได้แล้วนะครับมายาลาบใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็เกษตรนวมินทร์ขาออกไม่มีปัญหาครับตลอดเส้นทางยังใช้การได้ยาวๆเลยส่วนฝั่งกลับกันเนี่ยชะลอตัวเรียบด่วนชะลอตัวอเวนิวสุขลมาเนี่ยมีชะลอตัวแต่ว่าลาดประเขาไปอุโมงค์เกษตรด้านนี้ยังเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงคณะแพทย์และบุคลากรทุกระดับของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ภายหลังถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดความสามารถสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
3: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟั

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโดยทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับที่ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดความสามารถคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานครับ
5: เพจเฟซบุ๊กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อนุชาธีรคานนท์โพสต์พระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ท่านได้ดูแลคุณย่ามาตลอดและขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกท่านค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิง15มิถุนายน2569เพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
4: เรือด่วนเจ้าพระยาประกาศปรับลดอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทลง1บาทเริ่มวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปหลังราคาน้ำมันปรับลงต่อเนื่องคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
6: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนโดยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวลดลงเป็นราคา 40.80 สตางค์ต่อกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนโดยระบุว่าเนื่องจากสถานการณ์

0: ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพขสมกขอแจ้งงดให้บริการชัตเทิลบัสสนามหลวงอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางไปสนามหลวงเพื่อเข้าร่วมสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายน2569ตลอดทั้งวันเนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงเวลาดังกล่าว
2: 8โมงเช้าถึง5โมงเย็น28มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9บัตรสีเขียวเลือกสก9บัตรสีชมพูแค่1เสียง1สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
1: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: การประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบิลค่าน้ำประปาทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ย้อนกลับไป56ปีในวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2493ณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนั้นคือครั้งแรกที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จออกมหาสมาคมเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางประชาชนล้นหลามสุดสายพระเนตรทรงรู้สึกตื้นตันในพลังความจงรักภักดีของเหล่าประสบนิกรทำให้ทรงตระหนักในพระราชฤทัยที่จะทรงทำหน้าที่เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปให้ถึงคนไทยในทุกขนแห่งของแผ่นดินเพื่อทรงร่วมรับทุกสุขของพวกเขาไว้ประหนึ่งทุกสุขของพระองค์ด้วยเช่นกันตลอดทุกเส้นทางตลอดช่วงเวลาของการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจพระองค์มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประดุจครูผู้สอนให้ทรงสามารถปฏิบัติพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องดังความในพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างส่งสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยนั้นจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้างพระราชกรณียกิจที่ท้าทายพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งก็คือเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศในพุทธศักราช2503ถึง2509ดังที่ได้ทรง

ถ่ายทอดความในพระราชฤทัยไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้บทเรียนว่าคนที่มีตำแหน่งอย่างข้าพเจ้าจะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจและบทเรียนอันนี้ในประเทศต่อไปข้าพเจ้าก็ต้องใช้เป็นอย่างมากทีเดียวดูเหมือนทรงคาดการได้ชัดถึงความหนักของพระราชภาระหน้าที่ในฐานะสมเด็จพระบรมราชินีนาถหากแต่ด้วยพระราชฤทัยจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ทรงพร้อมในการเผชิญกับปัญหาความยากลำบากและแม้กระทั่งพยันตรายดังพระราชดำรัสถึงความมั่นคงในพระราชฤทัยความตอนหนึ่งว่าฉันไม่รู้สึกหวาดกลัวเลยฉันมีหน้าที่ต้องอยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงกล้าหาญมากและโปรดเสด็จพระราชดำเนินไปยังแหล่งที่มีอันตรายเสมอฉันจะต้องไปด้วยตลอดช่วงเวลาอันยาวนานและตรากตรำในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือช่วงเวลาอันยาวนานที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยแบ่งเบาพระราชภาระในทุกๆด้านทรงเป็นคู่พระราชฤทัยคู่ชีวิตที่ทรงร่วมกันสร้างครอบครัวเล็กๆของพระองค์รวมทั้งทรงห่วงใยและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรประดุจครอบครัวของพระองค์ด้วยเช่นกันจวบจนณวันนี้ในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549ณสีหบัญชรพระที่นั่งอนันตสมาคมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จออกเคียงคู่กันอีกครั้งหนึ่งและเป็นอีกครั้งที่พลังแห่งความรักของพระองค์จะประสานเป็นพลังอันแข็งแกร่งนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความร่มเย็นและรุ่งเรือง

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: ข้อมูลจากบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนครับขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตนะครับบริจาคโลหิตส่งต่อพลังแห่งการให้ที่ยิ่งใหญ่ครับบมจ.กรุงเทพประกันภัยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องครับโดยขอเชิญชวนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศครับในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ครับณห้อง1103ถึง1104ชั้น11อาคารกรุงเทพประกันภัยสำนักงานใหญ่ถนนสาทรใต้ครับเตรียมร่างกายให้พร้อมและมาร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับและสำหรับท่านที่มาร่วมบริจาคโลหิตบริษัทมีของที่ระลึกมอบให้เพื่อแทนคำขอบคุณแก่ทุกท่านครับขอบคุณข้อมูลจากบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 15:00 น.นะครับห้อง1103ถึง1104ชั้น11อาคารกรุงเทพประกันภัยสำนักงานใหญ่ถนนสาทรใต้ครับขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพประกันภัยครับเดินทางกันต่อครับในช่วงเวลานี้นะครับทางด้านของพหลโยธินนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกรัชโยธินทั้งไปกลับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งด้านที่มาจากแยกเกษตรและฝั่งที่มาจาก5แยกลาดพร้าวส่วนวิภาวดีรังสิตบริเวณช่วง5แยกลาดพร้าวที่จะมุ่งหน้าไปบางเขนไปวัดเสมียนการจราจรก็มีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเหมือนกันสำหรับฝั่งขาออกนะแต่ฝั่งกลับกันขาเข้ายังใช้กันได้ครับแจ้งวัฒนามาแล้วนะครับหน้าศูนย์ราชการมุ่งหน้าไปข้ามแยกเมืองทองขาออกเริ่มชะลอตัวครับแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดส่วนฝั่งกลับกันท้ายไม่ยาวครับอยู่ก่อนถึงหลัก4ผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ติดตามข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงกันครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้ครับมีเรื่องของการแจ้งประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรบนทางหลวงหมายเลข9และทางคู่ขนานทางหลวงหมายเลข3901และ3902เนื่องด้วยโครงการมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นนะครับสำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับจึงประชาสัมพันธ์นะฮะแจ้งแผนการเบี่ยงเพื่อความปลอดภัยสำหรับจุดนี้นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ1พื้นที่ดำเนินการก็คือทางหลวงหมายเลข9หลักกิโลเมตรที่73บวก800ถึงหลักกิโลเมตรที่75บวก600บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี2เรื่องของระยะเวลาจะมีการเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่9ถึง19มิถุนายน2569ครับ3ช่วงของเวลาดำเนินงานนะครับระหว่าง3ทุ่มถึงตี4นะครับ21นาฬิกาถึง4นาฬิกา4แจ้งเรื่องของรูปแบบการจราจรก็จะมีการปิดเบี่ยงการจราจรบางช่องทางเฉพาะช่วงเวลาที่มีการปฏิบัติงานเท่านั้นขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ถนนปู่เจ้าสมิงพรายคุณแสงสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่แสงอยู่ช่วงไหนของปู่เจ้าครับเนี่ย
4: โอ้อยู่ที่ตรงยางสยามยางมิสลินพี่
1: มุ่งหน้าไปทางไหนครับ
4: มุ่งหน้าไปทางอินเทเลียนจะกลับบ้านแล้ว
1: เป็นยังไงบ้างติดไหมฝั่งนี้รถเยอะนะ
4: วันนี้ไม่ค่อยมีติดเท
1: ่
4: าไหร่ที่วิ่งได้ทั้งสองวิ่งสะดวกทั้งไปทั้งกลับ
1: ยังเคลื่อนตัวได้2ด้านเลยใช่ไหมครับ
4: ครับผม
1: ครับผมมีฝนไหมแถวนั้นเป็นไงบ้าง
4: ไม่มีพี่แดดจ้าเลย
1: อ๋อแดดจ้าเลยเนาะ
4: ครับผม
1: ได้ครับขอบคุณมากครับพี่แสงเพิ่มเติมให้
4: ครับผมครับผมขอบคุณครับพี่
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผมคร
1: ับ ครับขอบคุณคุณแสงด้วยนะครับปู่เจ้าสมิงพรายนะมุ่งหน้าไปสุขุมวิทจึงเคลื่อนตัวได้ทั้งไปกลับนะครับผมเพิ่มเติมให้นิดนึงด้านบนวงแหวนอุตสาหกรรมรวมไปถึงสะพานภูมิพล1และ2ช่วงนี้ยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับขึ้นลงพระราม3ยังใช้กันได้ดีขึ้นลงสุขสวัสดิ์ใช้กันได้นะครับสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าไปพระประแดงชะลอตัวเล็กน้อยฝั่งกลับกันหนาแน่นนิดเดียวท้ายแถวไม่ยาวก่อนถึงตัดประชาอุทิศนะฮะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปทางของบ้านประกอบเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีเพิ่มเติมนะครับรถที่บรรทุกบ้านน็อกดาวน์มานะเมื่อช่วงเช้าที่ไปติดนะเนื่องจากว่าความกว้างเนี่ยไม่พ้นนะบริเวณช่วงหน้าด่านทางพิเศษบุรพาวิถีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทางด่วน4ได้มีการเปรียบเทียบปรับคนขับรถบรรทุกบ้านน็อกดาวน์ 1,800 บาทนะฮะเขาบอกว่าก็ให้มาชำระนะครับใบสั่งตามหลังได้เพราะว่าออกให้แบบออนไลน์นะครับก็ทำตามกฎหมายซึ่งก็ยังไม่ทราบนะว่าเขาจะเดินทางไปไหนนะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะฮะคุณดุยสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: อยู่ที่ไหนครับสวัสดีครับพี่ดุยอยู่ไหนครับวันนี
2: ้สะพานกรุงทน
1: เป็นไง
2: เข้าติดมากเลย
1: หรอท้ายอยู่ไหนครับ
2: โอ้โหนี่ผมสู้ไม่ไหวแล้วผมยูเทิร์นกลับมาที่ผมมองไปอ
1: ่
2: ะ
1: อ้าว
2: บนสะพานเนี่ยมาที่ข้ามมาสูงๆเลยน
1: ะ
2: จากขาเข้าอ่ะ
1: ฮะ
2: นี่เลยนะ
1: หรอ
2: เกี่ยวกับไอ้นี่บ้างที่ว่าเขาเปลี่ยนแผนอะไรเปลี่ยนแผนจราจรเนี่ย
1: อ๋อช่วงเย็นที่บอกให้เลี้ยวขวาขึ้นสังฮีใช่ไหม
2: ผมไม่แน่ใจผมข้ามไม่ไหวนี่ผมจะวนข้ามไปโรงพยาบาลอะไรวะจะใช่ไหม
1: อืมแล้วจะไป
2: ไม่ไหวแล้ว
1: แล้วจะไปทางไหนอ่ะแล้วจะไปข้ามสะพานไหนอ่ะพี
2: ่ผมม้วนขับแล้วไปศิริราชแล้วไม่เอาแล้ว
1: ติดมากเลยนะขาเข้าใช่ไหม
2: ติดขาเข้าติดมากเลยเนี่ยผมมองไปโอ้ยาวสุดหูสุดตาเลยเนี่ย
1: ครับผมครับผม
2: ยาวมากเลยก็ทีเนี้ยทางซ้ายอ่ะจะยูเทิร์น
1: อ
2: ่ะก็ยูไม่ได้เพราะรถที่เขามาเขามาบีบเบียบขึ้นกันไง
1: อ๋อครับ
2: รถเมย์เขามารถเมย์กันเบลเลอร์รถไฟฟ้าเนี่ยสายละ28มั้งเนี่ยโอ้มาอุด
1: ม
2: าอุดแบบเขาจะขึ้นสะพานอ่ะเขาไม่ขึ้นไงเขามาอยู่เลนที่ขับรถนี่แหละ
1: อ๋อครับ
2: พาให้ทางเนี้ยตายไปด้วยกันเลย
1: ก็ติดไปด้วยใช่ไหม
2: ติดแต่ผมหลุดไปแล้วผมรถเมย์มันเขาดิ้นไปแล้วโ
1: อ
2: ้โหไม่ไหวข้าไม่ไหวยอมแพ้แล้วยอมแล้ว
1: ยอมแพ้แล้วฝั่งกับการมีปัญหาไหมครับ
2: กับการพอได้ลงมาสะพานพอได้ก็ไม่ติดมากนี่ผมเลี้ยวซ้ายจะรันแล้วเนี่ยก็วิ่งได้จะเข้าจะรันแล้ว
1: ครับ
2: ตู้ไม่ไหวแล้วยอมแพ้แล้วอยากจะไปโน่นไงหมอชิดอ่ะอยากจะเข้าไปหมอชิดไปรับคนอะไร
1: อ๋อแต่ว่าเรื่องของฝนอะไรยังไม่มีใช่ไหมฮะ
2: ยังแดดจับ
1: แดดเนาะได้ขอบคุณมากเลยครับ
2: ครับผมรบกวนหน่อยดิ
1: ว่า
2: เมื่อวานน่ะที่ผมโทรไปที่ว่าชักกับตรงหน้าตำรวจแห่งชาติเป็นไงบ้าง
1: ก็มีเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือแต่ว่า
2: ดู
1: แล้วก็ไม่น่าจะเป็นอันตรายอะไรมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วมีทางทีมแพทย์คุณหมออะไรก็มาดูที่เกิดเหตุด้วย
2: อ๋อแต่เห็นมีขวดนั่งกินอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่
2: เป็นไอ้อาร์มอะไรอีพีอาร์คูล
1: อขอบคุณนะครับ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับผมครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่ชัยรัตน์สวัสดีครับคุณชัยรัตน์ครับสายหลุดเหรอคุณชัยรัตน์อยู่ศรีนครินทร์นะฮะพอดีสายหลุดไปขออภัยด้วยนะเมื่อสักครู่มีพลเมืองดีนะครับเป็นสุภาพสตรีนะเขาบอกว่าเขาขับรถจักรยานยนต์ไปเจอกระเป๋าตกหล่นอยู่นะครับที่ถนนก็เลยนำมาส่งที่จสร้อยเป็นกระเป๋าสตางค์สีดำเราก็เลยตรวจสอบข้างในนะปรากฏว่าข้างในมีบัตรประชาชนระบุชื่อนายวิจิตศิลป์สำราญตะคุแล้วก็มีที่อยู่เรียบร้อยเลยอยู่คอนบุรีที่นครราชสีมามีใบขับขี่แล้วก็มีบัตรอื่นๆด้วยนะฮะมีเอกสารต่างๆด้วยโอ้มีเงินสดด้วยนะจำนวนไม่น้อยเหมือนกันนะเงินสดเนี่ยเขาบอกว่าเจอตกหล่นอยู่กลางถนนเลยอ่ะอยู่ที่ซอยวัดศรีวรีน้อยใกล้กับ King Power ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปลาดกระบังนะภายในซอยวัดศรีวรีน้อยตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เห็นบอกว่าติดต่อไปทางอำเภอคอนบุรีได้แล้วนะนะฮะเดี๋ยวจะช่วยตรวจสอบให้ซึ่งติดต่อทางผู้ใหญ่บ้านที่ระบุอยู่ในบัตรประชาชนเขาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอ๋อผู้ใหญ่สุริยาบอกว่ารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่เขาเดี๋ยวจะให้แม่เขาโทรบอกลูกชายแล้วก็มารับที่จสร้อยของเรานะพอดีลูกชายเขาอยู่กรุงเทพแต่ว่าบ้านเขาจริงๆในบัตรประชาชนเนี่ยระบุว่าอยู่ที่นครราชสีมานะฮะแต่ไม่ทราบชื่อพลเมืองดีที่เก็บได้หรอต้องขอบคุณคุณผู้หญิงพลเมืองดีท่านนั้นด้วยนะที่บอกว่าไปเก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็มานำส่งคืนนะที่จสร้อยของเรานะฮะขอบคุณมากๆพอดีเราประสานงานไปกับทางครอบครัวเขาได้ละนะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ดำเนินการผู้ใหญ่บอกว่ารู้จักกับทางครอบครัวเขาเดี๋ยวบอกคุณแม่เขาให้แม่ก็บอกว่าเดี๋ยวบอกลูกให้ลูกมารับที่จสร้อยบอกต่อกันเป็นทอดอ๋อไม่ประสงค์ออกนามไม่เป็นไรนะฮะเอาเป็นว่าพลเมืองดีนะขอบคุณท่านนั้นมากๆเลยมาติดตามข้อมูลการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับเห็นบอกว่าถนนราชวิถีที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานสังคีหรือว่าสะพานกรุงธนเนี่ยรถเยอะนะหนาแน่นตั้งแต่การเรือนสังคีมาเลยแล้วก็ด้านบนสะพานเมื่อสักครู่นะฝั่งขาเข้าถนนสิรินธรชะลอตัวก่อนถึงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม8เคลื่อนตัวได้ดีกว่า2ฝั่งเลยจากจักรพรรดิพงศ์จปรชะลอตัวนะครับวิสุทธิกษัตริย์ท้ายแถวยังสั้นราชดำเนินกลางรถเยอะนะมุ่งหน้าไปคอกวัวต่อเนื่องไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณชัยรัตน์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเสมา
1: เชิญเลยครับพี่ชัยรัตน
2: ์สอดไรตอนนี้ผมอยู่แถวตรงข้ามซีก้อนนะครับผม
1: ครับผม
2: ผมจะไปลาดหลุมแก้วแล้วตอนน
1: ี้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
2: นั่งทางในอยู่ตอนนี
1: ้
2: ก็เมื่อกี้ผ่านสีพัดสีนุชมาการจราจรก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับผม
1: ครับ
2: เลี้ยวอ่อนนุชเลี้ยวเข้าอ่อนนุชนี่ช้าหน่อยนะสัญญาณไฟจะปล่อยน้อย
1: ครับ
2: ตอนนี้มาอยู่ในหมู่บ้านมิตรภาพแล้วก็ทะลุมาซอยสุภาพงษ์3แถวนี้ไม่มีปัญหาการจราจรถือว่าใช้การได้ดี
1: ครับ
2: แจ้งซอยอ่อนนุช53นี่ก็ห้ามเข้านะให้ออกอย่างเดียว
1: ครับ
2: แล้วก็ซอยตรงไอ้ที่จะเข้าไปทางโรงพยาบาลกรุงเทพถ้าเรามาจากประดิษฐ์มนูธรรมตรงนั้นก็ปิดนะไม่ให้เข้านะ
1: ครับ
2: ก็ไปหาทางเข้าเอาผมเจอ2ซอยแต่วันนี้ไปส่งผู้โดยสารเขาปิดถนนนะก
1: ็
2: ปรับได้แค่นี้เดี๋ยวไปถึงลาดหลุมแก้วเดี๋ยวเพิ่งกลับบ้านนะเดี๋ยวผมโทรหาอีกทีนึง
1: ขอบคุณมากพี่ชัยรัตน์
2: ครับผม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: คุณแสงนะครับก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าเลยวัดใหญ่บางปรากฏมา200เมตรมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถเก๋งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายกีดขวางช่องทางกลางนะครับส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับคุณวิจิตรศิลป์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี
1: ่ทำกระเป๋าตกหล่นแล้วฮะก่อนหน้านี้
2: ใช่ครับ
1: โอ้ไปตกหล่นที่ไหนยังไงครับเนี่ย
2: ไม่มั่นใจว่าในซอยราชบัง54หรือเปล่าแต่จำได้ว่าน่าจะเป็น54ครับเพราะว่าตอนขับรถไปก็ยังถืออยู
1: ่เราขับมอเตอร์ไซค์เหรอ
2: เปล่าครับผมขับรถแท็กซี่อะไรเงี้ยครับ
1: อ๋อแต่ว่าไปตกหล่นยังไงอ่ะเราเอาวาง
2: ไว้ตรงแถวนั้นก็เป็นอู่ซ่อมผมครับอู่ซ่อมรถเขาจะเอาพัดลมมาน้ำไปดูแล้วก็เผอิญว่ามีธุระแล้วก็เลยจอดรถไว้แล้วก็จะไปธุระไม่รู้ว่าล่วงตรงไหนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจครับ
1: อ๋อไปวางไว้บนหลังคารถอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
2: ไม่นะครับผมไม่เคยได้วางบนหลังคารถ
1: อ๋อจังหวะที่เราขึ้นลงรถอย่างเงี้ยนะมันก็ตกเงี้ยเหรอ
2: น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งครับ
1: เราใส่ไว้ในไหนกระเป๋ากางเกงเหรอครับหรือว่ายังไง
2: คือวันนั้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมใส่ไว้ตรงไหนแต่ว่าที่ผมมั่นใจคือวันนั้นผมจะเตรียมเงินไว้พวกจ่ายค่าเช่ารถค่า
1: อ๋อวันไหนอะวันนั้นคือวัน
2: ที่4ครับวันจะจ่ายว่าจะไว้จ่ายค่าเช่ารถจ่ายเตรียมไว้จ่ายค่าห้องอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: วันที่4เหรอ
2: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วคือเราไม่ได้แจ้งความอะไรหรอหรือว่ายังไง
2: ไม่ได้แจ้งอะไรเลยครับเพราะว่าวันนั้นผมตีไปกับรถไปพอดีผมไปธุระแล้วผมก็จับได้กระเป๋าสตางค์หายผมก็เลยวิ่งกลับมาดูที่รถก็ไม่เจอแล้ว
1: อ๋อแล้วก็คือเราก็ทราบตั้งแต่วันที่4อ่ะสิว่ากระเป๋าตังค์หาย
2: ใช่ครับใช
1: ่อ๋อแล้วเอกสารไปทำใหม่หรือยังคะเนี่ย
2: ยังครับยังไม่ได้ไปทำอะไรเลย
1: แต่พอดีมีคนเขาเก็บได้พอดีนะแล้วเขาก็แจ้งมาที่จอส
2: อ
1: ร้อย
2: อ๋อครับขอบคุณครับครับ
1: ครับแล้วเดี๋ยวสะดวกก็เดินทางมารับแล้วกันเนาะเขาเป็นผู้หญิงอะแต่เขาไม่สะดวกบอกชื่ออะ
2: อ๋อครับได้คร
1: ับ เห็นมีเงินเยอะเหมือนกันเนาะในกระเป๋าตังค์เนี่ย
2: ครับมีเยอะอยู่เพราะต้องใช้เพราะวันนั้นผมทำงานคนเดียวด้วยไงแล้วก็การไม่ทำงานแล้วก็เงินนั้นก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายของบ้านด้วย
1: เอาหรอ
2: คร
1: ับ อุ้ยโชคดีมากเลยมีอะไรอยากจะบอกคุณผู้หญิงท่านนั้นหน่อยไหมถ้าเขาฟังอยู่อ
2: ่
1: ะ
2: ก็ขอบคุณมากมากครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเดือดร้อนอยู่เลยครับเพราะต้องไปยืมเพื่อนมาบ้างยืมญาติบ้างอะไรบ้างเพราะต้องมาจ่ายค่ารถจ่ายค่าอะไรอย่างเงี้ยครับบ้านค่าห้องอะไรอย่างค่าโรงเรียนลูกค่าอะไรเยอะแยะไปหมด
1: อ๋อเหมือนเป็นค่าทงค่าเทอมค่ารถค่าเช่าอะไรต่างๆด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับมันรวมกันอยู่ในนั้นนะ
1: โอ้ยดีใจด้วยนะ
2: ครับผม
1: เป็นกำลังใจให้นะสะดวกเมื่อไหร่ก็แล้วนัดกับทางหลังไปยังว่าจะเดินทางมารับเมื่อไหร่ยังไง
2: ยังไม่ได้นัดอะไรเลยคร
1: ับ ไม่เป็นไร
2: พ่อผมเพิ่งโทรบอกเมื่อกี้ผมก็เลยรีบโทรมาเพราะว่าเรื่องนี้มันมีใบขับขี่ที่สำคัญในใจครับมีใบขับขี่มีบัตรประชาชนที่สำคัญนะครับแล้วก็เป็นบัตรรถบัตรอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เราโทรกลับไปนัดวันเวลาสถานที่สะดวกเมื่อไหร่ก็แวะเข้ามาแล้วกันเนาะ
2: ครับครับขอบค
1: ุ
2: ณมากคร
1: ับ ขอบคุณครับคุณวิจิตรศิลป์สวัสดีครับ
2: คร
1: ับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ ครับดีใจด้วยนะครับกับเจ้าของกระเป๋านะฮะคุณพ่อโทรมาบอกนะฮะต้องขอบคุณท่านผู้หญิงพลเมืองดีท่านนั้นนะเขาไม่ประสงค์ออกนามไม่เป็นไรแต่ว่าเขาเก็บได้แล้วเขาก็มาส่งให้ที่จอสอร้อยเขาเก็บได้เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานตอนกลางคืนเขาบอกว่าเก็บได้เมื่อวานเมื่อคืนนี้กลางดึกนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เลยเอามาส่งคืนให้ที่จอสอร้อยแต่ว่าจริงๆเมื่อสักครู่เขาบอกเขาทำตกตั้งแต่วันที่4เลยนะโอ้เป็นสัปดาห์เหมือนกันนะครับเนี่ยนะก็มีเงินครับมีเงินจำนวนหนึ่งเลยแหละนะซึ่งเงินนี้ก็มาทราบพร้อมกันนี่แหละว่าโอ้โหมันจำเป็นนะเป็นค่าเทอมลูกด้วยนะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นเงินก้อนสุดท้ายของเขาด้วยต้องค่าผ่อนรถค่าเช่ารถอะไรของเขาอีกนะฮะโอ้เอาใจช่วยดีใจด้วยดีใจด้วยนะฮะขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่สุริยาใช่ไหมเมื่อสักครู่ที่ติดต่อให้นะฮะขอบคุณทางผู้ใหญ่สุริยาด้วยนะครับที่ประสานงานต่อให้นะเดี๋ยวเดินทางมารับแต่นัดกับทางทีมงานหลังใหม่ละกันนะครับมาตรวจสอบสภาพการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะครับถนนศรีนครินทร์พัฒนาการมุ่งหน้าศรีนุชการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับส่วนทางฝั่งของอโศกมนตรีตอนนี้หนาแน่นแล้วสุขุมวิทไปกลับบริเวณช่วงอโศกก็ติดแล้วเหมือนกันสาทรใต้หนาแน่นนะครับเพลินจิตพระรามหนึ่งเคลื่อนตัวได้ช้าทั้งสองฝั่งครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงเวลา 16:50 นจะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับเวลา 16:55 นจนเสร็จพิธีนะครับอันนี้บอกก่อนล่วงหน้าเลยนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลานี้พญาไทที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกปทุมวันมาจาก3ย่านท้ายแถวค่อนข้างยาวอโศกมนตรีชะลอตัวไปกลับพระราม9ฝั่งขาออกรถเยอะนะครับแต่ฝั่งขาเข้ายังใช้การได้แล้วก็ทางด้านของดินแดนที่จะมุ่งหน้าไปแยกประชาสงเคราะห์บทแม่พระฝั่งนี้ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแล้วราชปรารภมักกะสันชะลอตัวนะครับราชดำริท้ายไม่ค่อยยาวนะครับไปทางด้านของราชประสงค์เนี่ยยังพอไปได้แต่ว่าถ้าจะไปทางฝั่งของประตูน้ำเนี่ยได้ช้านะครับทางฝั่งของเพชรบุรีบริเวณช่วงเพชรพระรามมาทางด้านของราชเทวีต่อเนื่องมาทางด้านของประตูน้ำยังเคลื่อนตัวได้ช้าพระราม6รถเพิ่มมากขึ้นนะครับอุรุพงศ์ทางด้านของศรีอยุธยาไปกลับบริเวณช่วงใต้ทางพิเศษศรีรัตน์ชะลอตัวแล้วนะครับซอยยูทีออกพญาไทติดนะครับรัฐวิถีจากตึกชัยเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีคนหายนะครับคุณอนุสรที่เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเสรีนะฮะก็บอกว่าตอนนี้เจอตัวคุณวิชัยแล้วดีใจด้วยนะครับเพราะว่าคุณวิชัยเนี่ยท่านอายุ87ปีประกอบกับมีอาการหลงลืมแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยพามาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสิรินธรตั้งแต่ช่วงบ่ายแถวๆอ่อนนุช90แต่ปรากฏว่าระหว่างที่นั่งรอรับยาเดินแล้วก็ลุกออกไปเรียกแท็กซี่แล้วก็ขึ้นไปเลยหลังจากนั้นก็ตามหากันไปตั้งแต่ช่วงบ่ายนะฮะขอบคุณทางคุณอุดรด้วยที่เพิ่มเติมข้อมูลเบาะแสให้ขับรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.กลคัง3694กทม.นะครับก็ยังโชคดีที่ทางคุณวิชัยเนี่ยคือเขาขึ้นไปแล้วเขานั่งไปประมาณสัก300เมตร400เมตรแล้วเขาก็ขอลงนะก็เลยไปหากันบริเวณจุดที่เขาลงล่าสุดก็ไปยังไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะก็พอดีไปเจอตัวพอดีนะฮะเขามีอาการหลงลืมด้วยนะสำหรับคุณวิชัยท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุเป็นอัลไซเมอร์มีอาการหลงลืมแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะพัดหลงอย่าลืมโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเรานะครับเราเปิดรับลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อเข้ามาได้เลย1137นะหรือว่าดอกจัน1808นะครับเบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณวิรัตนะคุณ 3M คุณระพีคุณอนุกูลคุณปัญญาคุณกระปุกแดงขอบคุณสำหรับทุกข้อมูลเลยที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้นะครับสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพฝั่งขาออกชะลอตัวแล้วพระราม3ฝั่งขาเข้าไป5แยกยังเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันหนาแน่นบริเวณช่วงใต้สะพานพระราม9มุ่งหน้ามาตัดเจริญราษฎร์เคลื่อนตัวได้ช้าครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็วถนนพระราม2บริเวณช่วงต่างระดับวันนี้ใช้ได้นะครับข้ามท่าจีนไม่มีปัญหาการจราจรราชพฤกษ์ตอนนี้เข้าออกยังเคลื่อนตัวได้นะครับไปกลับข้ามคลองมหาสวัสดิ์อุโมงค์วงเวียนบางขุนกองไม่ติดนะฮะพิบูลสงครามชะลอตัวเข้าแยกพิบูลสงครามฝั่งกลับการชะลอตัวก่อนถึงโค้งวัดเขมานะครับคุณอนุสรสวัสดีครับคุณอนุสรครับคุณอนุสรสวัสดีครับคุณอนุสรครับ
1: ฮัลโหลครับ
0: สวัสดีครับคุณอนุสรไหมครับ
1: ไม่ใช่ครับ
0: อันนี้คุณอะไรครับ
1: คุณวันลบครับ
0: คุณวันลบเดี๋ยวโทรสายไว้นะฮะคุยกับด้านนอกก่อนนะครับพอดีคุณอนุสรเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะฮะที่ศูนย์เสรีซีเนียร์แคร์นะฮะเห็นบอกว่าพบเจอคุณวิชัยแล้วเมื่อสักครู่คุณวันลบมาได้ยังไงเป็นใครก็ไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวด้านนอกดูด้วยนะครับมีทางด้านของแจ้งวัฒนะรับแจ้งเพิ่มเติมมานะครับการจราจรหนาแน่นบริเวณช่วงหน้าศูนย์ราชการเข้าหลัก4ได้ช้ามุ่งหน้าไปใต้ทางด่วนก็รถมากแยกสุขสมเด็จชะลอตัวนะทางฝั่งของศรีสมานไปตั้งด่วนก็รถเยอะแล้วเหมือนกันมาจากสงประภาโอ้โหวันนี้ค่อนข้างหนาแน่นนะครับแล้วก็ทางด้านของเลียบคลองประปาที่จะไปศรีสมานสงประภาเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเริ่มมีท้ายแถวยาวขึ้นรังสิตปทุมมุ่งหน้าไปพหลโยธินเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีท้ายแถวครับไปรังสิตนครนายกก่อนถึงคลอง2หนาแน่นนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังใช้การได้ครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: รามินทานะครับฝั่งขาเข้าติดนะตั้งแต่ช่วงหน้าสินแพทย์ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวัชรพลนะครับกม6นี่รถเยอะเลยนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นนะครับมายาลาบลาดประเขาไปพหลไปได้นะครับส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวหน้าห้างเล็กน้อยครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้นะครับลิฟต์ด่วนยังใช้การได้นะครับไปกลับฝั่งขาออกมีรถมากบริเวณหน้าห้างนะครับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นรัชดารามินทาที่จะมุ่งหน้านวลจันทร์มุ่งหน้าไปเกษตรชะลอตัวนิดเดียวครับท้ายแถวไม่ยาวส่วนอีกด้านนึงไปตัดคู่ขนานกาญจนาตะวันออกต่อเนื่องไปรามินทาใช้การได้นะครับรามินทาฝั่งขาออกชะลอตัวก่อนถึงหน้าโรงพยาบาลนพรัตน์ครับผ่านพ้นจุดนี้พระยาสุเรนไปเศรษฐบุตรบำเพ็ญบางชันออกไปนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับสีหบุรานุกิจมินบุรีวันนี้ไม่ค่อยติดจะมีติดตรงสุวินทวงศ์ขาเข้ามานะครับปริมาณรถมากเสรีไทยเหมือนกันนะจากมินพัฒนาไปขาออกจะชะลอตัวมากกว่านะครับฝั่งกลับกันท้ายแถวจะสั้นกว่าแยกนิด้าชะลอตัวนะครับไปกลับผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับลาดพร้าวแฮปปี้แลนด์บางกะปิ101มีชะลอตัวก่อนตัดเลียบทางด่วนนะครับเนี่ยจะเป็นฝั่งขาเข้านะครับที่จะไป80แต่ฝั่งกลับการชะลอตัวโชคชัย4มุ่งหน้ามาทางด้านของเลียบทางด่วนผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นภาวนารัชดาลาดพร้าวได้ตามรอบไฟนะครับ5แยกลาดพร้าวยังใช้ได้นะครับจะมีฝั่งพหลนี่แหละครับที่รถจะเยอะไปรัชโยธินเสนาเกษตรได้ช้านะครับฝั่งขาเข้าต้องผ่านพ้นแยกรัชโยธินเข้ามาก่อนเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนทางฝั่งรัชดาภิเษกบริเวณช่วงต่างระดับรัชวิภาที่จะมุ่งหน้าไปประชานุกูลยังได้ช้านะครับฝั่งที่ลงมาจากสะพานพระราม7วงสว่างมุ่งหน้าไปทางด้านของประชานุกูลยังชะลอตัวนะครับส่วนด้านบนสะพานพระราม7ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับประชารัฐสาย1คงวัดสร้อยทองชะลอตัวนะครับอีกด้านนึงเคลื่อนตัวได้ครับแยกบางโคชะลอตัวทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็ทางฝั่งของประชารัฐสาย2บางซื่อเตาปูนมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันถนนทหารฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปแต่ชวนิชเคลื่อนตัวได้ช้านะครับประดิพัฒน์ชะลอตัวก่อนถึงสะพานควายส่วนทางด้านของ3เสนที่จะมุ่งหน้าไปแยกเกียรติกายเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวสะสมครับ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
2: อะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม
0: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
3: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEA EI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
4: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
5: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
6: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
4: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
6: ใช้แอปของกระต่ายร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
7: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
10: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
9: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ

0: ชีวิตสบาย
1: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดี๋ยวทางกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับรับแจ้งว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเชิงทางขึ้นชะลอตัว2ด้านเลยนะเขาบอกเชิงทางลงมาก็มีรถเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เชิงทางขึ้นไปก็สะสมเช่นเดียวกันด้านของฝั่งสะพานพระราม8ยังใช้การได้นะครับที่หนาแน่นเนี่ยจะเป็นช่วงจปร.จักรพรรดิพงษ์แล้วก็รวมไปถึงวิสุทธิกษัตริย์นะครับบำรุงเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกษัตริย์ศึกยังได้ช้าด้านบนสะพานพระปกเกล้าท้ายอยู่จักรวรรดินะต่อเนื่องประชาธิปกแยกบ้านแขกแล้วก็ทางฝั่งสะพานพุทธขาออกก็รถมากเหมือนกันแต่แยกคลองสานวันนี้ใช้ได้นะครับสมเด็จเจ้าพระยาท่าดินแดงอิสรภาพตัดใหม่ลาดย่าเข้าออกเจริญนครอย่างเคลื่อนตัวได้ครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันที่18ถึง22มิถุนายน2569นะครับทางกองการประปาเทศบาลนครสมุทรสาครแจ้งนะครับว่าจะมีการดำเนินการปิดใช้เส้นทางคู่ขนานถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าก่อนขึ้นสะพานแม่น้ำท่าจีนนะครับบริเวณช่วงหน้าบริษัท A&N Food จำกัดถึงพระราม2ซอย1นะครับเพื่อจะทำการซ่อมท่อส่งน้ำประปาที่แตกชำรุดส่งผลให้น้ำประปาเนี่ยไหลอ่อนนะครับครอบคลุมทุกพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรสาครนะฮะแล้วก็รามินทาค่ำคืนนี้4ทุ่มจนถึงเช้าตรู่วันพรุ่งนี้ตี5นะครับจะมีการปิด2ช่องทางรามินทาฝั่งขาออกบริเวณช่วงกม8เชิงทางขึ้นนะครับเนื่องจากว่าจะดำเนินการต่อกรณีที่ก่อนหน้านี้ถนนเป็นหลุมนะฮะเนื่องจากสุดตัวทางสนหัวหมากฝากประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางนะครับในพื้นที่ของหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายน2569นะครับขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับเนื่องจากมีการแข่งขันฟุตบอลหญิงเนชั่นลีกคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากและอาจส่งผลให้การจราจรโดยรอบเนี่ยหนาแน่นนะครับวิภาวดีรังสิตที่ก่อนหน้านี้บอกว่ามีเรื่องของการขูดผิวการจราจรส่งผลให้รถติดมากนะฮะคุณธนกรก็บอกว่าผ่านมาเจอจุดนี้เหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าช่องทางหลักนะฮะตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามแยกลาดพร้าวถึงซอยโชคชัยร่วมมิตรมีการปิดการจราจรเนื่องจากขูดผิวล่าสุดยกเลิกครับสน.วิภาวดีบอกให้ยกเลิกไปก่อนนะฮะเนื่องจากว่ารถติดมากนะครับในพื้นที่นะครับขอบคุณทางสน.วิภาวดีด้วยนะครับคุณอรุณีสุขุมวิทเป็นฝั่งขาเข้าครับการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับการหยุดนิ่งเป็นช่วงแบริ่งไปลาซานฝั่งกลับกันได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าชะลอตัวเชิงทางลงได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟนะครับทางด้านของสาทรเหนือเคลื่อนตัวได้ตามรอบไฟแยกนรินทร์แยกวิทยุสาทรใต้หนาแน่นแยกนรินทร์แยกสาทรสุรศักดิ์แต่ว่าด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินยังใช้การได้นะครับส่วนของสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพยังไม่มีปัญหาการจราจรขาออกถึงแม้จะมีปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันได้อย่างต่อเนื่องที่หนาแน่นอยู่จะเป็นอโศกมนตรีสุขุมวิทพระราม4 3ย่านมาวิทยุนะครับเพลินจิตพระราม1ราชดำเนินกลางมุ่งหน้าเข้าคอกบัวต่อเนื่องอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับถนนศรีอยุธยา2ฝั่งที่จะมุ่งหน้าใต้ทางพิเศษศรีรัฐแล้วก็ด้านบนสะพานพระปกเกล้าราชวิถีที่จะมุ่งหน้าแยกสังเฮียรวมไปถึงรัชดาประชานุกูลราชวิภาราชโยธินพหลโยธินวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกหาดแยกลาดพร้าวนะครับมุ่งหน้าไปบางเขนหลัก4หรือว่าทางพหลที่จะมุ่งหน้าไปราชโยธินเสนาเกษตรแล้วก็งามวงวานไปกลับแจ้งวัฒนะหน้าสู่ราชการทั้ง2ฝั่งก็มีปริมาณรถมากเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วง 16:50 นะครับอีกสักครู่จะมีการรับสัญญาณถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานนะครับในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเวลา 16:55 นจนเสร็จสิ้นพิธีนะครับช่วงนี้รอรับสัญญาณกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนม์จะบรรจบครบ7วันในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักทินานุปทานดังนี้นะครับในวันนี้เวลา 16:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 น.รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาทองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเฝ้าไปยังที่ประดิษฐานพระโกศสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิรลงกรณ์บรมราชภักดีเสด็จกิจการินีปริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนยืนหน้าเก้าอี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแตรงอนแต่ฝรั่งปี่กองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศถวายพระศพถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าและประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมและทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบลงมานั่งอย่างอาสงและเสด็จไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์จากนั้นพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคถาจบและเสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสน์เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สนับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพผู้มาเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพระบรมสารีวงศ์และข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทและไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเสด็จไปประทับพระยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัญญาสภาและเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารกิริยศถวายความเคารพตรียามบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนี่คือหมายกำหนดการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังท่านผู้ฟังครับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานของราชวงศ์ไทยนั้นได้ยึดถือสืบต่อกันมาด้วยความเคร่งครัดตามโบราณราชประเพณีอันมีรากฐานจากคติสมุติเทพเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนพระกิตติยศสูงสุดแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยณเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งแดนทิพย์ในคติไตรภูมิเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมราชสำนักที่ผสมผสานหลักพระพุทธศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างวิจิตรและลึกซึ้งซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาที่สืบต่อกันมาเท่านั้นหากจะเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีพร้อมกันนั้นยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่ให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวัดต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งคติต่ำความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนไทยอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยมาช้านานครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในพระราชพิธีทั้งในส่วนของพระราชพิธีพระบรมศพพระศพมักจะได้ยินคำที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพหรือพระศพอยู่บ่อยครั้งทั้งคำว่าสัตตมวานปันนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานซึ่งทั้ง4คำนี้นะครับมีความหมายที่เหมือนกันคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับแต่ใช้ต่างกันครับคือเป็นคำที่ใช้ในการเรียกวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลโดยแต่ละคำมีความหมายดังนี้ครับคำว่าสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันในการเสด็จสวรรคตปันนรสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันในการเสด็จสวรรคตปัญญาสมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันในการเสด็จสวรรคตและสัตตมวานคือการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันในการเสด็จสวรรคตครับซึ่งพระพรหมวชิระปัญญาจารย์ได้อธิบายของคำว่าสัตตมวานปัญนรสมวานปัญญาสมวานและสัตตมวานเป็นคำบาลีสันสกฤตซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลาของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งในบริบทของพิธีกรรมหมายถึงการทำบุญครบวาระเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ถึงแก่กรรมนั่นเองครับซึ่งทางนี้ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่วิญญาณจึงสามารถรับอานิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้โดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมติมหาเถระสมาคมเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา ในเบื้องต้นทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ทำหนังสือเวียนกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นรายรูปและเห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรรวมถึงวัดไทยในต่างประเทศได้ดำเนินการอาทิในส่วนของการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบและของชุมชนประจำทุกวันเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายนที่ผ่านมารวมไปถึงการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิ

0: การแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพลรวมไปถึงการสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นรวมไปถึงการสวดมาติกาหรือสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นครับนอกจากนี้ยังให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันนอกจากนี้ให้คณะสงฆ์เจริญจิตตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวาลและก็การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางด้วยเช่นเดียวกันครับนอกจากนี้ยังเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนั่นเองครับสำหรับในส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยในวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569สัตมวานครบ7วันจากนั้นปัณรสมวานครบ15วันซึ่งจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และก็สัตมวาน100วันตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและสำหรับในวันนี้นะครับทั่วประเทศนั้นมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนวาระครบ7วันหรือสัตมวานในวันนี้ครับซึ่งสำหรับในส่วนกลางครับวันนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลเข้าร่วมพิธีณตึกสันติไมตรีหลังนอกและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งโอกาสนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปสวดพระพุทธมนต์จากนั้นครับรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทยธรรมและปิ่นโตภัตตาหารแด่พระสงฆ์เจ้าหน้าที่ลาดผ้ารองโยงและลาดพระภูษาโยงรองนายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุลพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สดับปกรณ์พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นเวลา47วินาทีพระสงฆ์อนุโมทนารองนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรและกราบพระ

0: รัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชาเสร็จแล้วถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและกราบลาพระสงฆ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีครับรองนายกรัฐมนตรีและประธานฝ่ายคารวาสพร้อมผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมพิธีตักบาตรโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าครับสำหรับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่18เข้าไปครับวันศุกร์ที่18มิถุนายน2569เชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามกำหนดวันและเวลานะครับณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดนะครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: ท่านฟังครับในขณะนี้ภายในพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับก็ได้มีการประดิษฐานในส่วนที่มีความสำคัญและก็ในเรื่องของพระเกียรติยศสูงสุดนะครับซึ่งวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติจากอาจารย์สรัญมังกรุฑอินอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่ร่วมในวันนี้ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับในวันนี้การในส่วนของบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งได้มีการทรงพระนามโปรดเกล้าในพระอริยพระอริยยศสูงสุดแล้วนะครับ
2: ใช่คร
1: ับซึ่งก็คือพระโกศด้วยนะครับ
2: ถวายพระโกศทองใหญ่นะครับ
1: ครับซึ่งก็เป็นพระโกศที่ได้ปฏิสถานอยู่ในพระที่นั่งพิมานรัตยา
2: ครับในส่วนของพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับจะเป็นพระที่นั่งที่อยู่ในพระราชฐานชั้นกลางนะครับ
1: ครับ
2: ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับพระที่นั่งหลังนี้พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดให้สร้างขึ้นนะครับภายหลังเกิดเหตุมีฟ้าผ่านะครับพระที่นั่งอมรินทราภิเษกนะครับก็เลยมีการสร้างพระที่นั่งขึ้น2องค์องค์หนึ่งคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็ส่วนที่ต่อเนื่องมาคือพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังแล้วครับ
3: ลบ

0: ครับขณะนี้รถยนต์ที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาภายในบริเวณข้างประตูแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับซึ่งกองทหารกิตติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งเป็นทหารกองกิตติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินนะครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งได้เทียบนะครับและก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินขึ้นทางบันไดมุกสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ
1: ในส่วนของคำว่ามุกสันครับมุกสันจะเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างพระที่นั่ง2องค์คือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยาครับมีลักษณะเป็นโถงทางเดิมเชื่อมถึงกันนะครับจะเรียกว่ามุกสันนะครับ
0: ครับซึ่งเป็นพระที่นั่งที่จะอยู่
1: ด้านหลังทางใต้นะครับของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับ
0: ครับแล้วก็ในพระที่นั่งองค์นี้นะครับโดยปกติจะไม่ได้มีการประดิษฐานในเรื่องของพระศพอยู่
1: ใช่ครับเดิมทีเดียวตอนแรกสร้างนะครับใช้เป็นพระวิมานที่ประทับครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เนี่ยท่านโปรดให้ลูกสาวนะครับหรือว่าพระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพบดีนะครับประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วลูกสาวองค์นี้จะเป็นองค์ที่ท่านโปรดแล้วก็ท่านรักมากนะครับ
0: ครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเข้ามาภายที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับผ่านพระบรมสารีริกธาตุซึ่งจะมีผู้ที่ได้มาเฝ้านะครับทั้งข้าราชการที่มาเฝ้าในขณะนี้นะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแล้วมาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ส่งวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศซึ่งพระโกศที่ได้ประดิษฐานในขณะนี้ก็เป็นพระโกศทองใหญ่ครับอาจารย
1: ์ครับเป็นพระโกศทองใหญ่องค์ที่สร้างเพิ่มเติมในสมัยรัชกาลที่9ครับ

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติจะพนักงานประโคมสั่งแตรงอนแต่ฝรั่งปีรองชนะปีพาดและเมื่อสักครู่นี้กองทหารกิตยศพระศพถวายความเคารพได้วงบรรเลงเพลงวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยไปนะครับเมื่อพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วได้ส่งกราบจากนั้นได้เสด็จพระชำเนินส่งรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้านะครับพระพุทธรูปประจำวันประสูติซึ่งเป็นพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดี
1: ครับเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิครับประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับ

0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ประทับพระราชอาณาจักรที่อารัธนาพระปริตรครับ
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Christ.

านผู้ฟังครับเจ้าหน้าที่หลังจากที่เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบโดยที่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับในการพระในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตัมมวานพระราชทานศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะครับนำไปที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

Namaha Raja Rata Namaniyata

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายอดิเรกสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสถวายพระพรลานอกจากนี้พระสงฆ์อีก8รูปคือสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดประเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปฐุมคงคาพระพรหมวชิระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และพระพรหมวชิระรังสีวัดประบอนนิเวศวิหารโดยหลังจากนี้นะครับจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งครับ
2: ในส่วนของพิธีสวดพระพุทธมนต์ครับพิธีสวดพระพุทธมนต์เนี่ยจะเป็นการพระราชพิธี2วันครับโดยในวันแรกเนี่ยจะมีการนิมนต์พระสงฆ์มาจำนวนหนึ่งนะครับมาในการบำเพ็ญกุศลนะครับโดยถ้าเป็นงานอาวมงคลนะครับก็จะไม่มีการตั้งน้ำมนต์แล้วก็ไม่มีการวงได้ใส่ศีลนะครับในส่วนของบทที่มีการสวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วยบทปาวโตปมะคาถานะครับบทนี้จะว่าด้วยเรื่องของภูเขาที่กลิ้งมาจากทางทั้ง4ทิศนะครับทำให้พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะหลีกหนีจากความตายไปได้นะครับปาปโตมาจากคำว่าบรรพตที่แปลว่าภูเขานะครับบทที่2มาจากชื่อว่าบทอริยธนคถาครับมาจากพระสุตตันตปิฎกว่าด้วยเรื่องของทรัพย์ทั้ง5ครับทรัพย์ทั้ง5ประกอบไปด้วยทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือการบริจาคหรือจาคะนะครับทรัพย์คือสุตตะหรือการเป็นพหูสูตรแล้วก็ทรัพย์คือปัญญาครับบทที่3ว่าด้วยธรรมนิยามครับธรรมนิยามเนี่ยจะว่าด้วยเรื่องของกฎไตรลักษณ์ครับสังขารทั้งหลายเป็นอนิจจานะครับสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์แล้วก็ธรรมทั้งปวงคือเป็นอนัตตานะครับบทที่4เป็นบทติลักขณทิกาถานะครับก็จะว่าในเรื่องของความไม่เที่ยงของสังขารด้วยเหมือนกันว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ทำทั้งปวงเนี่ยล้วนเป็นอนัตตานะครับจะเป็นธรรมะที่เลือกในเรื่องของความตายด้วยเช่นเดียวกันบทที่5ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทนะครับว่าในเรื่องของวงจรของจิตทั้งวงจรเกิดแล้วก็วงจรดับนะครับปฏิจจสมุปบาทเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้แล้วนะครับพิจารณาปฏิจจสมุปบาทครับบทที่6ว่าในเรื่องของพุทธอุทานคาถานะครับเป็นคาถาที่ทรงอุทานนะครับภายหลังจากตรัสรู้ครับแล้วก็บทที่7นะครับพัทเดกรัตตคาถาครับบทนี้นะครับเป็นพระสูตรที่พิจารณาธรรมะในราตรีเดียวนะครับเพราะว่าแม้ราตรีเดียวนะครับถ้าเราเข้าใจในธรรมะเนี่ยก็จะช่วยในการบรรลุธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการคัดเลือกบทนะครับในการมาสวดพระพุทธมนต์นะครับทั้ง7บทที่ผ่านมานะครับ
3: ขอบคุณครับคุณครับอาจารย์สรัญมกรุฑอินทร์ครับและในขณะนี้เจ้าพนักงานนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์คือพระสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสนะครับและพระสงฆ์สี่รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นยังอาสงซึ่งวันนี้จะมีทั้งการถวายพระธรรมเทศนาและถวายธรรมคถาครับอาจารย์ครับ
2: ครับในส่วนของธรรมคถาครับจะเป็นการเลือกเอาบทสวดนะครับมาใช้ในการสื่อธรรมะนะครับพูดในเรื่องของการนำเอาบทร้อยกลองต่างๆนะครับมาแต่งแล้วก็มาผูกขึ้นเป็นภาษาบาลีครับจะใช้ในการสวดต่อท้ายจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับ
3: ในขณะนี้ จ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาครับธรรมะที่ได้มีการเชิญไว้ประดิษฐานไว้ที่ตรงด้านเหนือใกล้กับอาสงเมื่อสักครู่นี้นะครับจ้าแล้วก็อยู่เรื่องด้านที่ประทับราชพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้านฝั่งที่ด้านตรงกลางก็คือพระโกศพระศพนะครับ
2: พระโกศทองใหญ่ทรงพระศพนะครับ
3: ครับเมื่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ครับได้ขึ้นอย่างธรรมาสน์แล้วและพระสงฆ์ที่จะได้สวดธรรมกถาอย่างนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยครับจะพนักงานได้เชิญเทียนนะครับซึ่งจะได้ทรงจุดซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ประเพณีนี้ก็จะเป็นเช่นเดียวกันนะครับในทั้งในส่วนของราชสำนักแล้วก็ทางประชาชนทั่วไปก็มีลักษณะ
2: ทางเดินเดียวกัน
3: เดียวกันนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานนะครับซึ่งเจ้าพนักงานพระราชพิธีจะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในระดับต่อไปการประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับที่ได้ถวายพระกิตติยศดังสูงสุดตามราชประเพณีด้วยครับแล้วก็ในพระอิสยศของ
2: สมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
3: ครับชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับ
2: เดิมทีเดียวถ้าเจ้านายฝ่ายในสิ้นพระชนครับในสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ
3: ครับ
2: จะมีอาคารที่อยู่ริมกับด้านนอกของเขตกำแพงแก้วของพระที่นั่งดุสิตครับชื่อว่าหอธรรมสังเวชแล้วก็หอนิเพศพิทยานะครับในสมัยก่อนถ้าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงนะครับถึงคราวสิ้นพระชนลงเนี่ยก็จะตั้งไว้ที่ที่นั่นนะครับรวมถึงถ้าเป็นพระเจ้าลูกยาเธอที่ยังไม่ได้ทำการโศกันไปมีวางด้านนอกเนี่ยก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่ด้านในหอธรรมสังเวชด้วยนะครับเพราะว่าในอดีตพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเนี่ยสงวนเฉพาะพระมหากษัตริย์นะครับพระอัครมเหสีแล้วก็พระบรมราชบุพการีเท่านั้นนะครับ
3: ครับ
2: ตัวอย่างเช่นในคราวสมเด็จพระนางเรือร่มนะครับสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับท่านก็ตั้งมาเป็นกุศลที่หอธรรมสังเวชนะครับหรือว่าสมเด็จพระนางรำเพยพระมาราภิรมย์หรือว่าสมเด็จพระเทพศิรินทร์เนี่ยก็ตั้งที่หอธรรมสังเวชด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
3: ครับเมื่อเจ้าพนักงานนะครับก็จะได้เคลื่อนนะครับซึ่งเป็นส่วนของการที่จะถวายพระธรรมเทศนานี่นะครับพอจะเคลื่อนไปที่หน้าของพระโกศนะครับเมื่อจุดแล้วนะครับพระโปรดเกล้ากระหม่อมนะครับที่จะดำนะครับในเครื่องทองน้อยที่ในตรงจุดนั้นนะครับไปที่พระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมนะครับ
2: ตอนนี้ก็สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชอาชกัจจาเสด็จไปทรงจุดเทียนเครื่องทองน้อยนะครับที่หน้าพระโกศนะครับสำหรับพระศพทรงธรรมครับ
3: หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาเสด็จไปส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วก็ได้ทรงกราบและจะได้ทรงศีลนะครับซึ่งสมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับ

0: ยังทันเตวิสุวิสุรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัตถายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

Adhyami Musavadha Vairamani Sikha Patang Samadhyami

0: ติยันติสิเลนะโภคสัมปทาสิเลนะนิพุติยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอายาจทาสันติทัสสตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภะเวรักขติธรรมจาริงชัตตังมหันตังวิยะวัสการเตบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตตมวานพระศพอุทิศกัลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาติได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักได้ความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาถทรงรับการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหาร
พื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันติธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคกระทำอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขลาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์ปรึกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นมเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณูปการโดยไม่ได้ประทับสำราญตั้งอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพระยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบรมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบรมีย่อมมีกมลเต็มตื้นประดุจได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกาทรงอบรมพระฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับ
มิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนพชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ด้วยความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วมกว่า100ปีได้กระทำไว้ทางนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพน้าสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธัมโมหเวรักขติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจร่มใหญ่

ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถดำรงพระอัตตหิตปยปฏิบัติและปรหิตปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จประหนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชนีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนพระสกนิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาได้เสื่อมชาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นครอบพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบาลีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจสักเยปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตัมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทธาวิบากวิบุญมนุญญผล
แด่สมเด็จพระเจ้าลูก

0: ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่โซนแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวัคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาพระสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิชัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบจะได้ลงจากธรรมาสนะครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระปะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาและประทับพระราชอาณานะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับเป็นพระครูพระปริยนจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปด้วยกันนะครับนั่นคือพระครูวิญญาพิวุฒิพระมหายุทธนาธีรยุทธโธพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับในการถวายพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ที่ได้จบลงไปนะครับก็จะได้ส่วนที่มีสาระสำคัญอาจารย์ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าชื่อของในพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่ที่ครับ
3: พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ทรงแสดงไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าฉัตรโตปมคาถาครับฉัตรก็คือร่มหรือฉัตรนะครับปมก็คืออุปมาดังฉัตรนะครับเปรียบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นนะครับเป็นดังร่มฉัตรนะครับของบ้านเมืองของพวกเรานะครับ
2: ครับและขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ก็ได้ลงจากธรรมาสน์แล้วนะครับเพื่อจะไปที่ต้นตรงด้านอาสง
3: ประทับที่ต้นอาสงนะครับ
2: โดย
3: ด้านหน้าของพระเถระทั้ง4รูปที่นิมนต์มาสวดธรรมคาถานะครับ
2: ครับการสวดธรรมคาถานั้นก็จะมี
3: เป็นธรรมเนียมของการนำเอาธรรมะนะครับมาแต่งเป็นกาบกลอนนะครับในภาษาบาลีนะครับใช้ในการบำเพ็ญกุศลสวดภายหลังจากการแสดงพระธรรมเทศนาครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับคติธรรมเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็ความไม่เที่ยงของร่างกายของพวกเรานะครับ
2: วันนี้ก็คือพระครูปริยนพระปริยนสี่รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับหลังจากที่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ได้นั่งอย่างอาสงด้านต้นแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาทั้งสี่รูปครับ

พระครูพระปริยนนะครับทั้ง4รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามผู้มาเฝ้าในวันนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยส่วนของพระบรมสารีริกธาตุนะครับราชสกุลครับและคณะองคมนตรีที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระรูปที่อยู่ในบริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็คือรูปซึ่งได้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องแบบพระราชฐานมหาดเล็กราชบัลลภ์รักษาพระองค์นะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาครับ

0: ท่านผู้ฟังครับพระสงฆ์สี่รูปสวดพระธรรมคถาจบนะครับโดยเป็นพระครูพระเปรียญจากวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสี่รูปได้แก่พระครูวิญญาภิวัตรพระมหาเกรียงศักดิ์กิตติปุญโญพระมหายุทธนาธีรยุทโธและพระมหาโอภาสพัฒน์อัคคพัฒโธนะครับและในลำดับต่อไปจะได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศและประทับพระราชอาสในลำดับต่อไปครับ
1: เมื่อสักครู่เรื่องของธรรมกถาอาจารย์ได้นำเรียนเรื่องของท่วงทำนองที่อยู่ในธรรมกถา
2: ในส่วนของบทธรรมกถาครับจะเป็นการแต่งในขนบของร้อยกรองนะครับมีการนำเรื่องราวนะครับในเรื่องของคติธรรมต่างๆเนี่ยมาใช้ในการแต่งเป็นบทสวดมนต์นะครับ
1: ครับ
2: ให้เกิดความไพเราะขึ้นนะครับ
1: ครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศนะครับและเมื่อสักครู่พระสงฆ์พระครูพระปริยัติทั้ง4รูปจะมีพัดที่แตกต่างกันครับอาจารย
2: ์อย่างองค์แรกนะครับพระครูเนี่ยจะเป็นพัดรูปทรงเหมือนดอกพุทราลนะครับเรียกว่าพัดพุทราลส่วนถ้าเป็นพัดปริยัติเนี่ยจะเป็นพัดหน้านางแต่ว่าจะมียอดครับลักษณะพัดแบบนี้เรียกว่าพัดยศนะครับพัดยศจะต้องมียอดด้านบนเสมอนะครับ
1: ครับหลังจากที่ได้เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วก็ได้เสด็จพระเรือนประทับพระราชอาสน์ขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้ลาดพระผู้สาโย
2: ผู้สายโยงนะครับจะเป็นแถบผ้าที่โยงมาจากปากพระโกศนะครับหรือว่าบางทีก็จะมาจากใต้พระโกศนะครับลากยาวมานะครับโดยจะมีการทำเป็นผ้าถ้วยนะครับเป็นก้านนะครับรับต่อกันมานะครับลักษณะของผู้สายโยงที่ใช้นะครับถ้าเป็นสามัญชนเนี่ยจะใช้เป็นผ้าตาดเหลืองนะครับไม่มีรองโยงแต่ถ้าเป็นเจ้านายเนี่ยจะต้องมีผ้าขาวรองโยงด้านล่างอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าเป็นเจ้านายชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปจะใช้ผ้าตาดเงินครับถ้าเป็นชั้นเจ้าฟ้านะครับขึ้นไปจะใช้เป็นผ้าเข้มขาบสีขาวลายริ้วครับในงานนี้จะใช้เป็นผ้าเข้มขาบขาวลายริ้วนะครับเป็นผู้สายโยงแล้วก็ต้องมีผ้ารองโยงชั้นล่างอยู่ด้วยครับวิธีการลาดผู้สายโยงเนี่ยจะมีผู้สายโยง2สำรับครับสำรับนึงมาจากปากพระโกศแล้วก็อีกสำรับนึงอยู่ที่ต้นอาสงครับเมื่อใช้งานจะเอามาเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อจะมีการทอดผ้านะครับ
1: และขณะนี้เจ้าพนักงานได้ลาดพระผู้สายโยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จส่งทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาทั้ง4รูปรวมเป็น5รูปนะครับ
2: ในส่วนของตัวพานที่รองรับผู้สายโยงนะครับจะต่างกับในสำรับในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับในพระที่นั่งดุสิตรอบนั้นนะครับจะใช้เป็นพานพระมหากฐินนะครับจะเป็นพานทอง2ชั้นนะครับมีลวดลายตกแต่งวิจิตรครับอันนี้จะเป็นพานอีกสำรับนึงเรียกว่าพานทอง2ชั้นนะครับลำดับศักดิ์จะต่างต่ำลงมานิดนึงนะครับ
1: ครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรถวายพระสงฆ์แล้วเสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์จะได้สดับปกรณ์ครับ

0: ันติจามาสิงสุจามาติสเลตาเทวหังมาติสามีนัตถิเมเอตาสังสโย
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาจากนั้นพระสงฆ์สวดธรรมกัตที่สวดธรรมคาถาสดับปกรณ์นะครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: การตุงหังคิปะเมวัสสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังฆปา

อติเลกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตอติเรกวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ธรรมนะมงคลพระชนมพระสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้ถวายอนุโมทนาถวายอัญเชิญและถวายพระพรลาแล้วก็จะได้ออกจากพระที่นั่งครับโดยท่านพนักงานอันนี้มนต์พระสงฆ์ซึ่งพระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับที่เป็นพระสงฆ์ที่ได้มาถวายพระธรรมเทศนาและสวดธรรมคาถาครับออกจากอาสงฆ์นำเรียนรู้ฟังนะครับในขณะนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆและต่อเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานนัตยาพระบรมมหาราชวังเมื่อเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง5รูปนะครับออกจากอาสงฆ์และออกจากพระที่นั่งพิมานนัตยาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการนะครับเพื่อจะได้ทรงกราบภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาได้นำเรียนท่านผู้ฟังเมื่อสักครู่ที่เรื่องของทั้งพระโกศแล้วก็เรื่องของการนะครับได้พระราชยศยศที่สูงในการที่สถาปนาไปนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการเราจะได้ทรงกราบพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับนะตอนนี้ขณะนี้ได้ถวายความเคารพนะครับลงรองรับการถวายความเคารพของผู้ที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทซึ่งในขณะนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกัตสิริกิจการินีพีรพัฒน์รัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระเชิมเนินไปที่ด้านที่จะได้ส่งจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกนะครับสงคมซึ่งวันนี้พระพิธีธรรมทั้งสองพระอารามจะได้ทำการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทั้งสองเตียงด้วยกันคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับเมื่อส่งจุดทุกเทียนเครื่องบูชากระบับมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาสกัลยาณีเพื่อไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับ

0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับเพื่อจะได้การถวายที่หน้าพระบรมศพนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับจะได้ถวายราชสักการะที่พระบรมศพครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางนะครับในพระบรมมหาราชวังซึ่งก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขรถ4ชั้นนะครับทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้าจะมีมุขเด็ดเป็นมุขรถอีกชั้นนะครับรวมด้านหน้าเป็น5นะครับแต่ว่าแต่ละชั้นจะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวอมส้มนะครับประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาแล้วก็นาคเบือนแทนหางหงส์นะครับพระบัญชรและพระทวารมีสุมยอดมณฑปทุกองค์นะครับส่วนหน้าบันที่มุขทั้ง4ทิศจะเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณนะครับบนพื้นกระจกสีน้ำเงินจะล้อมรอบด้วยลายกระหนกก้านเทพนมนะครับส่วนทางมุขด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นจะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยมุขกระสันนั่นเองนะครับส่วนมุขด้านตะวันออกที่มีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาทและมุขด้านทิศตะวันตกจะมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื้องเครื่องนะครับจะมีอัฐจันทร์ทางขึ้นพระที่นั่ง2ข้างมุขเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอย่างละ1แห่งซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ
0: ท่านฟังครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระชำเนินครับถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชินีพันปีหลวงภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับส่วนหมายกำหนดการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสรีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนารสมวานนั้น15วันนั้นจะกำหนดไว้วันที่25ถึง26มิถุนายน2569นะครับส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลสัทธรรมวาน7วันนั้นก็จะในมีวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะในเวลา9:55 นนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆก็จะได้นะร่วมมือกันในการถ่ายทอดสดนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในเวลา10:00 นด้วยกันครับ
1: สำหรับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนี้นะครับจะสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการนะครับแต่ว่าต่อมาเมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำพระศพมาตั้งประดิษฐานไว้ในพระมหาปราสาทเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพยาเทพสุดาวดีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพเป็นต้นนะครับครั้นต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จสวรรคตได้มีการอัญเชิญพระบรมศพมาประดิษฐานบนพระมหาปราสาทแห่งนี้นะครับ
0: ท่านฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุขกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับจะได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาเพื่อจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตต่อไปแถวฐานกองเกียรติยศถวายความเคารพจะได้บรรเลงดุริยางค์และบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับสำหรับในวันนี้ก็จะได้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพครับซึ่งก็จะได้มีการสวด พระพิธรรมนะครับไปจนถึงในช่วงเวลาที่ทางพระพิมพิชิตพระพิธรรมนะครับในพระอารามซึ่งได้มีทั้งหมด10พระอารามนะครับซึ่งแต่ละพระอารามก็จะได้สลับเปลี่ยนของการมาสวดพระพิธรรมพระศพนะครับในขณะนี้ภายในด้านข้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทองค์กำแพงแก้วนะครับแถวทหารกองเกียรติยศนะครับจะได้ถวายความเคารพและทุกอย่างบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ครับในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมก็จะแตกต่างไปตามพระอิสริยยศนะครับดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับพระสี่รูปมีการผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันและกลางคืนครับมีกำหนดครบ100วัน

0: ที่ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากภายในพระบรมมหาราชวังแล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ตามหมายกำหนดการก็จะได้มีการเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานริณทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็นวันที่จะได้บรรจบครบ7วันนะครับอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีในวันพรุ่งนี้ด้วย
1: อีกวาระหนึ่งครับตอนนี้มาบำเพ็ญกุศลก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะมีการทำบุญแล้วก็ถวายภัตตาหารพระครับผม
0: ครับในวันพรุ่งนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้ขอนำท่านผู้ฟังนะครับติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมกันด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้นะครับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันที่17มิถุนายน2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับวันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สรัญมกุฏอินที่ได้มาร่วมพูดคุยในช่วงนี้ของเรานะครับและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุในทุกสังกัดที่รับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงในช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 18:53 นะคะกลับมาติดตามจสร้อยกันต่อหลังจากที่จบสัญญาณถ่ายทอดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนเรื่องพิธีนะคะในการถวายพิธีพระราชกุศลสัตมวานพรุ่งนี้นะคะวันที่18มิถุนายนเดี๋ยวก็จะมีในเรื่องของสัญญาณการถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สวัสดีทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทั้งทาง YouTube นะคะรวมไปถึงทางสถานีวิทยุจสร้อย FM 100ของเราด้วยนะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะในช่วงค่ำวันนี้นะคะดิฉันหานุตรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา24:00 นนะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงเย็นวันนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมกันนะคะสำหรับเรื่องของสภาพการจราจรที่เพื่อนสมาชิกได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามาตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะในเส้นทางต่างๆวันนี้เนี่ยถนนกรุงธนบุรีนะคะในเส้นทางตรงนี้ฝั่งขาออกยังใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาฝั่งขาเข้าก็ยังใช้การได้เช่นกันแต่มันจะมีอยู่นิดนึงนะคะช่วงตอนประมาณ18:00 นนะคะตรงบริเวณใต้ BTS กรุงธนนะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่ทางช่องทางด้านขวาในช่องทางด่วนนะคะอาจจะทำให้ตรงบริเวณนี้เนี่ยจะต้องชะลอนิดนึงนะคะแล้วก็เบี่ยงหลบหน่อยเนื่องจากมีรถจอดเสียช่องทางขวาของช่องทางด่วนนะคะเพื่อนสมาชิกของเราแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาคุณสมศักดิ์แจ้งไว้ขอบพระคุณมากๆนะไม่แน่ใจตอนนี้เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้วหรือยังสำหรับใครที่ใช้เส้นกรุงธนบุรีขาออกฝากดูด้วยนะถ้าเคลื่อนย้ายพ้นการกีดขวางในช่องทางด้านขวาของช่องทางด่วนตรงบริเวณใต้ BTS กรุงธนอัปเดตเพิ่มเติมกับจสร้อยได้นะคะคุณสันค่ะใช้ถนนบรมราชชนนีตอนนี้เส้นทางถนนบรมราชชนนีทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกนี่คือยังเคลื่อนตัวตามกันได้แต่ขาเข้าอาจจะช้านิดนึงตรงบริเวณเลยทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าพุทธมณฑลสาย3นะคะเลยจากตรงนั้นไปประมาณสัก100 เมตรมีรถเทเลอร์บรรทุกแบ็คโฮจอดเสียรถคันนี้เนี่ยจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนค่ะส่งผลให้บริเวณจุดที่เลยทางขึ้นคู่ขนานลอยฟ้าตรงสาย3อาจจะช้านิดหนึ่งนะคะติดตรงรถใหญ่ที่จอดเสียในช่องทางด้านซ้ายของช่องทางด่วนเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเส้นทางนี้นี่คุณสันแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้คุณพันค่ะคุณพันใช้ถนนประดิษฐ์มนุธรรมนะคะตรงบริเวณฝั่งขาออกตั้งแต่แยกประชาธรรมจนถึงแยกลาดพร้าวตอนนี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างช้านะคะค่อนข้างช้านะเรียบด่วนรามอินทรานะคะค่อนข้างช้านิดหนึ่งฝั่งกลับกันก็ไม่แพ้กันนะคะดูเหมือนว่าจะไปได้อย่างช้าช้านะไปได้อย่างช้าช้าอันนี้ก็เป็นอัปเดตอีกหนึ่งเส้นทางเพิ่มเติมจากเพื่อนสมาชิกของเราขอบคุณคุณพันธ์ด้วยนะคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมมาให้นะในหลายๆสายทางก็จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาด้วยในช่วงเย็นวันนี้นะคะก่อนหน้านี้คุณตีบอกว่าใช้สรรพวุฒิขาเข้าแล้วตรงหน้าโรงเรียนอัธวิทย์อะค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถเทรลเลอร์นะคะชนกับรถจักรยานยนต์อยู่ในช่องทางด้านขวาส่งผลให้สภาพการจราจรตรงบริเวณถนนสรรพวุฒิเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะตั้งแต่ช่วงเย็นมาแล้วนะก็ติดขัดนะคะตรงนี้สอบถามเพิ่มเติมไปที่สน.บางนาค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าณเวลานี้คือย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ย้ายแล้วนะรถที่เฉี่ยวชนกันทั้งรถใหญ่นะคะแล้วก็รถจักรยานยนต์เทรลเลอร์แล้วก็จักรยานยนต์เนี่ยย้ายพ้นการกีดขวางไปละจุดเกิดเหตุนะคะตอนที่มีอุบัติเหตุเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ2 รายเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้บาดเจ็บค่ะส่งโรงพยาบาลรวมใจรักเรียบร้อยนะคะสภาพการจราจรในเส้นทางตอนนี้ถนนสรรพวุฒิขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวช้านะคะฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ตามกันได้นะคะช้าเฉพาะขาเข้านะ คุณสุริยาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุที่ถนนเทพรัตน์บางนาตราดขาออกค่ะช่วงบริเวณปากซอยวัดศรีวารีน้อยนะเป็นรถเทเลอร์เฉียวชนกับรถเมย์นะคะเป็นรถเมย์สีน้ำเงินน่าจะเป็นรถเมย์ไฟฟ้าเนาะรถเมย์สีน้ำเงินนะกีดขวางอยู่ในช่องทางกลางแล้วก็ช่องทางขวานะคะอยู่ในช่องคู่ขนานค่ะรถใหญ่ทั้งคู่นะคะเทเลอร์กับรถเมย์อยู่ในช่องกลางแล้วก็ช่องขวาของช่องคู่ขนานตอนนี้เท่ากับว่าในฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณปากซอยวัดศรีวารีน้อยรถที่จะใช้เส้นทางจะผ่านไปได้เฉพาะช่องทางด้านซ้ายนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าไปได้แค่รถจักรยานยนต์หรอรถใหญ่ผ่านไม่ได้เลยนะคะเมื่อสักครู่เจ้าหน้าที่เราเลยสอบถามเพิ่มเติมไปสักครู่นี้เองนะทางสภ.บางพลีให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าย้ายแล้วค่ะนะคะย้ายรถทั้ง2คันพ้นการกีดขวางเรียบร้อยจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดแต่ตอนรถใหญ่จอดคากันอยู่ก็เลยทำให้รถที่ตามหลังมาในฝั่งขาออกเนี่ยผ่านไม่ได้นะคะก็มีท้ายแถวนะตอนนี้ก็ย้ายเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้เส้นทางได้เหมือนเดิมสำหรับเทพรัตน์ขาออกนะคะตรงบริเวณปากซอยวัดศรีวารีน้อยไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วนะคะเคลื่อนย้ายหมดแล้วที่สุขุมวิทสายเก่าค่ะณเวลานี้นะสุขุมวิทสายเก่าตรงข้ามกับเมืองโบราณมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์นะคะไปชนท้ายรถบรรทุก6ล้อรับส่งพนักงานหลังจากนั้นได้เห็นบอกว่าถูกรถบรรทุกพ่วง18ล้อที่ตามหลังมาค่ะชนเข้าไปอีกนะคะเท่ากับว่าชนกันไป3คันเลยนะเนี่ยนะรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถบรรทุก6ล้อบรรทุกพ่วง18ล้อตามหลังก็ชนเข้าไปนะคะปิดเป็นคันที่3ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีก1รายค่ะโดยตรวจสอบแล้วนะคะผู้เสียชีวิตคือคุณยันยงจงรำอายุ22ปีส่วนผู้ที่บาดเจ็บอีก1รายตอนนี้นะคะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ในพื้นที่นะคะของทางสภ.บางปูนะคะสภ.บางปูนะจุดเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยส่งผลให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้านะคะสำหรับฝั่งขาออกรถเลยช้าเลยนะเหตุเกิดมาตอนประมาณสัก6โมงนะคะ6โมงเย็นที่ผ่านมาฝั่งขาออกเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันก็ชะลอตัวเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางข่าวสารเมืองประกาศนะคะที่ได้มีแจ้งข้อมูลไว้นะสำหรับเรื่องอุบัติเหตุมีเหตุล่าสุดนะคะที่คุณตู่ระยองแจ้งมาบอกว่าตรงกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้าค่ะเป็นเหตุของรถปิกอัพนะคะชนกับรถ6ล้อแล้วขวาง2ช่องทางด้านซ้ายนะปิกอัพกับ6ล้อนะคะอยู่กลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้ากีดขวางอยู่ใน2ช่องทางด้านซ้ายณเวลานี้ค่ะคุณตู่ระยองบอกว่ามีรถยกมาแล้วนะคะรถยกมาแล้วแต่ส่งผลกับสภาพการจราจรเส้นพระราม2ขาเข้าก็ในฝั่งขาเข้าตอนนี้ช้านะคะช้าเลยนะเพราะว่ามันมีเรื่องของอุบัติเหตุที่มันยังกีดขวางอยู่2ช่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวต้องใช้เวลาอีกครู่นึงแหละถึงแม้ว่ารถยกจะมาตรงบริเวณหน้างานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการเคลื่อนย้ายไปไหนนะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยสำหรับฝั่งขาเข้าส่วนพระราม2ขาออกนะคะดูไม่เป็นปัญหาเคลื่อนตัวได้ขาเข้าที่บอกว่ารถค่อนข้างเคลื่อนตัวช้านี่ตั้งแต่ตรงบริเวณแยกบ้านแพ้วไปจนถึงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะอันนี้ก็คุณตู่ระยองแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาให้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับข้อมูลนะในพื้นที่ตรงถนนพระราม2โอ้นี่พูดถึงเป็นฝั่งขาเข้าในช่วงเย็นหรือว่าช่วงค่ำเนี่ยรถจะดูปริมาณโดยปกตินะโดยปกติจะค่อนข้างน้อยกว่าฝั่งขาออกนะและอันนี้วันนี้เกิดเหตุในฝั่งขาเข้าส่งผลให้รถนี่มีท้ายแถวนะคะยังคงเคลื่อนตัวช้าเพราะว่าติด2คันใหญ่ที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนนะใครใช้พระราม2ขาเข้าเพิ่มความระมัดระวังด้วยบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีอุบัติเหตุค่ะไปดูเรื่องของการจราจรกันต่อคุณอริสราแจ้งมาว่าจากเส้นทางถนนกาญจนาภิเษกนะคะกาญจนาภิเษกขาเข้าช่วงตรงบริเวณ ก่อนถึงเดอะสแควร์บางใหญ่นะเห็นบอกว่าในฝั่งขาเข้าก่อนถึงเดอะสแควร์บางใหญ่เนี่ยมันมีแผ่นปูนนะเป็นแผ่นปูนขนาดใหญ่เลยนะตกขวางอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนะคะเป็นแผ่นปูนขนาดใหญ่ขวางอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนตรงนี้การจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะคะตั้งแต่ช่วงซอยจันทองเอี่ยมไปจนถึงต่างระดับบางใหญ่ตรงนู้นเลยนะช้าเพราะว่ามันติดตรงที่มันมีสิ่งของกีดขวางอยู่บนผิวการจราจรนะคะก็อย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะแผ่นปูนมันตกมาแล้วก็ขวางเนี่ยค่ะมันกองอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนเวลารถที่จะผ่านมันก็ต้องแหวกออกซ้ายขวาอย่างที่เห็นตรงนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะที่คุณอริสราแจ้งมาเนาะจากในภาพที่ดูเหมือนยังไม่มืดแต่เมื่อสักครู่คุณอริสราแจ้งมาแสดงว่ามันยังไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะเพราะตอนนี้ท้องฟ้ามืดหมดแล้วนะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยใครๆใช้เส้นกาญจนาภิเษกขาเข้าช่วงก่อนถึงเดอะสแควร์บางใหญ่เล็กน้อยนะคะช่องทางกลางมันยังมีเศษนะคะไม่ใช่เรียกเศษแล้วนะมันอันใหญ่เบ้อเลยแผ่นปูนนะคะตกอยู่นะคะขวางอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนเพิ่มความระมัดระวังช้าๆนะจุดนี้ช้าหน่อยนะคะชะลอตัวอาจจะต้องระวังให้เยอะๆหน่อยตอนนี้เท่าที่เห็นจากในภาพนี่ก็คือรถที่ใช้เส้นทางเขาก็ค่อยๆไปกันนะคะออกซ้ายนะออกขวาชะลอตัวอยู่ตรงบริเวณนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็ดูเหมือนว่าสามารถใช้การได้ตามปกตินะตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะขอบคุณคุณอริสราด้วยที่แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะเป็นแผ่นปูนน่าจะจากด้านบนใช่ไหมอันนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวถ้ามันมีการเคลียร์เรียบร้อยยังไงจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะสำหรับจุดนี้อุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะคะที่แจ้งไว้ว่าตรงสุขุมวิทสายเก่าขาออกนะคะตรงข้ามกับเมืองโบราณณเวลานี้ก็คือย้ายนะคะย้ายรถพ้นการกีดขวางเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะคะสำหรับจุดนี้นะขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะส่วนอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะคะตรงถนนไปไหนละสัพพวุฒิเหรอคะสัพพวุฒิขาเข้าแจ้งคุณผู้ฟังไปแล้วเนาะจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะคนเจ็บเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยไปแล้วนะ2รายก็นำส่งโรงพยาบาลรวมใจรักนะคะส่วนในพื้นที่ตรงถนนสัพพวุฒิขาเข้าหน้าโรงเรียนอรรถวิทย์ตรงนี้นะคะรถไม่มีกีดขวางแล้วนะคะไม่มีกีดขวางแล้วนะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณตู่ระยองก่อนนะคะคุณตู่ระยองสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณสารุตา
0: ค่ะ
1: ครับเป็นอุบัติเหตุพระราม2ขาเข้ากรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: จุดเกิดเหตุบนสะพานท่าจีนเลย
0: ค่ะ
1: ครับเป็นรถ6ล้อขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปิกอัพ1คันแล้วมีถัด2ขาเข้ากรุงเทพนะ
0: ค่ะ
1: จุดเกิดเหตุบนสะพานท่าจีนเลย
0: ค่ะ
1: ครับเป็นรถ6ล้อขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับ

0: รวมๆแล้วก็น่าจะสัก3คันนะมั้งแต่ดูแล้วเสียหายก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะนะ
1: ลักษณะเป็นใครชนใครคะอันนี้ที่คุณตู่ระยองเห็น
0: จะชนท้ายกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเห็นมีพิกอัพอยู่เลนกลางแล้วก็6ล้ออยู่ทางซ้ายแล้วก็ถัดไปอีก50เมตรมีตู้ทึบขนาดใหญ่รถ6ล้อใหญ่อ่ะครับจอดเปิดไฟกระพริบอยู
1: ่ค่ะ
0: ไม่แน่ใจว่าคันนั้นเกี่ยวด้วยหรือเปล่า
1: แต่ว่าอยู่ห่างกันถูกไหมคันที่ไปจอดไฟ
0: ใช่ใช่คันนั้นเขาจอดอยู่ซ้ายสุดเลยข้างหน้าเลยหน้ารถยกขึ้นไปครับก็มีท้ายแถวเพิ่งจะประมาณสักไม่ถึง500เมตรตอนที่ผมผ่านมานะ
1: อยู่ประมาณ300เมตรเนาะแสดงว่าวันนี้รถในฝั่งขาเข้าถนนพระราม2ไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่เนาะ
0: ใช่ใช่เพราะผมสังเกตรถมาตั้งแต่เรียกว่าช่วงวังมะนาวมาถึงสมุทรสงครามแก้ไขเป็นคลองโคลนแถวนั้นจะมีฝนตกในระดับแค่ลงเม็ดนะไม่แรงครับไม่แรง
1: ค่ะที่ปัดน้ำฝนประมาณเบอร์อะไรคะตอนนี
0: ้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่ง
1: เบอร์หนึ่งเนาะแสดงว่าปล่อย
0: พอเลยสมุทรสงครามมาแล้วก็ไม่มีฝน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ผมใช้ M82 ขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งครับ
1: เป็นยังไงบ้าง M82
0: โอ้โล่งเลยครับรถน้อยจริงๆวันนี
1: ้ค่ะ
0: ไม่ค่อยมีรถเลยเนี้ย
1: ค่ะ
0: ครับผมเป็นข้อมูลครับคุณฐานุตา
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณตู่ระยอง
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีคร
1: ับ ต้องขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมให้นะจากที่เจออุบัติเหตุตรงบริเวณถนนพระราม2ขาเข้านะคะบนสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนที่บอกว่าเป็นปิกอัพกับรถ6ล้อนะ2คันแล้วก็ขยับไปอีกหน่อยก็เห็นมีรถเปิดจอดไฟกระพริบอีก1คันไม่แน่ใจว่าเหตุเดียวกันหรือว่าเป็นรถที่มาด้วยกันหรือเปล่ารถยกมาแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่มีนะคะส่วนเรื่องของรถที่จะใช้สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนตอนนี้เนี่ยมีหางแถวนะมีท้ายแถวสะสมอยู่ประมาณ300เมตรนั่นคือตอนที่คุณตู่ระยองอยู่ตรงนั้นนะไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะยาวกว่านั้นหรือเปล่านะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วกันเลยจากจุดนี้ไปนะคะจะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยนะคะพอพูดถึงฝนพอคุณตู่ระยองบอกว่ามีฝนนี่ฉันก็เลยมาดูเพิ่มเติมนะในช่วงเวลา 19:00 นเป็นต้นไปเนี่ยนะคะที่ทางเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกได้มีการจับนะคะตัวกลุ่มฝนเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยนะเวลา 19:00 นนะคะก็ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีฝนนะมีฝนเล็กน้อยจุดที่มีฝนเนี่ยมันก่อตัวอยู่ตรงบริเวณรอยต่อทวีวัฒนานะคะแล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลก็จะมีอยู่ที่นครปฐมนนทบุรีนะกลุ่มฝนกลุ่มนี้นี่ทิศทางในการเคลื่อนตัวนะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกนะไปทิศตะวันออกค่อนข้างใต้เล็กน้อยนะคะเราจะเห็นจากในภาพนี่นะจะเป็นกลุ่มฝนประมาณนี้แต่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ก็คือมีเล็กน้อยนะคะจุดที่มีก็คือแถวแถวทวีวัฒนาตรงนั้นนี่ก็คือใกล้ก็จะออกปริมณฑลไปแล้วเหมือนกันนะคะในกรุงเทพชั้นในไม่มีฝนนะก็จะมีทางด้านนอกอันนี้ก็เป็นลักษณะอากาศเรื่องของฟ้าฝนในช่วงหัวค่ำนะคะเดี๋ยวถ้ามันมีการก่อตัวมากกว่านี้หรือว่ามีกลุ่มฝนกระจายตัวในพื้นที่อื่นๆหรือถ้าเพื่อนสมาชิกนะคะใช้เส้นทางอยู่ตรงไหนแล้วพบเจอฝนก็สามารถอัปเดตเพิ่มเติมได้เช่นกันนะสามารถแจ้งข้อมูลเข้ามาได้นะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกด้วยนะคะจากทางสำนักระบายน้ำที่ได้มีการเรคคอร์ดข้อมูลตรงนี้ไว้ค่ะไปดูตรงอื่นกันต่อสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันมาทาง YouTube ด้วยนะคะทุกท่านเลยนะล่าสุดนี้อีกหนึ่งท่านเห็นบอกว่า เรื่องของสะพานภูมิพล1สะพานภูมิพล2อ่ะคุณสกลอิทธิโชคฝากมานะคะบอกว่าไม่อยากให้ปล่อยรถบางประเภทที่ฝ่าฝืนกฎจราจรไปวิ่งนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ฝากเนาะจริงๆแล้วเรื่องของกฎจราจรนะคะคนใช้รถเองเนี่ยก็คือจะต้องมีวินัยเหมือนกันนะคุณสกลว่าไหมนะในเรื่องของการกวดขันเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็มีหน้าที่กวดขันอยู่แล้วแต่ว่าคนขับเองผู้ใช้รถเองนะคะก็ต้องมีวินัยในตัวเองอะนะกฎจราจรกฎก็คือกฎอะกฎมีไว้ปฏิบัติตามว่าอย่างนั้นดีกว่านะคะก็ฝากไว้ละกันให้คิดฝากไว้ให้คิดสำหรับเรื่องตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ว่าจะ พักไม่พักดีกว่านะมาติดตามกันต่อเลยในช่วงค่ำวันนี้นะคะก็มีข้อมูลในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมด้วยเพื่อน

มาชิกส่งข้อมูลมาหลากหลายช่องทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebookนะฮะทาง X นะคะหลังไมค์ที่แจ้งเข้ามารวมไปถึงทาง YouTube ของการเดินทางต่างๆเข้ามาได้นะแบ่งปันเพื่อนสมาชิกด้วยกันนะคะมีก่อนหน้านี้นะที่ตรงพรัฐที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไปว่ามันมีอุบัติเหตุเรื่องของรถเทลเลอร์กับรถเมย์ชนกันเนี่ยตอนนี้ก็คลี่คลายนะคะตรงบริเวณหน้าปากซอยวัดศรีวารีน้อยนะคะส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะว่ายังโอเคไหมวงแหวนอุตสาหกรรมนะเมื่อสักครู่พูดถึงสะพานภูมิพลเย็นนี้เห็นบอกว่าการจราจรค่อนข้างดีนะคะค่อนข้างดีนะในฝั่งขาออกนะคะช่วงสะพานภูมิพล1มุ่งหน้าลงสุขสวัสดิ์ยังไม่เป็นปัญหานะคะดูไม่เป็นปัญหานะยังใช้การได้อยู่หรือว่าถ้าใครผ่านตรงนั้นแล้วมันเอ้ยคุณธนุตาพูดอะไรเนี่ยตอนนี้รถติดแล้วนะอัปเดตได้เลยนะคะแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้นะระหว่างที่คุยกับคุณผู้ฟังไปดิฉันก็ไปดูจากภาพในกล้องวงจรปิดนะคะกล้อง CCTV ของกรุงเทพมหานครที่มันสามารถดูภาพเรียลไทม์นะคะในเรื่องของการเดินทางยามเย็นตรงนี้ได้เท่าที่เห็นตอนนี้นะคะในพื้นที่ที่ดูปริมาณรถค่อนข้างหนาแน่นตรงแถวแถวเพชรบุรีนะคะถนนเพชรบุรีตรงนั้นนี่รถนี่ดูเยอะอยู่นะคะจากตรงแยกมิตรสัมพันธ์มุ่งหน้าไปแยกราชประสงค์ตรงนี้ก็คือปริมาณรถนี่เต็มพื้นที่นะแต่ยังเคลื่อนตัวตามจังหวะสัญญาณไฟแต่รถเยอะค่ะรถเยอะนะคะสำหรับตรงแยกมิตรสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้นะคะเพชรบุรีทั้งขาเข้าขาออกนี่ชะลอตัวเป็นช่วงช่วงนะตรงบริเวณราชเทวีจุดนี้นะคะตอนเย็นๆรถก็จะมีปริมาณมากนะคะสำหรับค่ำวันนี้ตรงทางแยกราชเทวีรถยังเคลื่อนตัวตามกันได้ปริมาณไม่หนาแน่นสักเท่าไหร่นะยังไปกันได้ตามจังหวะสัญญาณไฟไม่ได้แบบว่าติดขัดท้ายแถวยาวนะคะก็ตามรอบสัญญาณไฟดูยังใช้การได้ดีอยู่สำหรับพื้นที่ตรงนี้ในตอนเย็นนี้นะคะขยับมาอีกหน่อยละกันพอพูดถึงแถวแถวราชเทวีดูจากแยกราชเทวีไปทางอุรุพงศ์ตอนนี้นะคะปริมาณรถเต็มพื้นที่นะคะในฝั่งกลับกันจากอุรุพงศ์ไปแยกราชเทวีรถก็หนาแน่นนะตรงบริเวณนี้นะรถค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะใจเย็นๆนะใครใช้เส้นทางนี้แน่นพอกันทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะก็เลยค่อยๆไหลไปสำหรับจุดนี้นะนี่ก็เป็นข้อมูลเรื่องการเดินทางเพิ่มเติมให้ในสายทางตรงนี้ค่ะส่วนในเส้นทางอื่นเดี๋ยวขอดูนิดนึงเรื่องของการเดินทางมันจะมีจุดที่จะมีเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็เรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรต่างๆนะคะอย่างเช่นในเส้นทางตรงถนนเทพรักษ์นะคะบางพลีบางบ่อช่วงกมที่25บวก690ไปจนถึงกมที่26บวก60จะเป็นตรงบริเวณจุดกลับรถอะนะคะอันนี้เนี่ยแขวงทางหลวงสมุทรปราการเขาก็แจ้งไว้ว่ามันมีเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรที่เขาเป็นการปรับปรุงทางหลวงนะคะก็เป็นเส้นทางทางหลวงหมายเลข3268เทพรักษ์ตอนบางพลีบางบ่อมีการทำงานมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนี้แล้วนะตั้งแต่วันที่4มิถุนายนก็จะเป็นการทำงานไปยาวๆจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ค่ะโดยจะปิดเบี่ยงจราจรนะคะปิดเบี่ยงจราจรบริเวณกม25บวก690ถึงกมที่16บวก60นะคะฝากไว้เป็นข้อมูลด้วยละกันสำหรับใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรซึ่งทางแขวงทางหลวงสมุทรปราการก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะคะเพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันเขาทำงานยาวนะสำหรับเส้นทางตรงนี้นะอันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้เผื่อใครจะใช้เส้นทางนะคะนอกจากนี้ใน

0: ส่วนอื่นๆเดี๋ยวขอไปดูเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางจุดอื่นๆนะสายทางอื่นนะคะบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าขาเข้าก่อนหน้านี้มีแท็กซี่จอดเสียนะคะอยู่ในช่องทางด้านซ้ายไม่แน่ใจว่าณเวลานี้เนี่ยสามารถขยับเคลื่อนย้ายไปได้หรือยังหรือถ้าใครผ่านตรงนี้ถ้ายังพบเห็นว่ามีเรื่องของแท็กซี่จอดเสียอัพเพิ่มเติมได้นะคะอัปเดตเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าก่อนหน้านี้แจ้งมานะคะว่ามีแท็กซี่เนี่ยจอดเสียอยู่ในฝั่งขาเข้านะคะบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ขวางอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะคะรถอาจจะช้าหน่อยสำหรับตรงนี้นะแล้วก็ล่าสุดนะคะล่าสุดตอนนี้ตรงยกระดับรามคำแหงค่ะในฝั่งขาออกนะคะช่วงตรงเหนือการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีแท็กซี่จอดเสียเหมือนกันนะอันนี้จอดอยู่ในเลนขวายกระดับรามคำแหงขาออกค่ะแท็กซี่จอดอยู่เลนขวาฝากเพื่อนสมาชิกเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะไปกันที่สายของคุณพันธ์กันค่ะคุณพันธ์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณหลานตาครับผมถนนงาม เมืองวานขาออกครับมุ่งหน้าแยกคงเพชรทางแถวนี่อยู่อุโมงครับผม
0: ยาวอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ยาวครับผมวิ่งผมล้อซ้ายมาเรื่อยๆครับมาออกมาวิภาวดีแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: แต่ว่ารถที่จะมุ่งหน้าไปคงเพชรนะครับผมขาออกนี่มันมีปัญหาอยู่ตรงนี้คุณหลานตามันมีรถวิ่งล้อซ้ายแล้วก็มาตกเชิงสะพานนะครับผมมาเบียดเชิงสะพาน
0: อ
1: ันนี้รถทางตรงเขาก็มาเบียดช้าครับผม
0: ค่ะ
1: รถเยอะแต่มุ่งหน้าขาเข้าไม่มีปัญหานะครับผม
0: ค่ะมีปัญหาฝั่งเดียวนะฝั่งขาออก
1: ไปมาเสด็จมนุกิจลงอุโมงค์โล่งครับผม
0: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่หน้าโรงพยาบาลวิภาวดี
0: ชะลอตัวอยู่ตรงนั้นนะ
1: ขาเข้าก็ใช้การได้ดีครับผม
0: ค่ะ
1: ขาออกรถเยอะอยู่ครับขาออกวิภาครับผม
0: แน่นเลยสิเย็นนี้คุณพัน
1: ครับ
0: อันนี้ไปไหนต่อคะเนี่ยจากจุดนี
1: ้ตอนนี้ก็จะวิ่งนู่นแหละครับข้ามไปทางกำแพงเพชรไปหมอชิดไปทางนู่นแหละครับผมถ้าราชวิภาไม่ติดก็จะไปถ้าราชวิภาไม่ติดก็จะไปราชวิภาครับผม
0: ค่ะ
1: ถ้าราชวิภาติดก็จะออกไปทางหมอชิดจะไปเข้าพระรามหกไปทางนู้นน่ะล้อจัด
0: มีแผน1แผน2ด้วยนะ
1: เตรียมแผนไว้ครับ
0: เตรียมแผนไว้
1: แต่ว่ารถจะมีมาน่าจะติดอยู่แล้วครับ
0: ปริมาณรถก็เยอะอยู่ค่ะ
1: ข้างหน้าแยกประชาธิปูน
0: อ่
1: ะ
0: รถเยอะอยู่
1: พอจะวิภาขาเข้านี่ใช้การไม่ดีนะครับโล่งเลยครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผมฝนไม่มีนะครับ
0: มีไม่มีฝนนะ
1: ต้องว่าแจ่มใสอยู่แล้วผม
0: มองยังไงแจ่มใสดิฉันเห็นมันมืดตอนนี้
1: เขามองเห็นก้อนเมฆขาวๆอยู่เลยครับ
0: อ๋อ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ฟ้าโปร่ง
1: ครับสวัสด
0: ี
1: คร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบ
0: คุณคุณพันธ์มากนะคะคุณพันธ์ใช้งามวงวานในฝั่งขาออกนะตั้งแต่ช่วงแยกเกษตรไปจนถึงแยกบางเขนยังค่อนข้างโปร่งนะคะโปร่งใช้ได้เห็นบอกว่าฝั่งกลับกันนี่รถเยอะนะคะรถเยอะแล้วเมื่อสักครู่ที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตรงถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงเดอะสแควร์บางใหญ่ที่มันมีแผ่นปูนขนาดใหญ่มันตกอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนตรงนี้เนี่ยเราประสานแจ้งทางหลวงบางใหญ่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะที่คุณอริสราแจ้งมานะยังไม่มีใครเก็บแน่เลยอ่ะเนาะมันหล่นอยู่ตรงนั้นเพิ่มความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเริ่มมืดแล้วนะคะอาจจะสังเกตเห็นยากนะเพราะมันสีเดียวกับพื้นผิวจราจรอ่ะนะคะเดี๋ยวสะดุดไปแล้วเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุได้นี่ก็อัปเดตเพิ่มเติมให้นะคะฝนมีแต่รอบนอกนะอยู่รอบนอกในกรุงเทพด้านในยังไม่มีฝนยังไม่เจอกลุ่มฝนนะคะแต่ถ้าใครไปเจอตรงไหนก็อัปเดตเพิ่มเติมได้เลยนะลาดพร้าววันนี้ไม่แผ่วนะคะลาดพร้าวไม่แผ่วรถค่อนข้างเยอะนะคะปริมาณรถค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวในช่วงตอนเย็นนะคะเดี๋ยวขอไปดูกล้องเพิ่มเติมสิลาดพร้าวมันชะลอตัวช้าขนาดไหนเพราะว่าก ่อนหน้านี้คือเต็มทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะของถนนลาดพร้าวยามเย็นเป็นเส้นยอดนิยมค่ะจะบอกว่าให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นบางท่านบอกว่ามันไม่ได้สิมันมีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางตรงนี้นะงั้นก็อาจจะบอกให้ทำใจเลยทีเดียวมันก็ไม่ใช่เนาะปริมาณรถค่อนข้างเยอะจริงค่ะนะคะสำหรับลาดพร้าวนะคะตั้งแต่รถที่มาจากแยกรัชดานะคะมุ่งหน้าไปแยกลาดพร้าวนี่ก็คือเต็มพื้นที่แต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันนี่โอ้โหชะลอเลยนะเห็นแต่ไฟท้ายแดงๆเต็มพื้นที่เลยนะคะรถจากรัชดามุ่งหน้าไปแยกลาดพร้าวยังตามกันไม่ได้เรื่อยๆนะตั้งแต่ตรงบริเวณหัวถนนส่วนฝั่งกลับกันนี่ท้ายแถวยาวท้ายแถวยาวชะลอตัวด้วยนี่เท่าที่ดูจากในกล้องวงจรปิดนี่คือรถที่ผ่านได้เนี่ยจะเป็นเฉพาะรถจักรยานยนต์นะคะแทรกไปนะแต่รถใหญ่รถสี่ล้อนี่คือนิ่งสนิทนิ่งสนิทเลยนะคะในฝั่งขาออกนะส่งกำลังใจไปแล้วกันเพราะว่าท้ายแถวดูค่อนข้างยาวนะคะท้ายแถวยาวเลยติดตั้งแต่ตรงเอาอย่างนี้ดีกว่าใครเลี้ยวเข้าลาดพร้าวมานะคะเลี้ยวเข้ามาเนี่ยก็คือชะลอตัวตลอดทั้งเส้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปดูซิว่าหัวแถวเนี่ยมันอยู่ไหนนะท้ายแถวนี่อยู่ตั้งแต่เลี้ยวเข้าถนนลาดพร้าวหัวแถวก็จะไปอยู่แถวๆตรงแยกตัดกับถนนรัชดานู่นเลยนะคะผ่านพ้นจุดนี้ไปก็คือน่าจะดีขึ้นแต่ก็จะเริ่มไปชะลอตัวอีกครั้งนะคะตรงแถวๆลาดพร้าวแถวๆตรงลาดพร้าว43ทางนู้นนะตรงสะพาน2แถวนั้นก็จะชะลอตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนฝั่งกลับกันดูเป็นช่วงๆนะจะติดอยู่ตรงหน้าแยกนะคะรถอาจจะช้านิดนึงตรงบริเวณนั้นนะผ่านพ้นตรงแยกตัดกับถนนรัชดาก็ใช้กันได้นะคะสำหรับลาดพร้าวนะแต่ฝั่งขาเข้านี่แย่เลยไม่ใช่ฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกนะคะท้ายแถวยาวท้ายแถวยาวส่วนในสายทางอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะคะในช่วงหัวค่ำวันนี้นี่ก็มีจุดที่คุณผู้ฟังแจ้งอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะก่อนอันนี้ที่คุณตู่ระยองแจ้งมานะว่ามันมีอุบัติเหตุบนกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนในฝั่งขาเข้าที่เป็นรถปิกอัพกับรถหกล้อนะคะแล้วมันก็อยู่สองช่องทางซ้ายบนสะพานใช่ไหมมันก็กีดขวางอยู่ตรงนั้นเจ้าหน้าที่สภ.เมืองสมุทรสาครเนี่ยทราบเรื่องแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมให้ตอนนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดณจุดนี้นะคะรถยกนี่กำลังดำเนินการย้ายนะคะเดี๋ยวเอารถคันที่เกิดอุบัติเหตุนะคะไปไว้ที่สภ.เมืองนะคะก็กำลังดำเนินการอยู่นะอาจจะช้าหน่อยเพิ่มความระมัดระวังสำหรับฝั่งขาเข้ามานะคะจากพระราม2เข้ามาในกรุงเทพเนี่ยกลางสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะคะกำลังมีการเคลื่อนย้ายรถคันที่เกิดอุบัติเหตุอยู่นะคะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมด้วยสำหรับในพื้นที่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปติดตามนะคะความเคลื่อนไหวเมืองไทยในช่วงค่ำวันนี้กันจากคุณวัฒนาพรวัฒนบุรพากูลค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณฐานุตราคะ
0: ค่ะ
3: มาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำกันนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะวันนี้ในช่วง10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นเมืองคาซานสาธารณรัฐสหพันธรัฐรัสเซียนะคะซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เข้าร่วมงานอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมร่วมกับนายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีเวียดนามและดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียและก็ได้มีการกล่าวปาฐกถาโดยเน้นย้ำถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างรัสเซียกับภูมิภาคอาเซียนพร้อมเชิญชวนภาคธุรกิจรัสเซียให้ใช้ไทยเป็นฐานขยายโอกาสสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยมีจุดแข็งทั้งในด้านอุตสาหกรรมอาหารการเกษตรการท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพรวมถึงเศรษฐกิจสีเขียวนะคะขณะเดียวกันยังเร่งลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลข้อมูลศูนย์ข้อมูล Data Center นะคะการผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เสนอแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยรัสเซีย3ด้านนะคะด
0: ้
3: านแรกคือการเชื่อมโยงค่ะไทยพร้อมที่จะด้านเรื่องของไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานนะคะระบบโลจิสติกท่าเรือน้ำลึกค่ะเครือข่ายการบินและการเชื่อมต่อทางด้านทางดิจิทัลนะคะพร้อมทำหน้าที่เป็นประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีศักยภาพสูงและเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและก็ระบบนิเวศนวัตกรรมและอุตสาหกรรมอัจฉริยะตลอดจนสนับสนุนกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนนะคะที่จะช่วยสร้างตลาดดิจิทัลที่เชื่อมโยงนะคะปลอดภัยและก็ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นข้อ2คือการค้าการลงทุนค่ะนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีนะคะการกระจายตลาดและการเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานโดยรัสเซียมีศักยภาพด้านพลังงานในฐานะหนึ่งในผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกขณะที่ไทยค่ะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอาหารสำคัญของโลกซึ่งสามารถเกื้อหนุนและก็ต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยินดีที่จะยินดีต่อความสนใจที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนรัสเซียในประเทศไทยโดยเฉพาะสาขาดิจิทัลเกษตรกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะสามคือการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนค่ะไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวรัสเซียประมาณ2ล้านคนต่อปีและพร้อมจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศนะคะโดยในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในปี2570ไทยและรัสเซียจะครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันโดยไทยพร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อสร้างอนาคตที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและมีความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ค่ะนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะนะเนี่ย
3: ก็เชิญมาอีกเยอะๆค่ะ
0: ค่ะ
3: อย่างยินดีต้อนรับอยู่นะคะ
0: ค่ะ
3: เรื่องต่อไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่โอ้สร้างความตื่นตกใจมากนะคะกรณีที่ร้อยตรีชินกรเวชกามาอายุ59ปีนะคะทหารปฏิบัติการสำนักงานสัสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ค่ะก่อเหตุยิงนะคะร้อยตรีพัดขอใครก่อเหตุยิงพันเอกกรวิกานนท์วงเสาเนาอายุ59ปีเท่ากันน
0: ะคะ
3: ศาสดีของจังหวัดกาฬสินธุ์เสียชีวิตในห้องทำงานนะคะความคืบหน้ากรณีนี้นะคะร้อยตรีชินกรเวชกามาอายุ59ปีนะคะทหารปฏิบัติการสำนักงานศาสดีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์นะคะก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าแล้วก็เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะตำรวจของสภ.เมืองกาฬสินธุ์ควบคุมตัวร้อยตรีชินกรไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมทั้งชี้จุดเกิดเหตุนะคะภายในห้องสำนักงานศาสดีจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ชั้น4ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์
0: ค
3: ่ะก่อนที่จะควบคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาฬสินธุ์นะคะพันตำรวจเอกชลิตศรีหานูผู้กำกับของสภ.เมืองกาฬสินธุ์กล่าวถึงความคืบหน้าของคดีนี้นะคะว่าล่าสุดร้อยตรีชินกรรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงอ้างว่าไม่พอใจที่ถูกคำสั่งย้ายจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอกมลาสัยนะคะพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะและยิงปืนในที่สาธารณะนะคะ
0: ค่ะ
3: จากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะส่งตัวไปฝากขังที่ศาลทหารจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแล้วก็มีรายงานว่าสาเหตุของการก่อเหตุครั้งนี้เกิดจากที่พันเอกกรวิกานนท์กำลังจะตั้งคณะกรรมการสอบนะคะร้อยตรีชินกรเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่เรื่องของการรับการเกณฑ์ทหารในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์มีคนมาเกณฑ์ทหารมีคนไม่มาเกณฑ์ทหาร32คนแต่มีรายงานส่งรายชื่อเหลือเพียง7คนนะคะทางศาสดีจังหวัดจึงตั้งกรรมการสอบและมีคำสั่งย้ายนะคะจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ไปช่วยราชการที่อำเภอกำมลาไสยจึงทำให้ร้อยตรีชินกรไม่พอใจและก่อเหตุดังกล่าวค่ะมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจบ้างนะคะคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลค่ะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสอทพร้อมกับคุณปณิธานปะวะโรลานวิทยานะคะ
0: ค่ะ
3: เลขาธิการของสอทได้ร่วมกันเปิดเผยถึงผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนพฤษภาคม2569บอกว่าอยู่ที่ระดับ 84.7 นะคะปรับตัวลดลงจากระดับ 85.3 ในเดือนเมษายนปีนี้นะคะ2569ค่ะการปรับลดลงของดัชนีมีปัจจัยกดดันจากภาคการผลิตที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอานิสงส์จากการขยายตัวของภาคการส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นนะคะขณะที่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศก็มีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นเครื่องสำอางเครื่องประดับและก็เฟอร์นิเจอร์ค่ะนอกจากนี้นะคะต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้นยังส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคและก็กดดันความสามารถในการทำกำไรของผู้ประกอบการค่ะ
0: ค่ะ
3: ขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างภาคเกษตรและภาคการผลิตก็ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินการดำเนินธุรกิจนะคะส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงหรือเกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตนะคะอย่างไรก็ตามในเดือนพฤษภาคมปี69ภาคอุตสาหกรรมได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมได้รับปัจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะตามการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ปัญญาประดิษฐ์ส่งผลดีต่อการส่งออกเรื่องของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรไฟฟ้าแล้วก็เซมิคอนดักเตอร์นะคะ
0: จ
3: ะแต่ว่าผลสำรวจผู้ประกอบการนะคะจำนวน 1,347 รายค่ะครอบคลุม48กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมพบว่าปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลเพิ่มขึ้นก็คือเศรษฐกิจภายในประเทศถึง 75.7% และการเข้าถึงสินเชื่อ 34.3% ขณะที่ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลงก็คือราคาพลังงานนะคะ75.5% เศรษฐกิจโลก 75.7% อัตราแลกเปลี่ยนนะคะ 41.0% นโยบายภาครัฐ 37.8% อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 32.9% สำหรับดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการณ์ในช่วง3เดือนข้างหน้านะคะอยู่ที่ระดับ 91.8 ปรับตัวลดลงจากระดับ 92.8 ในเดือนเมษายนนะคะโดยมีแรงกดดันจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะในเรื่องของการยุติการเจรจานะคะแต่ตอนนี้ก็อาจจะดีขึ้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่ามีการสำรวจใหม่ซึ่งเพิ่มความกังวลตอนสำรวจนั้นนะคะเพิ่มความกังวลให้กับห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานนะคะอุตสาหกรรมปิโตรเคมีปุ๋ยเคมีนะคะนอกจากนี้อัตราเงินเฟ้อก็ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 3-4% จากแรงกดดันด้านต้นทุนการผลิตที่ทยอยส่งผ่านมายังราคาสินค้าและบริการนะคะซึ่งสอทมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลด้วยค่ะ
0: ค
3: ือ 1. ให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลามาตรการอุดหนุนน้ำมันแก่ภาคขนส่งแบบมุ่งเป้านะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานลดภาระต้นทุนของภาคการผลิตรวมทั้งช่วยชะลออัตราเงินเฟ้อค่าครองชีพของประชาชน 2. คือเสนอให้ภาครัฐเร่งส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME นะคะควบคู่กับการออกมาตรการจูงใจนะคะบริษัทขนาดใหญ่ให้เข้ามาร่วมโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อของ SME ในห่วงโซ่อุปทานค่ะ
0: ค่ะ
3: 3เสนอให้ภาครัฐเร่งดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะคะมาใช้เป็นหนึ่งในพลังงานทางเลือกของประเทศไทยในระยะยาวเพื่อเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานและสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศค่ะนะคะมาดูที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้บ้างนะคะ วันนี้นะคะหุ้นไทยปิดที่ 1,587.07 จุดค่ะลดลง 0.98 จุดมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่63,000นะคะ789.15 ล้านบาทนะคะการซื้อขายหุ้นไทยวันนี้ดัชนีแกว่งตัวผันผวนส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในแดนลบนะคะวันนี้ทำจุดต่ำสุดที่ 1,574.14 แล้วก็จุดสูงสุดอยู่ที่ 1,590.04 จุดค่ะ
0: ค่ะอ
3: ย่างที่บอกนะคะหุ้นไทยแกว่งตัวผันผวนอิงไปในทางลบนะคะวันนี้แต่ก็มีแรงพยายามที่จะฟื้นตัวขึ้นมาโดยมีแรงขายเดลต้าตามทิศทางหุ้นเทคโนโลยีที่ร้อนแรงขึ้นมานะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่เข้าสู่ปิดงบไตรมาส2นะคะวันนี้ทำให้เห็นภาพเรื่องของการปรับพอร์ตของนักลงทุนสถาบันนะคะนอกจากนี้ตลาดหุ้นรอดูผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนนี
0: ้
3: โดยคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยแต่ก็ให้ความสำคัญกับถ้อยแถลงของนายเควินวอชนะคะประธานเฟดคนใหม่ซึ่งวันนี้เขาจะเข้าประชุมเป็นครั้งแรกค่ะและเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่อดีตประธานเฟดจะมานั่งเป็นกรรมการด้วยนะคะ
0: ค่ะ
3: ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตนะคะตลาดหุ้นจีนวันนี้ปิดบวกนะคะเนื่องจากว่านักลงทุนขานรับธนาคารกลางจีนประกาศมาตรการต่างๆในการประชุมลุยเจียจุ่ยฟอรัมนะคะประจำปี2569ซึ่งเปิดฉากขึ้นในวันนี้ทำให้เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดที่ 4,108.08 จุดเพิ่มขึ้น 16.18 จุดค่ะส่วนดัชนีหางเสงตลาดหุ้นฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะคะนักลงทุนจับตาไปที่ผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดนะคะรวมถึงถ้อยแถลงของประธานเฟดค่ะหางเสงวันนี้ปิดที่ 24,312.16 จุดลดลงไป 181.79 จุดค่ะ
0: ค่ะ
3: ส่วนดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวนะคะช่วงนี้นี่นิเคอินี่รุ่งมากนะคะปิดตลาดเนี่ยทำสถิติไม่ได้ขึ้นธรรมดาทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการ
0: ค่ะ
3: วันนี้เนี่ยคือใกล้ระดับ 70,000 จุดเลยนะคะโดยดัชนีขยายช่วงบวกอยู่ในช่วงบ่ายนะคะเนื่องจากว่ามีแรงซื้อเข้ามาหนุนจากการที่การลุ่งลงของราคาน้ำมันดิบที่แตะระดับต่ำสุดในรอบประมาณ3เดือนนะคะวันนี้นิเคอิปิดตลาดที่ 69,902.25 จุดเพิ่มขึ้น 497.75 จุดนะคะมีบางช่วงระหว่างวันเนี่ยพุ่งขึ้นไปแตะถึง 70,125.75 จุดด้วยนะคะแต่ว่าตอนปิดตลาดนี่ก็อยู่ที่ 69,000 นะคะส่วนทองคำในประเทศวันนี้ค่ะคุณฐานุตราวันนี้เนี่ยนะคะปรับไปทั้งหมด14ครั้งนะคะโดยเปิดตลาดครั้งแรกเนี่ยก็คือราคาคงที่เท่ากับเมื่อวานหลังจากนั้นก็ปรับส่วนใหญ่เนี่ยจะปรับเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลบนะคะโดยวันนี้เนี่ย14ครั้งเนี่ยคือบวกไป5ลบไป9นะคะ
0: ค่ะ
3: ปิดตลาดทองคำในประเทศยังลบอยู่100บาทค่ะแล้วก็ราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 66,600 บาทนะคะเลขสวยนะคะ
0: ค่ะ
3: ส่วนขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 66,800 บาทค่ะส่วนทองรูปพรรณรับซื้ออยู่ที่บาททองคำละ 65,263.80 บาทแล้วก็ขายออกอยู่ที่บาททองคำละ 67,600 บาทนะคะ
0: ค่ะ
3: ส่วนราคาทองคำตลาดโลกนะคะหรือว่าโกลด์สปอตอยู่ที่ 4,332.00 นะคะ
0: ก็
3: คือ4,332เหรียญสหรัฐต่อออนซ์นั่นเองที่ค่าเงินบาท 32.56 บาทนะคะส่วนเงินบาทนะคะวันนี้เงินบาทปิดตลาดเนี่ยนะคะที่ระดับ32.56 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะช่วงเช้าเปิดตลาดที่ 32.51 บาทต่อดอลลาร์ค่ะระหว่างวันเงินบาทเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนะคะ 32.50 ถึง 32.58 บาทต่อดอลลาร์วันนี้เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะส่วนภาพใหญ่นี่คือตลาดก็รอผลการประชุมของเฟดวันนี้ทุกคนทุกตลาดเนี่ยรอดูการประชุมของเฟดในวันนี้ในคืนนี้นะคะนะคะ เรื่องของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายคืนนี้นะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะมีการคาดการณ์พรุ่งนี้เงินบาทจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 32.45 ถึง 32.65 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ
0: ค่ะ
3: มาดูเรื่องของราคาน้ำมันตลาดโลกนะคะ
0: เป็นยังไง
3: ทั้งวันวันนี้ลงนะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะบวกขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ถือว่ายังอยู่ในราคาดีนะคะวันนี้ตอนนี้เลยนะคะล่าสุดเวสเท็กซัสนี่นะคะบวกเพิ่มไปอีก58เซนต์นะคะราคาขายอยู่ที่ 76.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะเป็นไงคะลงไปเยอะนะคะส่วนเบรนท์ก็บวกขึ้นไปอีก78เซนต์ราคาขายอยู่ที่ 79.74 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะนะคะราคาก็ราคาดีนะคะถือว่าราคาดีถึงแม้จะบวกเพิ่มไปอีกไม่กี่เซนก็ตามนะคะ
0: หลังจากนี้ราคาน้ำมันบ้านเราจะลงอีกไหมคะเนี่ยไทย
3: คือเมื่อวานลง2วันติดแล้ววันนี้ก็ควรจะลงนะลงไปเรื่อยๆค่ะลงไปเรื่อยๆนะคะก็อีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรือบรรทุกน้ำมันนะคะ Tanker Tracker ค่ะซึ่งเป็นเว็บไซต์นะคะติดตามการขนส่งน้ำมันรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านค่ะได้แล่นออกจากพื้นที่ปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐบริเวณอ่าวเปอร์เซียแล้วนะคะแล้วก็ระบุว่าถือเป็นการส่งออกน้ำมันดิบครั้งแรกของประเทศในรอบ2เดือนค่ะTanker Tracker โพสต์ข้อความผ่านแพลตฟอร์ม X นะคะโดยอ้างอิงข้อมูลจากการติดตามระบบดิจิตอลซึ่งได้รับการยืนยันด้วยภาพถ่ายทางดาวเทียมนะคะบอกว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มากนะคะของอิหร่านค่ะอย่างน้อย2ลำนะคะก็แล่นออกจากแนวปิดล้อมของกองทัพเรือสหรัฐแล้วโดยเรือทั้ง2ลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านรวมกันราว 3.8 ล้านบาร์เรลนะคะนอกจากนี้ทางเว็บไซต์ก็ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในเวลาต่อมาว่ายังคงมีเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัท NITC ลำที่3นะคะได้แล่นผ่านแนวปิดล้อมออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะเรือลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบของอิหร่านเช่นกันนะคะแล้วก็บรรทุกน้ำมันลำนี้บรรทุกน้ำมันถึง1ล้านบาร์เรลค่ะความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติการสู้รบและกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าเขาได้สั่งการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมรวมถึงสั่งการให้กองทัพสหรัฐยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือต่างๆของอิหร่านแล้วค่ะ
0: ค่ะ
3: นะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้ในช่วงค่ำค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้เดี๋ยวเราพักตรงนี้ครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
4: กทม.ฟังทางนี้อยากจดทะเบียนน้องหมาน้องแมวแบบไม่ต้องเดินทางไหมกทม.บริการฟรีหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฉีดฝังไมโครชิปจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงให้ถึงที่ง่ายๆแค่รวมกลุ่มสุนัขและแมวในชุมชนให้ได้30ตัวขึ้นไปเตรียมบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านให้พร้อมแล้วแจ้งขอรับบริการผ่านทัฟฟี่ฟองดูหรือสำนักงานเขตใกล้บ้านและรอนัดหมายได้เลยมาร่วมสร้างความปลอดภัยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักกันนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายกทม.จัดให้ถึงหน้าบ้านคุณ
5: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
6: ตัวเอ๋ยเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
7: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
6: เขาจะกินปิ้งย่าง
7: แต่เขาจะกินชาบู
6: ปิ้งย่าง
7: ชาบู
6: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคง เพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
10: อะดูนี
9: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอะ
10: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
9: โหเร็วจัง
10: บอกแล้วไงไวไหม
8: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

กลับมาติดตามกันต่อค่ะในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะมีข้อมูลมาส่งต่อให้คุณผู้ฟังนะคะสำหรับเรื่องของการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะนะคะทาง MEA ค่ะร่วมบำบัดทุกบำรุงสุขขานรับนโยบายทำทันที Action 5 Plus ของกระทรวงมหาดไทยด้วยโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ค่ะ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงนะคะจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะแทนมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ปัจจุบันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นให้กับบ้านพักและสถานพยาบาลที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลเช่นเครื่องช่วยหายใจแล้วก็เครื่องผลิตออกซิเจนค่ะทันทีที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องฉุกเฉินสมาร์ทมิเตอร์จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณดิจิทัลระบุพิกัดตรงกลับมายังศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้าของ MEA ทันทีนะคะโดยมีทีม MEA คอยเฝ้าระวังและบริหารจัดการระบบตลอด24ชั่วโมงค่ะเมื่อระบบตรวจพบเหตุขัดข้องดังกล่าวทีมงานจะประสานงานติดต่อกับญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยในทันทีเพื่อส่งทีมช่าง MEA ในพื้นที่เร่งรุดเข้าแก้ไขเหตุขัดข้องอย่างเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษค่ะภายใต้หลักการรู้เร็วช่วยเหลือเร็วโดยมุ่งเน้นการจัดลำดับความสำคัญให้แก่บ้านพักอาศัยที่มีผู้ป่วยเป็นอันดับแรกสูงสุดนะคะเพื่อความปลอดภัยในทุกวินาทีชีวิตเพราะทุกชีวิตมีค่าค่ะการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ของ MEA มาใช้ในการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดขึ้นภายใต้โครงการนี้นะคะจะมีส่วนสำคัญยิ่งในการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับผู้ป่วยพร้อมสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดีค่ะทั้งนี้ MEA จะแถลงข่าวเปิดโครงการนะคะแล้วก็รับสมัครในวันที่17มิถุนายน2569ใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมผ่านทาง LINE MEA Connect นะคะ LINE @MEA Thailand สัญลักษณ์โลกเขียวนำหน้าชื่อบัญชีทางการเข้าไปแล้วก็เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center ออนไลน์ค่ะ1130ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงและติดตามข่าวสารงานบริการของ MEA ผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.mea.or.th ได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะคะด้วยโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus ค่ะเมื่อสักครู่นะคะในเรื่องของกรณีที่เราแจ้งคุณผู้ฟังไปนะคะที่มีเรื่องของแผ่นปูนนะแผ่นปูนที่มันร่วงหล่นก่อนหน้านี้นะคะเจ้าหน้าที่ทราบเรื่องแล้วนะคะกำลังดำเนินการให้นะสำหรับเรื่องของแผ่นปูนนะที่มันหล่นตรงบริเวณก่อนถึงเดอะสแควร์บางใหญ่ในฝั่งขาเข้านะคะถนนกาญจนาขาเข้าก่อนถึงเดอะสแควร์บางใหญ่ตรงช่องทางกลางของช่องทางด่วนอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยค่ะนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ตรงจุดที่มีแผ่นปูนแล้วนะคะกำลังดำเนินการอยู่สำหรับตรงนี้นะคะใครผ่านไปก็ระวังนิดนึงนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะมันยังต้องมีการเคลื่อนย้ายมีการเก็บกวาดมันออกจากพื้นที่นะคะจะต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องเป็นที่เรียบร้อยนะคะส่วนเมื่อสักครู่นะที่มีการสอบถามกันเข้ามาทางหน้า YouTube นะคะที่ถามว่าราชวิถีไปสังฮีตรงไฟแดงแยกราชสีมามันติดนานนะคะไม่ขยับเลยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะที่คุณพิชัยถามมาตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะทางเจ้าหน้าที่ของทางสน.บางพลัดค่ะได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นนะคะตอนนี้บอกว่ามันมีอุบัติเหตุตรงบริเวณเชิงทางลงสะพานสังฮีนะคะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอสักครู่นะเจ้าหน้าที่กำลังไปตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะอยู่ระหว่างดำเนินการก็คือส่งผลกระทบค่ะนะคะอย่างที่คุณพิชัยถามมาเลยว่าเอ๊ะทำไมมันติดนานไม่ขยับเลยนะตรงแยกราชสีมาไฟแดงนานมากก็เพราะว่ามันมีอุบัติเหตุตรงบริเวณเชิงทางลงสะพานสังฮีนะคะอันนี้ก็ตอบคำถามที่คุณพิชัยถามมาเมื่อสักครู่นะเจ้าหน้าที่ของทางสน.บางพลัด
อัปเดตเพิ่มเติมให้ประมาณนี้ก่อนนะคะกำลังรีบไปตรวจสอบตรงบริเวณหน้างานเดี๋ยวถ้ามันมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงนะจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบกันนะคะสำหรับในเส้นทางสายนี้นะคะอาจจะช้าหน่อยนะตรงสะพานสังฮีมีท้ายแถวสะสมนะคะใจเย็นๆนะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้นะคะกำลังไปดูให้สำหรับจุดนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลัง20 นาฬิกาเราจะกลับมาติดตามกันต่อนะคะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเวลา 17:14 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรโตปมัคคถาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบอกมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปสัตมวานคือการทำบุญอุทิศแก่ผู้ล่วงลับเรียกตามวาระสำคัญของการบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันของการสิ้นพระชนม์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศส่งพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแก่ผู้ที่มาร่วมพิธีโดยสามารถรับหนังสือได้ระหว่าง
างวันที่3 ถึง 31 สิงหาคม 2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนนายชั้น1พระบรมมหาราชวังทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15 วันพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

วันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่34ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤตินิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 คนในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุดสามธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์เมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับใบประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตในการนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimedia เป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ปราสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์และการแพทย์แผนไทยรวมถึงการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทั้งนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จ

0: เด็กที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรพร้อมขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนี้ทอพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานดำเนินการบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระเบียบระบบนิเวศและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยุงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรส่วนกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาทรายทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพันธุ์1เป็นต้นจากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานมุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพันธุ์หนึ่งให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งชั่วอายุพืชในห้องมืดจึงสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ชั่วอายุที่1ถึงชั่วอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันธุ์2ในปี2571โอกาสนี้ทรงโยนกล้าพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำแล้วทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ศูนย์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนได้โคต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์พร้อมกันนี้ทอพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางหน้าภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลหน้าภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคนอกจากนี้ยังทอพระเนตรการพัฒนาสาย พันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานอันประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นปัจจุบันยังคงเดินหน้าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทั้งงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกกรีนเบลงานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียนอย.แล้วรวม33รายการเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการทั้งนี้การเสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานเกิดผลสำฤทธิ์และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างยั่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันสถินไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณเสด็จตามบรรพชิตจีนนิกาย5รูปไปยังปารัมเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์เสด็จไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตมาถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่พระสงฆ์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ เวลา 22:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรและพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำราชมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาส่งทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรทรงกรวดน้ำแล้วบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดประยุรวงศ์สาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลงวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละ1สำรับสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ และเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนจนครบ100วันโดยในช่วง100วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ7วันปัณณรสมวานครบ15วันปัญญาสมวานครบ50วันและสัตมวานครบ100วันถวายพระศพองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 3,500 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่วนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตพร้อมกันนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Course เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วยมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อปี2568สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหารสุโพณบ้านเลขที่10ทับ4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครโดยจ่าสิบเอกกฤษดาสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร.3003เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามคอบริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2568ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เวลา 10:00 น.ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71จังหวัดสระบุรีและบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ถวายพรพระโอกาสนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่มาจากวัดในจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมานคุณวัดโพปฐมมาวาดวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดกาหลำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาธรรมเวลา 13:00 น.นายบัญชาชาวรินทร์จังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทลิสพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักคำพิมุกวัดบ้านแจ่มวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดหาริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีเวลา 15:00 น.บริษัทไทยวีรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลล์จำกัดและบริษัทโตโยต้านฤมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่29สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดโบสถ์วัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพศีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสะไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: เรียบ
1: ร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: กลับมาติดตามกันต่อในช่วงเวลา 20:38 นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายการด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตโดยสำนักงานกปร.ค่ะวันนี้นำเสนอตอนอ่างเก็บน้ำรางคยีชุบชีวีชาวปากท่อค่ะ
1: ด้วยพระบารมีวันนี้ในอดีตเมื่อเกิดความทุกข์ยากและไม่รู้จะหันไปพึ่งใครราษฎรเหล่านั้นนึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอในยามเดือดร้อนเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งทางใจและศูนย์รวมจิตใจของคนไทยพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายดังเช่นโครงการอ่างเก็บน้ำรางคยีพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่นายเสริมสุขอินคุ้มวงและราษฎรหมู่ที่2ตำบลยางหักอำเภอปากท่อได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือขอแหล่งกักเก็บน้ำเนื่องจากในแต่ละปีต้องเผชิญกับความเดือดร้อนจากภัยแล้งน้ำไม่เพียงพอขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการอ่างเก็บน้ำรางคยีพร้อมอาคารประกอบไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่17มิถุนายน2563เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้บรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งที่พวกเขาเหล่านั้นประสบมาทุกปีโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีสำนักงานกปร.และหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมติดตามการดำเนินงานจุดก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำรางคยีพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้จะเพิ่มการเก็บกักน้ำได้ถึง 80,000 ลูกบาศก์เมตรปัจจุบันกรมชลประทานได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี2569จากสำนักงานกปร.เพื่อดำเนินกิจกรรมงานป้ายชื่อโครงการและทางเข้าโครงการงานปรับปรุงรากฐานงานแผ่นดินเหนียวงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบงานทำนบดินและทางผันน้ำชั่วคราวซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จก็จะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำที่ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการเกษตรแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านตากแดดหมู่ที่2และบริเวณใกล้เคียงจำนวน343ครัวเรือนอีกทั้งยังสามารถส่งน้ำสนับสนุนให้พื้นที่การเกษตรได้อีก200ไร่เพื่อใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ

่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on Mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501ถึง10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีครับพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
4: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
3: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
5: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
3: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
4: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: กลับไปตามกันต่อนะคะเดี๋ยวเราไปที่สายของทางร้อยตำรวจตรีสุริยาบุญมากค่ะตำรวจทางหลวงบางใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับผมหมวดสุริยานะครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เหตุอุบัติเหตุกม41+900มุ่งหน้าบางแคขณะนี้เปิดการจราจรทุกช่องทางเป็นปกตินะครับผมแต่ยังมีหลายทางด้านซ้ายยังมีรถเทรลเลอร์ที่บรรทุกแผ่นปูนยังจอดอยู่ครับเพราะว่าต้องปรับแต่งนิดนึงที่ว่าไอ้ฐานที่เขาบรรทุกแผ่นปูนมามันเคลื่อนออกจากจุดเดิมการจราจรเป็นปกติแล้วครับ
0: ตัวแผ่นปูนที่มันหล่นอยู่บนผิวจราจรในช่องทางกลางของช่องทางด่วนนี่คือเก็บออกหมดแล้วใช่ไหมคะ
1: ออกหมดแล้วครับผมครับผมกระทั่งร่วมกับไอ้หมวดทางหลวงบางใหญ่ก็มาเคลียร์พื้นที่ทำความสะอาดเรียบร้อยครับ
0: อืมค่ะแล้วรถที่เป็นรถที่บรรทุกแผ่นปูนมานี่ก็คือยังอยู่ตรงหน้างาน
1: ครับผมใช่ครับ
0: อืมเขาก็ทราบใช่ไหมคะว่าเขาทำหล่นแต่ว่าตรงนี้เราจะต้องมีในเรื่องของการดำเนินคดีอะไรไหมคะทำสิ่งของหล่น
1: บนตัวนี้มอบให้ทางสภ.บางใหญ่ดำเนินการต่อครับผมก็ต้องมีเปรียบเทียบปรับครับผม
0: สภ.บางใหญ่เป็นผู้ดำเนินการนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะค่ะตอนนี้เปิดการจราจรเป็นปกติจำนวนหรือว่าปริมาณรถนี่มีท้ายแถวสะสมอะไรยังไงไหมคะ
1: ตอนนี้ก็มีถ้าเมื่อสักครู่นี้เลยน่าจะเลยต่างระดับ3-4-5ไปแล้วครับตอนนี้ก็คงล้นมาเยอะแล้วครับผม
0: ค่ะ
1: พอเปิดได้สักพักหนึ่งแล้วครับ
0: เอาเปิดได้สักพัก
1: แผ่นปูนร่วงลงมาทั้งหมด4 แผ่นครับผม
0: ค่ะโอ้4 แผ่นเลยนะคะเพราะตอนแรกเห็นในภาพเนี่ยเหมือนแตกอยู่แล้วก็วางทับกันอยู่ประมาณ2 แผ่น
1: ก็คือตอนแผ่นที่ถ้าที่เห็นตามภาพนั่นคือภาพมันอยู่3 แผ่นแล้วมีแผ่นหนึ่งลงอยู่ข้างนอกอีกแผ่นหนึ่งครับ
0: อืมค่ะค่ะเก็บเรียบร้อยกวาดเรียบร้อยแต่ตัวรถคันที่ทำตกนี่คือเขาจอดอยู่ตรงไหนนะคะตอนนี้ด้านซ้ายเหรอคะ
1: ครับผมหลายทางด้านซ้ายครับผมก็มีรถเปิดสัญญาณรถกู้ภัยเปิดสัญญาณไฟอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็มีรถเฮียบที่จะมายกฐานวางให้จัดให้เข้าที่รถเขาจะเคลื่อนต่อไปได้ครับ
0: จะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับกระทบกับการจราจรตอนนี้ไหมคะ
1: ไม่กระทบครับ
0: ไม่กระทบนะคะ
1: ครับผมเพราะว่าเราเปิดช่องทางได้หมดทุกช่องทางแล้วครับ
0: แล้วขออภัยค่ะแผ่นปูนอันนี้เขาเอาจะไปทำอะไรที่ไหนคะเนี่ย
1: คือลักษณะแผ่นปูนเป็นผนังแบบคล้ายเป็นผนังบ้านหรือผนังคอนโดแบบสำเร็จรูปอะครับ
0: ผนังสำเร็จรูปค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะได้ค่ะ
1: คร
0: ับ ขอบคุณนะคะ
1: ครับผมครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ร้อยตำรวจตรีสุริยาบุญมากนะคะตำรวจทางหลวงบางใหญ่เพิ่มเติมให้เพราะว่าท่านอยู่ที่จุดเกิดเหตุตรงถนนกาญจนาก่อนถึงเดอะสแควร์บางใหญ่เล็กน้อยที่มันมีเหตุของแผ่นปูนมันหล่นนะคะตอนนี้ก็คือดำเนินการเก็บกวาดออกจากผิวการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเปิดการจราจรได้เป็นปกตินะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีท้ายแถวสะสมนะอีกสักครู่น่าจะดีขึ้นส่วนรถนะคะต้นเรื่องที่เป็นรถขนแผ่นปูนเนี่ยเขาเป็นรถเทรลเลอร์นะคะจอดอยู่ตรงบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายค่ะแล้วก็มีรถเทียบมาแล้วนะคะกำลังจะดำเนินการช่วยกันขยับฐานของตัวที่บรรทุกนะคะเจ้าแผ่นปูนเนี่ยให้เข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นนี่ก็เห็นบอกว่าทางสภ.บางใหญ่จะเป็นผู้ที่เปรียบเทียบปรับรถคันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับฝั่งขาเข้านะคะบนถนนกาญจนาภิเษกค่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่สอบถามกันมานะคะที่บอกว่าเอ๊ะทำไมมันรถติดนะตรงสังฮีที่ทางจสร้อยได้ถามเพิ่มเติมไปกับทางสนบางพลัดนะคะก็คือปรากฏว่ามีอุบัติเหตุใช่ไหมคะเบื้องต้นในดิฉันแจ้งคุณผู้ฟังไปแบบนั้นนะตอนนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมค่ะนะคะก็เรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุของรถเก๋งกับรถจักรยานยนต์เฉียวชนกันแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนะตรงพื้นที่ตรงนี้นะคะแต่ตอนที่เกิดเหตุมันขวางทุกช่องเลยมันก็เลยส่งผลกระทบทำให้รถติดเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ณเวลานี้ก็คือมีการใช้รถยกนะคะมายกรถเก๋งนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่อัปเดตเพิ่มเติมให้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนราชวิถีในฝั่งขาออกนะคะช่วงตรงบริเวณสังฮีนะคะที่สอบถามกันมาเนาะพอพูดถึงรถแล้วก็มาเรื่องนี้นิดนึงใครที่ขับรถแล้วยังไม่ได้ทำประกันรถยนต์นะคะฝาก ให้ลองพิจารณาสำหรับเรื่องของโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะตรงนี้เนี่ยนอกเหนือจากการทำประกันภัยรถยนต์แล้วนะคะคุณก็ยังได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าแน่นอนนะอันนี้คือมีการเปิดทำประกันภัยรถยนต์ประเภท1แล้วก็ทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ด้วยนะคะรองรับรถที่ไม่สามารถทำประกันประเภท1ได้นั่นก็คือจะเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่อายุรถเกิน7ปีไปแล้วนะปิกอัพส่วนบุคคลปิกอัพเชิงพาณิชย์อันนี้คุณสามารถเข้าร่วมทำประกันภัยรถยนต์ประเภท3ได้เลยก็จะได้รับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษนะคะแล้วก็มีในเรื่องของเงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มใช้ไปไม่เกิน 70% ค่ะใครที่สนใจอยากเข้าร่วมโครงการนะคะหรือว่าอยากรู้เรื่องนะรายละเอียดของเบี้ยประกันภัยสิทธิประโยชน์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอณเวลานี้นะคะ02-150-0888ค่ะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เราอยากให้คนขับรถดีมีวินัยได้สิ่งดีๆกลับไปนะคะใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยที่วิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนหมายเลขจำง่ายนะ02-150-0888ค่ะมาดูเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งเรื่องของเรื่องสภาพการจราจรนะคะมีแจ้งรถเสียที่ราชพฤกษ์ขาออกเลยจากแยกรัชดาท่าพระไปเล็กน้อยเป็นเก๋งนะคะจอดเสียในช่องทางด้านซ้ายนะคะเป็นรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้สภาพการจราจรเนี่ยเคลื่อนตัวช้าค่ะผ่านพ้นจุดที่มีรถจอดเสียสามารถใช้การได้นะคะสำหรับเส้นราชพฤกษ์ขาออกส่วนฝั่งกลับกันในฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันได้นะคะในช่วงท้ายชั่วโมงนี้มีหนึ่งเรื่องที่อยากจะเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะหลังจากที่เราได้รับข่าวนะคะเรื่องของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือพระองค์ภาของเราสิ้นพระชนเนี่ยก็สร้างความเสียใจให้กับประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากนะคะและในวันนี้นะคะทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ได้โพสต์นะคะในเรื่องที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อส่งขอบใจคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทุกระดับค่ะเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้นะคะขอพระองค์ทรงพระเจริญดิฉันขออนุญาตอ่านนะคะลายพระหัตถ์ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะในลายพระหัตถ์เนี่ยมีความว่าเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ท่านเก่าและท่านใหม่ในฐานะญาติผู้ป่วยขอขอบคุณคณะแพทย์และพยาบาลทุกแผนกตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่านที่สละเวลาแรงกายและใจความคิดความสามารถความอดทนและความเข้าใจความหวังเล็กๆน้อยๆและการสู้สุดความสามารถของคุณหมอพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาทุกท่านนั้นขอกล่าวในฐานะญาติว่ากราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณจากใจในน้ำใจทุกท่าน3ปีที่ผ่านมานั้นไม่ง่ายเลยสำหรับทั้งแพทย์พยาบาลและญาติขอบคุณที่ดูแลคุณย่าเป็นอย่างดีด้วยทราบว่าไม่ง่ายแต่นี่คือดีที่สุดจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านช่วยเหลือประชาชนให้ดีต่อไปเหมือนที่ทุกท่านได้ดูแลคุณย่าและพี่มาตลอดขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆทั้งท่านและครอบครัวค่ะรักโรงพยาบาลจุฬามากค่ะขอบคุณคุณหมอและพี่ๆพยาบาลทุกคนค่ะทราบดีว่าเหนื่อยกันมากและไม่ได้นอนกันขอบคุณค่ะท่านหญิงนะคะท่านหญิงก็ได้ลงวันที่ไว้วันที่15 มิถุนายน 2569ค่ะก็เป็นสารนะคะที่พระองค์ท่านได้ส่งเป็นกำลังใจให้กับคณะแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทุกระดับนะคะเป็นพระกรุณาที่คุณหาที่สุดไม่ได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานพิพัฒน์และ2รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่รับฟังปัญหากรณีบุกรุกแอบอ้างสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายกแจงดึง EEC มาคุมเองหวังแบ่งเบางานพิพัฒน์พร้อมเดินหน้าเปิดตลาดดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนยันไม่ได้ขัดแย้งหรือลดบทบาทเพราะพิพัฒน์มีงานเยอะคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยกเลิกให้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วเรื่องนี้นายกระบุว่าตนได้ดึงกลับมาดูแลเองยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกับนายพิพัฒน์แต่เนื่องจาก EEC มีความพร้อมในเรื่องของระบบขนส่งและคมนาคมจากนี้เป็นขั้นตอนของการนำเสนอขายให้กับต่างประเทศเข้ามาลงทุนในนิคมเพื่อตั้งโรงงานการผลิตมหาวิทยาลัยหรือการตั้งเมืองธุรกิจใหม่ๆซึ่งตนมีความเชี่ยวชาญในด้านของการตลาดมากกว่าอีกทั้งยังมีโอกาสพบกับผู้นำหลากหลายประเทศรวมไปถึงภาคเอกชนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกมากกว่าจึงนำมาดูแลเองเพื่อสร้างโอกาสในการจับคู่ธุรกิจและอาศัยช่วงเวลาที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศนำเสนอประเทศไทยและ EEC ให้มากที่สุดพร้อมย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการลดบทบาทของนายพิพัฒน์ลงเพราะนายพิพัฒน์มีงานเป็นจำนวนมากจึงถือว่าช่วยกันทำงานยุวธิดาผู้คำนวณรายงานจากสหพันธรัฐรัสเซีย
2: รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยพลพีวรสิทธิ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามปัญหากรณีบุกลุกและแอบอ้างสิทธิ์หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาการบุกลุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายนิรัตน์พงศิธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมคณะลงพื้นที่นายพลพีกล่าวว่าจากการที่มีชาวบ้านในพื้นที่เก็บค่าบริการเดินลงหาดและมีการปักร่มชายหาดพร้อมทั้งอ้างว่ามีนสสามอยู่ในครอบครองซึ่งจากที่ได้รับรายงานจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ข้อมูลว่าพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นพื้นที่ของทางราชการมีการแบ่งว่าจุดไหนเป็นของกรมป่าไม้จุดไหนเป็นพื้นที่สบก.เป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีนสสามและการแสวงหากำไรซึ่งในประเด็นที่มีการแอบอ้างจะได้แจ้งทางอธิบดีกรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบโดยละเอียดขณะที่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าหลังจากนี้คณะทำงานจะทำการติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่หาดฟรีดอมและพื้นที่สาธารณะอื่นๆในจังหวัดภูเก็ตจะได้รับการทวงคืนและจัดระเบียบอย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดฉากรถโชว์ World Skill Thailand ที่ไบเทคบางนาโชว์ทักษะแห่งอนาคตพร้อมดึง3ชาติร่วมประลองช่างเชื่อมจำลองสนามจริงก่อนลุยระดับโลกที่เซี่ยงไฮ้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายสมาร์ทปฐมสุพลอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เป็นประธานเปิดงาน World Skill Thailand สร้างทักษะแห่งอนาคตขับเคลื่อนประเทศไทยที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนาเพื่อเป็นเวทีรับรู้ยกระดับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านฝีมือแรงงานสู่มาตรฐานสากลพร้อมเปิดเผยด้วยว่างานนี้จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในฐานะสมาชิก World Skill ในการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้ก้าวทันเทคโนโลยีและเศรษฐกิจโลกพร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนทั่วโลกในการก้าวเข้าสู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติผ่านความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ประกอบไปด้วยการแข่งขันช่างเชื่อมเยาวชนนานาชาติกิจกรรม World Skill Thailand Roadshow สาธิตการแข่งขันในทักษะสาขาอนาคตการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือในหลักสูตรการเขียนโปรแกรม TLC ทั้งนี้ทักษะที่นำมาจัดแสดงและการแข่งขันล้วนแต่เป็นสาขาที่ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังต้องการจึงขอเชิญชวนพี่น้องเยาวชนแรงงานและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาทักษะของตนเองตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10 มิถุนายน 2509วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจร สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

21นาฬิกากับอีก12นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยนะคะสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วง3ทุ่มของค่ำคืนนี้นะคะไปตรวจสอบเรื่องสภาพอากาศกันอีกสักทีหนึ่งนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่พบกลุ่มฝนแต่อย่างใดนะคะในค่ำคืนนี้นะ3ทุ่มกว่าๆนะคะไม่มีแล้วนะคะกลุ่มฝนในพื้นที่กรุงเทพเราจะเห็นว่ากลุ่มฝนเนี่ยจะไปกระจายตัวอยู่แถวองครักษ์นครนายกนะคะไปทางอำเภอบ้านนาไปหนองแคสระบุรีขึ้นไปบางปะหันมหาราชบ้านแพรกที่อยุธยาแล้วก็ไปนู่นเลยนะลพบุรีอ่างทองออกไปทางพื้นที่รอบนอกหมดเลยนะคะกลุ่มฝนกระจายตัวอยู่ทางด้านบนนะกรุงเทพมหานครไม่มีค่ะในช่วงค่ำคืนนี้อุณหภูมิที่สำนักการระบายน้ำอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะคะส่วนความชื้นสัมผัสอยู่ที่ 74% ค่ะขอบคุณภาพจากเรดาร์ตรวจอากาศหนองจอกด้วยกลับ

0: มานะคะติดตามกันต่อในเรื่องของข้อมูลนะที่เราอยากจะให้คุณได้ทราบไปพร้อมๆกันเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ไปรับฟังนะคะเป็น MV เพลงเพื่อนพึ่งพาไปแล้วนะก็ได้เห็นถึงภาพพระราชจริยวัตรของพระองค์ท่านในการทำงานนะคะแล้วก็เห็นถึงพระกรณียกิจต่างๆมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจเอามาเล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก่อนละกันนะถ้าใครคิดว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินจะต้องใช้ของหรูหราสวยงามอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นความจริงเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยืนยันได้จากในเรื่องของกระเป๋าทรงงานกระเป๋าทรงงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเจ้าหญิงนักกฎหมายของเราเนี่ยแหละค่ะทางสำนักงานอัยการสูงสุดเขาก็ได้มีการพูดถึงกระเป๋าใบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อปี2549เนี่ยค่ะสำนักงานอัยการสูงสุดได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเป๋าทรงงานเครื่องหมายสำนักงานอัยการสูงสุดแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขณะครองพระอิสริยยศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเมื่อครั้งทรงเริ่มรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยค่ะพระองค์ทรงใช้กระเป๋าทรงงานมาเป็นระยะเวลาเกือบ2ปีจนกระเป๋าขาดชำรุดทางด้านนายโกศลวัฒน์อินทุจันยงค่ะอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการเจ้าหน้าที่ประจำพระองค์ถวายงานฝึกอบรมได้กราบทูลขอเปลี่ยนกระเป๋าทรงงานใบใหม่ให้พระองค์นะคะพระองค์มีรับสั่งว่าขาดเล็กน้อยยังใช้ได้อยู่ทรงแสดงให้เห็นว่าทรงใช้กระเป๋าอย่างคุ้มค่าเป็นแบบอย่างของความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ค่ะต่อมานะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยรอยชำรุดมันก็ขาดมากขึ้นทางด้านนายโกศลวัฒน์ก็ได้กราบทูลขอเปลี่ยนกระเป๋าอีกครั้งพระองค์จึงทรงอนุญาตให้เปลี่ยนกระเป๋าทรงงานใบใหม่และได้กราบทูลขอประทานกระเป๋าทรงงานใบเก่าที่ชำรุดมาเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชรกิติยาภาภายหลังมีการประกาศแบ่งหน่วยงานและการกำหนดอำนาจและหน้าที่ของหน่วยงานภายในสำนักงานอัยการสูงสุดพุทธศักราช2563นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงผู้อำนวยการสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในขณะนั้นจึงได้ส่งมอบกระเป๋าทรงงานผ่านอธิบดีสำนักงานวิชาการเพื่อเก็บรักษาไว้ณห้องพิพิธภัณฑ์อัยการไทยต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะของพระองค์ท่านที่ทรงใช้ก่อนหน้านี้แล้วมันก็ขาดอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมุมหนึ่งเล็กๆที่ก่อนหน้านี้คนไทยอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนนะคะก็เลยเก็บมาฝากอยากให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสทราบถึงแบบอย่างของความพอเพียงที่พระองค์ท่านทรงตามรอยของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของข้อมูลในช่วงเวลานี้นะเดี๋ยวมาดูซิมีอะไรเพิ่มเติมช่วงดึกๆแบบนี้นะคะถามว่าเรื่องของการเดินทางยังเป็นปัญหาไหมในช่วงกลางคืนคงไม่เป็นปัญหานะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาดิฉันเชื่อว่าหลายท่านคงได้มีการติดตามข่าวนะที่เขาไปแชร์กันในโลกโซเชียลนะคะกรณีที่คุณลุงคนหนึ่งขับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า3ล้อกลาง5แยกลาดพร้าวเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะเรื่องนี้กันดีกว่านะไปพูดคุยเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กันเลยนะคะทางพันตำรวจตรี พุทชงเมาทุ่งค่ะสารวัตรจราจรสน.วิภาวดีอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลแล้วเราก็ได้เห็นภาพกันเรื่องของจักรยานไฟฟ้าที่คุณลุงเขาไปขับขี่อยู่ตรง5แยกลาดพร้าวเมื่อวันที่10มิถุนายนพุธที่แล้วว่าอย่างนั้นเถอะนะคะที่เขาได้แชร์กันตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการติดตามใช่ไหมคะแล้วก็สามารถจับกุมหรือว่าได้ไปพูดคุยกับคุณลุงท่านนี้เพิ่มเติมเมื่อตอนไหนคะสำหรับคดีนี้ค่ะ
1: คดีนี้เพิ่งไปคือตั้งแต่พอเกิดเหตุใช่ไหมครับ
0: ค่ะวันที่10
1: ซึ่งทางใช่ครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยของสน.วิภาเนี่ยครับก็ได้ดูนะครับดูพอดูเสร็จเนี่ยก็เพราะว่าการกระทำแบบนี้คือมันถึงคือพูดกันตรงๆมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายร้ายแรงถูกไหมครับแต่ทางสน.วิภาครับอยากเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้ในการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าให้บุคคลเข้าใจว่ารถประเภทเนี้ยคือมันเป็นรถคือถ้าตามกฎหมายเนี่ยคือมันจดทะเบียนไม่ได้มันนำมาใช้บนทางสาธารณะไม่ได้ประมาณนี้ครับผ
0: ม
1: เราก็ได้มีการสืบสวนติดตามก็จนกระทั่งพบบ้านคุณลุงอะครับก็เลยให้
0: เขาตามถึงบ้านเลยเหร
1: อคะใช่ครับเพราะว่าก็ให้ตามถึงบ้านนะครับก็ไม่มีอะไรก็เสร็จแล้วทีนี้ทางคุณลุงเขาก็ไปที่บ้านก็เจอรถคุณลุงอะครับ
0: คันนี้เลย
1: คันที่ปรากฏในคลิปใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ทางของผมเนี่ยก็ส่งลูกน้องก็เป็นอินฟูครับผมจ่าเบนซ์กับจ่าอ้วนไป
0: คร
1: ับไปเชิญคุณลุงมาก็ได้มีการพูดคุยกับคุณลุงครับแล้วก็อธิบายให้คุณลุงต้องเรียกว่าคุณตาดีกว่าครับ
0: คุณตา
1: อายุมากแล้วอ
0: ายุเท่าไหร่คะขอโทษค่ะ
1: 75ครับผม
0: 75วันที่ขับอยู่ตรงกลาง5แยกนี่เห็นเขาบรรยายกันบอกโอ้โหใส่แว่นตาดำด้วยเท่ไม่หยอกเลย คุณตา75ปีอ่ะ
1: ครับท่านอายุเยอะแล้วก็ท่านเหมือนจะเป็นคนจีนนิดหน่อยครับ
0: ค่ะ
1: ก็ได้รถมาใช่ไหมครับได้รถมาแล้วก็ทางลูกน้องของกระผมเนี่ยก็ได้อธิบายให้เข้าใจว่ารถคันเนี้ยมันเอามาใช้ไม่ได้คือมันเป็นรถไฟฟ้าถูกไหมครับแต่ในเวลามาขับบนทางเนี่ยอันดับแรกก่อนรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายนะครับการนำรถที่มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าหรือรถจักรยานยนต์ที่มีแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยประเภทไม่เกิน250กิโลวัตต์นะครับคือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงสกูตเตอร์มาวิ่งด้วยถ้าเกิดความเร็วต่ำกว่า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันเป็นรถที่ไม่สามารถเอามาจดทะเบียนได้ครับผม
0: ค่ะ
1: แต่คืออย่างนี้คือรถพวกนี้มันเอามาจดทะเบียนได้ก็คือใช้บนทางสาธารณะไม่ได้
0: ค่ะก็คือวิ่งในหมู่บ้านแบบนี้ได้แต่เอามาลงบนถนน
1: วิ่งในพื้นที่ส่วนบุคคลเนี่ยได
0: ้ค่ะ
1: อย่างซอยถ้ามันเป็นคู่ง่ายคือเอามาวิ่งรวมมันในทางสาธารณะที่แบบถนนใหญ่หรือว่าถนนที่คนใช้ไงไม่ได้ครับผม
0: ค่ะณปัจจุบันบางคนอาจจะค้านอยู่ในใจอ้าวปัจจุบันมันมีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเยอะแยะไปแล้วเราจะดูยังไงใช่ไม่ได้อย่างที่ทางสารวัตรบอกคือถ้ามันมีแบตเตอรี่ที่กำลังหวัดมัน
1: ตามที่ผมได้แจ้งเลยครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือพูดง่ายเอาเนี่ยครับความเร็วอ่ะคือถ้าดูจากในคลิปเนี่ยรถคุณลุงเนี่ยมันจะความเร็วต่ำมาก
0: ค่ะ
1: ถูกไหมครับมันจะมีคลิปที่ปรากฏที่พอลูกน้องผมสุดที่ตามไปหาแยกลาดพร้าวของพื้นที่สนวิภาวดีพอปล่อยไฟเขียวปุ๊บรถมันก็จะวิ่งออกไปข้างหน้าถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่จะเป็นภาพรถของคุณลุงอ่ะที่ขับแบบช้าๆหน่อย
0: ค่อยๆไหล
1: จะอยู่เลนค่อยๆไหลถูก
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับคือจริงๆก็ในตามข้อกฎหมายเขาก็ระบุอยู่แล้วครับผมว่าคือถ้าเกิดความเร็วต่ำกว่า45เนี่ยเอามาใช้ไม่ได้คือมันเป็นรถที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ครับ
0: ค่ะจดทะเบียนก็ไม่ได้ค่ะค่ะแล้วไปถึงบ้านแล้วยังไงครับพอไปแจ้งเรื่องกับคุณตาท่านนี
1: ้ไปถึงเนี่ยทางลูกน้องผมไปถึงใช่ไหมครับก็อธิบายให้คุณลุงเขาเข้าใจคือคุณลุงอ่ะเขามีผู้ปกครองก็น่าจะเป็นญาติเขาครับ
0: มีผู้ปกครองค่ะ
1: ก็ครับก็เลยคุยกับทางด้านคือผู้ปกครองนี่หมายถึงคนที่ดูแลคุณลุง
0: ค่ะค่ะ
1: ดูแลคุณตาเนี่ยเพราะคุณตาเนี่ยอายุเยอะแล้วก็อธิบายเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเอารถที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้มาใช้หรือว่าไปร่วมกับทางสาธารณะกับผู้ใช้ถนนคนอื่นอะไรเงี้ยครับหน
0: ึ่
1: งก็คือกลัวเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือกลัวเกิดอุบัติเหตุเพราะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยร้ายแรงแน่นอนเพราะมันเป็นรถความเร็วต่ำครับเอาไปใช้ประมาณนี้ ก็อธิบายเข้าใจแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการดำเนินการออกใบสั่งครับผ
0: ม
1: ครับแล้วก็ทางครอบครัวผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะนิยมดูแลให้ดีขึ้นเกี่ยวกับการใช้รถครับผม
0: ค่ะโดยปกติได้สอบถามทางผู้ปกครองของคุณตาท่านนี้ไหมคะว่าคุณตาท่านชอบขับออกไปที่ไหนอย่างนี้บ่อยๆไหม
1: คืออย่างนี้ครับคือเอานี้ก่อนคือคุณตาเขาก็เหมือนเพิ่งซื้อรถมา
0: คือ
1: ถ้าเห็นป้ายทะเบียนอ่ะมันจะเขียนว่า1กอ9999ถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: แต่จริงๆมันไม่ใช่ป้ายทะเบียนมันเป็นป้ายกระดาษที่เวลาเราไปซื้อรถอะครับมันจะมีป้ายสวยเห็นไหมครับ
0: เขียนติดไว้ค่ะค่ะ
1: ถูกคือเหมือนคุณตาเขาก็เพิ่งเหมือนเอาพูดตรงๆเหมือนเพิ่งได้รถมาใหม
0: ่
1: ก็เลยเอามาใช้โดยที่ไม่รู้ซึ่งเคสของสนวิภาเนี่ยก็ไม่ได้รวมยังมีนี่นะครับที่ของจะอ้วนกับจะเปียกเนี่ยไปเจอถูกไหมครับยังเป็นของบางคนนะครับลองอันนี้พูดให้ทางจอสร้อยคิดภาพเนา
0: ะ
1: เคยเห็นรถ300แบบนี้ไหมครับแต่เขาขายลอตเตอรี
0: ่เป็นรถลักษณะนี้แต่นั่งขายลอตเตอรี่
1: ใช่เขาก็จะขับลอตเตอรี่ขายบางทีก็เข้าถนนวิภาซึ่งก็มีเคสหนึ่งเหมือนกันซึ่งทางสน.วิภาเนี่ยก็ทางผมเนี่ยก็ได้ให้ลูกน้องทั้งสองคนน่ะไปติดตามเจอแล้วก็อธิบายให้คุณลุงเข้าใจแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็สมมติรถประเภทเนี่ยจะเพิ่งนำมาคือเพิ่งนำเข้ามาครับมาใช้ยังไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: บางคนเขาก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าเฮ้ยมันคิดว่าจะใช้ได้แต่ในข้อที่จริงอ่ะคือมันใช้ไม่ได้
0: คร
1: ับประมาณนี้ก็เลยพอดีก็เพื่อทางสน.วิภาเนี่ยก็อยากให้ประชาชนน่ะรับทราบแล้วก็เข้าใจว่าเออรถแบบนี้มันเอามาใช้ในทางไม่ได้นะประมาณนี้ก็เลยมีการติดสืบมีการดำเนินการติดตามเชิญตัวพูดคุยถูกไหมครับรวมถึงทั้งดำเนินการติดเทียบปรับในข้อหาเพื่อให้ประชาชนน่ะในภาพรวมเขารับทราบ
0: ค่ะอันนี้ก็เปรียบเทียบปรับมีใบสั่งไปถึงบ้านเปรียบเทียบปรับไปเท่าไหร่คะอันนี
1: ้อ๋อก็เปรียบเทียบปรับเลยครับเปรียบเทียบปรับไอ้นำรถที่ไม่สามารถจดทะเบียนมาใช้ในทางสาธารณะครับผมก็ปรับไม่เกิน 1,000 บาทครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือ1เคสที่เราได้ไปติดตามอธิบายให้เข้าใจแล้วก็เปรียบเทียบปรับไปที่เรียบร้อยเพื่อที่จะเป็นเหมือนตัวอย่างเหมือนกันสำหรับใครที่แบบมีแล้วจะเอาไปลงถนนใหญ่ไม่ได้นะคะยังไง
1: ถูกครับ
0: ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ปลอดภัยด้วย
1: คืออย่างนี้ครับคือกฎหมายเนี่ยแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: อันนี้ผมเปรียบเทียบนะผมเปรียบเทียบว่าอย่างเช่นประเทศอเมริกาใช้ได้ถูกไหมครับประเทศฝรั่งเศสใช้ได้แต่ประเทศอะไรเราไม่ได้ใช้กฎหมายเดียวกับประเทศอเมริกาฝรั่งเศสหมายถึงในข้อกฎหมายพรบจราจรนะครับก็เลยใช้ไม่ได้แต่พอเราเห็นเวลาเขาโฆษณาหรือเข้าไปดูเนี่ยตัวนี้ TikTok มันก็จะไม่ใช่ในประเทศไทยประเทศเดียวถูกมั้ยมันมีการโฆษณาของต่างประเทศด้วยแล้วก็คิดว่าเฮ้ยใช้ได้เอามาขับมันก็จริงๆมันก็ผิดกฎหมายครับผมพอผิดกฎหมายเนี่ยตำรวจเขาก็ต้องดำเนินการแต่รู้สึกว่ารถไฟฟ้า3ล้อเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เยอะแต่ใช้ของผู้สูงอายุก็ทางสน.ก็เลยอยากประชาสัมพันธ์ในเอาขอไม่ใช่คือแบบให้คนในภาพรวมได้เข้าใจครับว่ารถแบบนี้เอามาใช้ในทางไม่ได้นะทางสาธารณะครับครับผม
0: อันนี้ก็คือ1เคสที่เกิดขึ้นเป็นต้องเรียกว่าเป็นรถความเร็วต่ำนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งใกล้เคียงกันเลยสารวัตรที่เกิดขึ้นที่เขาไปโพสต์คลิปอะค่ะที่เป็นรถไปทำความเร็วอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตขาออกจี้ท้ายคันอื่นเร่งความเร็วแล้วก็ไปสร้างความหวาดเสียวให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาคือสัปดาห์เดียวกันเลยนะอันนั้นเป็นวันจันทร์ที่ขับจี้แล้วที่เขาว่าไปโพสต์เป็นคลิปที่อยู่ในโลกออนไลน์สำหรับกรณีนี้เองก็เห็นบอกว่าจับได้เรียบร้อยเหมือนกันเคสนี
1: ้ครับ
0: ค่ะอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าดำเนินคดียังไงบ้าง
1: เคสนี้ก็เหมือนกันครับก็เทปเนี่ยก็เบื้องต้นก็มีการแชร์กันเยอ
0: ะ
1: ในกลุ่มออนไลน์ใช่ไหมครับเป็นคนขับรถกระบะตู้ทึบเขาก็จะติดกล้องตรงหลังตัวเขาครับตรงกระจกหลังแล้วก็ขับปาดไปมาแล้วก็เราก็สืบสวนติดตามดูกล้องวงจรปิดใช่ไหมครับแล้วก็จากในโลกออนไลน์แล้วก็สามเมื่อเราสามารถระบุตัวบุคคลได้เนี่ยเราก็ได้มีการเชิญเขามาสอบถามที่สน.วิภาวดีครับผม
0: ค่ะ
1: เมื่อเราเชิญเขามาแล้วก็มีพยานหลักฐานที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมมานะครับก็ได้แจ้งให้เขาทราบว่าเขาขับรถแบบนี้มีการปาดไปมาไม่เปิดสัญญาณไฟในระยะกระชั้นชิดขับจี้ถูกไหมครับในเส้นทางที่มีปริมาณรถเยอะเต็มทุกช่องทางเขาก็ให้การว่าเขาก็รับสารภาพครับก็ทางรับสารภาพเขาก็ให้ผลว่าคือเหมือนรถกระบะเขาเนี่ยเขาไปแต่งมาเยอะครับผมแต่งมาเป็นแสน
0: โอ้โหค่ะแบบแล้ว
1: แต่งรถทีนี้เขาก็เหมือนเขาขับเข้าถนนวิภาวดีแล้วก็เขาก็เหมือนเขาเจอรถกระบะครับแต่กระบะไม่ได้แข่งนะครับเหมือนเขาเจอเขาก็อยากแบบ
0: โชว์
1: สมรรถภาพรถของเขาแต่งมาใช่ก็เลยขับด้วยความเร็วปาดไปมาถูกไหมครับปาดแซงอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายเขาก็ขึ้นสะพานห้าแยกลาดพร้าวไปทางถนนต่อไปก็ทางผมก็ได้แจ้งว่าการขับอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายมันเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นนะครับซึ่งถ้าเกิดเคสเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วมันจะส่งผลต่อภาพรวมหรือว่าเป็นความเสียหายต่อภาพรวมได้มากผ
0: ม
1: ซึ่งเขาก็รับทราบก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาเขาไปครับ
0: ค่ะอันนี้โดนข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยใช่ไหมคะโดนข้อหาแล้วก็ต้องมีในตรงนี้ค่ะโดนเรื่องอะไรบ้าง
1: นะก็เดินไอ้ข้อหาที่ปรับในชั้นสอบสวนที่พนักงานไอ้ที่ทำการเปรียบเทียบปรับในชั้นสนก็จะเป็นขับรถประมาทหวาดเสียวครับผม
0: ขับรถประมาท
1: ส่วนในข้อหาที่ต้องส่งฟ้องศาลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่สามารถปรับได้ก็จะเป็นข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นครับผมซ
0: ึ่
1: งส่งฟ้องเมื่อวันที่16มิถุนายนครับ
0: ส่งฟ้องมันที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้เองส่งฟ้องเมื่อวาน
1: ใช่ครับ
0: นะคะแล้ว
1: ก็ศาลครับ
0: ศาลว่ายังไงบ้างคะ
1: ศาลแขวงก็ตัดสินครับลงโทษจำคุก3เดือนปรับ 6,000 บาทโดยโทษจำคุกเนี่ยให้จำรอเป็นเวลา2ปีครับผมคุมประพฤติ1ปีรายงานตัว3ครั้งครับแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม14ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: แล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ครับแล้วก็ลิฟรถตู้ทึบครับของกลางในคดีนี้ที่ใช้ในการกระทำความผิดครับผม
0: โดนลิฟรถเป็นที่เรียบร้อยก็คือแต่งมาแพงแค่ไหนตอนนี้ก็ไปจอดอยู่ที่สน.เรียบร้อยนะคะไม่ได้ขับอีกเลยแล้วอันนี้ก็คือมีเพิกถอนใบอนุญาตด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ครับ
0: ต่อไปนี้ก็อดขับเลยสิขับไม่ได้อีกแล้ว
1: ใช่ครับคือถ้าเกิดเขาคือพูดง่ายเขาก็ไม่สามารถขับรถได้ครับเหมือนคนไม่มีใบขับขี่ครับผม
0: ค่ะ
1: เปรียบเทียบ
0: ค่ะอย่างนี้ก็คือไม่สามารถไปสอบหรือสอบใหม่อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: บทเรียนราคาแพงเลยนะคะเนี่ยครั้งนี้เนื่องจากมีการขับรถหวาดเสียว
1: คือผมก็ได้คุยกับเขาอะครับถูกมันก็จะเป็นคำพูดที่ทางสน.ประชาสัมพันธ์เลยครับก็คือเป็นคือเขาทำคลิปขับเนี่ยมันเขาก็จะโพสต์ใน Facebook ของเขาถูกไหมครับให้เพื่อนๆเขาได้เห็นหรือว่ารถที่เขาแต่งมาอย่างเงี้ยครับแต่ทุกวันเนี่ยครับมันก็จากคลิปเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงเขาเลยซึ่งเขาโดนยึดรถเนี่ยก็ประมาณ700,000แต่อีก100,000นึงเป็น800,000
0: ะ
1: นะคร
0: ับ
1: รถที่ซื้อมาซึ่งเขาก็ยอมรับนะครับว่ามันเป็นความผิดพลาดที่หมายถึงว่าตอนเกิดเนี่ยเขาไม่ได้ผิดพลาดหรอกเขาก็เจตนาขับแซงถ่ายคลิปถูกไหมครับแต่พอเหตุมันเกิดไปแล้วเนี่ยครับเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเป็นความผิดครับผมเขาก็ยอมรับนะครับก็ไม่มีอะไรก็เป็นบทเรียนราคาแพงเขาเลยเขาก็จะน่าจะจำไปตลอดเลยนะครับ
0: ค่ะส่วนรถที่ริบไปเป็นรถของกลางหลังจากนี้จะทำยังไงต่อล่ะคะสารวัตร
1: รถที่ริบไปน่ะก็คือทางเขาเนี่ยมีสิทธิ์อุทธรณ์ครับผมในเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนี้เขาก็อุทธรณ์แต่ถ้าสมมติเขาอุทธรณ์สมมติถ้าเขาอุทธรณ์นะครับแล้วก็ศาลในศาลเนี่ยยังตัดสินว่ายังริบไม่คืนของกลางถูกไหมครับก็รถคันนี้ก็จะต้องถูกส่งไปประมูลครับต่อไปครับ
0: ค่ะแต่จริงๆถ้าพูดถึงว่ารถเป็นรถแต่งลักษณะแบบเนี้ยเขาแต่งอย่างนี้นี่คือผิดกฎหมายด้วยไหมคะรถแต่ง
1: ซึ่งครับรถแต่งมันก็ต้องมาดูครับมันก็จะติดแค่พรบจราจรพรบจราจรพรบรถยนต์ถูกไหมครับหร
0: ือ
1: ว่าการขับขี่แต่ที่เนี้ยพอมาดูอันนี้พูดถึงในข้อหาพรบเกี่ยวกับ เรื่องพินัยนะครับถ้าผิดถูกไหมครับตำรวจก็ไปสั่งเช่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนรถถูกไหมครับขับรถฝ่าไออันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องขับรถในตัวรถอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นล้อเกินอะไรเงี้ยถูกอันนี้ก็จะออกเป็นพรบจราจรพรบรถยนต์ไปถูกไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาดูการขับขี่การขับขี่เนี่ยเวลาผิดเรื่องการขับขี่เช่นขับแข่งกันถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนกรณีของเด็กแว้นอย่างนี้ถูกไหมครับหรือว่าขับคือมาดูเรื่องการขับรถนะครับอย่างเนี้ยเขาขับรถถูกไหมครับเขาขับรถปาดไปมา
0: หวัดเสียว
1: แซงไปมาซ้ายขวาไม่เปิดสายไม่เปิดสัญญาณไฟอย่างเงี้ยครับถูกไหมครับในระยะกระชั้นชิดถ้าคนนั้นไม่คือเขาไม่ได้ระวังอยู่แล้วเขาต้องการแซงปุ๊บอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะผิดข้อหาที่สูงมามีโทษจำคุกพอมีโทษจำคุกเนี่ยมันก็จะปรับชั้นของสถานีตำรวจไม่ได้แล้วก็ต้องไปปรับในชั้นศาลก็ทำสำนวนส่งอัยการเพื่อฟ้องศาลต่อไปครับผ
0: ม
1: แล้วก็ส่วนมากเวลาการขับกับขี่ที่ไม่สุภาพเนี่ยก็คือในตามในตัวบทกฎหมายเลยครับเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นตรงเนี้ยครับคือมันก็จะตามในตัวบทของมันเลยครับ
0: ค
1: ือไม่คำนึงถึงความปลอดภัยเช่นแซงปั๊บจะรีบไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาหรือว่าขับรถแล้วทำให้คนนี้ได้รับความเดือดร้อนเช่นทะเลาะกันถูกไหมครับขับรถเหยียบเบรกอย่างเงี้ยครับพวกเนี้ยตัวเนี้ยครับหรือว่าการขับรถคึกขนองทุกอย่างเนี้ยครับรวมถึงเด็กแว้นที่ขับรถแล้วก็มีการหมอบถูกไหมครับนอน
0: อ
1: ะไรเงี้ยครับซึ่งมันเป็นการ
0: โชว์ท่าโชว์สกิล
1: ก็คือเป็นการมันไม่ความปลอดภัยเนี่ยคือถ้าอย่างเราขับรถไปถูกไหมครับเราเลี้ยวซ้ายเราก็ต้องเปิดไฟซ้ายดูความปลอดภัยของผู้อื่นก็ค่อยเลี้ยวแต่นี่คือเข้าไปปุ๊บในคลิปครับมันจะแซงปาดไปเลยอย่างเงี้ยครับ มันก็จะผิดในข้อหานี้ข้อหาเนี่ยมันก็มีโทษจำคุกเมื่อมีโทษจำคุกถูกไหมครับมันก็ปรับในชั้นโรงพักไม่ได้ปรับในชั้นสถานีตำรวจไม่ได้ตำรวจก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานส่งฟ้องให้อัยการอัยการก็ส่งฟ้องศาลแล้วโทษส่วนมากของการขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเนี่ยทุกเคสศาลก็จะดำเนินการลิฟรถของกลางครับผม
0: ค่ะค่ะก็จะเป็นลำดับขั้นตอนตามหลักการดำเนินการตรงนี
1: ้ถูกครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสตัวอย่างเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันเลยนะในสัปดาห์เดียวกันเลยนะวันจันทร์แล้วก็มาวันพุธขับเร็วแล้วก็มาเจอขับช้าจริงๆในพื้นที่ของเราค่ะสารวัตรคะมันมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมในเรื่องของการทำผิดกฎจราจรวินัยจราจรอะไรแบบนี้ค่ะ
1: คือถ้าอย่างในข้อหาเกี่ยวกับเรื่องฝ่าฝืนเครื่องหมายบนพื้นทางถูกไหมครับไม่มีใบขับขี่อะไรเงี้ยอันนี้ก็ตำรวจจะตั้งกวดขันมันก็มีผลการเขาเรียกว่าก็มีการจับคุมทุกวันอยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยอย่างขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเนี่ยมันก็จะมีอยู่สองเคสมันจะมีอยู่สองแบบครับ
0: ค่ะ
1: แบบแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในสื่อออนไลน์ซึ่งเขาคิดว่าเขาทำแบบเนี้ยเหมือนอย่างเคสคุณตาถูกไหมครับหรือว่าเคสเนี้ยถ้าอย่างเคสรถกระบะสิ่งเนี้ยที่เขาทำเนี้ยแล้วถ้าเกิดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสนวิภาปล่อยผ่านเนี่ยไม่มีการเรียกมาดำเนินคดีถูกไหมครับเขาก็จะคิดว่าเรื่องสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำได้
0: อืมค่ะ
1: ครับเรื่องขับรถอย่างนี้ได้เราก็เลยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เลยเอามาดำเนินคดีเพื่อให้เป็นแบบอย่างครับว่าทำแบบนี้มันทำไม่ได้การขับรถด้วยกันของคนในถนนวิภาวดีเนี่ยทางสาธารณะถนนเส้นใหญ่ถูกไหมครับ
0: ก
1: ็คือไม่ควรขับรถคือขนองขับรถต้องมีความปลอดภัยเพราะมันเกิดเหตุอะไรมาเนี่ยส่วนมากมันก็จะเป็นเหตุใหญ่หรือว่าเหตุร้ายแรงนะครับส่วนในคำถามต่อมาว่าเกิดเหตุแบบนี้บ่อยไหมถ้าเป็นการขับรถแบบเนี้ยครับก็มีบ้างแต่ถ้าเป็นสมัยตะกอนน่ะของวิภาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับเด็กแว้นซึ่งทุกวันนี้ทางของสนวิภาวดีเนี่ยก็ได้มีการตั้งชุดสืบสวนติดตามจับกุมซึ่งก็มีผลการปฏิบัติปรากฏมาหรือว่าประชาสัมพันธ์นะครับทางเพจอยู่แล้วก็น้อยลงครับก็น้อยลงครับก็คือถ้าว่าคือน่าจะน้อยลงกว่าสมัยตะกอนมาก
0: ค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรากดขันเอาจริงเอาจังด้วยน่าจะกลัวกันเกรงกันมากขึ้น
1: ใช่ผมว่าน่าจะใช้คำเหมือนที่ทางพูดเลยครับก็คือใช้คำว่ากลัวกับเกรงเพราะว่าบางทีเนี่ย เหมือนบางทีเนี่ยจากกรณีกลางคืนเนี่ยแบบบางทีเจอน้องเขาบางทีเขาคิดว่าเขาเป็นเยาวชนอย่างเงี้ยก็จะชอบคิดว่าตำรวจแค่พาไปปรับ
0: ค่ะ
1: คิดภาพไหมครับแล้วเขาจะคิดว่าตำรวจปรับก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ออกไปสั่งเสียค่าปรับแต่ทางสนวิภาวดีนะครับก็ทางได้ดำเนินการอย่างจริงจังก็คือได้มีการมาแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ส่งฟ้องต่อศาลเด็กเยาวชนและครอบครัวกลางแล้วก็ส่งสถานพินิจเลยให้เขารู้ว่าแบบทางสนวิภาวดีเนี่ยจริง
0: ค่ะ
1: ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยมันจบในตัวของเราก็ฟ้องเหมือนเคสนี
0: ้
1: ศาลก็ริบรถเด็กก็ริบรถเหมือนกันยึดรถได้เป็นของกลางจนกว่าคดีจะเสร็จสิ้นแต่ผมซึ่งมันก็ใช้เวลานานเป็นปี2ปีครับ
0: สายซิ่งฟังให้ดีนะคะใช้คำว่าเยาวชนก็ไม่พ้นผิดนะคะถ้าทำความผิดในเรื่องของกฎจราจรเจ้าหน้าที่เอาจริ ง
1: คร
0: ับ ค่ะ
1: ก็คือเราก็ดำเนินคดีเลยครับเพราะว่าเส้นวิภาเนี่ยมันเป็นเส้นครับมันเป็นเส้นหลัก
0: ค่ะถนนใหญ่รถเยอะด้วย
1: ถูกใช่
0: ค่ะ
1: เวลาแบบมาทำอะไรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับมันเกิดเหตุมามันมีอะไรมาเนี่ยมันมีปัญหามันค่อนข้างจะเป็นปัญหาใหญ่ครับผมก็เลยต้องเร่งดำเนินการคือพยายามจับกุมถูกไหมครับประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอะไรเงี้ยครับให้เขาเข้าใจมากขึ้นในข้อกฎหมายในเวลาขับรถสมมติว่าเขาจะขับรถออกจากบ้านอะไรเงี้ยครับว่าคือเขาต้องขับยังไงทำให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้เขารับทราบว่าไอ้ตรงเนี้ยทำได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้ทำไม่ได้ประมาณนี้ครับ
0: อันนี้ก็เป็นเหมือนเคสตัวอย่างที่เรายกมาให้คุณฝั่งคุณผู้ชมได้รับทราบกันว่าตำรวจเขาเอาจริงนะระหว่างที่เราคุยกันไปนะคะสารวัตรมีคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่าน YouTube เขาบอกว่าขอบคุณคุณตำรวจนะคะนี่เป็นกำลังใจให้ทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: นะคะในเรื่องของการดำเนินงาน
1: ทางสนวิภาเนี่ยก็ตำรวจของสนวิภานะครับจราจรวิภาก็พร้อมยินดีอะไรที่มันคือเราก็ไม่ปล่อยผ่านนะครับเรามีตำรวจยิงปูซึ่งประชาสัมพันธ์อย่างเช่นขับรถย้อนสอนซึ่งเพื่อที่จะให้ประชาชนรับทราบครับ
0: ค
1: ือถ้าบางทีเขาฝืนเนี่ยเหมือนขับรถย้อนสอนถ้าวันนี้เขาไม่เกิดอุบัติเหตุเขาก็โชคดีไปถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเขาเกิดอุบัติเหตุมาบนเส้นวิภาวดีรถมันขับเลยละก็บาดเจ็บสาหัสหรือบางครั้งถึงขั้นเสียชีวิตทางสนวิภาวดีก็เลยจะประชาสัมพันธ์คือประชาสัมพันธ์ให้คนรับทราบมากที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อแล้วมีการจับกุมเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้มันเกิดเหตุดังกล่าวครับผม
0: ค่ะได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางพันตำรวจตรีผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรจราจรสนวิภาวดีนะคะที่มาคุยกับจสร้อยนะคะ
1: ได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: อย่างที่เห็นเลยนะคะในเรื่องของ2เคสที่เป็นตัวอย่างนะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าถึงจะไปจับเลยนะเขาก็มีการไปอธิบายทำความเข้าใจแล้วก็แจ้งให้ทราบว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นะคะอย่างเช่นกรณีของคุณตาที่เอารถจักรยานไฟฟ้านะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาขับขี่บนถนนใหญ่แบบนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นรถความเร็วต่ำจดทะเบียนไม่ได้แล้วก็มาใช้บนเส้นทางสาธารณะไม่ได้อีกเคสนึงก็ขับเร็วไปหวาดเสียวนะคะจะทำให้คนอื่นเกิดความเดือดร้อนไปด้วยอันนี้ก็โดนดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อย2ตัวอย่างนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเอาจริงนะฉะนั้นฝากผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านปฏิบัติตามกฎจราจรปฏิบัติตามระเบียบนะคะทุกอย่างมันจะปลอดภัยถ้าคุณอยู่ในกฎในระเบียบค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราเอามาฝากในช่วงนี้เดี๋ยวพักตรงนี้กันครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: บไปเที่ยวทะเลกัน
1: ไม่เอาอ่ะ
0: ยันไปคาเฟ
1: ่ไม่อยาก
0: ไปกินหมูกระทะ
1: กลัวอ้วน
0: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมทูอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมทูอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
2: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจักรร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจักรร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กลับมาเดินทางกันต่อในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะก่อนหน้านี้นะตอนประมาณ3ทุ่มกว่ามีอุบัติเหตุนะคะบนทางพิเศษอุดรรัตยาค่ะเป็นเหตุของรถเก๋งกับรถตู้ชนกันนะคะทั้ง2คันนี้ชนกันตรงบริเวณจากทางขึ้นเมืองทองธานีมุ่งหน้าไปทางถนนสีสมานสงประภานะคะที่เลยจาก Impact เมืองทองธานีไปเล็กน้อยนะคะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถตู้เฉี่ยวชนกันแล้วณเวลานี้เห็นบอกว่าเคลื่อนย้ายไปไว้ที่ไหลทางด้านซ้ายแล้วนะคะไว้ที่ไหลทางด้านซ้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ส่งผลกับสภาพการจราจรค่ะส่งผลให้รถที่ใช้ในเส้นทางเนี่ยเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะคะเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าอันนี้ก็เป็นอัปเดตเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้เส้นทางนะช่วงค่ำคืนนี้เรื่องของอุบัติเหตุยังคงมีแจ้งเข้ามาเป็นช่วงๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีแจ้งมาอีกหนึ่งเหตุการณ์เหมือนกันนะตรงรามคำแหงนะคะรามคำแหงขาเข้าเชิงทางลงสะพานข้ามแยกลำสาลีที่มีเรื่องของอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีแล้วมีคนเจ็บด้วยนะคะก่อนหน้านี้นะที่คุณหนึ่งแจ้งเข้ามาส่งผลให้สภาพการจราจรเส้นรามคำแหงขาเข้าตั้งแต่ตรงบริเวณแยกสวนสนถึงแยกลำสาลีนะคะค่อนข้างช้านะคะเพราะว่ามีอุบัติเหตุส่วนรามคำแหงขาออกนะคะตรงแยกลำสาลีไปแยกสวนสนนี่ยังใช้กันได้เคลื่อนตัวตามกันได้นะคะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุที่เราได้รับแจ้งเข้ามาในช่วงค่ำคืนนี้นะนอกจากในพื้นที่ตรงนี้แล้วเห็นมีเนี่ยนะสักครู่นะคะในเรื่องของการเดินทางนะคะที่มีการอัปเดตกันเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆจากเพื่อนสมาชิกในช่องทางต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นทาง X นะคะทาง Facebook รวมไปถึงทาง YouTube แล้วก็ทางหลังไมค์ด้วยหลังไมค์นี่สามารถแจ้งข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะที่หมายเลขโทรศัพท์2หมายเลขที่เราใช้กันเป็นประจำนั่นก็คือดอกจัน1808แล้วก็1137นะคะหมายเลขจำไม่ยากเนาะ2หมายเลขนี้นะคะที่คุณสามารถแจ้งเรื่องราวข่าวสารต่างๆได้มาดูเรื่องของการเดินทางไหนๆพูดเรื่องการเดินทางไปใช่ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจ้งนะคะในเรื่องของเส้นทางต่างๆที่เขาจะมีเรื่องของการเบี่ยงการปิดการจราจรอะไรต่างๆนะคะอันนี้มีในเส้นทางทางหลวงหมายเลข9นะคะก็เป็นเส้นกาญจนานี่แหละนะที่เขาจะมีเรื่องของการทำงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงจุดนี้เนี่ยบางคนบอกใช้ประจำมีอะไรหรอเราจะต้องเตรียมตัวอะไรหรือวางแผนการเดินทางยังไงอันนี้คือตรงทางหลวงหมายเลข9ถนนกาญจนามันจะเป็นตรงช่วงสะพานนะคะช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงสามโคกค่ะนะคะที่ทางสำนักก่อสร้างสะพานกรมทางหลวงเขาได้มีการประกาศในเรื่องของการแจ้งเบี่ยงการจราจรนะคะตรงนี้เนี่ยมีการเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข9ถนนกาญจนาภิเษกนะคะช่วงกม.ที่73บวก900ไปจนถึงกม.ที่75บวก600นะคะก็คือช่วงสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะเขาจะทำการติดตั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นสำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนะคะก็เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่16มิถุนายนนะก็คือเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะจะใช้เวลาทั้งหมดนะคะจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ค่ะช่วงเวลาทำงานก็คือช่วงกลางคืนนะคะ3ทุ่มเป็นต้นไปจนถึงตี4ของวันรุ่งขึ้นอย่างค่ำคืนนี้นะคะก็มีการปิดเบี่ยงจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตรงกม.ที่73บวก800จนถึงกม.ที่75บวก600นะคะที่มีการปิดเบี่ยงจราจร3ทุ่มจนถึงตี4ในทุกๆวันจนถึงวันที่26มิถุนายน2569ค่ะก็จะช่วงกลางคืนก็คือจะต้องไปใช้นะคะในฝั่งที่มุ่งหน้าบางบัวทองนะก็จะไปเป็นคนละหนึ่งเลนนะคะไปขับอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะส่วนฝั่งที่มีการทำงานเนี่ยเขาก็จะปิด
นะคะช่วงกลางคืน 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มในทุกวันอันนี้ก็ขอให้ใครที่ต้องใช้เส้นทางเนี่ยเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะสำหรับการขับขี่ในเส้นทางนี้แล้วควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยนะคะเพื่อความสะดวกปลอดภัยนะก็เป็นเรื่องของการทำงานนะคะในการติดตั้งตัวอุปกรณ์ก่อสร้างสะพานแบบคานยื่นค่ะสำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำในช่วงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นะคะเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้เผื่อใครต้องเดินทางในช่วงค่ำคืนต้องระวังด้วยนะเพราะมันจะต้องไปขับสวนเลนกันอีกฝั่งหนึ่งนะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากๆเลยเขามีการเบี่ยงการจราจรไปใช้เส้นทางเดียวกันเนื่องจากยังคงเป็นพื้นที่ก่อสร้างอยู่นะคะบนสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาของเส้นทางสายทางหลวงหมายเลข9หรือว่าเส้นกาญจนาตรงนี้นะคะเป็นอัปเดตเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันนะส่วนในเรื่องของการเดินทางในช่วงค่ำคืนนะคะที่เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่ดูเหมือนว่าหลายๆสายทางก็ยังคงมีเรื่องของรถนะคะมีปริมาณเยอะอยู่เดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงนะก่อนหน้านี้ก็ไปส่องกล้องดูอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะในช่วงกลางดึกวันนี้ถามว่าดึกไหมสามทุ่มกว่าก็ดึกเหมือนกันเนาะก่อนหน้านี้ที่มีคุณผู้ฟังใช่ไหมคะส่งรูปผ่านทาง X เรื่องของเส้นทางบนถนนลาดพร้าวที่บอกโอ้วันนี้นี่ติดน่าดูเลยลาดพร้าวนะคะติดเป็นระยะทางค่อนข้างยาวหยุดนิ่งนานตอนนี้ไปดูเพิ่มเติมนะคะในเส้นทางถนนลาดพร้าวดีขึ้นแล้วนะดึกๆคืนนี้คือดีขึ้นนะคะเรื่องของท้ายแถวสะสมไม่เห็นละก่อนหน้านี้นี่ท้ายแถวยาวนะคะท้ายแถวยาวแต่ว่าณเวลานี้คือเรื่องของท้ายแถวสะสมนะคะก็หดสั้นลงแล้วติดตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้กับเพื่อนสมาชิกแต่ก็ยังมีบางสายทางนะที่ยังมีรถติดสะสมอยู่นะคะยังมีเป็นบางเส้นนะในพื้นที่กรุงเทพชั้นในนะคะก็อย่างเช่นเส้นสุขุมวิทนี่คงเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทตอนนี้รถก็ยังคงหนาตานะคะเห็นไฟหน้าฝั่งนึงก็เห็นไฟหน้าเจิดจ้าอีกฝั่งก็ไฟท้ายแดงๆเต็มพื้นที่นะคะรถยังคงเยอะอยู่ค่ะเคลื่อนตัวไปตามจังหวะสัญญาณไฟไปกันได้เรื่อยๆนะไม่ขาดสายสำหรับตรงบริเวณแยกอโศกสุขุมวิทนะคะยังมีปริมาณรถอยู่ตรงนี้นะก็เพลินจิตก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยู่ทางด้านในตรงบริเวณแยกเพลินจิตก็เรื่องของรถไม่ได้หนาแน่นแล้วค่ะณเวลานี้นะตรงแยกเพลินจิตรถไม่ได้หนาแน่นยังใช้การได้ตามกันไปได้เรื่อยๆไม่ได้คันต่อคันนะยังมีช่องว่างเว้นระยะห่างได้อยู่นะคะแต่รถมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะนะมอเตอร์ไซค์ค่อนข้างเยอะสำหรับตรงบริเวณนี้เพิ่มความระมัดระวังด้วยไม่แน่ใจเป็นพวกพี่ๆ delivery หรือเปล่านะในช่วงค่ำคืนนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะอย่าลืมรถเล็กสวมใส่หมวกกันน็อกนะรถ2ล้อยังไงก็ต้องใส่หมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยของศีรษะเราอ่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงขออนุญาตพักตรงนี้กันอีกครั้งนึงและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับปอทอเปิดปฏิบัติการทลาย2เว็บไซต์เถื่อนถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศพร้อมโฆษณาพนันออนไลน์รายได้ทะลุเดือนละ1ล้านบาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ปอทเปิดปฏิบัติการทลาย2เว็บไซต์เถื่อนถ่ายทอดสดฟุตบอลต่างประเทศพร้อมโฆษณาพนันออนไลน์กว่าจับ4ผู้ต้องหายึดทรัพย์เซิร์ฟเวอร์จำนวนมากคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
4: กรมบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้น3จุดในจังหวัดเพชรบูรณ์สมุทรสาครและอุดรธานีจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเซิร์ฟเวอร์เก็บข้อมูลและเงินสดจำนวน 480,000 บาทจากการสืบสวนพบว่าเว็บไซต์ดูกีฬา 4.com ลักลอบถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกรวมถึงลีกชั้นนำของโลกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอีกทั้งยังติดแบนเนอร์โฆษณาเว็บพนันออนไลน์จำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์2รายซึ่งรับสารภาพว่าร่วมกันบริหารระบบเว็บไซต์โดยมีรายได้จากค่าโฆษณาพนันออนไลน์เดือนละประมาณ 300,000 ถึง 500,000 บาทนอกจากนี้ยังขยายผลพบแหล่งที่มาของลิงก์ถ่ายทอดสดจากเว็บไซต์sudasa.com ซึ่งนอกจากรวบรวมลิงก์ถ่ายทอดฟุตบอลโลกเถื่อนแล้วยังโฆษณาเว็บไซต์พนันออนไลน์ในเครือข่ายกว่า20เว็บไซต์เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์อีก2รายในจังหวัดอุดรธานีโดยรับว่ามีหน้าที่พัฒนาเว็บไซต์และดูแลการขายโฆษณามีรายได้จากค่าโฆษณาพนันออนไลน์สูงถึงเดือนละ 1-2 ล้านบาทพร้อมยึดทรัพย์และเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากก่อนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดดำเนินคดีตามกฎหมายฐานร่วมกันโฆษณาและชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
3: บอร์ดบำบัดยาเสพติดไฟเขียวหลักสูตรค่าย9วันตั้งเป้าขยายศูนย์บำบัดครบทุกอำเภอทั่วประเทศภายในปี2570พร้อมเชื่อมข้อมูล3หน่วยงานยุติธรรมคัดกรองและติดตามผู้เสพคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: นายแพทย์ศักดาอาราพาธรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดซึ่งมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้หลักสูตรแกนกลางการบำบัดฟื้นฟูเป็นรูปแบบ Fast Model หรือค่ายบำบัด9วันซึ่งเน้นกลไก4ด้านคือครอบครัวมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเลือกและอาชีวบำบัดการเรียนรู้พัฒนาตนเองและชุมชนบำบัดพฤติกรรมโดยเป้าหมายขยายสถานฟื้นฟูเพิ่มเติมตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดให้ครบทั้ง76จังหวัด878อำเภอทั่วประเทศภายในปีงบประมาณ2570จากปัจจุบันที่มีอยู่เดิม468อำเภอนอกจากนี้ในที่ประชุมยังเห็นชอบการทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เข้าถึงระบบข้อมูลการบำบัดรักษาไปเป็นประโยชน์ตามขอบเขตหน้าที่โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะใช้ข้อมูลประกอบกับการพิจารณาคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้คัดกรองแยกผู้เสพออกจากเครือข่ายผู้ค้าในขั้นสืบสวนและกรมคุมประพฤติจะใช้กำหนดมาตรการควบคุมและติดตามผลหลังศาลมีคำพิพากษาทั้งนี้ที่ประชุมยังรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2569ซึ่งบำบัดผู้ป่วยและกว่า 140,000 รายจากเป้าหมายประมาณ 28,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยนอกรวมถึงความสำเร็จของการใช้ยาฉีดต้านโรคจิตชนิดออกฤทธิ์นานที่ช่วยให้อาการผู้ป่วยทุเลาลงถึง 90% ใน3เดือนแรกและการกระจายตำรับยาอดบ้าชนิดเม็ดฟู่ไปแล้วกว่า 280,000 เม็ดโดยกรุงเทพมหานครมีการใช้สูงที่สุดวรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

อุทกภัยครั้งใหญ่ปีที่13สีสงครามน้ำหลากภาคอีสานจากบางปีที่เป็นแดนแสนกันดารกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญ

ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปีสองปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

0: สหวานมันเค็มจากสสส
1: 22รายการกับอีก14นาทีค่ะกลับมาเดินทางกันต่อในช่วงค่ำคืนนี้นะคะยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะเอามาฝากคุณผู้ฟังนะก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารนะคะการติดตามค้นหาทั้งเรื่องของของหายคนหายนะคะรวมไปถึงข้อมูลที่จะเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะอย่างช่วงค่ำคืนนี้นะคะทางกองประปาเทศบาลนครไม่ใช่คืนนี้คือคืนพรุ่งนี้นะแต่ว่าเขาแจ้งไว้ก่อนว่าตรงพื้นที่สมุทรสาครนะคะจะมีการปิดใช้เส้นทางคู่ขนานพระราม2ขาเข้าก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนนะตรงบริเวณช่วงหน้าบริษัท A&N Foods จำกัดนะคะตรงถนนพระราม2ซอย1ทางกองประปาเทศบาลนครสมุทรสาครเขาแจ้งไว้บอกว่าจะมีการปิดตรงบริเวณทางคู่ขนานตรงนี้เนี่ยเพื่อทำการซ่อมท่อส่งน้ำประปาที่มันแตกชำรุดส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่ไหลอ่อนนะคะก็จะเป็นพื้นที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรสาครอันนี้ก็ฝากข้อมูลไว้ว่าเขาจะมีการทำงานนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ18ไปจนถึง22มิถุนายน2569หรือว่าจนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จนะแต่ที่เขากำหนดไว้ก็คือประมาณ18ถึง22มิถุนายนนะคะก็จะเป็นจุดที่มีการปิดการจราจรในเส้นทางคู่ขนานพระราม2ขาเข้าก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝากไว้นะเผื่อใครใช้เส้นทางนี้เป็นประจำเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกนะคะในช่องคู่ขนานนะก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนก็จะมีการทำงานซ่อมท่อประปานะคะฝากไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมมีกรณีแจ้งคนหายนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณตุ๊กตากันนะคะสวัสดีค่ะคุณตุ๊กตา
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะเห็นบอกว่าคุณตาหายเหรอคะ
2: ใช่ค่ะก็คือว่าปกติค่ะคุณตาอายุประมาณ 79-80 แล้วเนา
1: ะ
2: แกจะชอบนั่งรถไฟไปสถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งบ้านเราเนี่ยอยู่สแหมดำเขตบางขุนเทียนจ
1: ะ
2: มีสถานีรถไฟก็คือสถานี3แยกค่ะแกจะชอบนั่งไปโรงเรียนใหญ่หรือไม่ก็ไปสถานีบางบอน
1: ค่ะ
2: ก็ประมาณเดือนนึงอะค่ะแกจะไปทักครั้งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะบางทีแกก็จะไปธนาคารออมสินไปเพื่อจะกดเงินคนแก่ของแกอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: โดยปกติแล้วพอแกออกจากบ้านไปเนี่ยอย่างเมื่อเช้าคนข้างบ้านบอกว่าไปประมาณ8:30ใส่ชุดสีดำไปนะสักประมาณ17:00เนี่ยก่อนที่เราจะกลับมาจากทำงานเนี่ยแกรู้ตัวทุกครั้งว่าแกจะต้องถึงบ้านก่อนเพราะเราจะบ่นเราไม่ชอบให้แกไปไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมาประมาณวันเนี้ยรถไฟรอบสุดท้ายรอบ3:00ผ่านไปแล้วแกก็ยังไม่กลับมาบ้านเลยค่ะ
1: อืมค่ะเที่ยวสุดท้ายคือ3:00ที่จะผ่านตรงบริเวณบ้านเราตรงนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: อืมแต่คุณตายังไม่กลับคุณตาชื่ออะไรคะ
2: ชื่อนายสมานเนียมจันค่ะ
1: อืมคุณตาสมานเนียมจันนะคะอายุ78 79 79ปีโอ้ยังคุณตายังแข็งแรงนะยังออกไปเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ได
2: ้ปกติอ่ะคือร่างกายแกยังแข็งแรงแต่อาจจะมีตาฝ้าฟางบ้างแล้วก็จะมีจุดนึงคือหูแกค่อนข้างตึงค่ะต้องคุยกับแกดังมากๆเลยค่ะ
1: อ๋อค่ะหูตึงทั้งสองข้างเลยเหรอคะคุณตุ๊กตาต้องตะโกนอย่างนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะแกมีบัตรผู้พิการด้วยนะคะก็คือหูตึงค่ะ
1: อืมค่ะแล้วโดยปกติก็คือคุณตาก็จะไปแบบนี้ประจำขึ้นรถไฟไปแล้วก็เย็นๆก็จะกลับมาก่อนที่คุณตุ๊กตาจะถึงบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: อืมแล้ววันนี้ยังไม่กลับคุณตาพกโทรศัพท์ไหมคะเนี่ย
2: ไม่มีค่ะคุณตาไม่มีโทรศัพท
1: ์ไม่มีโทรศัพท์นะแต่พกบัตรผู้พิการไว้กับตัวด้วยใช่ไหมคะ
2: พกบัตรประชาชนพกบัตรผู้พิการคือแกจะพกครบเลยค่ะ
1: อืมค่ะแล้วชุดที่แต่งออกไปจากบ้านวันนี้เพื่อนบ้านเห็นว่าใส่ชุดสีดำเหรอคะ
2: ใช่ค่ะแกชอบใส่กางเกงสแล็กสีดำวันนี้น่าจะใส่เป็นเสื้อคอปกสีดำออกไปค่ะ
1: ค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคุณตาจะศีรษะล้านนะคะร่างกายแข็งแรงแต่หูตึงเนาะแล้วนอกจากเรื่องของอาการหูตึงคุณตามีโรคประจำตัวอย่างอื่นไหมคะคุณตุ๊กตา
2: โรคประจำตัวอย่างอื่นก็จะมีเบาหวานความดันค่ะ
1: เบาหวานความดันโอ้อากาศมันร้อนร้อนด้วยนะอย่างนี้ได้มีการไปแจ้งความหรือยังคะ
2: มาแจ้งความแล้วค่ะที่สน.แสมดำค่ะ
1: แจ้งความที่สน.แสมดำเรียบร้อยแล้วนะคะในบริเวณใกล้เคียงมีกล้องวงจรปิดไหมคะที่สถานีรถไฟมีไหมลองไปขอเขาดูหรือยัง
2: เดี๋ยวยังเลยค่ะเดี๋ยวเนี่ยค่ะตุ๊กเพิ่งจะออกมาตามหาแล้วเมื่อสักครู่ก็โทรไปสน.บางยี่เรือสน.แสมดำสน.สน.บางบอนก
1: ็
2: เผื่อสอบถามเกี่ยวกับมีคนมาแจ้งความเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออะไรก็ยังไม่มีเรื่องนี้อ่ะค่
1: ะ
2: เดี๋ยวตุ๊กว่าเดี๋ยวตุ๊กจะไปแถวแถววงเวียนใหญ่ตอนนี้อ่ะค่ะ
1: เพราะว่าจุดหมายปลายทางบางครั้งคุณตาก็จะไปลงที่สถานีวงเวียนใหญ
2: ่ใช่ค่ะ
1: ตรงนั้นก็จะเป็นมันจะมีสน.อะไรบางยี่เรือก็อยู่ตลาดพลูใช่ไหมของบางยี่เรือ
2: ใช่ค่ะ
1: ฝาก
2: หน่อยนะคะเผื่อท่านใดแบบเจอนะคะ
1: เผื่อใครเห็นแต่คุณตาคือยังจำได้ว่าชื่อคุณตาสมานแบบนี้ถ้าไปเรียกทัก
2: ยังความจำดีใช่ค่ะความจำดีค่ะ
1: เคยมีอาการแบบที่ออกจากบ้านแล้วหลงแบบนี้มีบ้างไหมคะยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยใช่ไหม
2: ไม่เลยไม่เลยนี่เป็นครั้งแรกที่แกออกไปแล้วแกไม่กลับ
1: ค่ะค่ะอาจจะเที่ยวเพลินเดี๋ยวเราช่วยกันประกาศตามหาคุณตุ๊กตาเนาะก็ในเส้นทางที่คุณตุ๊กตาคิดว่าคุณตาจะไปก็คือน่าจะแถวแถวละแวกวงเวียนใหญ่ด้วยหรือแถวบางบอนซึ่งไปแจ้งความ
2: ที่นี้ที่แกจะบอกเราตลอดว่าอ๋อไปบางบอนไปหาเพื่อนเก่าอะไรอย่างนี้อย่างเงี้ย
1: ถ้าอย่างนั้นลองติดต่อเพื่อนแกหรือยัง
2: ตุ๊กไม่มีเบอร์เลยซึ่งคุณตาออกจากงานมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแต่ตุ๊กก็ไม่รู้ว่าแกไปหาเพื่อนที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: กับพี่ที่สองก็คือไปโรงเรียนใหญ่บางทีแกก็จะไปธนาคารออมสินเท่านั้น
1: สาขาวงเวียนใหญ่ตรงนั้นน่ะเนาะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ได้ระหว่างที่คุณตุ๊กตามหาไปด้วยเราก็ประชาสัมพันธ์ทางจสร้อยไปด้วยขึ้นภาพไปด้วยเผื่อใครเห็นคุณตาหน้าตาแบบนี้นะคะลองไปทักดูหน่อยลองพูดคุยกับคุณตาท่านหน่อยอาจจะต้องเสียงดังหน่อยนะเพราะคุณตาหูตึงนะคุณตา
2: ค
1: ุณตาสมานนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีความคืบหน้ายังไงเราติดต่อกันอีกนะ
2: ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะ
1: คุณตุ๊กตาคะสถานีรถไฟสามแยกอยู่ตรงถนนอะไรอ่ะที่คุณตาขึ้นเป็นประจำ
2: เราอย
1: ู่
2: ในเขตบางขุนเทียนนะคะแขวงแสมดำ
1: จ
2: ะอยู่ในซอยพระราม2ที่92ค่ะ
1: พระราม2 92ตัวสถานีนะคะซอยพระราม
2: เป็นสถานีรถไฟสามแยกค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอ๋ออยู่ก็คือซอยพระราม2 92นี่จะอยู่ในฝั่งขาเข้าของถนนพระราม2เนาะสถานีรถไฟสามแยกค่ะได้ๆเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงติดต่อกันอีกนะคะ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะคุณตาสมานเนียมจันอายุ79ปีค่ะวันนี้เพื่อนบ้านเห็นออกจากบ้านไปช่วงเวลาประมาณ8โมงนะคะโดยปกติทางคุณทุกตาหลานบอกว่าคุณตาเนี่ยจะออกจากบ้านประจำแบบนี้นะคะไปนั่งรถไฟนะคะบ้านอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ3แยกก็อยู่ในซอยพระราม2 92นะคะตรงนั้นเนี่ยคุณตานั่งรถไฟแล้วก็จะไปที่วงเวียนใหญ่นะเพื่อไปธนาคารออมสินหรือว่าบางทีก็นั่งไปลงสถานีบางบอนไปหาเพื่อนนะคะโดยปกติแล้วไปแล้วก็จะกลับบ้านก่อน5โมงเย็นเพราะว่ากลัวคุณตุ๊กตาดุคุณตุ๊กตาไม่อยากให้กลับดึกนะแต่ปรากฏว่าตอนนี้นี่คือยังไม่เจอคุณตาเลยนะคะถ้าเผื่อใครพบเห็นผู้ชายลักษณะนี้แบบในภาพนะคะแจ้งกลับจสร้อยด้วยนะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเคสนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปที่สายของคุณประเทืองกันต่อนะคะคุณประเทืองสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับผม
1: ค่ะเห็นบอกว่ามีเหตุไฟไหม้เหรอคะ
3: ใช่ครับเป็นซอยวัดขันหามครับถนนอุทัยโลถนนโรจนะครับเส้นทางอุทัยโรจนะครับที่ว่าอยุธยามุ่งหน้าวังน้อยครับ
1: อ๋ออยู่อยุธยานะคะภายในซอยวัดคานหาม
3: ถูกต้องครับเข้าจากซุ้มประตูวัดไป300เมตรนะครับซ้ายมือเป็นชุมชนนะครับลักษณะเป็นชุมชนบ้านติดกันหลายหลังนะครับ
1: ค่ะ
3: เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับตอนนี้ไหม้หลังที่3ลามไปหลังที่3แล้วครับยังควบคุมเพลิงไม่ได้ครับมีรถดับเพลิงเข้าไปแล้ว1คันนะครับ
1: ค่ะ
3: กำลังระดมรถจากที่อื่นเข้ามาครับ
1: ค่ะค่ะตอนนี้คือบ้านที่อยู่ติดกันตอนเนี้ยถูกไหม้ไปแล้ว3หลัง
3: ถูกครับหลังที่3แล้วครับกำลังลุกลามครับ
1: อ๋อ ค่ะแล้วทางเข้านี่คือรถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้สะดวกใช่ไหมคะ
3: ซอยนั้นค่อนข้างจะครับแคบนะครับก็คือเป็นซอยที่มีหอเยอะมากครับแล้วก็ข้างซ้ายขวาก็จะเป็นร้านค้าลักษณะเป็นชุมชนแบบชุมชนโรงงานนะครับ
1: ค่ะค่ะ
3: แล้วก็จะวุ่นวายแต่ตอนนี้ให้รถจอดข้างนอกครับให้แต่รถสำคัญวิ่งเข้าครับ
1: ค่ะก็คือให้รถน้ำเนี่ยแหละรถเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปก่อนจากที่เห็นในภาพนี่คือไฟมันไหม้บริเวณชั้น2เหรอคะ
3: ใช่ครับลามจากชั้น2หลังแรกครับลามขึ้นชั้น2แล้วก็ลามไปหลังที่3ที่4ไอ้ครับลามที่1ที่2ที่3อ่ะคร
1: ับ ค่ะแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าคุณประเทือง
3: ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่วิทยุแจ้งว่ามีผู้ป่วยติดเตียงกำลังเคลื่อนย้ายครับ
1: ค่ะอ๋อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะคะ
3: ใช่ครับผมเป็นเจ้าที่กู้ภัยครับผมฟังวิทยุอยู่ตอนนี้ตัวผมเองอ่ะอยู่ห่างจากที่เกิดเหตุเลยไปสนับสนุนไม่ได้ครับ
1: อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าได้ยินการแจ้งเรื่องข้อมูลเหล่านี้ผ่านวิทยุ
3: ใช่คร
1: ับ
3: มันอยู่ในเขตผมก็เป็นเจ้าที่กู้ภัยจุดอุทัยนะครับรหัสกู้ภัยอุทัย1281
1: ค่ะ1281นะคะแล้วรถตอนนี้คือต้องใช้รถน้ำไปสนับสนุนอีกหลายคันไหมคะ
3: ใช่ครับตอนนี้รถน้ำกำลังวิ่งเข้าครับเพราะว่าระดมทั้งหมดนะครับที่มีอยู่ในใกล้ๆครับเพราะว่าทุกคันกำลังพุ่งหน้าไปครับเพราะว่ามันเป็นชุมชนนะครับเป็นบ้านเรือนชุมชนติดกันก็ต้องใช้รถระดมรถน้ำแล้วรถน้ำครับเวลามันซอยเล็กๆแล้วมันก็ลำบากคุณก็เข้าใจเนาะ
1: ค่ะ
3: มันเป็นเลนส่วนเลนนะครับถ้ามันเข้าไปแล้วคันแรกเข้าไปคันสองคันสามก็จะต้องต่อคิวอยู่ข้างนอกครับตอนนี้อุปกรณ์หาผามกับชุดประจนเพลิงเข้าที่เกิดเหตุแล้วครับ
1: ค่ะค่ะแล้วส่วนชาวบ้านล่ะคะบ้านใกล้เคียงกับบ้านที่เกิดเหตุ3หลังนี่คืออพยพกันออกมาหมดแล้วใช่ไหมคะ
3: ยังครับกำลังวุ่นวายครับคุณ
1: ค่ะ
3: รู้แจ้งว่ากำลังวุ่นวายเลยแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุนะเนาะเขาแจ้งว่ากำลังวุ่นวายครับเพราะว่ามันแบบเหตุแบบนี้มันวุ่นวายแน่นอนนะครับ
1: ค่ะมันโกลาหลแน่นอนแล้วมันเป็นช่วงกลางคืนด้วย
3: ใช่ครับต่างคนต่างตกใจครับ
1: ค่ะค่ะแต่ว่า
3: ลองคุณลองติดตามติดต่อสพ.อุทัยดูครับว่าจะ
1: ได
3: ้ข้อมูลยังไงบ้างนะครับ
1: ได้ค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะคะ
3: ครับผมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในซอยวัดคานหามนะคะที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเกิดเหตุอย่างที่เมื่อสักครู่นะคะทางเจ้าหน้าที่นะคะของกู้ภัยอุทัย1281คุณประเทืองเนี่ยได้เล่าให้เราฟังนะคะว่ามันไหม้ไปแล้วเนี่ย3หลังคาเรือนด้วยกันเพราะว่าในซอยบริเวณนี้บ้านมันติดกันนะคะบ้านติดกันมันก็เลยลุกลามเร็วนะคะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่ามีคนติดอยู่ด้านในด้วยหรือเปล่านะคะเพราะเขาคุณประเทืองเนี่ยฟังผ่านวิทยุของกู้ภัยนะเลยยังไม่ได้เข้าไปสนับสนุนยังจุดเกิดเหตุแต่มีเจ้าหน้าที่ท่านอื่นไปแล้วรถดับเพลิงไปแล้วนะไปถึงพื้นที่แล้ว1คันคันอื่นๆนี่กำลังตามไปนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ามากกว่านี้เราจะรีบมารายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นนะตอนนี้ก็กำลังไล่เช็คข้อมูลเพิ่มเติมกันอยู่นะคะห่วงอย่างเดียวเห็นบอกว่ามีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะคะอันนี้เป็นห่วงผู้ป่วยแหละมันค่อนข้างโกลาหลอย่างที่เจ้าหน้าที่ว่านะคะแล้วมันก็อยู่ในซอยแคบด้วยนะคะเข้าจากปากซอยไปประมาณ300เมตรนะจุดเกิดเหตุอยู่ด้านซ้ายมือตามที่เจ้าหน้าที่บอกเลยเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันก่อนนะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของคุณตานะคะคุณตาที่หายออกจากบ้านไปถ้าใครพบเห็นก็สามารถแจ้งกลับจสร้อยได้เลยนะดอกจัน1808หรือกด1137ก็ได้2หมายเลขด้วยกันตอนนี้คุณตุ๊กตากำลังตามหาคุณตาสมานเนียมจันอายุ79ปีออกจากบ้านไปช่วงเช้าเวลาประมาณ8โมงนะคะแต่งกายเป็นชุดเสื้อสีดำกางเกงสแล็กสีดำออกจากบ้านไปธรรมดาออกไปก็คือจะไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟ3แยกในซอยพระราม2 92นะคะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปบางครั้งก็จะไปลงที่สถานีบางบอนเพื่อไปหาเพื่อนบางครั้งก็จะไปลงที่สถานีวงเวียนใหญ่นะคะเพื่อที่จะไปกดเงินหรือที่ธนาคารออมสิน ตอนนี้คุณตุ๊กตากำลังตามหาอยู่แล้วก็มีการออกไปแจ้งความที่สน.แสมดำเป็นที่เรียบร้อยนะคะเห็นบอกว่าสอบถามสน.ใกล้เคียงบริเวณนั้นไปด้วยนะสอบถามสน.บางยี่เรือนะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่สถานีวงเวียนใหญ่ใช่ไหมธนาคารออมสินที่คุณตาไปก็ยังไม่มีใครแจ้งนะคะสอบถามไปที่สน.บางบอนก็ยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของคนพลัดหลงหรือคนสูญหายนะคะส่วนสน.แสมดำนี่คือสน.ที่อยู่ในพื้นที่บ้านที่คุณตุ๊กตาไปแจ้งความไว้นะเผื่อใครพบเห็นในละแวกนี้นะเส้นทางบางบอนแสมดำนะคะบางยี่เรือตลาดพลูเผื่อคุณตาไปพัดหลงอยู่ฝากดูด้วยนะคะชุดแต่งกายด้วยเสื้อสีดำกางเกงสแลกสีดำนะคะก็เข้าใจว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราไว้ทุกข์กันอยู่นะคุณตาก็แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายเสื้อดำกางเกงดำนะคะแต่ว่าศีรษะคุณตาจะเป็นคนที่รูปร่างสมส่วนศีรษะล้านร่างกายยังแข็งแรงยกเว้นหูอย่างเดียวนะคะที่คุณตาจะหูตึงนะแล้วก็มีบัตรผู้พิการจะต้องพูดเสียงดังๆบางทีถ้าไปเรียกตาสมานตาสมานเบาๆอาจจะไม่หันนะคะลองดูให้หน่อยไปพบเจอตรงไหนคุณตาไปนั่งพักอยู่ตรงไหนนะคะหรือว่าไปเห็นผู้ชายลักษณะนี้อยู่ที่ไหนแจ้งกลับมาจสร้อยด้วยนะคะหลานเป็นห่วงมากนะ3 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งแล้วยังไม่ถึงบ้านนะคะฝากด้วยนะฝากด้วยอันนี้เขาบอกจุดสังเกตนะคะที่คุณผู้ฟังหรือว่าผู้ที่พบเห็นอาจจะสังเกตได้ง่ายขึ้นนิดนึงนะคะก็คือตรงบริเวณตาของคุณตาตาไม่ดีหนึ่งข้างนะคะเห็นบอกว่าตาไม่ค่อยดีหนึ่งข้างนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตนะคะเผื่อใครพบเห็นผู้ชายลักษณะนี้ก็ลองดูที่ดวงตาของท่านด้วยนะคะดวงตาของคุณตาสมานไม่ค่อยดีอยู่ข้างหนึ่งนะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะในเรื่องของคนหายที่ทางหลานสาวแจ้งเข้ามานะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่เราอยากฝากไว้แล้วอยากตามหาให้เจอเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองคุณตุ๊กตาเองก็บอกว่าคุณตาเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วเนี่ยมื้อเย็นไม่รู้ทานหรือยังนะคะเพราะธรรมดาต้องทานยาด้วยนะเป็นห่วงคุณตาใครเจอยังไงแจ้งกลับจสร้อยได้เลยนะคะฝากด้วยพอพูดถึงคนหายนะมีอีกหนึ่งเรื่องที่เวลาพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคนหายทุกครั้งที่เราตามหาจนเจอเราก็จะแนะนำนะคะในเรื่องของการเข้าโครงการกับทางจสร้อยที่เป็นโครงการที่เราจัดทำขึ้นเนื่องจากเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นี่แหละเวลาพัดหลงสูญหายแล้วจะตามหาค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมนะคะหรือว่ามีอาการเกี่ยวกับสมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความจำนะคะรวมไปถึงสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ต่างๆตรงนี้เนี่ยเวลาหายแล้วมันจะหายากเจอก็อาจจะไม่สามารถสอบถามข้อมูลจากผู้พลัดหลงคนนั้นได้ฉะนั้นตรงนี้ค่ะทางจสร้อยก็เลยคิดจัดทำโครงการให้ความช่วยเหลือพาคนพลัดหลงกลับบ้านนะคะพาผู้ป่วยกลับสู่ครอบครัวนะคะเป็นโครงการForget Me Not ที่เราจัดทำขึ้นตรงนี้อ่ะเราจะมีในเรื่องของสัญลักษณ์นะคะเป็นเข็มกลัดที่มี QR Code แล้วก็มีหมายเลขประจำตัวสำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับเรานะเราก็จะมีเข็มกลัดส่งไปให้คุณที่บ้านให้เอาไปใช้งานนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากก่อนที่ผู้ที่มีโอกาสพลัดหลงสูญหายที่คุณแจ้งไว้ลงทะเบียนกับเราได้หมายเลข ID ประจำตัวไปได้เข็มกลัดไปก็เอาไปติดนะคะติดตัวไว้ติดกระเป๋าติดเสื้อเพื่อที่เวลาออกจากบ้านไปพัดหลงสูญหายถ้าใครเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้เขาจะได้ช่วยกันค่ะด้วยการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนสแกนนะคะตรง QR code แล้วมันก็จะขึ้นเป็นเบอร์โทรศัพท์ของจสร้อยเป็นเบอร์เฉพาะสำหรับการแจ้งในเรื่องของการพบผู้พัดหลงสูญหายตรงนี้เราก็จะถามเพิ่มเติมในเรื่องของ ID บนเข็มกลัดเป็นหมายเลขอะไรสมมติว่าเป็นหมายเลข1137นะเราก็จะมาเช็คกับฐานข้อมูลหลังบ้านที่ผู้สมัครให้ข้อมูลกับเราไว้นะคะเวลาพบเจอผู้พัดหลงให้โทรแจ้งใครหรือว่าประสานใครอันนี้เราก็จะได้เป็นผู้ประสานต่อซึ่งคนที่เจอนะคะเขาไม่มีข้อมูลหรือว่าสแกนไปแล้วไปเจอข้อมูลที่บ้านของผู้สมัครที่เป็นสมาชิกไม่มีนะคะไม่มีนะไม่ต้องกังวลใจไปใครสนใจก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not เข็มกลัดแบบนี้นะคะเราจะมีให้คุณ2อันจัดส่งไปให้ที่บ้านพร้อมกับสติกเกอร์รีดติดเสื้ออีก2ชิ้นนะคะเอาไปรีดเพราะบางท่านบอกว่าจากที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการติดเข็มกลัดเอาไปติดให้ท่านท่านไม่ชอบท่านก็ถอดทิ้งอะไรแบบนี้ก็เลยลองจัดทำเป็นสติกเกอร์ไปนะเป็นสติกเกอร์สามารถเอาไปรีดติดบนเสื้อผ้าติดบนกระเป๋านะคะเพื่อเวลาท่านออกไปไหนกระเป๋าใบเก่งสะพายไปติดสติกเกอร์มีดอก Forget Me Not สีม่วงๆแบบนี้มี QR Code มีหมายเลข ID ประจำตัวตรงนี้ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะในเรื่องของการให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันตรงนี้จสร้อยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะถ้าใครสนใจอยากลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเพียงแค่คุณโทรมาแจ้งเรานะคะที่หมายเลข1137หรือดอกจาน1808 2หมายเลขนี้คุณโทรเข้ามาแล้วก็บอกว่าอยากลงทะเบียนเข้าโครงการ Forget Me Not นะคะในข้อมูลตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะสอบถามเพิ่มเติมหลังจากนั้นเราก็จะมีการโทรกลับไปนะคะทวนข้อมูลกันอีกครั้งก่อนทำการจัดส่งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะสนใจติดต่อจสร้อยได้เลยค่ะไปที่สายของคุณวชิระมณีกันนะคะเห็นบอกว่าทำสร้อยหายนะสวัสดีค่ะคุณวชิระค่ะเป็นสร้อยอะไรอะคะ
4: เป็นสร้อยล็อกเก็ตรูปพ่อแม่ครับ
1: สร้อยคอพร้อมล็อกเก็ตนะ
4: ครับผมเป็นล็อกเก็ตเลี่ยมทองอะครับด
1: ้
4: านในจะเป็นด้านในจะเป็นฟันพ่อฟันแม่มีผมแล้วก็มีตังหูทองคำด้านในครับ
1: ลักษณะแบบนี้นะคะรู้ตัวว่าหายตอนไหนอะคะ
4: คือมารู้อีกทีก็คือตอนเย็นเลยครับ
1: ตอน
4: เข้ามาที่บ้านครับเนื่องจากว่าผมเป็นไรเดอร์ครับว
1: ิ
4: ่งส่งคนในจังหวัดกรุงเทพเนี่ยแหละครับ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: แล้วคือกลับเข้ามาบ้านก็คือแบบเตรียมถอดสร้อยถอดอะไรเงี้ยก็คือไม่เจอแล้วครับ
1: โดยปกติก็คือเวลาเรากลับบ้านเราก็จะถอดออกแขวะอันวางอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอว
4: ัน
1: นี้อ้าวจับที่คอหายไปแล้วแล้วออกไปขับรถทำงานตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
4: ออกไปตอน7 โมงเช้าเลยครับ
1: โอ้โหเจ็ดโมงเช้า
4: ครับกลับเข้ามาอีกทีคือรู้ตัวตอน18 นาฬิกาครับ6 โมงเย็นเลย
1: อืมค่ะแล้วปกติเวลาเราเป็นไรเดอร์เราใส่เราจะมีแจ็คเก็ตใส่อีกตัวนึงหรือเปล่าแจ็คเก็ตแล้วรูดซิปอะไรแบบนี้
4: ไหมผมจะใส่ครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ใส่ครับเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนผมเลยใส่ปลอกแขนครับปลอกแขนกับโม่งครับ
1: ค่ะเพราะว่าถ้าธรรมดาใส่แจ็คเก็ตแล้วก็รูดซิปไว้ไม่แน่พอหล่นมันก็จะอยู่ข้างในเสื้อแจ็คเก็ตเราอีกทีนึงเนาะโอ้ทีนี้ตัวแล้วตัวสร้อยล่ะคะตัวสร้อยเป็นอะไรอ่ะทําไม
4: ตัวสร้อยเป็นเชือกร่มสีดำครับ
1: เชือกร่มมันอาจจะขาดหรือเปล่าใช่ไหมเชือกร่มสีดำ
4: ค
1: ่ะก็เป็นล็อกเก็ต2อันเนาะอย่างที่ส่งภาพมาให้เราดูนะคะเป
4: ็
1: นรูปคุณพ่อคุณแม่อันนึงแล้วก็อีกอันนึงเป็นฟันเส้นผม
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะเส้นทางที่เราใช้เดินทางเป็นเส้นทางไหนมั่งคะวันนี้พอจะจำได้ไหมต้องโอ้โหแต่มันตั้งแต่เช้าเนาะ
4: วันนี้เดินทางตั้งแต่ศรีนครินทร์นะครับช่วงเช้าศรีนครินทร์วิ่งเข้าพระราม9นะครับแล้วก็ตัดเข้าที่ช่วงดินแดงครับเข้าอนุสาวรีย์เส้นแล้วก็วิ่งเส้นพญาไทตัดเข้าพระราม1นะครับ
1: ค่ะ
4: แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเส้นสุขุมวิทนะครับวิ่งงานวิ่งแถวเยาวราชครับวันนี้แล้วก็พวกเขตดุสิตประมาณนี้ครับ
1: โอ้ไปหลายที่เลยนะคะวงกว้างเหมือนกันนะเนี่ย
4: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วอันนี้ไปแจ้งความหรือยังคะ
4: แจ้งความไปแล้วครับ
1: แจ้งความที่ไหนคะเนี่ยขอโทษค่ะ
4: วันนี้แจ้งที่สน.อุดมสุขครับหร
1: ือ
4: ไม่ก็สบ.บางนาเนี่ยผมจำไม่ได้ครับตรงแถววัดศรีเอี่ยมครับ
1: ค่ะอุดมสุขค่ะแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ผม
1: ได้เดี๋ยวเราช่วยกันประกาศตามหาเพราะว่ามันเป็นสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจนะคะของ
4: ใช่ครับใช่ครับ
1: เป็นฟันคุณพ่อคุณแม่เนาะ
4: คร
1: ับ ค่ะตอนนี้เราได้ประชาสัมพันธ์ไปเพิ่มเติมด้วยนะคะที่
4: ยังไงขอบคุณมากนะครับ
1: ได้ค่ะที่คุณวชิระส่งภาพมาเผื่อใครพบเจอนะช่วยแจ้งกลับจสร้อยหน่อยนะคะ
4: ครับผมมีเงินรางวัลให้ครับสำหรับผู้ที่พบเห็นนะครับ
1: ค่ะได้ค่ะอันนี้ไปแจ้งความตัวสีเอี่ยมเป็นสน.บางนาเนาะ
4: ครับผม
1: ได้ค่ะแล้วจุดที่ผ่านไปนี่พรุ่งนี้คุณวชิระคิดว่าจะไปขอดูกล้องแถวบริเวณที่ผ่านไปด้วยไหม
4: คงไม่ได้ขอครับเพราะว่าผมวิ่งเส้น
1: เส้น
4: นั้นเยอะมากเลยครับ
1: อีกจุดหนึ่งตามร้านที่เราไปจอดไปรับออเดอร์อันนี้ก็น่าสนใจนะดิฉันว่าจุดที่เราจอดตามร้านถ้าลองกลับไปดูเผื่อตกหน้าร้านอะไรแบบนี้นะคะแต่ทางจสร.จะช่วยประกาศตามหาไปด้วยนะคะ
4: ได้ครับ
1: ค่ะถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดต่อกันนะคะคุณวชิระ
4: ได้ครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
1: สิ่งสำคัญเลยมันมีคุณค่าทางใจมากๆนะคะเพราะเป็นสร้อยคอที่เป็นล็อกเก็ตเป็นรูปคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นฟันพร้อมกับผมของคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่คุณวชิระใส่อยู่เป็นประจำแต่ตัวสร้อยอ่ะมันเป็นเชือกร่มสีดำไม่รู้ว่ามันขาดหรือเปล่าก็หล่นตอนไหนก็ไม่รู้นะคะตามภาพนี้เลยถ้าใครพบเห็นหรือว่าเก็บได้นะคะแล้วก็ฝากนิดนึงอาจจะไปแจ้งในพื้นที่หรือแจ้งจสร้อยก็ได้ถ้าคุณได้ยินเสียงนี้นะเพราะว่าทางเจ้าของเขาประกาศตามหานะคะคุณวชิระบอกว่าจะมีเงินรางวัลให้กับผู้ที่เก็บได้ด้วยนะฝากหน่อยละกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่จสร้อยได้รับแจ้งมาในค่ำคืนนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
6: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
5: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ในช่วงท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่ไปดูเรื่องกลุ่มฝนในตอนดึกนี่นะเห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมีเรื่องของฝนเล็กน้อยนะคะในพื้นที่สายไหมคลองสามวาแล้วก็หนองจอกนะกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะคะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกค่ะนะก็จะมีอยู่ตรงบริเวณตอนบนอย่างที่เห็นในภาพนั่นเลยนะเป็นกลุ่มฝนที่อยู่แถวๆสายไหมคลองสามวาแล้วก็หนองจอกนะคะแล้วมันกำลังขึ้นไปทางที่ตะวันออกนะเป็นกลุ่มที่ไปทางลำลูกกานะคะองครักษ์นครนายกทางนู้นนะนี่ก็เป็นกลุ่มฝนยามดึกค่ะมีโปรยปลายลงมาบ้างในบางพื้นที่นะคะน่าจะนอนหลับสบายนะในเขตสายไหมคลองสำวาแล้วก็หนองจอกนะคะตกเล็กน้อยไม่ได้ตกหนักนะสำหรับในพื้นที่ตรงบริเวณนั้นส่วนก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่นะคะของกู้ภัยอุทัย1281คุณประเทืองที่เล่าให้เราฟังถึงเหตุเพลิงไหม้บ้านนะคะที่ชุมชนวัดคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณเวลานี้นะคะเมื่อสักครู่ไปดูเพิ่มเติมจากเหี่ยวข่าวอยุธยาดูเหมือนว่าเพลิงจะสงบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วนะแต่เสียหายหมดเลยนะคะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังอยู่ตรงบริเวณพื้นที่นะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายออกไปนะคะดูบ้านหลังที่เสียหายนี่คือข้างบนเนี่ยมันจะเป็นไม้นะคะข้างบนมันจะเป็นไม้เหมือนหลังคาทรงไทยด้วยนะอย่างที่เห็นในภาพแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ข้างบนไหม้หมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยนะเวลานี้นะข้างบนเกลี้ยงหมดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ใช้น้ำในการสกัดกั้นเพลิงตรงนี้ไม่ได้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่นนะคะเท่าที่เห็นตอนนี้นะก็บ้านหลังนี้ข้างบนเกลี้ยงนะคะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไว้ได้แล้วแต่สาเหตุมันเกิดจากอะไรนี่ยังไม่ทราบเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอติดต่อเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ได้ก่อนนะอันนี้ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะคะช่วงก่อนหน้านี้นะคะช่วงเวลาก่อนหน้านี้นะที่เกิดเหตุกันไปนะคะแล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการดับไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่มันยังคงมีควันอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมยังไงจะรีบนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบเลยนะตอนนี้อาจจะยังติดต่อเจ้าหน้าที่นะคะเจ้าหน้าที่อาจจะยังไม่สะดวกนะเพราะว่ากำลังทำงานอยู่นะแต่เราก็เห็นแล้วแหละว่าโอ้น่ากลัวมากอะไหม้แบบลุกลามแสงไฟนี่ดูโหมกระหน่ำดีว่ามันไม่มีเรื่องของลมเท่าที่สังเกตนะคะไม่มีเรื่องของลมเข้ามาเติมนะถ้ามีลมด้วยเนี่ยบ้านมันติดๆกันหมดเลยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลานี้เกือบๆห้าทุ่มแล้วไฟดับเป็นที่เรียบร้อยนะคะดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังอยู่ในพื้นที่เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงจะเอามาอัปเดตให้ได้ทราบกันนะคะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าอะระหว่างที่ยังติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้นะมาดูเพิ่มเติมกันก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะที่เป็นเรื่องของแผ่นปูนนะคะมันหล่นลงมาที่คุณอริสราแจ้งเรามานะปรากฏว่าโอ้โหวันนี้เรื่องของการจราจรนะมันหนาแน่นมากสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาบอกว่ารถติดยาวเลยนะสำหรับอุบัติเหตุที่รถเทรลเลอร์ทำแผ่นปูนหล่นลงมาบนผิวจราจรบนเส้นกาญจนานะคะอย่างที่เจ้าหน้าที่บอกมันลงไปกีดขวางการจราจรด้วยนะก็ท้ายแถวรถติดยาวกว่า2กิโลนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงได้เข้าไปตรวจสอบตรงจุดที่แผ่นปูนมันหล่นนะคะหลังจากที่เราได้มีการแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปนะคะก็มีเรื่องของแผ่นคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มันขวางอยู่บนผิวการจราจรส่งผลให้การจราจรในเส้นทางสายนี้ติดขัดยาวเลยนะคะนะในเส้นกาญจนาขาเข้าจากบางบัวทองมุ่งหน้าตลิ่งชันตรงสะพานข้ามคลองตำบลบางรักพัฒนาที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนท์นี่แหละค่ะ ก็มีแผ่นปูนแบบนี้นะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ย4แผ่นนะมันหล่นลงมา4แผ่นอยู่ในช่องทางกลางแล้วก็ขวานะคะก็รถที่ใช้เส้นทางอย่างที่เล่าให้คุณผู้ฟังฟังไปก่อนหน้านี้ก็คือต้องฉีกออกซ้ายนะฉีกออกซ้ายคือแยกต้องเลี่ยงออกไปนะคะมันก็เลยทำให้ท้ายแถวที่ตามมาเนี่ยจากที่มีช่องจราจรหลายช่องมันเหลือช่องเดียวอ่ะคุณผู้ฟังมันจะไม่ติดได้ยังไงนะเขาบอกว่าการจราจรเนี่ยติดขัดไปประมาณ2กิโลนะคะหลังจากผ่านพ้นจุดที่แผ่นคอนกรีตมันตกไปประมาณสัก500เมตรรถบรรทุกพ่วง18ล้อค่ะจอดอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะคะก็เห็นบอกว่าด้านท้ายรถเนี่ยมันยังมีแผ่นปูนสำเร็จรูปแบบนี้อยู่บนรถอีก9แผ่นแต่สภาพไม่ไหวนะเอียงกระเทเล่พร้อมตกได้ทุกเมื่อเขาก็เลยจอดอยู่ตรงไหลทางด้านซ้ายมันจะตกจากรถจริงๆนะแผ่นที่เหลืออยู่นะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสอบสวนคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้ชื่อนายฉัตรนะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะขับรถพ่วงคันนี้ออกมานะบรรทุกแผ่นปูนออกมาจากโรงงานในพื้นที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะจะไปส่งปลายทางนะจุดหมายเขาอยู่ชลบุรีนู่นแหละแต่พอมาถึงตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยรู้ตัวอีกทีแผ่นคอนกรีตมันก็หล่นจากรถไปแล้วนะคะไม่มั่นใจเลยว่าแผ่นคอนกรีตที่บรรทุกมาเนี่ยจะไปชนคานต่อหม้อรถไฟฟ้าหรือเปล่านะมันถึงได้หล่นลงไปก็ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็ที่เหลืออยู่9แผ่นก็เอียงกระเทเล่จะหล่นไม่หล่นแลนะเกือบแล้วแหละก็เลยต้องจอดตรงนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายแผ่นคอนกรีตที่มันตกอยู่บนถนนเนี่ยออกไปเห็นบอกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยกว่าจะกวาดกว่าจะเคลียร์เศษปูนแล้วก็มีการเปิดการจราจรเป็นปกตินะคะอย่างที่ได้พูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ไปเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะส่วนตัวรถที่บรรทุกแผ่นปูนมาเนี่ยเขามีรถเฮียบมานะมีรถเฮียบมาอีกคันนึงมาเทียบเพื่อที่จะช่วยดึงให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวจัดการล็อกมันใหม่ไม่งั้นเดินทางต่อไม่ได้นะคะเพราะมันจะหล่นเนาะก็ให้รถเทียบนี่แหละมาช่วยขยับให้เรียบร้อยนะคะแล้วทางเจ้าหน้าที่เองก็บอกว่าต้องมีการเปรียบเทียบปรับแน่นอนนะคะโดยทางสภ.บางใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้เปรียบเทียบปรับรถคันนี้นะคะเพราะว่าทำสิ่งของตกหล่นบนผิวการจราจรกีดขวางการจราจรอันนี้ก็เป็นข้อมูลล่าสุดนะที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเมื่อช่วงค่ำนะท้ายแถวยาวนะคะนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันอีกนิดละกันนะสำหรับเหตุไฟไหม้ในซอยวัดคันหามที่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่สายตรวจสภ.อุทัยนะคะขออภัยสภ.อุทัยค่ะ10ตำรวจเอกยุทธศาสตร์นะคะก็ได้ไปยังจุดเกิดเหตุนะคะในซอยวัดคันหามตอนนี้เพลิงสงบแล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเพิ่มเติมก็คือเสียหายไป1หลังคาเรือนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะนะคะเป็นบ้านข้างล่างเป็นปูนข้างบนเป็นบ้านไม้ทรงไทยนะเสียหายไป1หลังขณะเกิดเหตุค่ะไม่มีใครอยู่ในบ้านนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยไปอยู่ที่บ้านพักอีกหลังนึงโชคดีนะรู้สึกว่าตอนนี้สาเหตุเบื้องต้นที่เขาคาดกันก็น่าจะเกิดจากเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางสายตรวจสภ.อุทัยนะคะก็ได้ให้ข้อมูลกับทางจสร.เพิ่มเติมไว้ค่ะขอบคุณมากนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงละเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ
1: สถานีวิทยุจสร.วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

23นาฬิกากับอีก11นาทีค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะกับจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรค่ะในช่วงชั่วโมงนี้นะคะหลังจากเมื่อสักครู่ที่เราได้ติดตาม MV นะคะเพื่อนพึ่งพาไปรูปที่เป็นพระกรณียกิจต่างๆนะคะที่อยู่ใน MV เราก็จะเห็นถึงการทรงงานของพระองค์ในหลากหลายรูปแบบนะแล้วก็มีหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายท่านก็คงจะเห็นเป็นประจำนะคะที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษานะคะอย่างในภาพนี้เนี่ยเป็นภาพที่ทางเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครค่ะได้มีการเผยแพร่นะคะเป็นภาพของนางสาววราพรสร้อยเสนชาวตำบลทุ่งวังอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นผู้พิการร่างเล็กที่มีความสูง90เซนติเมตรนะคะที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ประจำปีการศึกษา2560ถึง2562เมื่อวันที่21กันยายน2565ณหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะโดยนางสาววราพรหรือน้องหมิวนะคะได้เล่าไว้บอกว่าในวันที่มีการซ้อมใหญ่รับปริญญาก็ได้พบกับอุปสรรคใหญ่เพราะเธอเนี่ยเดินช้ากว่าคนทั่วไปและมีความสูงแค่90เซนติเมตรแต่พระแท่นที่ประทับสูงมากทำให้ไม่สามารถเอื้อมมือเพื่อไปรับปริญญาจากพระหัตถ์ของพระองค์นะคะก็ตรงนี้เนี่ยพอถึงวันนั้นน้องหมิวก็ตัดสินใจบอกกับอาจารย์นะคะบอกว่าจะขอสละสิทธิ์เพราะกลัวว่าจะทำให้อาจารย์และเพื่อนๆ เนี่ยต้องลำบากค่ะทั้งที่การได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคือสิ่งที่น้องหมิวเนี่ยฝันมาตั้งแต่เด็กแต่หลังจากวันซ้อมใหญ่ไม่นานค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้ติดต่อมาแล้วก็แจ้งว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ฝากมาบอกน้องหมิวว่าจะให้น้องหมิวเดินขึ้นไปรับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์ด้วยตัวเองเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตรัสว่าบอกน้องหมิวให้เดินมาได้เดินช้าไม่เป็นไรค่อยๆเดินไม่ต้องรีบและพอเดินมาถึงตรงหน้าพระองค์ให้น้องหมิวมองหน้าและยิ้มให้พระองค์ด้วยนะคะอันนี้คือที่เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้ติดต่อไปบอกน้องหมิวนะคะน้องหมิวได้ยินแบบนี้น้ำตาไหลออกมาไม่รู้ตัวเลยค่ะเพราะว่าพระองค์ทรงเมตตาน้องหมิวมากนะคะในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

0: จากพิธีกรได้ประกาศชื่อน้องหมิวก็ค่อยๆเดินไปหยุดตรงหน้าพระพักของพระองค์น้องหมิวเล่าว่าพระองค์ยิ้มให้หนูพร้อมกับทรงยื่นพระหัตถ์โน้มพระวรกายอย่างสุดตัวทรงโน้มมาหาหนูได้มากที่สุดรอยยิ้มของพระองค์หนูยังจดจำได้ไม่มีวันลืมเลยค่ะจะอยู่ในใจตลอดไปตลอดชีวิตของหนูอันนี้ก็เป็นคำพูดจากน้องหมิวนะคะนางสาววราพรค่ะที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระองค์นะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศในปีนั้นนะคะเอามาให้คุณผู้ฟังได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อปี2565นะคะที่หอประชุมวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครค่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อสำหรับเรื่องสภาพการจราจรแล้วก็การเดินทางในช่วงยามดึกวันนี้นะคะที่ทางจสร้อยได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะมีเรื่องอุบัติเหตุที่ได้รับแจ้งเพิ่มเติมเข้ามาด้วยคุณแป๊ะพระประแดงค่ะแจ้งอุบัติเหตุจากตรงถนนวิภาวดีรังสิตขาออกนะคะตรงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแป๊ะพระประแดงบอกว่าเลยจากแยกสุทธิสารมาประมาณ1กิโลค่ะเป็นเหตุของรถเก๋งชนกับรถแท็กซี่นะคะแล้วทั้ง2คันนี้เนี่ยก็กีดขวางอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนค่ะส่งผลให้สภาพการจราจรในพื้นที่ตอนนี้นะคะในฝั่งขาออกของถนนวิภาวดีตั้งแต่ช่วงแยกสุทธิสารไปจนถึงแยกลาดพร้าวเคลื่อนตัวช้านะคะเนื่องจากติดตรงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงเลยแยกสุทธิสารไปประมาณสัก1กิโลนะคะอันนี้คือฝั่งขาออกนะส่วนในฝั่งกลับกันคุณแป๊ะพระประแดงบอกว่ายังใช้การได้ดีเคลื่อนตัวได้นะคะขอบคุณข้อมูลที่แจ้งทางจสร้อยด้วยนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในยามค่ำคืนนี้นะพูดถึงยามค่ำคืนจริงๆช่วงเวลานี้นะคะที่เรายังคงเรียกว่าคอบอลดีกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านเนี่ยก็ติดตามเรื่องของกีฬานะคะตอนนี้มีทั้งเรื่องของฟุตบอลเรื่องของวอลเลย์บอลนะคะแต่ว่าเราจะไปดูเรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าเรื่องฟุตบอลที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลเขาก็ได้มีการจับกุมนะคะคนที่ติดพนันบอลโลกค่ะจับกุมเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเอามีดไปจี้ชิงทรัพย์ร้านค้านะคะสารภาพค่ะว่าติดพนันติดหนี้พนันทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเขาก็ได้มีการโพสต์ข้อมูลนะลงในเพจของทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าวันนี้เนี่ยวันที่17มิถุนายน2519ช่วงเวลาประมาณ 3:00 นะคะก็ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะคะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามบุญสมนะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีพันลบอแหลมล่านะคะที่ดูแลงานสืบสวนพลตำรวจตรีประสงค์อานมณีค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล3แล้วก็รักษาการนะผู้กำกับการสน.นิมิตใหม่พันตำรวจเอกชัยทัศน์เชียงทาค่ะทางรักษาการรองผู้กำกับนะคะสืบสวนของสน.นิมิตใหม่พันตำรวจโทธนาวินกาญจนวิภาสได้มีการสั่งการค่ะให้ทางพันตำรวจโทปรนัทลอยใหม่สารวัตรสืบสวนพร้อมกับฝ่ายสืบสวนของทางสน.นิมิตใหม่เนี่ยนะคะไปจับกลุ่มนายโอมอายุ23ปีข้อกล่าวหาก็คือพยายามชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยปิดบังใบหน้าใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการกระทำหรือการพาทรัพย์ไปหรือเพื่อให้พ้นการจับกลุ่มตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีค่ะ ก่อนการจับกุมนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.นิมิตใหม่ก็ได้รับแจ้งบอกว่ามีเหตุพยายามลักทรัพย์จึงได้เดินทางเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุช่วงเวลาประมาณ 20:28 นของวันที่11มิถุนายน2569ผู้แจ้งเป็นเจ้าของร้านขายของชำบอกว่าถูกชายใช้อาวุธมีดเนี่ยจี้ชิงทรัพย์สวมหมวกนิรภัยเต็มใบสีดำสวมใส่ชุดฟุตบอลใช้รถจักรยานยนต์สีดำไม่ทราบป้ายทะเบียนค่ะใช้ถุงพลาสติกเนี่ยคุมป้ายทะเบียนไว้นะคะหลังก่อเหตุจี้ชิงทรัพย์ได้หลบหนีไปก็เบื้องต้นเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าไม่ได้ทรัพย์สินไปแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการทำการตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่จากทางสน.นิมิตใหม่เนี่ยนะเขาก็ตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุแล้วก็หลังจากได้รับแจ้งค่ะฝ่ายสืบสวนสน.นิมิตใหม่ก็ได้มีการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีก็ฝ่ายสืบสวนได้ข้อมูลว่าหลบไปยังเขตพื้นที่ลำหินนะคะก็เลยมีการติดตามแบบไม่ลดละจนต่อมาได้ทราบชื่อว่าคือนายโอมเนี่ยแหละค่ะก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานทำรายงานสืบสวนแล้วก็มอบให้พนักงานสืบสวนออกหมายจับแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามเรื่อยมานะตั้งแต่วันที่11ก็ยังไม่พบตัวนายโอมนะคะจึงได้ไปกดดันทางญาติของนายโอมเนี่ยให้พามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะทำให้นายโอมเนี่ยเดินทางไปมอบตัวพร้อมของกลางในการก่อเหตุนะคะก็คือไปมอบตัวที่สน.นิมิตใหม่เนี่ยจากการสอบถามผู้ต้องหาก็ได้ให้การว่าไปก่อเหตุจริงแล้วก็เพิ่งกระทำผิดครั้งแรกเนื่องจากสาเหตุนะคะเห็นบอกว่าไม่มีเงินไปติดหนี้การพนันบอลโลกเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนก็ได้มีการนำหมายมาแสดงให้นายโอมรับทราบแล้วหลังจากนั้นก็มีการนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการต่อไปนะคะนี่แหละนะจริงๆอ่ะบอลโลกดูได้เชียร์ได้สนุกได้นะคะแต่เล่นพนันไม่ได้นะคะอันนี้เตือนไว้เลยอันนี้เป็นหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นนะสำหรับเรื่องของชายหนุ่มคนนี้นะหน้ามือตามัวไงติดหนี้พนันนะคะจะหาเงินไปใช้หนี้ปรากฏว่าใช้วิธีแบบนี้นะคะเรียบร้อยโดนจับนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกแล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีกีฬาให้เลือกชมหลากหลายนะคะทั้งบอลโลกนะฟุตบอลโลกทั้งวอลเลย์บอลใช่ไหมวอลเลย์บอลหลายท่านบอกเออใช่เชียร์วอลเลย์บอลกันนะคะก็เป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นนะคะตรงสนาม Indoor Stadium หัวหมากเริ่มตั้งแต่วันนี้นะวันนี้17ไปจนถึง21มิถุนายน2569นะคะที่จะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง Nation Leagues นะคะปี2026ก็ทางสถานีตำรวจนครบาลหัวหมากเองเนี่ยเขาก็บอกว่าขอความร่วมมือประชาชนนะหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณ Indoor Stadium หัวหมากนะคะในช่วงเวลาดังกล่าวเพราะคาดว่าจะมีผู้ที่ไปเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมากอาจจะทำให้การจราจรโดยรอบเนี่ยมันหนาแน่นนะคะถ้าใครไม่ได้ไปร่วมชมการแข่งขันวอลเลย์บอลอาจจะเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นก่อนนะก็เส้นทางที่ควรเลี่ยงก็จะมีรามคำแหงแยกลำสาลีหัวหมากพื้นที่โดยรอบของสนามกีฬาหัวหมากค่ะก็อยากให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้านิดนึงนะแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการจัดงานนะคะและแนะนำเลยถ้าใครอยากจะไปชมการแข่งขันอันนี้เนี่ยเขาแนะนำว่าใช้บริการขนส่งสาธารณะนะน่าจะสะดวกกว่านะน่าจะสะดวกกว่าอยากให้เป็นแบบนั้นนะคะอย่านำรถเข้าไปในพื้นที่เลยเดี๋ยวมันจะหาที่จอดลำบากเนาะลำบากแล้วก็จะเดินทางยากนะคะอย่างที่บอกไปวันนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงนะคู่แรกนี่คือบ่ายโมงนะคะแคนาดาพบกับเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมบ่ายโมงแล้วก็ตอน5โมงเย็นเนี่ยเป็นบัลแกเรียกับโปแลนด์แล้วก็คู่สำคัญที่คนไทยจับตาชมนะคะก็ไทยกับยูเครนนะคะที่แข่งขันกันไปเมื่อตอน2ทุ่มครึ่งนะคะผ่านไปตอน2ทุ่มครึ่งนะคะก็เป็น การแข่งขันในช่วงหัวค่ำนะหลายคนก็ติดตามผลอยู่นะเรื่องของการแข่งขันมีผลมาแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบด้วยนะที่ไทยแข่งกับยูเครนไปนะคะปรากฏว่าไทยแพ้ไปนะคะไทยแพ้ยูเครนไป2ต่อ3นะคะ2ต่อ3เซตนะแต่เชื่อว่าทุกคนทำเต็มที่นะคะในค่ำคืนที่ผ่านมาเห็นบอกว่าโอ้โหสู้กันเต็มที่เลยแม้ว่าร่างกายบางท่านเนี่ยจะอ่อนล้านะแต่ว่าหัวใจยังเต็มร้อยและทำเพื่อประเทศไทยนะคะก็ต้องขอบคุณทุกความทุ่มเทของทีมชาติไทยด้วยนะคะที่แสดงฝีมืออย่างเต็มที่นะ2ต่อ3เซตก็แพ้ยูเครนไปนะคะส่วนในเรื่องของการแข่งขันยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะพรุ่งนี้นะคะยูเครนพบกับโปแลนด์ตอน5โมงเย็นนะคะแล้วก็ตอน2ทุ่มครึ่งไทยพบกับบัลแกเรียค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะติดตามรับชมได้หรือว่าบางท่านบอกว่าไปสนามอินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะก็เผื่อเวลาไว้ด้วยนะในเรื่องของการเดินทางอันนี้แนะนำเลยให้เผื่อเวลาไว้ก่อนเผื่อรถเข้าไปในพื้นที่เยอะนะเดี๋ยวมันจะติดขัดนะคะส่วนใครที่หลีกเลี่ยงเส้นทางตรงบริเวณนี้ได้นะคะก็อาจจะลองหาทางเลี่ยงไปก่อนเนาะเนื่องจากรถน่าจะเยอะนะคะดิฉันว่าจะไปแน่นอีกทีวันเสาร์อาทิตย์นะวันหยุดเนี่ยมีเวลาว่างอาจจะไปชมการแข่งขันได้เต็มที่นะคะฉะนั้นเผื่อเวลาไว้ด้วยในพื้นที่โดยรอบอย่างที่บอกไปนะคะเปลี่ยนจากเรื่องกีฬามาดูเรื่องนี้กันดีกว่านะก่อนหน้านี้กรณีเรื่องของรถไฟนะคะที่วิ่งในพื้นที่กรุงเทพชั้นในตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะมันก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของการใช้เส้นทางนะคะว่ากลัวว่าเรื่องของรถที่จะต้องวิ่งบนถนนเนี่ยพอมาถึงตรงบริเวณรางนะคะข้ามรางรถไฟเนี่ยจะไปทับคาอยู่บนรางอีกหรือเปล่าเจ้าหน้าที่เขาก็กวดขันเต็มที่แต่วันนี้ค่ะในช่วงเวลาตอนเที่ยงนะคุณผู้ฟังวันนี้นะวันนี้ช่วงเที่ยงเกิดเหตุรถแท็กซี่คันหนึ่งค่ะไปติดนะไปค้างอยู่บริเวณทางข้ามรถไฟสถานีรถไฟพญาไทหลังจากไม้กั้นอัตโนมัติเนี่ยมันเลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาเกี่ยวเขาบอกว่าไปเกี่ยวติดกับบริเวณฝากระโปรงหน้ารถนะคะทำให้ไม่สามารถเคลื่อนย้ายรถได้ตามปกติก็เลยเกิดการติดขัดนะคะการจราจรในพื้นที่นี่ก็เลยติดขัดค่ะในช่วงเวลาเที่ยงเนาะซึ่งหลังจากเกิดเหตุตรงนี้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของการรถไฟก็ได้เข้ามาตรวจสอบนะคะแล้วก็ให้การช่วยเหลือเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเนี่ยออกจากจุดเกิดเหตุค่ะเพื่อที่จะเปิดการจราจรแล้วก็ลดผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทางในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปมันไปเกี่ยวติดตรงฝากระโปรงรถนะเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือมีใครเป็นอะไรนะแต่ทีนี้เนี่ยสาเหตุนะคะที่ทำให้ไม้กั้นอัตโนมัติเลื่อนลงมาเกี่ยวติดกับแท็กซี่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะคะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเที่ยงเที่ยงแหมก็เป็นเหตุถามว่าระทึกไหมดิฉันว่าพี่คนขับแท็กซี่คันนี้ระทึกแน่นะคะที่โดนคานกั้นมันเกี่ยวติดหน้ากระโปรงรถแล้วไปค้างอยู่ตรงทางข้ามทางรถไฟตรงสถานีรถไฟพญาไทฉะนั้นอยากฝากสำหรับใครที่ขับรถแล้วจะต้องข้ามตรงบริเวณทางข้ามรางรถไฟเนี่ยถ้ามันดูไม่ปลอดภัยจริงๆนะคุณก็อยู่หลังตรงเส้นเหลืองไปก่อนถ้าคิดว่าไปแล้วมันจะไปคาอยู่บนรางรถไฟไปไม่ได้นะคะอันนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของคุณเองด้วยนะอย่าไปคาอยู่บนรางนะคะผ่านมันไปก่อนนะผ่านมันไปแล้วถ้าผ่านได้นะผ่านไปได้ก็ผ่านถ้าผ่านไม่ได้ก็จอดเลยรอให้ทุกอย่างเคลื่อนผ่านไปก่อนให้รถไฟผ่านไปก่อนเปิดการสัญจรตามปกติแล้วก็คุณก็ค่อยใช้เส้นทางตรงนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยแหละไม่ใช่อะไรนะมันอันตรายจริงๆถ้ามันเกิดเหตุขึ้นมานี่เรียกกลับคืนมาไม่ได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีก หนึ่งข้อมูลที่เอามาเล่าให้ฟังในช่วงค่ำคืนนี้นะถือว่าเป็นเรื่องระทึกในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะนอกจากเรื่องราวระทึกแบบนี้แล้วยังมีอีกหลายเรื่องคุณผู้ฟังในช่วงดึกๆคืนนี้นะยังมีข้อมูลเอามาฝากคุณผู้ฟังอีกบางข้อมูลเนี่ยดิฉันอ่านแล้วก็อึ้งเอาจริงเหรอนะเอาตอนนี้เป็นแบบนี้แล้วเหรออ่ะถามคุณผู้ฟังก่อนเวลาไปทำบัตรประชาชนใบใหม่ในการทำบัตรประชาชนคุณพิมพ์ลายนิ้วมือกี่นิ้วตอบแล้วกี่นิ้วลองตอบกันดูจำได้ไหมคะบางคนบอกอุ้ยจำไม่ได้แล้วเจ็ดปีใช่ไหมต่อบัตรประชาชนครั้งหนึ่งเนี่ยกว่าจะไปต่ออีกครั้งลืมไปแล้วบางคนบอกอุ้ยลืมไปแล้วเอ๊ะต้องพิมพ์นิ้วด้วยเหรอเนี่ยบางคนอาจจะตอบแบบนี้เลยด้วยซ้ำเอาเราต้องไปพิมพ์ลายนิ้วมือด้วยเหรอจำไม่ได้ละสินานเกินไปนะคะตอนนี้ค่ะทางมหาดไทยนะคะกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเขาได้มีการออกประกาศของกรมการปกครองในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526อันนี้เป็นชั้นหลักการนะคะความว่าด้วยกรมการปกครองได้รับทราบปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526จึงเห็นควรดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรากฎหมายและเพื่อให้ได้ข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายรวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายจึงต้องมีการรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526ชั้นหลักการเพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบอาศัยอำนาจตามความในมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา5และมาตรา11วรรค4แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพุทธศักราช2562ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่10มีนาคม2569ดังนั้นกรมการปกครองจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526ชั้นหลักการด้วยวิธีการดังนี้ค่ะเขามีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายตั้งแต่วันที่8มิถุนายน2569ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ค่ะผ่านทาง www.law นะคะ lw ขออภัย lawgoth นะคะอันนี้ก็คือเป็นระบบกลางทางกฎหมายที่รับฟังเริ่มมาตั้งแต่วันที่8วันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่8มิถุนายนไปจนถึงวันที่7กรกฎาคม2519แล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะการปรับปรุงครั้งนี้นะคะยังอยู่ระหว่างดำเนินการของกรมการปกครองภายใต้พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนพุทธศักราช2526พร้อมพัฒนาระบบการจัดทำบัตรด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์รวมถึงปรับแบบคำขอและการออกเอกสารให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนค่ะโดยกฎกระทรวงดังกล่าวนะคะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการค่ะปรับวิธีพิมพ์ลายนิ้วมือจาก2เป็น10นิ้วเพื่อเพิ่มความถูกต้องแม่นยำและป้องกันการปลอมแปลงหรือสวมสิทธิ์ทางทะเบียนค่ะสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ7ถึง70ปีโดยการปรับ พิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วนั้นเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการพิสูจน์ตัวบุคคลและก็ลดความเสี่ยงการคลาดเคลื่อนในการทำบัตรประจำตัวประชาชนค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทางมหาดไทยนะคะก็บอกว่าจะรื้อเรื่องกฎของการทำบัตรใหม่นะคะในการพิมพ์ลายนิ้วมือเนี่ยว่าหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วนะคะเห็นด้วยไหมคุณพี่ชาติบอกว่านิ้วมือโป้งนะคะพิมพ์ลายนิ้วมือโป้งใช่เมื่อก่อนก็คือนิ้วโป้งซ้ายนิ้วโป้งขวาใช่ไหมพิมพ์นะคะข้างละ1นิ้วแต่ต่อไป10นิ้วนะคะไม่ใช่10นิ้วพนมก้มกราบนะเขาจะพิมพ์เรา10นิ้วเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวรอทางการรับฟังความคิดเห็นนะคะที่เขามีการสำรวจข้อมูลแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นในช่วงระยะเวลานี้นะว่าบทสรุปหลังจากนี้เนี่ยหลังจากมีการปรับปรุงนะคะจะมีเรื่องของการพิมพ์ลายนิ้วมือ10นิ้วเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็กรมการปกครองเขาบอกว่าจะแก้ในเรื่องของกฎตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ในเรื่องของการไปทำบัตรประชาชนไม่ยากเนาะดิฉันว่าเร็วกว่าเมื่อก่อนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยบางท่านบอกโอ้วันธรรมดาลางานไม่ได้จริงๆนะไปไม่ได้เลยเขาก็มีทางเลือกให้คุณสามารถไปทำบัตรในพื้นที่นะ One Stop Service ที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าบนสถานีรถไฟฟ้านะคะคุณไปทำบัตรได้ในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของคุณใช้เวลาเต็มที่เลยนะคะไปทำได้เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการก็ได้รับความสะดวกนะอาจจะมีคนเยอะหน่อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานรวดเร็วนะคะแล้วเดี๋ยวนี้มันสะดวกจริงๆอ่ะนะคะหรือว่าไปที่สำนักงานเขตก็ไม่นานแล้วนะดิฉันไปทำบัตรนะคะก็กรอกข้อมูลอะไรเดี๋ยวนี้ก็ไม่เยอะนะแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยนะก็ถือว่าเป็นความสะดวกรวดเร็วที่ทางสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งเขาก็พยายามพัฒนาปรับปรุงนะคะก็ก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายท่านคงเคยมีประสบการณ์บ้างแหละไปทีนี่หายไปครึ่งวันนะคะไปทำบัตร1ใบเอาคุณระพีบอกว่าเพิ่งไปทำบัตรประชาชนใหม่มาเหรอคะอ๋อล่าสุดวางนิ้วชี้2นิ้วนิ้วโป้ง2นิ้วอืมนะเป็นทั้งหมดกี่นิ้วแล้วล่ะ4นิ้วแล้วนี่คุณใช่ไหมสมัยก่อนก็นิ้วโป้งมือแล้วก็ขยับมาเป็น2นิ้วอันนี้เป็น4นิ้วแหละนะอันนี้เขาก็คือรอแก้นะคะอนาคตต่อไปก็คุณอาจจะต้องวาง10นิ้วแล้วนะอันนี้เอามาเล่าให้ฟังก่อนนะคะเป็นเรื่องที่เขาเตรียมแก้แล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคุยกันได้นะพิมพ์พูดคุยเพิ่มเติมได้ทาง YouTube นี่แหละนะเล่าประสบการณ์ให้ฟังบ้างก็ได้แต่ล่าสุดนะคุณละพีบอกล่าสุดไปทำมาใช้เวลาไม่นานดิฉันก็ไปทำมาล่าสุดไปทำในห้างนะคะไปห้างสรรพสินค้านี่แหละแป๊บเดียวนะคะบางคนบอกว่าใช้วิธีการจองคิวออนไลน์มาก่อนด้วยอ่ะยิ่งสะดวกกันเข้าไปใหญ่เลยนะจองคิวออนไลน์ปุ๊บมาถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าเราจองคิวไว้เป็นคิวที่เท่าไหร่ก็สามารถดำเนินการได้เลยโอ้ยสะดวกบริการขนาดนี้นะคะก็ใช้เวลาไม่นานจริงๆแหละนะแล้วรูปเดี๋ยวนี้ออกมาสวยเนาะดิฉันว่าสวยกว่าสมัยก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ให้เราดูก่อนด้วยว่าโอเคไหมคะพอใจหรือยังอะไรแบบเนี้ยดีเลิศเยี่ยมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เอามาอัปเดตให้คุณได้ทราบกันนะแต่ว่าตอนนี้ยังล่าสุดนี้ยังนะเป็นแค่เรื่องของการเตรียมแก้นะแก้กฎหมายนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันในเรื่องของการเดินทางนิดนึงนะจุดที่คุณแป๊ะพระประแดงแจ้งเรามาก่อนหน้านี้ในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะที่บอกว่าเลยจากแยกสุทธิสารไปประมาณสัก1กิโลตรงฝั่งขาออกเก๋งชนกับแท็กซี่ในช่องทางกลางตรงนี้เจ้าหน้าที่สน.วิภาวดีทราบเรื่องเรียบร้อยนะเจ้าหน้าที่ไปดูแลเพิ่มเติมให้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตรงบริเวณฝั่งขาออกของถนนวิภาวดีนะคะเลยจากแยกสุทธิสารไปสัก1กิโลนะเพิ่มความระมัดระวังด้วยไม่แน่ใจว่าตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางหรือยังเพราะว่าอยู่ในช่องทางกลางของช่องทางด่วนเลยนะคะระวังนิดนึงนะเมื่อสักครู่นะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพการจราจรเข้ามาคุณปกรณ์ค่ะใช้เส้นพระราม9นะคะบอกว่าอยู่พระราม9ขาเข้าตอนนี้ดูเหมือนว่าตั้งแต่ตรงแยกโรงปูนนะคะถึงแยกตัดกับเลียบด่วน รามอินทรานะคะตรงประดิษฐ์มนุธรรมรู้สึกว่าจะค่อนข้างช้าเนาะขาเข้านะคะช้าสลับหยุดนิ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็สอบถามเพิ่มเติมไปที่สน.มักกะสันให้แล้วนะคะไม่มีเหตุอะไรเลยคุณประกรณ์มีแต่ปริมาณรถอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้พระราม9ขาเข้าตั้งแต่แยกโรงปูนไปจนถึงแยกตัดกับเรียบด่วนรามอินทรานะคะประดิษฐ์มนุธรรมตรงนู้นค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งปริมาณรถเต็มพื้นที่รถมากค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่ารถมากไม่มีอุบัติเหตุใดๆนะคะอดทนอีกนิดนะคุณประกรณ์นะสำหรับฝั่งขาเข้าช้าหน่อยนะคะส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวตามกันได้อยู่นะคะก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องสภาพการจราจรยามดึกค่ะเดี๋ยวขอพักตรงนี้ครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะคะ
1: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
1: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
5: ่
4: ะ
5: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
4: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
6: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
4: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
5: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: กลับมาเดินทางกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายปลายชั่วโมงนี้นะคะเมื่อสักครู่ได้รับข้อมูลนะคะจากทางศูนย์วิทยุผ่านฟ้าค่ะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้กองขยะใต้สะพานใกล้เคียงกับจุดกลับรถสะพานแรกถนนพุทธมณฑลสาย2ในแขวงหลัก2เขตบางแคนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยบางแคค่ะได้ไปยังจุดเกิดเหตุนะณเวลานี้ค่ะก็คือเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นนะคะเป็นเพลิงไหม้กองขยะใต้สะพานใกล้เคียงจุดกับรถสะพานแรกบนถนนพุทธมณฑลสาย2ตอนนี้เพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยนะคะเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุนะแล้วก็เพลิงสงบเป็นที่เรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ที่เราก็ยังคงได้รับข้อมูลนะคะทั้งเหตุใหญ่เหตุเล็กนะในช่วงเวลากลางคืนนี้เราก็ได้รับแจ้งเข้ามาอยู่ตลอดนะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้ฟังจะไปพบเหตุอะไรนะคะแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่าลืมนึกถึงจสร้อยนะคะดอกจาน1808หรือกด1137 2หมายเลขนี้สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะในเรื่องของการประสานให้ความช่วยเหลือนะคะใครที่พบเห็นเหตุหรือเจอเหตุอะไรก็แล้วแต่แจ้งเราได้เลยรวมทั้งเรื่องของคนพัดหลงคนสูญหายด้วยนะคะที่คุณสามารถแจ้งเราได้ตลอดเวลาอย่างเช่นวันนี้ที่เราได้รับแจ้งจากคุณตุ๊กตานะคะเรื่องของคุณตาสมานที่หายออกจากบ้านไปนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าคุณตาสมานเนียมจันทร์ค่ะผิวดำแดงนะคะสูงประมาณ160เซนศีรษะล้านรูปร่างสมส่วนนะคะร่างกายคุณตาเนี่ยยังแข็งแรงเดินได้นะออกไปจากบ้านตั้งแต่ตอน8โมงเช้าโดยปกติเนี่ยคุณตุ๊กตาหลานเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าจะออกไปแบบนี้เป็นประจำแหละจะไปนั่งรถไฟนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ในซอยพระราม2ซอย92จะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟ3แยกแสมดำตรงนั้นนะคะคุณตาก็จะขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีบางบอนบ้างนะเห็นบอกว่าไปหาเพื่อนที่นั่นหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็นั่งเลยเข้ามานะคะนะเข้ามาด้านในมาลงที่ตรงสถานีวงเวียนใหญ่จะเป็นแบบนี้ประจำนะแล้วก็คุณตุ๊กตาบอกว่าก็คุณตาเนี่ยจะกลับถึงบ้านก่อนที่คุณตุ๊กตาจะเข้าบ้านก็คือประมาณ5โมงเย็นคุณตาก็จะกลับมาแหละแต่ปรากฏว่าวันนี้3ทุ่มนะคะหลังจากคุณตุ๊กตาทำงานแล้วก็กลับบ้านเนี่ยยังไม่พบคุณตาเลยคุณตายังไม่กลับบ้านมาเลยซึ่งเพื่อนบ้านก็บอกว่าคุณตาเนี่ยออกไปตั้งแต่ตอนประมาณ8โมงนะคะใส่เสื้อเชิ้ตสีดำแขนสั้นนะคะแล้วก็กางเกงสแล็กสีดำออกจากบ้านไปนะเห็นบอกว่าตอนนี้ก็คือไปแจ้งความไว้ที่สน.แสมดำแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณตุ๊กตาไปเนี่ยคุณตุ๊กตาบอกว่าเดี๋ยวจะลองขับรถไปดูแถวสถานีวงเวียนใหญ่สิว่าคุณตายังอยู่แถวนั้นหรือเปล่านะคะธรรมดาจะนั่งรถไฟเที่ยวสุดท้ายนะไม่เกิน5โมงเย็นก็จะกลับบ้านแหละแต่คืนนี้มันผิดปกติมากๆนะยังไม่ถึงบ้านนะคะตอนที่คุยกับเราประมาณสัก3ทุ่มกว่าแล้วเนาะก็ยังไม่เจอคุณตานะคะถ้าเผื่อใครพบเห็นผู้ชายที่มีลักษณะอย่างที่ดิฉันบอกไปแต่คุณตาอย่างนึงคุณตาหูตึงนะคุณตาหูตึงต้องพูดเสียงดังนะคะเพราะว่าคุณตามีบัตรผู้พิการด้วยเห็นบอกว่าพกบัตรผู้พิการบัตรประชาชนติดตัวอยู่ตลอดเวลานะคะคุณตาจุดสังเกตอีกอย่างนึงก็คือสายตาไม่ค่อยดีนะรู้สึกว่าสายตาจะไม่ค่อยดีด้วยหูตึงด้วยแต่คุณตาจำตัวเองจำชื่อตัวเองจำได้นะคะชื่อสมานเนียมจันทร์เผื่อใครพบเห็นผู้ชายลักษณะแบบที่ดิฉันแจ้งไปเมื่อสักครู่ก็ลองคุยดูลองถามดูหรือว่าแจ้งกลับมาที่จสร้อยก็ได้นะคะตอนนี้ลองยังตามหากันอยู่นะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเนี่ยจะอัปเดตให้ได้ทราบกันนะเผื่อถ้าใครฟังอยู่หรือว่าพบเห็นผู้ชายลักษณะแบบนี้นี่ก็แจ้งได้เลยนะคะแจ้งกลับได้นะคะอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องนะที่น่าสนใจเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ได้มีการโพสต์ภาพนี้ไว้นะคะเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่านะคะทางเพจอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหัวหน้า จิรนิติเชิงสะอาดค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะคะก็ได้โพสต์ไว้แล้วก็บอกว่าแมวดาวโผล่ให้ชื่นชมโดยแมวดาวดังกล่าวเนี่ยค่ะปรากฏตัวทั้งหมดเนี่ย3ตัวด้วยกันนะวิ่งข้ามถนนทางขึ้นดอยอินทนนท์ค่ะก็ถือว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากนะเห็นบอกว่าบรรยากาศในช่วงดังกล่าวเนี่ยคุณภาพอากาศกำลังดีนะใครที่ขึ้นดอยอินทนนท์ช่วงเวลานั้นเนี่ยก็คือประทับใจกันเป็นอย่างมากเลยนะคะได้เห็นแมวดาวทีเดียว3ตัวด้วยกันโดยทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าแมวดาวเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินเนื้อตัวแมวดาวเขาจะมีลวดลายสวยงามนะคะคล้ายๆกับเสือดาวแต่ตัวเขาจะเล็กกว่านะแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะโดยในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั้นก็ยังมีสัตว์ป่าคุ้มครองอีกหลายชนิดเลยแล้วเจ้าสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็มักจะโผล่มาให้เราได้เห็นได้ชื่นชมกันเสมอซึ่งครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถจับภาพน้องแมวดาวมาอวดโฉมให้เราได้ชมกันค่ะก็อันนี้เนี่ยเดินผ่านถนนพอดีเลยนะคะก็เลยฝากเตือนไปยังผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในการขึ้นลงดอยอินทนนท์ยังไงก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขึ้นลงด้วยนะคะระวังสัตว์ป่าซึ่งเขาเนี่ยมักจะโผล่ออกมาตามข้างถนนข้ามถนนอะไรแบบเนี้ยถ้าเห็นเนี่ยก็คือช่วยชะลอความเร็วแล้วก็ฝากให้สังเกตตลอดเส้นทางด้วยเพราะพื้นที่นี้จริงๆเป็นพื้นที่ป่าเราตัดถนนเข้าไปในพื้นที่ป่าฉะนั้นเราต้องระวังสัตว์ป่าด้วยนะคะน่ารักจังเลยอ่ะเป็นเหมือนแมวดาวเด็กเนาะหน้าตายังดูบ้องแบ๊วมากเลยอ่ะออกมาข้ามถนนบนดอยอินทนนท์ค่ะก็เลยเอาข่าวนี้มาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะเห็นความน่ารักแบบนี้ถามคุณผู้ฟังหน่อยดีกว่าว่าถ้าเราไปเจอนะคะน้องแมวนะน้องแมวคุณจะกล้ารับประทานน้องแมวไหมถ้าเจอเขาขายอยู่ในตลาดอย่างเงี้ยกล้าไหมดิฉันไม่ได้พูดถึงตลาดในประเทศไทยนะอันนี้เล่าให้ฟังพอดีเป็นเรื่องของแมวดาวดิฉันก็เลยนึกไปถึงข่าวที่เกิดขึ้นที่เวียดนามค่ะนะคะทางตำรวจนครโฮจิมินห์เนี่ยเขาได้ทลายขบวนการขโมยแมวรายใหญ่บอกว่าในการทลายขบวนการครั้งนี้เนี่ยสามารถช่วยชีวิตแมวได้กว่า400ตัวค่ะตำรวจนครโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายลักขโมยแล้วก็รวบรวมแมวเพื่อส่งขายข้ามจังหวัดก็ในครั้งนี้เนี่ยเห็นบอกว่าสามารถช่วยเหลือแมวที่ยังมีชีวิตเนี่ยได้มากกว่า400ตัวแล้วก็ยังยึดซากแมวที่ถูกชำแหละไปแล้วนะคะอีกประมาณ80ตัวก็คือเอาไปแช่เย็นเตรียมขายนะคะเตรียมขนส่งไปจำหน่ายแล้วแหละเจ้าหน้าที่เข้าตรวจยึดได้ถือว่าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างอาชญากรรมเข้มข้นตลอด45วันตามคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจนครโฮจิมินห์ค่ะโดยมุ่งปราบปรามคดีลักทรัพย์รวมไปถึงการขโมยสุนัขแล้วก็แมวนะคะที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากการสอบสวนค่ะเจ้าหน้าที่เขาเชิญตัวผู้ต้องสงสัย10คนเนี่ยมาสอบปากคำก่อนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวในลักขโมยแล้วก็มีการรวบรวมแมวจากหลายพื้นที่นะคะมีการรวบรวมมานานราว3ปีหลังจากได้แมวมาแล้วก็จะไปขังรวมไว้ตามบ้านพักก่อนที่จะขายต่อในราคาประมาณกิโลกรัมละ 70,000 ดองนะคะก็จะมีการทำการซื้อขายทุกๆ 2-3 วันหลังจากมีการสอบสวนไปแล้วเนี่ยมีการระบุนะคะว่าหลังจากรับซื้อแมวมาแล้วผู้ต้องหาก็จะขนส่งไปยังจุดพักสินค้าที่จังหวัดเตยนิงเพื่อกระจายต่อให้ผู้รับซื้อรายอื่นๆค่ะต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเข้าตรวจค้นจุดรวมแมวแห่งหนึ่งในจังหวัดเตยนิงพบกรงจำนวน45กรงข้างในก็มีแมวราวๆ400ตัวแล้วก็กล่องโฟม4ใบที่มีซากแมว80ตัวอยู่ในเก็บไว้แช่น้ำแข็งไว้นะคะเพื่อเตรียมขนส่งไปจำหน่ายต่อแล้วก็ยังมีการตรวจยึดแมวเพิ่มได้อีก21ตัวในเขตลิงซวนค่ะก็ครั้งนี้ถือว่าตำรวจเนี่ยสามารถช่วยแมวนะคะแล้วก็ตรวจยึดได้มากกว่า400ตัวสะท้อนให้เห็นถึงขอบเขตของการดำเนินงานของเครือข่ายดังกล่าวนะคะว่าค่อนข้างทำเป็นกระบวนการใหญ่ นะคะตอนนี้เห็นบอกว่าตำรวจนครโฮจิมินห์ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนที่สงสัยว่าแมวอาจจะถูกขโมยนะคะให้ไปติดต่อที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญากรรมเพื่อเข้าตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือการสืบสวนค่ะเขายังมีการขยายผลเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็มีการตรวจสอบบทบาทของผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายในเครือข่ายรับซื้อขนส่งและจำหน่ายสัตว์พร้อมติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมด้วยนะคะเรียกว่ายังไม่ได้หยุดแค่นี้นะยังจะมีการขยายผลต่อไปเห็นภาพแล้วน่าสงสารนะกรงแมว45กรงถูกขังรวมอยู่400ตัวนะคะบ้านเราน่ารักอะไปเจอภาพนี้นี่จำใจไม่ได้เลยโดยเฉพาะทาสแมวนะคะเอาละค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายชั่วโมงขอบคุณทุกๆการติดตามนี่คุณรพีแซวดิฉันบอกว่าเสียงแห้งเหรอคะ มันเริ่มแหบเสียงมันหนีไปก่อนตัวนะเสียงเริ่มแหบนะไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้ไปพักเสียงแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาคุยกับคุณผู้ฟังต่อนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกการติดตามจริงๆยังติดตามกันต่อได้นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยกับจสร้อยเดี๋ยวเราไปสรุปอุบัติเหตุกันก่อนจะกลับบ้านในค่ำคืนนี้ค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: อุบัติเหตุประจำวันพุธที่17มิถุนายน2569นะคะจสร้อยได้รับแจ้งในเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามาทั้งหมด37รายค่ะแล้วก็มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต2รายนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง2รายค่ะ
1: Update Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: ไปแล้วนะคะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะแล้วติดตามกันใหม่ดิฉันธนุตราจะกลับมาพรุ่งนี้ตอน 18 นาฬิกาค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้มน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

กลับมาติดตามสภาพอากาศในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้กลับมาติดตามพยากรณ์จอสอร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

ราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงทำนุบำรุงพระศาสนาโดยจัดการปกครองคณะสงฆ์ให้เป็นระเบียบแบบแผนและทรงสถาปนาประมุขแห่งสังฆมณฑลมีมาแล้วแต่โบราณเช่นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมีตำแหน่งสังฆราชและปู่ครูบังคับบัญชาว่ากล่าวแก่พระสงฆ์เมื่อถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งราชถิ่นนามประกอบสมณศักดิ์ถวายว่าสมเด็จพระอริยวงศาสังฆราชาธิบดีราชถิ่นนามนี้ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเปลี่ยนเป็นสมเด็จพระอริยวงศยานต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แก้เป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตยานส่วนการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่เดิมนั้นไม่พบระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนปรากฏหลักฐานเพียงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาในท่ามกลางสงฆ์จนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรสุขขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่4เมื่อพุทธศักราช2363การพระราชพิธีเริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรและในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานโปรดให้อาลักษ์อ่านประกาศพระสุพรรณบัตรสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรเป็นสมเด็จพระสังฆราชท่ามกลางชุมนุมสงฆ์เมื่อเสร็จพระราชพิธีเจ้าพนักงานเชิญพระสุพรรณบัตรมีสัปปทนกั้นไปถวายสมเด็จพระสังฆราชณวัดมหาธาตุการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแต่ครั้งรัชกาลที่2ได้เป็นแบบแผนการปฏิบัติของพระราชพิธีนี้สืบมาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชในโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องในการพระราชพิธีต่างๆคือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาฐานันดรศักดิ์พระราชวงศ์แด่สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นพระราชอุปัฏฐายาจในพระราชพิธีทรงพระผนวดเมื่อพุทธศักราช2499ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ต่อมามีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505บัญญัติให้พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชทรงดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกทรงบัญชาการคณะสงฆ์และทรงตราพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชโดยไม่ขัดแย้งกับกฎหมายพระธรรมวินัยและกฎมหาเถรสมาคมเมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่16อนุโลมตามพระราชบัญญัติเมื่อพุทธศักราช2500เมื่อตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่16

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระญาณสังวรขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19เริ่มด้วยการจารึกพระสุพรรณบัตรในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันแรกในวันที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานอารักษ์อ่านประกาศกระแสพระบรมราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วจึงถวายน้ำพระมหาสังฆ์พระสุพรรณบัตรพระตราตำแหน่งพัดยศและเครื่องประกอบสมณศักดิ์สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชตามราชประเพณี

ประเพณีนิยมของพุทธศาสนิกชนชายไทยเมื่อมีอายุครบ20ปีมักอุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ของไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกและมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระราชศรัทธาทรงพระผนวดเมื่อทรงดำรงสิริราชสมบัติบ้างเช่นสมเด็จพระมหาธรรมราชาลีไทยแห่งกรุงสุโขทัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาและในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่ทรงพระผนวดเมื่อบรมราชาภิเษกแล้วพุทธศักราช2499พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริที่จะทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนานายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงพระผนวดในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยพร้อมทั้งอัญเชิญกระแสพระราชดำริทรงแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยที่จะทรงพระผนวดแล้วเมื่อถึงวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2499ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองธุลีพระบาทและคณะทูตานุทูตเข้ามาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยเพื่อทรงแถลงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกทรงพระผนวดอีกทั้งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทหน้าพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทเพื่อมีพระราชดำรัสแก่ประชาราษฎรความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ามีความยินดีที่ท่านทั้งปวงมาร่วมประชุมกันณที่นี้ขอถือโอกาสแจ้งดำริที่จะบรรพชาอุปสมบทให้บรรดาอาณาประชาราษฎรทราบทั่วกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระผนวดณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2499โดยสมเด็จพระราชชนนีทรงจรดพระกรรปิดถวายเจริญพระเกศาถวายไตรและถวายบาทสำหรับทรงพระผนวดเป็นการส่วนพระองค์ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีแล้วทรงเริ่มการทรงพระผนวดท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ประกอบด้วยสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์สมเด็จพระวรรณรัตน์ปลดกิติโสภโนวัดเบญจมบพิตรเป็นพระอนุศาสนาจารย์พระศาสนโสพลจวนอุทธายีวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พร้อมด้วยพระสงฆ์นั่งหัตถบาท30รูปทรงได้รับพระสมณฉายาว่าภูมิพโลภิกขุเสด็จประทับณพระตำหนักทรงพรตวัดบวรนิเวศวิหาร

ขณะทรงดำรงสมณเพศทรงมีวัดปฏิบัติเช่นเดียวกับพระภิกษุทั่วไปเช่นเสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัดเช้าวัดเย็นและทรงศึกษาพระธรรมวินัยโดยยิ่งในส่วนพระราชกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระบรมอัฐิพระพุทธรูปในพระอารามหลวงประจำรัชกาลปูชนียสถานสำคัญของประเทศได้ทรงร่วมในกฐินกรรมในพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินและทรงชักผ้าป่าที่ไวยาวัจกรจัดถวายพระราชกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลในการทรงพระผนวดคือการเสด็จออกรับบิณฑบาตจากประชาชนโดยไม่มีหมายกำหนดการในเช้าวันที่4พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันที่14แห่งการทรงพระผนวดและในวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2499จึงทรงลาพระผนวดรวมเวลาที่ทรงพระผนวดในพระบวรพุทธศาสนา15วัน

จากข้อความที่ตราไว้ในกฎมณ์เทียนบานศักราช720ความว่าลูกขุนผู้ใดขาดถือน้ำโทษถึงตายเป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่แสดงว่านับแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาแล้วที่มีพระราชพิธีใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของแผ่นดินนั่นคือการถือน้ำหรือพิธีดื่มน้ำกระทำสัตย์สาบานต่อพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นน้ำอธิษฐานโดยพราหมณ์ทำพิธีชุบพระแสงอ่านองค์การแช่งน้ำอาลักษ์อ่านคำสาบานและพระสงฆ์สวดคาถาสัจจังเวอมตาวาจาขอให้มีฤทธิ์อำนาจให้เป็นไปตามคำสาบานแก่ผู้ซึ่งคิดคดทรยศไม่ซื่อตรงและให้พรแก่ผู้ตั้งอยู่ในความกตัญญูสุจริตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงพระราชดำริว่าการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาต้องรักษาด้วยกันทั้งสองฝ่ายน้ำพระพิพัฒน์สัตยาจึงจะศักดิ์สิทธิ์จึงทรงกระทำสัตย์รับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระองค์แรกนับแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช2475พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาได้ว่างเว้นการปฏิบัติไปนานเกือบ40ปีจนถึงปี2512ในโอกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันพระราชอาณาจักรและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรดาผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีต้องถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาด้วยในการพระราชพิธีนี้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รักษาส่วนที่เป็นโบราณราชประเพณีคือการสวดพระพุทธมนต์พราหมณ์อ่านฉันสดุดีพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและการเสกทำน้ำพระพิพัฒน์สัตยาอันเป็นขั้นตอนเตรียมการซึ่งทำในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันรุ่งขึ้นหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามการพระราชพิธีสำคัญเริ่มด้วยการที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พราหมณ์อ่านองค์การแช่งน้ำแล้วเชิญพระแสงสำคัญแทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในขณะที่พราหมณ์แทงน้ำพระพิพัฒน์สัตยาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์สัจคาถาพร้อมกันเมื่อสุดเสียงประโคมผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกร่างคำสาบานใหม่ให้เหมาะสมตามกาลเวลาว่าจะภักดีต่อชาติบ้านเมืองจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนและต่อหน้าที่จะเสียสละเพื่อความไพบูลย์ของชาติเป็นต้นการถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับน้ำพระพิพัฒน์สัตยาที่พราหมณ์เชิญมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแล้วทรงดื่มพระองค์แรกตามราชประเพณีซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มไว้จากนั้นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีดื่มน้ำพระพิพัฒน์สัตยาตามลำดับอันหนึ่งในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นโอกาสพิเศษอีกคราวหนึ่งด้วย

0: ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
7: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
8: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
9: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
8: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
9: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
8: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
9: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
8: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
10: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมัมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จอสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จอสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังจสร.คะวันนี้วันที่18มิถุนายน2569แล้วนะคะอยู่กับดิฉันอนัชชานะคะพร้อมด้วยทีมงานหลังใหม่นะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กับฝ่ายสารคดีแล้วก็ตอนนี้คุมรายการโดยคุณไวนะคะวันนี้เรามีรายงานนะคะของทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่เขาปิดรับฟังความคิดเห็นนะคะข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านที่อยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยปิดไปตั้งแต่วันที่5มิถุนายนและทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก็รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นทีนี้ก็พบว่ามีทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอเนี่ยที่หลากหลายนะคะก็จะส่งมอบให้ทางสำนักงานกกพ.รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อประกอบการพิจารณาภาคนโยบายต่อไปทางนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ก็บอกว่าเมื่อพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นพบว่าผู้แสดงความคิดเห็นเนี่ยไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอมีจำนวน215ความเห็นคิดเป็นร้อยละ33ของความคิดเห็นทั้งหมดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่16มิถุนายนนะคะมีความเห็นชอบขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าตั้งแต่วันที่1มกราคม68ถึง31ธันวาคมปี70เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการต่ออายุสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่31ธันวาคมปี67 เพื่อให้การสนับสนุนการศึกษามีความต่อเนื่องไม่สะดุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริจาคที่มีประสงค์จะมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยมาตรการนี้ครอบคลุมผู้บริจาคทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลนะคะบุคคลธรรมดาสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้2เท่าของจำนวนเงินที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับเงินบริจาคประเภทอื่นแล้วต้องไม่เกินรายละ10ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายได้2เท่าของรายจ่ายที่บริจาคแต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์แล้วต้องไม่เกินรายละ10ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายนะคะยังมีรายงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะเขาสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคมปี69เนี่ยอยู่ที่ระดับ 84.7 ลดลงจากระดับ 85.3 ในเดือนเมษายนเพราะว่าภาคการผลิตมีแนวโน้มชะลอตัวโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมนี่แหละค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคก่อสร้างภาคเกษตรและภาคการผลิตนะคะซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจส่งผลให้กำลังการผลิตลดลงหรือเกิดความล่าช้าในกระบวนการผลิตในเดือนพฤษภาคมนะคะภาคอุตสาหกรรมมีปัจจัยสนับสนุนมาจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตามการเติบโตของเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ส่งผลดีต่อการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แผงวงจรไฟฟ้าและเซมิคอนดักเตอร์คาดการณ์ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมในช่วง3เดือนข้างหน้านะคะจะอยู่ที่ระดับ 91.8 ลดลงจากระดับ 92.8 ในเดือนเมษายนค่ะมีรายงานของทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะคะมีการทำงานร่วมกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานในการตรวจคัดกรองสารเสพติดและสัมภาระของแรงงานไทยก่อนที่เขาจะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะที่นี่เขาก็ไปคัดกรองแรงงานไทยกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลีอิสราเอลแล้วก็ไต้หวันจำนวน342คนนะคะเป็นชาย213คนแล้วก็หญิง129คนผลปรากฏว่าการตรวจสอบที่สนามบินเนี่ยพบผู้ที่มีสารเสพติดอยู่3คนเป็นแรงงานชายนะคะเป็นกลุ่มที่จะไปทำงานที่อิสราเอลกับไต้หวันนะคะทางปปส.ก็เลยนำตัวทั้ง3คนเนี่ยเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและส่งตรวจยืนยันอย่างละเอียดที่ศูนย์บริการสาธารณสุข4ดินแดงพบว่ามีอยู่1คนใช้สารเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีนเจ้าหน้าที่จึงมีคำสั่งระงับสิทธิ์การเดินทางไปทำงานต่างประเทศทันทีแล้วก็ส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขที่โรงพยาบาลในพื้นที่ภูมิลำเนาเรียบร้อยนะคะก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสารเสพติดโดยถึงกลุ่มแรงงานที่กำลังจะเดินทางแล้วด้วยนะคะตอนนี้นะคะยังมีรายงานของทางกสทช.นะคะพลอากาศโทธนพันธ์รายเจริญกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.นะคะบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภัยคุกคามอธิปไตยทางการสื่อสารนะคะก็คือเรากำลังสูญเสียอำนาจอิสระในการควบคุมและปกป้องระบบสื่อสารข้อมูลข่าวสารและโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลจากการแทรกแซงภายนอกเพราะว่าข้อมูลต่างๆของคนไทยเกือบทั้งหมดอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ต่างชาตินะคะตอนนี้ก็เลยมีการเสนอแนวทางป้องกันใน3ด้านก็คือเร่งสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มภายในประเทศเพื่อที่จะลดการพึ่งพาต่างชาติบังคับใช้กฎเกณฑ์เชิงรุกควบคุมระบบสื่อสารและบริการ OTT อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนแล้วก็ผนึกกำลังกับกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาตินะคะส่วนต่างประเทศนะคะกองทัพสหรัฐกำลังวางแผนจัดตั้งคลังอาวุธพร้อมรบแบบถาวรสำหรับกองกำลังนาวิกโยธินตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียถ้าวางตรงจุดนี้นะก็หมายถึงการเตรียมพร้อมตอบโต้การเสริมกำลังในแปซิฟิกของจีน นะคะแต่เขามองว่าจากตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยยังอยู่นอกพิสัยทำการของขีปนาวุธส่วนใหญ่ของจีนแต่ก็ถือเป็นคลังอาวุธแรกของนาวิกโยธินของสหรัฐและออสเตรเลียนะคะเอกสารที่เผยแพร่โดยกองทัพเรือสหรัฐยังมีการเดินหน้าแผนคลังอาวุธขนาดใหญ่ในออสเตรเลียมีการจัดสรรงบประมาณกว่า30ล้านดอลลาร์สำหรับการสร้างคลังจัดเก็บและสำนักงานต่างๆในรัฐวิกตอเรียคาดว่าจะสามารถใช้งานได้เต็มศักยภาพในปี2571นะคะแล้วก็ที่เวียดนามนะคะกระทรวงการก่อสร้างของเวียดนามเขาเปิดเผยแผนการเปิดท่าอากาศยานใหม่7แห่งภายในปี2573นะคะเพื่อที่จะขยายเครือข่ายการบินของประเทศแล้วก็ตอบสนองความต้องการการเดินทางที่เพิ่มขึ้นโดยการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานในช่วงปี2564ถึง73จะมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ485ล้านล้านดองก็ประมาณ 599,000 ล้านบาทร้อยละ55เนี่ยเป็นงบประมาณรัฐนะคะแล้วก็เวียดนามเนี่ยตั้งเป้าหมายว่าจะมีท่าอากาศยาน32แห่งภายในสิ้นทศวรรษนี้จะแบ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติ15แห่งและท่าอากาศยานภายในประเทศ17แห่งพร้อมขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร220ล้านคนต่อปีนะคะแล้วก็เรื่องของ AI นะคะในเจฟเบโซมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้ง Amazon นะคะก็คาดการณ์ว่าเทคโนโลยี AI จะไม่ทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในอนาคตนะคือมีความกังวลมากว่า AI เนี่ยจะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์นะคะแต่เบโซเนี่ยก็นำเสนอวิสัยทัศน์ในแง่บวกเกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับมนุษยชาติคือเขาไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่า AI จะทำให้มนุษย์ต้องตกงานเพราะว่ามนุษย์ยังมีกิจกรรมและสิ่งต่างๆให้ทำอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังติดขัดด้วยข้อจำกัดบางประการซึ่ง AI จะเข้ามาช่วยลดอุปสรรคเหล่านั้นลงนะคะแล้วก็มีรายงานการวิจัยWork Trend Index นะคะประจำปี2019ของ Microsoft นะเขาบอกพนักงานในสิงคโปร์เนี่ยติดกลุ่มผู้ใช้งาน AI ที่มีความตื่นตัวและมีความรับผิดชอบมากที่สุดในโลกร้อยละ66ของผู้ใช้ AI ในสิงคโปร์สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เคยทำได้มาก่อนนะคะแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกด้วยทั่วโลกได้อยู่ที่58นะแต่ว่าสิงคโปร์เนี่ยอยู่ที่66ขณะที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึงได้ละ82นอกจากนี้แล้วนะคะคนงานในสิงคโปร์คนทำงานในสิงคโปร์เขายังแสดงออกถึงการเป็นเจ้าของผลงานคือร้อยละ88นะที่บอกว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบต่อกระบวนการคิดเบื้องหลังของผลงานคืออาจจะให้ AI เข้ามาช่วยงานจริงแต่ว่าเขาคือคนที่คิดไม่ใช่ AI เป็นคนคิดซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะคะที่ระดับร้อยละ86อยู่เล็กน้อยนะคะส่วนที่เกาหลีใต้นะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ของเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่4ของโลกที่บรรลุข้อตกลงเป็นพันธมิตรด้านความปลอดภัยในเทคโนโลยี AI ร่วมกับ OpenAI ผู้พัฒนา ChatGPT ในการจะทำกรอบการทำงานระดับโลกในการประเมินความปลอดภัยของ AI ซึ่งก่อนหน้านี้ OpenAI เขามีการลงนามในข้อตกลงลักษณะเดียวกันเนี้ยนะคะกับห้องปฏิบัติการความปลอดภัย AI ในสหราชอาณาจักรแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวนะคะรับแจ้งนะคะคุณนิวนะคะคุณนิวลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung สีชมพูไว้บนแท็กซี่นะคะเมื่อเวลา20นาฬิกาของเมื่อหัวค่ำที่ผ่านมานี้นะคะบริเวณแท็กซี่นั่งจากประตูน้ำมาลงที่สุขุมวิท12นะคะถ้าแท็กซี่ยังขับรถอยู่นะคะรบกวนดูให้ด้วยนะคะผู้โดยสารเนี่ยนั่งจากประตูน้ำไปลงที่สุขุมวิท12เมื่อตอนเวลา2ทุ่มนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung สีชมพูนะคะรบกวนดูให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณระพีนะคะคุณระพีทักทายผ่านทาง YouTube นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราไปเราชมสารคดีในคืนนี้กันค่ะ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เรื่องราวของสรรพสัตว์ทั้งหลายถูกนำมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาเนิ่นนานแล้วเพียงแต่จะเป็นการเกี่ยวพันในลักษณะของความเป็นสิริมงคลหรืออัป

นกยูงสัตว์ที่ได้ชื่อว่ามีปีกปกคลุมร่างกายที่งดงามที่สุดในโลกเป็นหนึ่งในบรรดาสัตว์อื่นอีกหลายชนิดที่ได้รับการเชิดชูให้เป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีอำนาจบารมีและความดีงามนกยูงถือเป็นสัตว์เก่าแก่ของโลกภาพสะท้อนต่างๆปรากฏอยู่ในลัทธิความเชื่อภาพเขียนบทกวีและในวิถีชีวิตของชนหลายเชื้อชาติมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล

ชาวอินเดียนั้นถือว่านกยูงเป็นนกศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นพาหนะของพระสุรัสวดีชายาของพระพรหมลัทธิความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยเช่นกันชนชาวไตหรือไทยใหญ่มีตำนานความเชื่ออยู่ว่าในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากการแสดงธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อกลับสู่โลกมนุษย์พุทธศาสนิกชนและสรรพสัตว์ได้มาเฝ้ารอรับเสด็จซึ่งตรงกับวันออกพรรษาแรม1ค่ำเดือน11นกยูงเป็นหนึ่งในจำนวนสัตว์จากป่าหิมพานต์ที่มารอรับเสด็จด้วยเช่นกันการฟ้อนนกยูงหรือที่ชนชาวไตเรียกว่าฟ้อนกิงกาลาจึงเป็นเอกลักษณ์ของการละเล่นอันสะท้อนให้เห็นถึงการหยิบยกเอานกยูงมาเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและความเชื่อทางพุทธศาสนาในทวีปเอเชียพบนกยูงอยู่2ชนิดพันธุ์คือนกยูงอินเดียในส่วนของประเทศอินเดียและนกยูงสีเขียวกระจายอยู่ในพม่าไทยและอินโดนีเซีย

แหล่งอาศัยของนกยูงสีเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งคือนกยูงไทยนั้นจะเป็นป่าเบญจพรรณโดยเฉพาะป่าโปร่งบริเวณริมแม่น้ำในอดีตเคยมีรายงานการพบนกยูงตามสองฝั่งแม่น้ำเช่นลำน้ำปิงลำน้ำพองลำน้ำตาปีลำน้ำแควใหญ่และลำน้ำแควน้อยซึ่งเห็นได้ชัดว่าประชากรนกยูงเคยมีกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่ปัจจุบันจำนวนประชากรได้ลดลงอย่างรวดเร็วและหลงเหลือในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพียง8แห่งบริเวณป่าอนุรักษ์ทั้ง8แห่งนั้นได้แก่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาลวินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอุทยานแห่งชาติภูพานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงเกริงกระเวียหนองน้ำซับและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งโดยเฉพาะริมสองฝั่งของห้วยขาแข้งที่ยังคงมีประชากรของนกยูงให้พบเห็นมากกว่าที่อื่นความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและสายน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งพึ่งพิงของหมู่มวลชีวิตที่สำคัญยิ่งโดยเฉพาะสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นนกยูง

นักวิชาการกำลังสร้างซุ้มบังไพรเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยใช้เป็นที่กำบังสำหรับเฝ้าดูพฤติกรรมของนกยูง

0: ปีพุทธศักราช2529คุณพงศักดิ์พลเสนาได้เข้ามาทำการศึกษาพฤติกรรมและการกระจายของนกยูงโดยการติดวิทยุกับตัวนก
1: จากการที่ได้เข้าไปคุกคลีนกยูงในป่าห้วยแข้งเป็นเวลานานครับก็พบว่าในช่วงนั้นมีประชากรนกยูงประมาณ300-400ตัวแต่ต่อมาป่าห้วยแข้งได้รับการประกาศเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกและมีมาตรการที่เข้มงวดในการอนุรักษ์ครับแล้วก็มีสภาพพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกยูงจึงคิดว่านะครับผมจึงคิดว่าประชากรของนกยูงในป่าห้วยแข้งจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและหากพื้นที่ห้วยแข้งไม่สามารถรองรับประชากรของนกยูงที่เพิ่มขึ้นได้นกประชากรนกยูงก็จะสามารถกระจายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์แห่งอื่นข้างเคียงได้

นกยูงเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงมากมักหวาดระแวงและสงสัยกับสิ่งผิดปกติในสภาพแวดล้อมเสมอๆหากสงสัยว่าจะมีอันตรายนกยูงจะอาศัยป่าที่รกทึบเป็นที่กำบังตัวการออกหากินจะอยู่รวมกันเป็นฝูงตามบริเวณหาดทรายริมลำห้วยการหาอาหารจะไม่ใช้เท้าคุ้ยเขี่ยเหมือนอย่างกับไก่ป่าแต่จะใช้ปากจิกกินซึ่งอาหารก็จะเป็นพวกเมล็ดหญ้าและใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กการจัดแต่งและไซ้ขนเป็นพฤติกรรมที่เห็นอยู่เสมอเพราะนกยูงจะพิถีพิถันในเรื่องของความสะอาด

การนอนอาบแดดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยกำจัดเห็บไรที่เกาะอยู่ตามตัวและหากมีผู้รุกล้ำอาณาเขตพฤติกรรมที่แสดงถึงความไม่พอใจก็จะปรากฏ

เมื่อย่างเข้าสู่ช่วงของฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เห็นเด่นชัดขนปิดหางจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมสีสันและลวดลายอันงดงามของหางใหม่นี้เองที่เรียกว่าแววมยุราซึ่งจะมีเฉพาะในช่วงของฤดูผสมพันธุ์สำหรับดึงดูดความสนใจจากเพศเมีย

าเกี้ยวพาราสีกลางพงไพรเริ่มขึ้นเมื่อตัวผู้รำแพนหางด้วยท่วงท่าลีลาอันงดงามแต่ในบางครั้งการแสดงก็ไร้ผลเมื่อตัวเมียยังไม่พร้อมสำหรับการผสมพันธุ์

ในปีพุทธศักราช2522สหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติหรือ IUCN ได้รายงานสถานการณ์นกยูงไทยว่าอยู่ในภาวะวิกฤตใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเหตุผลที่สนับสนุนรายงานในครั้งนั้นก็คือการทำลายแหล่งอาศัยโดยเฉพาะพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำจากสภาพที่คุ้นเคยถูกปรับเปลี่ยนเป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเมื่อมนุษย์เข้าถึงแหล่งอาศัยการล่านกยูงมาเป็นอาหารและล่าเพื่อเอาขนก็ตามมา

ขนหางของนกยูงตัวผู้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบต่างๆนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในอดีตมีการลักลอบนำนกยูงออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากอีกด้วย

0: ปัจจุบันจำนวนนกยูงในสภาพธรรมชาติจึงหลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยตัวโครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าของกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมป่าไม้จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น
1: การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเรามีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับก็เพื่อที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์หรือสัตว์ป่าที่มีค่าทางเศรษฐกิจนี่ให้คงอยู่เพื่อเป็นมรดกของชาติสืบต่อไปนะฮะโดยการนำสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงนี้นะฮะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับ

0: ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในจำนวนศูนย์เพาะเลี้ยงทั้งหมด11แห่งที่ทำการขยายพันธุ์นกยูงอย่างได้ผล
1: ปัจจุบันที่เรามีนกยูงนะฮะซึ่งเพาะเลี้ยงอยู่นี่เป็นพ่อแม่พันธุ์อยู่ประมาณ20คู่นะที่เพาะเลี้ยงอยู่แล้วก็ปีหนึ่งเราสามารถที่จะขยายพันธุ์พวกตระกูลนกยูงนี่ได้ประมาณ40-50ตัวนะต่อปีส่วนหนึ่งเราก็จะส่งไปตามศูนย์เพาะเลี้ยงต่างๆนะเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อและอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จัดส่งไปเพื่อเตรียมปล่อยสู่คืนสู่ป่าธรรมชาตินะเพื่อทดลองนะเตรียมปล่อยสู่ป่าธรรมชาติ
0: ไข่นกยูงจากแม่พันธุ์จะนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสใช้เวลาประมาณ27วันลูกนกยูงก็จะฟักออกมาเป็นตัวการเพาะเลี้ยงนกยูงของศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวนับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจเป้าหมายต่อไปที่จะต้องสานต่อคือการนำพาชีวิตเหล่านี้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติซึ่งคงจะต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวของสัตว์ต่อสภาพแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคย
2: สัตว์ที่จะไปปล่อยนี้นะฮะจำเป็นต้องผ่านการฝึกนะฮะฝึกให้รู้จักการหากินอาหารตามธรรมชาติฝึกให้รู้จักดำรงชีวิตในธรรมชาติรู้จักศัตรูหรือหลบหลีกศัตรูนะครับประเทศไทยเรานี้ได้ทำการทดลองปล่อยสัตว์สู่ธรรมชาติแล้วเช่นนกยูงหรือกวางนะครับแต่การปล่อยสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติของเรานี้เราเรียกว่าซอฟต์รีลีสคือปล่อยสัตว์ป่านั้นในบริเวณที่เราสามารถดูแลได้นะฮะการนำสัตว์นกยูงไปปล่อยในที่เราสามารถดูแลเลี้ยงดูได้แล้วเราหวังผลในด้านลูกของนกยูงที่ออกมานะฮะลูกนกยูงที่ออกมาเนี่ยถ้ามันจะมีความเปรียวหรือกลัวศัตรูหรือกลัวคนเนี่ยต่อไปในรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยสามารถไปดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได
0: ้การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากได้เป็นผลสำเร็จนับเป็นความน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแต่คงจะน่ายินดียิ่งกว่าหากการแพร่พันธุ์ของสัตว์เหล่านี้จะเป็นไปภายใต้การควบคุมภาวะความสมดุลของธรรมชาติพงไพรกว้างใหญ่เป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอสำหรับทุกชีวิตเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะแสดงสถานภาพของสัตว์เหล่านี้ได้ว่าเป็นสัตว์ป่าอย่างแท้จริง

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

บวักหรือเขียดวักสัตว์ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าราน่าแกลนดูโลซาพบทั่วไปตามริมลำธารหรือแหล่งน้ำนิ่งในป่าดิบชื้นตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงประเทศมาเลเซียนอกจากนั้นยังพบเขียดวักอาศัยอยู่ที่เกาะสุมาตราและเกาะบอร์เนียวอีกด้วยเขียดวักตัวผู้จะมีถุงลมที่ใช้ในการร้องเรียกคู่อยู่2ถุงด้านข้างลำคอและด้วยเหตุที่เสียงร้องของสัตว์ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกับเสียงเห่าของสุนัขชาวบ้านจึงเรียกเขียดวักในอีกชื่อหนึ่งว่าหมาน้ำ

แม้จะพบได้ทั่วไปในป่าดิบชื้นของภาคใต้แต่แหล่งที่จะพบเขียดวักอาศัยอยู่ชุกชุมเป็นพิเศษนอกจากที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลาและในป่าพรุโต๊ะแดงที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็ดูจะมีเพียงในบริเวณรอบๆบึงแห่งนี้เท่านั้น

973กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครในเขตจังหวัดสตูลทางใต้สุดของประเทศถนนสายเล็กๆความยาวเพียง22กิโลเมตรสายนี้ทอดตัวลัดเลาะไปในระหว่างหุบเขาผ่านเรือกสวนไร่นาและพื้นที่ป่าอันอุดมไปจนกระทั่งสิ้นสุดลงที่อาณาเขตประเทศมาเลเซีย

ก่อนถึงเขตแดนราว2กิโลเมตรที่ริมถนนสายนี้ปรากฏบึงอันกว้างใหญ่ซุกซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของทิวเขาอันไพศาลที่ซึ่งเหล่าพันธุ์ไม้และสรรพสัตว์ต่างใช้ชีวิตเกื้อหนุนเอื้ออาทรกันสร้างอาณาจักรชีวิตแห่งนี้ให้เป็นอาณาเขตอันงดงามของแผ่นดิน

0: หมู่บ้านวังประจันชุมชนเล็กๆในเขตการปกครองของอำเภอควนโดนอยู่ห่างจากบึงทะเลบันเพียง3กิโลเมตรชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมใช้ภาษายาวีหรือภาษามลายูถิ่นในการติดต่อสื่อสารกันมาเป็นเวลาเนิ่นนาน
1: คำว่าทะเลบันนี้เป็นศัพท์ที่มาจากภาษามลายูซึ่งเรียกว่าทะเลรอบันโลกรอบันถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าทะเลถล่มโลก
2: โล
1: กคือทะเลรอบันรอบันคือถล่มคือภาษาชาวบ้านในสวนมากถ้ามันเป็นแอ่งน้ำกว้างๆนี่เขาจะเรียกเป็นทะเลหมด
3: ที่นั่นแต่ก้อนนอนคนในนั้นนั่นทำเพื่อละมันอาจใช้อะไรมันอาจใช้ทำนาเนาะนาเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อย่างโรคมากโรคเปล่าโรคอะไรกันอย่างนี้เวลานี้เตรียมได้อย่างเรื่อยๆแต่ว่าเนาะป้าของลุงหลาวลุงนี่บุญลุงบ่ายโยจะสิบผลเลยลองกินแล้วอายุมันได้มันแล้ว
0: หากนับย้อนหลังไปในอดีตบนท้องน้ำอันสงบเงียบแห่งนี้เคยเป็นที่ราบลุ่มท่ามกลางหุบเขาที่บรรพบุรุษของชาววังประจันได้อาศัยเพาะปลูกทำกินเพื่อเลี้ยงชีวิต

0: จนกระทั่งเมื่อราว200ปีที่ผ่านมาที่ราบแห่งนั้นก็ยุบถล่มหายลงไปเหลือไว้แต่ผืนน้ำอันไพศาลกับคำบอกเล่าถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้น
1: ที่นั่นก้อนเนี่ยนะถล่ม3คืน3วันเกมระเทือนจะตายเนาะบุ้มเดี๋ยวต้องลงบุญในแกว่านู้นนั้นก็เลยก็อพยพออกคนข้าวคนแกงคนหมายคนร้ายเราออกหมดบุกคนนู้นแล้วก็ขอนร้ายนู้นยังเลยบุกคนนู้นเขาหล่าๆนั้นยังเลยน้องมึงจะเป็นบ้าถึกนี่เลยก็ขอนตัดแต่นั้นก็ทำร้ายกินแต่เวลานี้นั้นทำมาอย่างได้โตแล้วโตหน้าถาป้าลงในเลยลงไปจับปลานี่โตเวลานี้ยังลูกสาวให้แลไม่โตในนั้นเด่น
0: ปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

พายุฝนสงบลงน้ำส่วนหนึ่งหลากไหลรวมกันเป็นสายถาดลดเลี้ยวไปในราวป่าอีกส่วนหนึ่งซึมลงสู่ใต้ผืนดินไปรวมกันเหนือชั้นหินที่แน่นทึบจนน้ำไม่สามารถซึมลงไปได้อีกในที่สุดก็กลายเป็นสายธารใต้พิภพไหลลัดเลาะไปในระหว่างชั้นหินอย่างสงบเงียบรอเวลาที่จะกลับคืนสู่พื้นผิวดินอีกครั้งตามวัฏจักรของสายน้ำระหว่างการเดินทางไปใต้พื้นพิภพนี้น้ำจะกัดกร่อนชั้นหินให้กลายเป็นโพรงถ้ำใหญ่ขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนซึ่งถูกชะละลายได้ง่ายด้วยน้ำ

แท้ที่จริงแล้วในบริเวณที่เป็นชั้นหินปูนจะมีช่องหรือโพรงอยู่ใต้ดินโดยทั่วไปแต่เราไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะมีปากโพรงปรากฏขึ้นมาบนพื้นดินเราจึงทราบได้ว่ามีถ้ำอยู่ภายใน

นานวันเข้าโพรงถ้ำที่เกิดขึ้นมีขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮลหรือหลุมยุบขนาดใหญ่จนกระทั่งเพดานถ้ำรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหวจึงยุบถล่มลงไปกลายเป็นแอ่งบนพื้นดินนักธรณีวิทยาเรียกปรากฏการณ์เช่นนี้ว่าซิงโฮล

0: ป้าของดุงนี้แต่ก่อนถูกเดินฮอกเลยไปทำเลยผ้ากระโตกกระไปดอกไม้กระไปเทียนกระไปข้าวเหนียวข้าวเจ้าไปเป็นผู้ชายกันนั้นไปกินกันหู้เห่าเห่าอาบน้ำเสร็จแล้วก็ลบถึงนั้นนั่นแต่ก่อนนู้นเวลานี้ไม่แล้วเนา
1: ะ
0: เวลานี้เบาบ้างเลยไม่มีไรแล้วเพราะแกได้ไม่มีไรนะเพราะว่าอุทยานมันไปยังอย่างนั้นแล้วก็ทำอย่างว่าที่แต่มันเลยแหละ
2: คำว่าทะเลบันในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงชื่อของบึงที่เกิดขึ้นจากการถล่มของแผ่นดินอีกต่อไปแล้วเพราะพื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่รอบบึงแห่งนี้ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523ในบริเวณบ้านพักที่เรียงรายอยู่นี้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาสัมผัสชื่นชมกับความงดงามตามธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแต่จะมีผู้มาเยือนสักกี่คนที่จะรับรู้ว่าลึกลงไปในราวป่าที่สายตาของพวกเขามองเข้าไปไม่ถึงนั้นทุกๆวันเจ้าหน้าที่จากหน่วยพิทักษ์ป่าทั้ง6หน่วยต่างแยกย้ายกันออกลาดตระเวนปกป้องพื้นที่ป่าแห่งนี้จากการบุกรุกทำลายด้วยความกว้างใหญ่ของอาณาเขตทำให้ที่นี่ประกอบด้วยความหลากหลายของชนิดป่าแตกต่างกันไปในแต่ละบริเวณ

แม้ป่าเบญจพรรณจะเป็นชนิดป่าที่พบน้อยมากทางภาคใต้แต่ป่าชนิดนี้ก็ยังกระจายครอบคลุมพื้นที่ตอนกลางของเขตอุทยาน

จากโคนต้นขึ้นมาถึงระดับสายตาต้นไม้ต้นนี้ยังมีเส้นรอบวงถึงกว่า7เมตรนี่คงจะเป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ในป่าดงดิบที่ค่อยๆยังรากเติบโตเบียดชิดกันสะสมความชุ่มชื้นลงสู่พื้นดินกระจายความฉ่ำเย็นไปทั่วทั้งทิวเขาน้ำซับนับร้อยจากป่าลึกได้ก่อเกิดลำธารน้อยใหญ่หลากไหลรวมกันเป็นสายน้ำตกอันงดงามท่ามกลางความเขียวขจีของพงไพร

มิใช่เพียงความงดงามอันสัมผัสได้ด้วยสายตาเท่านั้นสายน้ำนี้ยังนำความชุ่มชื้นอุดมผ่านทิวเขาลงสู่ท้องทุ่งหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมณเบื้องล่างก่อนจะไหลผ่านแนวป่าชายเลนลงสู่ทะเลอันดามัน

หยดน้ำเล็กๆจากภูสูงที่ผ่านการเดินทางอันยาวไกลเอื้อประโยชน์ให้แก่มวลชีวิตทั้งหลายพากันกลับคืนสู่ท้องทะเลเพื่อที่จะเริ่มเดินทางสู่ป่าเขาอีกครั้ง

ความงดงามทั้งมวลที่ปรากฏอยู่นี้เป็นผลจากความอุตสาหะของผู้มีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องรักษาป่าผืนนี้เอาไว้ให้ยังคงอยู่ได้ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบัน

0: ด้วยเหตุที่อุทยานแห่งชาติทะเลบันมีอาณาเขตต่อเนื่องกับพื้นป่าอนุรักษ์แห่งอื่นๆทั้งของประเทศไทยเองและของประเทศมาเลเซียจึงกลายเป็นผืนป่าธรรมชาติเนื้อที่กว้างขวางมากเพียงพอที่สัตว์ป่าขนาดใหญ่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ที่นี่จึงมีรายงานการพบสัตว์ป่าหายากหลายชนิดตั้งแต่เลี้ยงผาเสือโคร่งหรือแม้กระทั่งช้างป่า
1: ตอนนี้ผมเพิ่งเข้ามานะเข้ามาทำงานเนี่ยมีอะไรให้เห็นพิเศษหน่อยก็มีพวกได้เห็นพวกหมีพวกอะไรพวกนี้สมเสร็จแต่ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ว่าช่วงนั้นแหละยังมีคนเห็นอยู่ไม่เหมือนกับช่วงนี้ช่วงนี้ก็แทบไม่เห็นแล้วพวกสมเสร็จอะไรพวกหมี
0: มุสามุหมินเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2526แล้ว
1: ทั้งด้านเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเนี่ยไม่ใช่มันจะสูญพันธุ์เนี่ยนะแต่คิดว่าตอนนี้ความเจริญเข้ามามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะมีอะไรเสียงรถยนต์เสียงอะไรต่างๆนี่มันจะรบกวนมันได้อาจจะอยู่ลึกลงไปเอางี้ฮะเพราะขนาดเสือตัวนี้ก็จะมีคนพบรอยช้างก็ยังมีคนเห็นอยู่
0: ภาพวาดสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งแขวนประดับอยู่ภายในที่ทำการอุทยานนี่คือภาพของมาสก์ฟินฟุตนกน้ำที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณบึงทะเลบันนักดูนกท่านหนึ่งวาดภาพนี้ขึ้นเมื่อครั้งที่เข้ามาพบนกชนิดนี้ที่นี่นานหลายปีแล้วแต่หลังจากภาพถูกวาดขึ้นได้ไม่นานก็ไม่มีใครพบนกเหล่านี้อีกสีสันของภาพวาดซีดจางลงไปตามกาลเวลาคงไม่มีใครสามารถจะนำเอาความสดใสงดงามนั้นกลับคืนมาได้แต่สีสันของมวลชีวิตน้อยใหญ่ทั่วผืนป่าแห่งนี้ยังคงความงดงามอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

และจะยังคงงดงามอยู่หรือจะค่อยๆซีดจางหม่นหมองลงไปในวันข้างหน้านั้นคนรุ่นเรานี่เองที่จะเป็นผู้ให้คำตอบ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักวิชาการคือการค้นคว้าข้อมูลที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนให้สำเร็จผลจุดมุ่งหมายของการเดินป่าในครั้งนี้ก็เช่นกันกลางป่าดิบเขาลัดเลาะไปตามลำธารเพื่อขึ้นไปยังน้ำตกหงาวบนพื้นที่นี้เองที่มีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งซึ่งพบอยู่เพียงแห่งเดียวในโลกอาศัยอยู่

0: และทางนี้คงไม่มีนะเนี่ยเพราะน้ำมันแรงเหลือเกินนะผมว่าไม่คงไม่อยู่ไม่ได้
1: เราไปทางนี
0: ้ครับเพราะว่าปูพวกนี้มันว่ายน้ำไม่ได้มันต้องคลานเพราะนั้นถ้าน้ำแรงๆเนี่ยมันคงจะไอ้ถูกน้ำพัดไปผมว่ามันคงแอบอยู่ตามไม่ใต้ซอกหินเนี่ยเราต้องไปหาแถวนั้นมากกว่านะผมคิดว่าอย่างนั้น
2: ศาสตราจารย์ไพบูลย์ ไนยเนตรแห่งภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปูเป็นอย่างมากความพยายามติดตามเก็บตัวอย่างของปูน้ำจืดตามแหล่งน้ำทั่วประเทศจึงได้ค้นพบปูพันธุ์ใหม่ที่ทำให้สถาบันชีววิทยาทั่วโลกเห็นความสำคัญ
0: เมื่อพ.ศ. 2529ต้นเดือนธันวาคมผมและคณะนิสิตปริญญาโทเราได้มาทำการสำรวจปูน้ำตกบริเวณอุทยานน้ำตกหงาวตอนขากลับเรามาพบปูเจ้าฟ้า2ตัวระหว่างทางตอนที่พบครั้งแรกนั้นผมก็รู้สึกแปลกใจมากว่าเอ๊ะเราไม่เคยเห็นปูที่มีสีขาวอย่างนี้มาก่อนเลยก็เลยนำปูตัวนี้นะฮะไปศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: ได้มีการนำปูตัวผู้มาใช้ในการแยกชนิดของปูน้ำจืดโดยจะศึกษาจากลักษณะรูปร่างของกระดองส่วนท้องและอวัยวะเพศผู้เพื่อเปรียบเทียบกับปูน้ำจืดชนิดอื่นที่เคยมีรายงานทางวิชาการมาแล้วเพราะปูตัวผู้จะมีอวัยวะเพศที่เป็นลักษณะทางกรรมพันธุ์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปูแต่ละชนิดหลังจากศึกษาอย่างละเอียดแล้วจึงสรุปได้ว่าปูน้ำตกที่พบนี้ยังไม่เคยมีรายงานในวงการของนักชีววิทยามาก่อนเลยวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอย่างมากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงถือโอกาสนี้ทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยเป็นส่วนหนึ่งในชื่อวิทยาศาสตร์ของปูน้ำตกพันธุ์ใหม่นี้ว่า Phricotelpusa sirinthon nayaneth 1989ชื่อสามัญ Panda crabและชื่อในภาษาไทยว่าปูเจ้าฟ้าเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของปูเจ้าฟ้าอยู่ในส่วนของกระดองและก้ามซึ่งจะเป็นสีขาวส่วนริมฝีปากเบ้าตาและขาเดินทั้ง4คู่เป็นสีม่วงดำการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการเป็นอย่างมากเมื่อวารสารคลาสตาเซียนาซึ่งเป็นวารสารเกี่ยวกับกุ้งก้างปูที่เป็นที่รู้จักของนักชีววิทยาระดับโลกได้นำผลงานการค้นคว้าวิจัยของศาสตราจารย์ไพบูลย์ลงตีพิมพ์และเผยแพร่ไปทั่วโลกเมื่อปีพุทธศักราช2532ปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำจืดซึ่งอยู่ในกลุ่มของปูน้ำตกวนอุทยานน้ำตกหงาวที่พบว่าเป็นแหล่งอาศัยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหงาวที่อยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติคลองเพลาอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการน้ำตกหงาวอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรมีสภาพเป็นป่าดิบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ที่เอื้ออำนวยให้มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีจังหวัดระนองได้ชื่อว่าเป็นเมืองฝน8แดด4เพราะสืบเนื่องจากมีฤดูฝนที่ยาวติดต่อกันนานถึง8เดือนส่วนอีก4เดือนเป็นฤดูแล้งสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่พรั่งพร้อมและเหมาะสมทำให้สภาวะการแพร่พันธุ์ของปูชนิดนี้เป็นไปได้ด้วยดี
3: อ
2: หลังจากพบว่าปูเจ้าฟ้าเป็นปูน้ำตกที่มีเฉพาะที่จังหวัดระนองศาสตราจารย์ไพบูลย์จึงได้เฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของปูเจ้าฟ้าโดยการเก็บตัวอย่างปูจากน้ำตกหงาวเพื่อนำมาสังเกตพฤติกรรมฤดูการผสมพันธุ์จะเริ่มขึ้นในช่วงของฤดูฝนปูตัวผู้จะเริ่มทำการเกี้ยวพาราศีตัวเมียเพื่อเรียกร้องความสนใจ

ขณะเดียวกันตัวผู้อีกตัวที่เหลือจะเข้ามาเพื่อแย่งชิงตัวเมียการต่อสู้เพื่อหาผู้ชนะจึงเริ่มขึ้น

สภาพร่างกายในช่วงนี้ของปู่เจ้าฟ้าจะมีสีสันที่สดใสกว่าเดิมพร้อมสำหรับการขยายพันธุ์ตัวที่ชนะการต่อสู้ก็จะได้คู่สำหรับฤดูการผสมพันธุ์นี้

หลังการผสมพันธุ์ผ่านพ้นไปชั่วระยะหนึ่งตัวเมียจะลอกคราบเพื่อให้ขนาดลำตัวและส่วนท้องใหญ่ขึ้นเพื่อเตรียมไว้สำหรับรองรับและป้องกันไข่ที่จะเกิดมาในภายหลัง

นอกจากอาหารประเภทพืชขนาดเล็กแล้วปลาน้ำจืดก็เป็นอาหารของปู่เจ้าฟ้าด้วยเช่นกันก้ามสองข้างจะจับเหยื่อโดยไม่ยอมปล่อยจนกว่าเหยื่อจะหมดทั้งตัว

0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาถึงแหล่งการกระจายของปู่เจ้าฟ้าในสถานที่อื่นๆนอกเหนือจากที่จังหวัดระนองก็ไม่พบว่ามีปูชนิดนี้อยู่เลยปู่เจ้าฟ้าจึงถือว่าเป็นสัตว์ประจำถิ่นของระนองซึ่งมีการกระจายพันธุ์ที่น้อยมากและเสี่ยงต่อภาวะการสูญพันธ
1: ุ์เมื่อก่อนเคยมีชาวบ้านขึ้นมาจับปูไปขายครับทางอุทยานก็เคยไปพูดคุยกับชาวบ้านนะไปขอร้องชาวบ้านในพื้นที่ที่ว่าอยู่ใกล้ๆนะเขาเป็นผู้ที่รู้แหล่งที่อยู่ของปูก็เคยขอร้องเขาว่าอย่าจับไปขายเพราะมันเป็นปูที่หายากครับแล้วก็มีชนิดเดียวในโลกมีอยู่ที่นี่เท่านั้น
0: แม้จะเป็นเพียงปูน้ำจืดที่ไม่ใช่ตัวแปรที่สำคัญที่สุดของระบบนิเวศแต่คุณค่าของการเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระนองและของประเทศจึงควรที่จะมีการให้ความสำคัญและเร่งให้ความคุ้มครองโดยเร็วในขณะนี้ปูเจ้าฟ้าได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่2หมายถึงสัตว์ป่าที่ปกติแล้วคนยังใช้เนื้อเป็นอาหารถือเป็นตัวแรกในประเภทของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่ได้รับการเสนอเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะเป็นสัตว์หายากที่สมควรจะช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดป่าดิบชื้นที่น้ำตกหงาวคือแห่งเดียวที่ปูเจ้าฟ้าจะมีชีวิตอยู่ได้สภาพป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะบ่งชี้สำหรับการอยู่รอดและการหมดสิ้นของชนิดพันธุ์

ที่ตำบลนาเชือกจังหวัดมหาสารคามบริเวณป่าโปร่งแห่งนี้มีการค้นพบปูน้ำจืดพันธุ์ใหม่อีกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของปูป่าชาวบ้านจะเรียกว่าปูแป้งปูในกลุ่มนี้จะอาศัยขุดรูอยู่บริเวณชายป่า

ป่าแห่งนี้เรียกว่าบึงดูนรำพันดูนหมายถึงลักษณะของพื้นดินที่มีน้ำผุดขึ้นอยู่ตลอดเวลาบึงดูนรำพันมีน้ำซึมซับจากใต้ดินตลอดทั้งปีทำให้สภาพป่ามีความชุ่มเย็นจะพบรูปูอยู่ทั่วไปตามบริเวณพื้นดินที่ค่อนข้างชุ่มชื้นปูแป้งจะอาศัยอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1-2 เมตรปากรูที่ไม่กว้างเกินไปจะช่วยในการรักษาความปลอดภัยเพราะปูสามารถจะตะแคงตัวขึ้นลงได้แม้ว่ารูจะแคบในขณะที่สัตว์อื่นทำไม่ได้ปูแป้งที่บ้านนาเชือกถือเป็นการค้นพบครั้งใหม่ของโลกเช่นกันเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่มีเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามเท่านั้นลักษณะที่โดดเด่นของปูพันธุ์ใหม่ชนิดนี้อยู่ที่สีสันที่สดใสกระดองจะมีสีม่วงเข้มก้ามและขาเดินเป็นสีส้มปนเหลืองปลายขาและปลายก้ามจะมีสีขาวอวัยวะที่ช่วยในการกินอาหารมีสีขาวคล้ายงาช้างซึ่งปูชนิดอื่นจะไม่มี

0: วิธีการจับปูของชาวบ้านจะไม่ใช้วิธีการขุดลงไปในดินเพราะปูแป้งอาศัยอยู่ใต้ดินลึกเครื่องมือในการจับปูจึงอาศัยหญ้าคาหรือในภาษาถิ่นเรียกว่าหญ้าหางหมาจอกนำมาผูกปลายให้เป็นเงื่อนแล้วแย่เข้าไปในรูปูเมื่อปูเข้าใจผิดว่าหญ้าหางหมาจอกเป็นอาหารก็จะใช้ก้ามหนีบหญ้าไว้และถูกจับไปในที่สุด
1: เขาเรียกปูแป้งจ้ะนี่แหละชาวบ้านชาวเมืองที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนก็ว่าปูแป้งนานแล้วครับแต่ปู่ย่าตายายที่เกิดมาก็เจอกันมาเลย
0: เนื่องจากปูแป้งที่บ้านนาเชือกเพิ่งจะมีการค้นพบในวงการของนักชีววิทยาจึงยังไม่มีการตั้งชื่ออย่างเป็นทางการ

0: ที่บ้านนาสีนวลจังหวัดมุกดาหารบริเวณชายป่าใกล้ๆกับทุ่งนาพบแหล่งอาศัยของปูป่าอีกชนิดหนึ่งชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปูแดงตามลักษณะสีสันของตัวปูในฤดูแล้งปูแดงจะหลบความร้อนลงไปอยู่ใต้ดินลึกเป็นเวลานานหลายเดือนการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีน้อยที่สุดเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานอาหารในช่วงนี้คือไขมันที่เก็บสะสมไว้ภายในร่างกายอาหารมีน้อยสีสันของกระดองจึงคล้ำลงกว่าปกติชาวบ้านจะขุดปูแดงไปเป็นอาหารเพราะขนาดตัวที่ใหญ่จะจับได้โดยง่ายแต่จะเสี่ยงต่อโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพราะปูแดงพันธุ์ใหม่นี้ยังไม่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิเลย
1: จากการที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับปูน้ำจืดมาเป็นระยะเวลา17ปีเราได้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์ทำให้ทราบว่าปูน้ำจืดบางชนิดโดยเฉพาะพวกปูน้ำตกเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอดอย่างเช่นเราพบปูน้ำตกที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดสระบุรีเพชรบูรณ์และจังหวัดเชียงรายปรากฏว่าปูน้ำตกเหล่านั้นเป็นพาหะของพยาธิใบไม้ในปอด
0: นอกจากการทราบชนิดพันธุ์ของปูน้ำจืดที่เป็นพาหะของโรคแล้วในด้านสาธารณสุขยังช่วยในการให้คำแนะนำที่ถูกต้องแก่ประชาชนที่อยู่ในเขตที่มีปูที่เป็นพาหะของโรคพยาธิใบไม้ในปอดเพื่อที่จะสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่เพียงแต่วงการแพทย์เท่านั้นในแวดวงของนักภูมิศาสตร์ก็ยังสามารถใช้ปูเป็นตัวบ่งชี้ถึงลักษณะของภูมิประเทศได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นปูเจ้าฟ้าที่มีแหล่งอาศัยอยู่เพียงแห่งเดียวที่ภาคใต้หรือปูป่าพันธุ์ใหม่ของโลกที่ภาคอีสานสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ได้อุบัติขึ้นภายในประเทศวงการชีววิทยาทั่วโลกให้ความสนใจถือเป็นสมบัติของประเทศและสมบัติของโลกที่ธรรมชาติได้จัดสรรไว้แล้วอย่างลงตัว

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่วนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวแล้วรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จยังเขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีพุทธศักราช2522ยังคงดังสะท้อนอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่หวงแหนจะปกป้องป่าผืนนี้อย่างแท้จริงเพราะความตระหนักในคุณค่าของป่าไพรกว้างใหญ่ภายใต้ชื่อแก่งกระจานแห่งนี้

ีพุทธศักราช2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสด้วยพื้นที่ป่า 2,915 ตารางกิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีอาณาบริเวณกว้างขวางและมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดที่มีอยู่ความงดงามของทะเลสาบและเกาะน้อยใหญ่ที่อยู่เหนือผิวน้ำเป็นผลมาจากการสร้างเขื่อนดินแก่งกระจานเพื่อใช้พลังน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานทำให้บริเวณพื้นที่รองรับน้ำถูกน้ำท่วมขังต้นไม้จำนวนมากยืนต้นสงบนิ่งอยู่ใต้ผืนน้ำแล้วเน่าตายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขื่อนแก่งกระจานสามารถรองรับน้ำด้วยความจุ710ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่แห่งนี้ได้รองรับเอาความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเพชรบุรีไว้อย่างสม่ำเสมอ

จะมีใครรู้บ้างว่าแม่น้ำเพชรบุรีจะรวมตัวกันเพื่อคอยรับใช้มวลมนุษย์อย่างไม่บกพร่องนั้นสายน้ำนี้ได้ไหลผ่านเรื่องราวจากป่าลึกมาแล้วมากมายเพียงใดเบื้องหลังขุนเขาที่วางตัวเรียงรายคือพงไพรกว้างใหญ่ที่ยังครอบครองความอุดมของธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวสีดินแดนอันเป็นที่มาของสายน้ำเพชรบุรีเพชรเม็ดงามแห่งผืนป่าดงดิบแก่งกระจาน

ความพิสุทธิ์งดงามของผืนป่าแผ่ผ่านไปทั่วทิวเขายามเช้าจึงเป็นเวลาที่ต้นไม้ใบหญ้าภายในหุบเขาถูกห่อคลุมด้วยทะเลหมอกราวกับจะกลืนผืนป่าให้ว่างหายไปกับตา

แต่ลึกลงไปในหุบเขานั้นหมู่มวลไม้กลับสดชื่นเมื่อป่าทั้งป่าอบอวลไปด้วยละอองน้ำที่ช่วยให้ความชุ่มฉ่ำไปตลอดเช้า

ตามป่าดงดิบมักจะมีซากของต้นไม้ที่โค่นล้มลงเพราะหมดอายุขอนไม้เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กนอกเหนือจากบรรดามดหรือปลวกแล้วเห็ดต่างๆก็เป็นตัวเร่งอย่างหนึ่งที่ช่วยให้ขอนไม้ผุสลายเร็วยิ่งขึ้นเห็ดถ้วยเห็ดขอนหรือพวกราล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างให้ระบบนิเวศเป็นไปตามกระบวนการของธรรมชาติ

บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุดและรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

ต่าหกจะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงเพราะสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่าหกมีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้งสี่เดือยแข็งที่งอกเกินออกมานี้จะใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายขณะที่ปีนป่ายไปตามเนินเขา

0: ต่าหกจัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้น
1: ปัจจุบันนี้เต่าหกมีจำนวนเหลือน้อยมากในธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกแล้วก็บังเอิญได้พบเต่าหกนี่จัดได้ว่าเป็นคนโชคดีมากเต่าหกปัจจุบันนี้เหลือน้อยเนื่องจากถูกจับมาเป็นอาหารบ้างหรือไม่ก็ถูกจับออกมาขายบ้างซึ่งคนที่ซื้อต่อนำไปเลี้ยงแล้วเลี้ยงไม่เป็นเต่าเหล่านี้ก็จะตายไป
0: จากการเฝ้าติดตามศึกษาชีวิตของเต่าหกที่นายแพทย์ปัญญาได้เพาะเลี้ยงไว้ทำให้สามารถบันทึกภาพชีวิตและพฤติกรรมของเต่าหกในขณะที่ฟักออกเป็นตัวเป็นภาพชีวิตอันมีค่าของเต่าบกขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถเพาะเลี้ยงและฟักเป็นตัวได้เป็นครั้งแรกหลังจากเฝ้ารอคอยมาเป็นเวลาหลายปี

แต่ภาพชีวิตจะมีคุณค่ามากที่สุดก็ต่อเมื่อสัตว์เหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในที่ที่เหมาะสมแต่ในสภาพการของธรรมชาติที่กำลังวิกฤตสัตว์ป่าชนิดนี้เริ่มหายากมากยิ่งขึ้น

สีสันของพงไพรได้รับการแต่งเติมเมื่อลมหนาวสายแรกได้พัดผ่านมาอีกครั้งใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีผลัดใบเพื่อปรับสภาพให้เข้ากับภาวะความแห้งแล้งของฤดูหนาว

ขณะเดียวกันผลไม้ป่าต่างๆก็เริ่มสุกปลั่งเพื่อรอเป็นอาหารแก่บรรดาสัตว์ป่าอีกหลากหลายชนิดข้างเป็นสัตว์ป่าที่อาศัยตามกิ่งไม้โดยเฉพาะป่าดงดิบที่มีไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่นการเคลื่อนไหวเป็นไปอย่างว่องไวเมื่อมีอิสระอยู่บนต้นไม้ใหญ่

ข้างเทาตัวนี้แวะเวียนมากินลูกไม้โดยไม่คิดระแวงภัยจากศัตรูจึงมีบ่อยครั้งที่ถูกไล่ล่าเอาชีวิตข้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเฉกเช่นมนุษย์แต่กลับถูกมนุษย์บางกลุ่มล่าเพียงเพื่อเลือดและสมองที่เชื่อกันว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังชั้นดีหรือบรรดาชนีที่ถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อชื่นชมความน่ารักเพียงชั่วครั้งชั่วคราวและทุกครั้งก็จะเกิดเป็นโศกนาฏกรรมของสัตว์ป่าที่ต้องพลัดพรากจากกันชั่วชีวิตสีสันแห่งชีวิตเหล่านี้คือภาพสะท้อนของความรุ่งเรืองทางธรรมชาติที่คงไม่สามารถแซงปั้นแต่งให้เหมือนจริงได้หากในภายหลังความรุ่งเรืองนี้ได้ล่มสลายไปสองฝั่งของแม่น้ำในบางช่วงจะมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยทำมาหากินตามริมแม่น้ำและตามหุบเขา

0: ความผูกพันกับผืนป่าและสายน้ำมาเนิ่นนานคงจะไม่สามารถผลักดันให้กลุ่มชนเหล่านี้ออกจากพื้นที่ได้แม้ว่าทางฝ่ายอุทยานจะพยายามอพยพชาวบ้านออกจากบริเวณป่าต้นน้ำอย่างเร่งด่วนก็ตาม
1: What's wrong?

แผ่นเงินขนาดเล็กที่ใช้ผูกติดกับคันเบ็ดนี้เรียกว่ากระจานชาวกะเหรี่ยงจะใช้กระจานเป็นเหยื่อล่อปลาตามแก่งน้ำต่างๆชื่อของแก่งกระจานจึงมีที่มาจากการหาเลี้ยงชีพของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพชรนั่นเอง

ขาพะเนินทุ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดกลางผืนป่าใหญ่ด้วยความสูง 1,207 เมตรจากระดับน้ำทะเลทำให้ยอดเขาพะเนินทุ่งมีสภาพชื้นเพราะเมฆหมอกที่ห่มคลุมบริเวณยอดเขาไว้

0: แต่ในวันที่สภาพอากาศแจ่มใสบนยอดเขาพะเนินทุ่งณจุดนี้เองที่จะสามารถมองเห็นความงดงามของป่าแก่งกระจานได้ไกลสุดตานอกจากความงดงามของทัศนียภาพที่ปรากฏแล้วความมั่งคั่งสมบูรณ์ของป่าไม้ยังเป็นบ่อเกิดของสายน้ำเพชรบุรีต้นน้ำเพชรจะไหลลัดเลาะตามเทือกเขาตะนาวสีจากเมืองเพชรบุรีลงไปจรดกับเขตป่าเลาอูในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในลำห้วยต้นแม่น้ำเพชรเคยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าพบจระเข้อาศัยอยู่กลางสายน้ำซึ่งเป็นเรื่องยากเหลือเกินที่จะพบจระเข้น้ำจืดตามแหล่งน้ำธรรมชาติกลางป่าดงดิบเช่นนี้เพราะส่วนใหญ่ถูกไล่ล่าจนมีจำนวนลดลงอย่างน่าตกใจ
1: มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศซึ่งเดินทางไปเส้นทางแม่น้ำเพชรบุรีพบหลายครั้งฮะตามแหล่งต่างๆเท่าที่ดูจากร่องรอยนะครับจะลดลงไปมากพอสมควรเพราะเท่าที่ขอติดตามอยู่ก็มีชาวบ้านนะครับไประเบิดแล้วก็ช็อตปลาแล้วก็ไปเจอจระเข้แล้วก็เอานำจระเข้ออกไปขายตามฟาร์มต่างๆนะแอบลักลอบไป
0: แม้จะมีกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่ได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503แต่นับวันสถานภาพของสัตว์ป่าเหล่านี้เกือบจะถูกตีตราด้วยคำว่าสูญพันธุ์เข้าไปทุกทีท่ามกลางขุนเขาและแม่ไม้ร่มครึ้มสายน้ำตกแห่งนี้จะไหลลงไปรวมกับแม่น้ำเพชรบุรีกลายเป็นสายน้ำใหญ่เพื่อไหลลงหล่อเลี้ยงชีวิตน้ำตกทอทิพเป็นสิ่งที่ธรรมชาติได้สรรสร้างมาอย่างงดงามสายน้ำทอทิพที่ทางโถมลงมาจากภูผา9ชั้นเกิดเป็นน้ำตกที่กระจายฟองขาวแผ่คลุมโขดหินไว้อย่างน่าดูแม่น้ำเพชรบุรีเคยไหลผ่านพื้นที่ป่าที่เคยได้รับการทำสัมปทานไม้ในอดีตบาดแผลในครั้งก่อนยังคงทิ้งร่องรอยไว้ให้เห็นเส้นทางชักลากไม้ออกจากป่าของผู้ได้รับสัมปทานไม้ในเขตแก่งกระจานยังคงเหลืออยู
1: ่ภายหลังจากเกิดวิกฤตการณ์ที่กระทูลจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรัฐบาลก็เห็นความสำคัญของป่าก็เลยมีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไทย
0: การประกาศปิดป่าของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานับเป็นการช่วยต่ออายุให้กับป่าไม้ทั่วประเทศแม้ว่าการลักลอบทำลายป่าที่ไม่ได้ผ่านสัมปทานจะยังคงดำเนินงานกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดก็ตามปริมาณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานคงจะเป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าความวิกฤตของผืนป่าธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมที่ผันแปรจะเกิดขึ้นเมื่อใดหากเมื่อแม่น้ำเพชรบุรีได้ลดปริมาณลงจนไม่พอเพียงต่อความต้องการของประชาชนและเมื่อนั้นเทือกเขาตะนาวสีก็คงทำได้เพียงแค่ทอดตัวสงบนิ่งเสมือนพร้อมที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงของมวลชีวิตที่อยู่เหนือการคาดเดา

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

่วงเวลาที่เป็นเสมือนการเริ่มต้นของสรรพสิ่งเวียนกลับตามวัฏจักรอีกครั้งสายน้ำนำความอุดมสมบูรณ์คืนสู่มวลชีวิต

ขาสองคู่หลังช่วยให้จิงโจ้น้ำลอยตัวเหนือน้ำในขณะที่ขาคู่หน้าจะคอยตะครุบเหยื่อที่ตกลงมาเพื่อดูดของเหลวจากตัว

แมลงปอก็ใช้วิธีเกาะหินดักรอเหยื่อที่ลอยตามน้ำมาเช่นกันเมื่อถึงช่วงของการผสมพันธุ์แมลงปอตัวผู้จะใช้ปลายท้องที่คล้ายครีมจับที่คอของตัวเมียโดยตัวเมียจะเอาปลายท้องแตะปล้องที่3ของตัวผู้เพื่อรับน้ำเชื้อแมลงปอทั่วไปจะวางไข่ให้จมลงพื้นน้ำต่างไปจากแมลงปอเข็มที่ฝังไข่ไว้ในต้นไม้ใต้น้ำการวางไข่ในน้ำของสัตว์มีหลายแบบสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบเขียดใช้บริเวณริมตลิ่งเพื่อวางไข่

อุณหภูมิของน้ำเป็นตัวกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนรูปร่างอุณหภูมิสูงขึ้นวงจรชีวิตของสัตว์ประเภทนี้ก็จะเร็วขึ้นตามสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหายใจผ่านทางผิวหนังโดยมีน้ำเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนผิวหนังของสัตว์ประเภทนี้จึงจำเป็นต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาการผันแปรของพื้นโลกจากท้องน้ำเป็นผืนแผ่นดินทำให้สรรพสัตว์ต่างมีพัฒนาการที่จะปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

บนเรือนยอดของต้นไม้ได้ดีในขณะที่กิ้งก่าสามารถพรางสีตัวให้กลมกลืนกับสภาพรอบข้างได้แต่ก็มีข้อยกเว้นระหว่างการหาคู่กิ้งก่าตัวผู้จะแสดงตัวเพื่อประกาศอาณาเขตของตนกิ้งก่าสวนตัวนี้พร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วสีของลำตัวเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีฟ้าสดใสเรียกร้องความสนใจจากตัวเมียเกล็ดที่ปกคลุมช่วยกันการสูญเสียน้ำและรักษาอุณหภูมิบริเวณโคนกระเปาะหางเป็นส่วนที่เก็บอวัยวะเพศซึ่งมีอยู่สองด้านซ้ายขวาสีที่แปลกไปเป็นอันตรายได้เมื่ออยู่ที่โล่งสัตว์เลื้อยคลานบางชนิดเช่นแย้จึงหลบไปใช้ชีวิตในใต้ดินแทน

นกพญาปากกว้างอกเงินจะสารรังห้อยบนกิ่งไม้ใหญ่เหนือทางน้ำเพื่อป้องกันลูกนกจากการถูกกิน

ย่างเข้าฤดูร้อนต้นไม้ต่างปลิดใบพื้นดินแห้งลงเพราะไร้ซึ่งความครึ้มของเงาไม้สัตว์ป่าเรียนรู้เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความผันแปรบางชนิดเร้นกายเข้าอาศัยในป่าทึบบางชนิดพัฒนาตัวเองหลบลงใต้ดินเพื่อเอาชนะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใยบางนี้ช่วยยึดดินและรักษาความชื้นในรูให้กับตัวบึ้งบึ้งคือแมงมุมโบราณที่ยังอาศัยอยู่ใต้ดินนอกเหนือจากตารวม8ตาที่อยู่บนส่วนโดมของหัวขนตามตัวยังมีความไวต่อความรู้สึกมีเขี้ยวใช้ปล่อยน้ำพิษเพื่อย่อยอวัยวะของเหยื่อแล้วดูดเป็นอาหารอ้นสร้างรังใต้ดินอย่างมีระบบและซับซ้อนกว่าอ้นจะทำรังบริเวณที่มีกอไผ่มีอุโมงค์เชื่อมกับกอไผ่ใกล้เคียงห้องโถงกว้างถูกสร้างไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อป้องกันการคุ้ยของสัตว์อื่นภายในห้องนี้จะเป็นห้องนอนและห้องเสบียงโดยมีอุโมงค์หนีภัยฉุกเฉินและอุโมงค์หลอกเพื่อลวงศัตรูอยู่ใกล้ๆเสียงร้องและฟันคู่หน้าที่คล้ายลิ่มเป็นเครื่องป้องกันภัยสุดท้ายยามชวนตัวแม้แต่สัตว์ที่อาศัยใต้ดินก็ต้องมีวิธีป้องกันภัยเช่นกันตัวอ่อนของแมงป่องแซ่จะหลบอยู่ใต้ท้องของแม่จนโตเต็มที่แมงป่องแซ่มีก้ามคู่ใหญ่เพื่อจับเหยื่อและสู้ศัตรูใช้ขาคู่ที่สองสำหรับรับรู้สภาพรอบตัวตุ่มที่โคนแซ่มีกรดอ่อนเพื่อป้องกันตัวสัตว์เล็กที่พิษสงน้อยอย่างปลวกโพรงง่ายต่อการถูกล่าตัวอ่อนเหล่านี้เป็นอาหารอย่างดีที่มดจะนำกลับไปเป็นเสบียงการแย่งชิงระหว่างผู้ดูแลและผู้ล่าจึงเกิดขึ้น

ในอาณาจักรเล็กๆนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าศึกษาเรียนรู้รังของปลวกในวงสูงๆเช่นปลวกฤาษีจะมีการวางผังสร้างรังที่ซับซ้อนจากฝีมือของเหล่าสถาปนิกธรรมชาติ

รังปลวกแบ่งได้2ชั้นชั้นในสร้างขึ้นจากดินที่กัดจนละเอียดแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆชั้นในสุดเป็นที่อยู่ของนางพญาห้อมล้อมด้วยไข่และตัวอ่อนส่วนนอกสุดเป็นที่อยู่ของปลวกเต็มวัยที่เป็นเหมือนยามระวังภัยโดยมีสวนเห็ดแหล่งอาหารสำคัญกระจายอยู่ทั่วรังชั้นนอกเป็นเสมือนปราการก่อขึ้นมาจากเม็ดหินและทรายนอกจากจะช่วยป้องกันสัตว์อื่นแล้วยังสามารถกั้นความร้อนจากไฟได้เป็นอย่างดีรอบรังมีรูเล็กๆเพื่อถ่ายเทน้ำและอากาศทำให้ภายในรังมีอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดทั้งปีปลวกเป็นแมลงสังคมที่อยู่รวมกันสังคมของปลวกแบ่งออกเป็น3วรรณะคือวรรณะสืบพันธุ์วรรณะนักรบและวรรณะพลรังขณะที่วรรณะพลรังลอกคราบเพียง2ครั้งวรรณะสืบพันธุ์และนักรบจะลอกคราบถึง5ครั้งจึงเป็นตัวเต็มวัยซึ่งมีลักษณะแตกต่างอย่างเด่นชัดปลวกนักรบมี2ประเภทประเภทกรามใหญ่ลำตัวมีสีค่อนข้างเข้มส่วนหัวและกรามใหญ่กว่าส่วนอื่นและประเภทจมูกยาวปลายจมูกมีท่อเล็กๆเพื่อปล่อยสารลักษณะเหนียวสีขาวและมีกลิ่นฉุนปลวกวรรณะสืบพันธุ์มีทั้งเพศผู้และเพศเมียเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจะมีปีกเป็นแมลงเม่าที่พร้อมจะออกไปเป็นราชาและราชินีสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาปลวกนักรบจะสั่นหัวเพื่อเตือนภัยและขู่ไล่ผู้บุกรุกถ้าการเตือนไม่เป็นผลกรามใหญ่คู่นี้ก็พร้อมที่จะไขว้กัดศัตรูได้ทุกเวลาเมื่อถูกรบกวนตัวอ่อนที่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้จะถูกนำเข้าไปอยู่ภายในทรายเม็ดเล็กถูกนำมาเรียงซ้อนกันและเชื่อมประสานรอยต่อนั้นด้วยน้ำลายของปลวกพลรังไม่นานนักการทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยก็เสร็จสิ้นปลวกพลรังทำงานเกือบทุกอย่างตั้งแต่การสร้างรังจนถึงการหาอาหารให้เพียงพอกับปลวกในรังของตน

สวนเห็ดหรือฟังกัสการ์เดนคือห้องที่สร้างขึ้นจากผงของใบไม้เศษไม้มีรูพรุนคล้ายฟองน้ำสำหรับเพาะสปอร์เห็ดเป็นอาหารใจกลางของรังปลวกมีรังขนาดเล็กสร้างขึ้นจากดินเป็นตำหนักของนางพญาปลวกสายสัมพันธ์ของมวลชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ปีกของแมลงเม่าตัวเมียปลิดทิ้งหลังการผสมพันธุ์ส่วนท้องขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่อเพิ่มประชากรให้เต็มรังโดยเร็วนางพญาปลวกที่อายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปส่วนท้องขยายจนไม่สามารถเคลื่อนที่ได้หน้าที่ของนางพญาจึงมีเพียงวางไข่และเป็นอาหารให้ปลวกในรังเชื่อกันว่าสารโปรตีนที่อยู่ในไข่ข้างส่วนท้องของนางพญานอกจากจะมีประโยชน์แล้วยังทำให้ปลวกในรังเกิดความจงรักภักดีได้ฮอร์โมนของนางพญาจะควบคุมให้ไข่นับพันฟองที่ออกแต่ละครั้งเป็นปลวกวรรณะต่างๆอย่างสมดุลกันไข่ของปลวกเป็นฟองเดียวมีหัวท้ายมนเป็นทรงกระบอกเมื่อไข่ฟักเป็นตัวอ่อนจะมีรูปลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยแต่มีสีขาวและตัวเล็กกว่าภายหลังการลอกคราบครั้งสุดท้ายปลวกที่โตเต็มวัยก็จะทำหน้าที่ตามสัญชาตญาณของตนชีวิตน้อยใหญ่ต่างดิ้นรนเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อให้อยู่รอดการปรับตัวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของป่าเป็นสายใยเส้นหนึ่งของธรรมชาติที่เกี่ยวร้อยทุกชีวิตบนโลกใบนี้เอาไว้ร่วมกัน

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ั้งแต่เข้ามาทำงานที่นี่ก็มีอาจารย์เต็มเป็นหัวหน้าอยู่ก็อาจารย์เต็มก็จะมีโครงการนะฮะโครงการอันนี้แรกเริ่มเดิมทีจะมีโครงการเดียวคือโครงการสำรวจพันธุ์ไม้เพื่อทำหนังสือ Flora of Thailandการที่จะทำหนังสือนี่เราก็จะต้องหาข้อมูลเองนะโดยออกไปสำรวจนะออกไปเป็นคณะแรกเริ่มเราจะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตัวอย่างที่เก็บมาเหล่านี้นะฮะก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะศึกษาต่อไปนะศึกษาให้ลึกซึ้งต่อไป

บนดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่รู้จักกันในนามว่าโลกประกอบขึ้นด้วยพันไม้และสรรพสัตว์น้อยใหญ่ดำรงชีพสอดประสานกันเกิดเป็นอาณาจักรแห่งชีวิตอันสลับซับซ้อนที่นักวิชาการประมาณว่าสามารถจะจำแนกออกมาได้ถึงกว่า5ล้านชนิดพันธุ์แต่จำนวนที่แท้จริงนั้นไม่มีผู้ใดจะให้คำตอบได้แม้ว่าการศึกษาค้นคว้าถึงความหลากหลายของมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะดำเนินกันมานานแสนนานแล้วก็ตามเป็นที่ยอมรับกันว่าป่าฝนในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรซึ่งเป็นลักษณะของพื้นที่ป่าในประเทศไทยนั้นเป็นแหล่งรวมทางพันธุกรรมของพืช

เฉพาะในประเทศไทยเองการสำรวจศึกษาทางพฤกษศาสตร์เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อเกือบ100ปีล่วงมาแล้วแม้ว่าในสมัยแรกจะเป็นการมุ่งจำแนกเฉพาะพันธุ์ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่มีอยู่ในประเทศก็ตามการค้นคว้าค่อยๆดำเนินมาตามหลักวิชาการพฤกษศาสตร์สากลจนกระทั่งถึงวันนี้การศึกษาเรื่องพันธุ์ไม้ของไทยมีทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิและวิธีการอันทันสมัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศปัจจุบันมีบันทึกรายชื่อพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ที่พบในป่าทั่วประเทศไทยกว่า 20,000 ชนิดตัวอย่างของพืชเหล่านั้นได้รับการเก็บรวบรวมจัดเป็นหมวดหมู่ไว้พร้อมๆกับที่การสำรวจหาพืชชนิดใหม่ๆซึ่งยังไม่เคยเป็นที่รู้จักกันในวงวิชาการยังคงดำเนินต่อไปการศึกษาที่จำเป็นจะต้องกระทำโดยผู้มีความชำนาญเฉพาะด้านเป็นอย่างสูงเช่นนี้ยากที่จะจบสิ้นลงได้

ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกของชาวต่างประเทศที่กล่าวถึงต้นไม้จำพวกปาล์มชนิดหนึ่งซึ่งแพร่กระจายพันธุ์อยู่บนเขาพระแถวในเกาะภูเก็ตเป็นปาล์มที่มีลักษณะของลำต้นผิดแปลกไปจากปาล์มอื่นใดที่เคยรู้จักกันในวงวิชาพฤกษศาสตร์โลกในสมัยนั้นปาล์มชนิดนี้จะมีใบเป็นรูปกลมขนาดค่อนข้างใหญ่ด้านหลังใบปกคลุมด้วยขุยสีขาวก้านใบมีสีดำเล็กและเรียวยาวผลสีส้มสดเป็นพวงใหญ่ลำต้นเมื่อโตเต็มที่จะสูงกว่า3เมตรกระทั่งในปีพุทธศักราช2520จึงมีการตรวจ

นั้นแม้ว่าปัจจุบันจะพบปาล์มชนิดนี้ในผืนป่าแห่งอื่นๆนอกเหนือไปจากป่าเขาพระแถวก็ตามแต่ก็ยังมีจำนวนน้อยมากจึงถือว่าเกาะภูเก็ตคือถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของปาล์มชนิดนี้ป่าเขาพระแถวมีสถานภาพเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจากการประกาศจัดตั้งในปีพุทธศักราช2523ครอบคลุมพื้นที่22ตารางกิโลเมตรยังไม่มีใครรู้ว่านอกจากปาล์มชนิดนี้แล้วจะยังมีพืชพันธุ์อันไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนซุกซ่อนอยู่ในป่าพื้นเล็กๆแห่งนี้อีกหรือไม่พุทธศักราช2531มีการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยอีกครั้งบนเทือกเขาบูโดจังหวัดนราธิวาสเถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเติบโตยึดเกาะไม้ยืนต้นอยู่ใกล้บริเวณน้ำตกบาโจในเขตอุทยานแห่งชาติผู้คนที่นั่นเรียกเถาไม้ชนิดนี้ในภาษาท้องถิ่นว่าย่านดาโอ

ลักษณะพิเศษของย่านดาโออยู่ที่ใบซึ่งจะเปลี่ยนสีเป็นสีทองปนแดงสวยสะดุดตาในบางช่วงของปีจึงทำให้มีการขนานนามภายหลังจากการศึกษาและบันทึกเป็นพันไม้ชนิดใหม่แล้วว่าเถาไม้เลื้อยใบสีทองทั้งเถาใบสีทองที่จังหวัดนราธิวาสและปาล์มบนเกาะภูเก็ตอันเป็นพันไม้หายากและง่ายต่อการสูญพันธุ์ทั้งสองชนิดนี้ต่างเจริญเติบโตขยายพันธุ์กันอยู่หนาแน่นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศการที่พืชเหล่านี้เติบโตขยายพันธุ์กันได้ตามปกติพอจะเป็นหลักประกันได้ว่าหากไม่มีการทำลายพื้นที่ป่าอันเป็นถิ่นกำเนิดพันไม้ทั้งสองก็ยากที่จะสูญพันธุ์ไปแต่พืชทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กๆของพันไม้หายากที่เรามีอยู่เท่านั้นแท้ที่จริงแล้วใครจะบอกได้ว่ายังมีพันไม้หายากเช่นนี้กระจายกันอยู่ในผืนป่าทั่วทั้งประเทศอีกสักกี่ชนิดพันธุ์ไม่มีใครรู้ว่าจะยังมีพันไม้ที่ไม่เคยเป็นที่รู้จักกันมาก่อนเลยอีกมากมายเพียงใด

เป็นที่ยอมรับกันว่าพืชพันธุ์มากมายในป่าฝนเขตร้อนมีศักยภาพสูงในการนำมาผลิตเป็นยารักษาโรคกว่า1ใน4ของยาที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันล้วนผลิตขึ้นมาจากพืชในป่าและหากศึกษากันต่อไปเรื่อยๆคาดว่าจะสามารถสกัดตัวยาใหม่ๆจากพืชในป่าได้อีกมากมาย

แต่น่าเสียดายที่พืชหลายชนิดยังไม่ทันจะถูกนำมาศึกษาก็สูญพันธุ์ไปเสียแล้วนี่คือภาพของสัตว์ชนิดต่างๆที่จัดอยู่ในจำพวกที่ถือว่าเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชทุกชนิดให้สูญพันธุ์ไปจากโลกในจำนวนนั้นมีสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดเดียวในกลุ่มแมลงกว่า20ชนิดแล้วยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการทำให้พืชสูญพันธุ์มากยิ่งกว่าสัตว์ชนิดใดสัตว์ชนิดนั้นรู้จักกันในชื่อมนุษย์

่าไม้ที่มีคุณค่าอย่างป่าฝนนั้นมักจะอยู่ในประเทศด้อยพัฒนาที่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้โดยการโค่นขายเป็นท่อนซุงหรือนำพื้นที่มาใช้ประโยชน์ด้านอื่นจึงทำให้พื้นที่ป่าฝนทั่วโลกถูกทำลายไปแล้วไม่น้อยกว่า 50%

ประเทศไทยก็ไม่ได้แตกต่างไปจากประเทศอื่นๆนับแต่อดีตที่ผืนป่าถูกแปรเปลี่ยนไปเป็นปัจจัยเกื้อหนุนพัฒนาการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยไม่เคยมีการพิจารณาว่าลักษณะทางชีวภาพอันหลากหลายที่สูญเสียไปด้วยนั้นจะมีมูลค่าสักเท่าไหร่

จวบจนปัจจุบันความต้องการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อป่าถูกทำลายพืชหลายชนิดก็สูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันนั่นเอง

เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2532พันไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลกอีกชนิดหนึ่งถูกค้นพบในประเทศไทยไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสเป็นพืชที่เคยมีรายงานการสำรวจพบครั้งสุดท้ายราว30ปีมาแล้วในมณฑลยูนนานประเทศจีนแต่หลังจากต้นที่ค้นพบตายลงนักพฤกษศาสตร์ทั่วโลกก็คาดว่าพืชชนิดนี้คงจะสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งนักพฤกษศาสตร์จากกรมป่าไม้เดินทางเพื่อไปสำรวจชนิดพันธุ์พืชในอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเขตจังหวัดน่านที่นั่นพวกเขาได้พบไบรท์ชไนเดอร์ไซเนนซิสกำลังผลิดอกสีชมพูต้อนรับลมหนาวที่มาเยี่ยมเยือน

ในแต่ละปี Bright Schneider Sinensis จะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เพียงเดือนเดียวเท่านั้นความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของช่อดอกสีชมพูที่ประดับอยู่เฉพาะในผืนป่าดอยภูคาแห่งนี้ทำให้มีการตั้งชื่อเรียกพืชชนิดนี้ในภาษาไทยว่าชมพู

0: แม้ว่าชมพูภูคาจะเติบโตอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่สภาพแวดล้อมของถิ่นกำเนิดที่ต่างไปจากเดิมก็ดูจะส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้อันบอบบางนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ป่ารอบๆเขตอุทยานถูกทำลายลงไปแล้วอย่างถาวรภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนอกจากจะทำให้การเติบโตของต้นอ่อนที่เกิดจากเมล็ดโดยธรรมชาติเป็นไปได้ยากยิ่งแล้วยังส่งผลในอันที่จะทรุดโทรมลงให้แก่ต้นแม่ที่เติบโตอยู่ห่างจากแนวเขตป่าไม่กี่สิบเมตรวิธีการอันทันสมัยที่สุดถูกนำมาใช้ในการเพิ่มจำนวนต้นอ่อนของพืชที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกชนิดนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามอนุรักษ์ชมพูภูคาจะไม่สายเกินไป
1: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์มากในแง่ของแหล่งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์นะคะแต่การนำมาใช้ประโยชน์หรือศึกษาถึงศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์เนี่ยนะคะเรายังทำการศึกษาไม่ได้ทั่วถึงนะคะชมพูภูคาเราก็ยังไม่ทราบนะคะว่าจะเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากแค่ไหนอาจจะเป็นประโยชน์มากก็ได้นี่เราไม่ทราบเราก็น่าจะสงวนพันธุ์ไว้ด้วยนะคะ
0: การขยายพันธุ์ในห้องทดลองประสบความสำเร็จอย่างดีแต่การย้ายต้นอ่อนลงปลูกในสภาพธรรมชาติดั้งเดิมได้ผลตรงกันข้ามต้นอ่อนของชมพูภูคาไม่อาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิมได้ความพยายามยังคงดำเนินต่อไป
2: สำหรับโครงการ Flora of Thailand นี้เราก็จะทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาวต้องใช้เวลานานมากกว่าจะสำเร็จนะตอนนี้ก็เราทำมาได้5โวลุ่มนะคือพิมพ์เป็นเอกสาร Flora of Thailand มา5โวลุ่มแล้วนะแล้วเราก็ยังต้องทำต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพันธุ์ไม้ของประเทศไทยมีจำนวนมากเพราะนั้น Flora of Thailand ก็คิดว่าอีก10ปีก็ยังไม่สำเร็จ
0: การศึกษาถึงเรื่องราวการดำรงอยู่ของมวลชีวิตบนพื้นพิภพยังคงกระทำกันอยู่ท่ามกลางภาพของทรัพยากรธรรมชาติที่พินาศย่อยยับลงด้วยการทำลายล้างเหล่าพืชพันธุ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต้องสูญสิ้นไปก่อนจะถูกนำมาเลือกใช้มนุษย์พึ่งพิงธรรมชาติและธรรมชาติก็จำเป็นต้องพึ่งพิงมนุษย์การอนุรักษ์ธรรมชาติมิได้ทำเพื่อสิ่งมีชีวิตอื่นใดเลยมนุษย์นั่นเองที่จะเป็นผู้รับผลประโยชน์นั้นในที่สุด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำมาครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
6: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเมืองตั้งอยู่ท่ามกลางสวนใหญ่ประกอบด้วยพันธุ์พืชเขียวชอุ่มตลอดกาลมองแล้วงามตานักเราเห็นยอดนพศูนย์เจดีย์ปรางสูงพุ่งขึ้นไปในท้องฟ้าเป็นแบบสถาปัตยกรรมอันน่าชื่นชมประกอบภาพประดิษฐ์ด้วยกระเบื้องเคลือบหลากสีบทบรรยายความงามกรุงรัตนโกสินทร์ของปาลากัวบาทหลวงชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามาแผ่นดินสยามเมื่อรัชกาลที่3พาให้ย้อนระลึกไปถึงความรุ่งโรจน์ของงานศิลป์ในอดีตเพียงแต่ชั่วระยะเวลาห่างไปกว่า100ปีความเปลี่ยนแปลงตามกระแสวิทยาการตะวันตกก็ได้ผันแปรวิถีชีวิตไทยไปมากมายพร้อมกับสายทานแห่งการสืบทอดงานศิลป์ก็พลอยหืดหายไปด้วยและแล้วในรัชกาลปัจจุบันประวัติศาสตร์ศิลป์บทใหม่ก็ได้เกิดขึ้นข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงแรงบันดาลพระราชฤทัยที่ทำให้ทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า40ปีในการฟื้นฟูและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศหัตถกรรมหลากหลายเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่งานศิลป์สวยงามฝีมือชาวนาชาวไร่แต่นี่คือบทบรรยายถึงชีวิตที่ดีขึ้นของเจ้าของผลงานและคำมั่นสัญญาว่ามรดกศิลป์ของบรรพชนจะได้รับการสืบสานไว้ไม่ให้สูญหายไปจากแผ่นดินไทย
1: บอกลูกๆหลานๆที่เราได้มาอย่างนี้จะเป็นของมาจากบรรพบุรุษก็จริงแต่ถ้าท่านไม่มายกมาส่งเสริมหมายถึงเพชรอยู่ในโคนตมท่านมาคุยขึ้นมามาขัดเกลาแล้วเป็นของดีขึ้นมานี่เราอยู่กินได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน
2: จากผมเด็กบ้านนอกชาวไร่ชาวนาคือไม่รู้เรื่องแบบความเป็นมาของยาถมตัวผลงานของศิลปชีพก็มีสมเด็จพระนางเจ้าที่ท่านทรงพระกรุณาที่ให้ผมมาเรียนผมจะสอนคนรุ่นต่อไปไม่ให้ศิลปะของประเทศไทยสืบหายไป
3: ก็ดีใจที่ได้ทำงานชิ้นนี้ซึ่งงานเนี่ยงานศิลปะงานทำยะลิเผาเนี่ยใกล้จะสูญหายไปแล้วสมเด็จเนี่ยทรงคิดทรงเห็นก็ทรงเอามาให้ทำขึ้นมาใหม่เพื่อให้งานเนี่ยให้ได้คนไทยรุ่นหลังเนี่ยได้เห็นต่อไป
4: ของเครื่องค้ำเนี่ยมีเยอะแยะเลยถ้าไม่มีคนรู้จักแล้วมือผมทำได้เนี่ยทีหลังก็มีมากกันเองวิชาชั้นสูงท่านไม่มีคนเป็นเราเป็นแล้วมาขยายให้ได้เนี่ยแล้วก็ภูมิใจพอสบายแล้วผมจำตายก็ตายตาหลับ
0: วันนี้ณศูนย์ศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคสมาชิกศิลปาชีพทั้งครูและนักเรียนนับหมื่นคนกำลังเรียนรู้ฝึกหัดและถ่ายทอดศิลปะหัตถกรรมกันอย่างคร่ำเคร่งตั้งใจสิ่งที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงปลูกฝังไว้กับพวกเขาเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์ที่เชื่อมโยงความเรืองรองของศิลปหัตถกรรมในอดีตมาสู่ปัจจุบันและสืบทอดไปสู่อนาคตของศิลป์แผ่นดินไทย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

ฝนแรกของฤดูกาลเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าชีวิตของผืนป่าได้เริ่มตั้งต้นตามวัฏจักรอีกครั้งสีเขียวที่เคยหม่นหมองฟื้นคืนเป็นความชอุ่มเหล่าพืชพันธุ์แทงยอดแตกกล้าสร้างให้ผืนป่าดำรงคุณค่าเพื่อแผ่สู่มวลชีวิตที่พักพิงอยู่

คุณประโยชน์ของผืนพนาสร้างเรื่องราวให้กล่าวขานได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนับแต่ครั้งโบราณปัจจัยมูลฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ได้มาจากผืนป่าบ้านอันเป็นที่อยู่อาศัยสร้างขึ้นจากไม้ใหญ่ที่ขึ้นยืนต้นมานานนับ10ปีเครื่องนุ่งห่มได้จากพืชที่มีเส้นใยแล้วนำมาใช้ทอเป็นผืนผ้าอาหารกระจายอยู่ทั่วไปในป่าสามารถหามาได้จากทั้งพืชและสัตว์

และปัจจัยสำคัญคือสมุนไพรซึ่งนำมาใช้เป็นยารักษาโรคได้มาจากส่วนต่างๆของต้นไม้พืชจึงเป็นเครื่องสนองความต้องการในการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอดของมนุษย์ตั้งแต่ครั้งอดีตกระทั่งปัจจุบัน

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันเชื่อว่าการที่เราได้เรียนรู้ว่าสมุนไพรชนิดใดมีสรรพคุณทางยาอย่างไรบ้างนั้นได้มาจากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์และการทดลองใช้เป็นเวลายาวนานสืบต่อกันมาบางครั้งการนำพืชมาใช้โดยการสังเกตจากรูปลักษณะของพืชว่ามีลักษณะเหมือนอวัยวะใดก็ใช้รักษาอวัยวะนั้นรวมทั้งอาศัยสีหรือรสชาติเช่นสีแดงรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดรสขมรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีตำรับยาสมุนไพรเกิดขึ้นนับร้อยนับพันขนานกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปทุกท้องถิ่นของไทยในช่วงเวลาที่การแพทย์แผนปัจจุบันยังไม่ได้เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของคนไทยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าควรจะได้มีการรวบรวมสรรพวิชาความรู้ทางการแพทย์ของแต่ละท้องถิ่นเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีศูนย์กลางทางการแพทย์ที่ทุกคนมีโอกาสเข้ามาศึกษาเพิ่มพูนความรู้จึงทรงมีพระราชดำริโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาบำเรอราชแพทย์ซึ่งเป็นแพทย์หลวงรวบรวมตำรายาสมุนไพรของแพทย์พื้นบ้านนำมาตรวจสอบแล้วจารึกตำรายาเหล่านี้ไว้ในศิลาจารึกติดไว้ที่ศาลารายบริเวณพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามในกรุงเทพมหานคร

จากการจารึกตำราไว้เช่นนี้ทำให้เกิดวิทยาลัยแพทยศาสตร์แผนโบราณขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี่เอง

เมื่อได้สืบย้อนเรื่องราวอันเกี่ยวกับสมุนไพรของไทยต่อไปอีกนั้นพบว่ามีรายชื่อพืชที่ใช้ทํายาปรากฏในศิลาจารึกตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยในรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

และยังเชื่อกันว่าบนยอดเขาหลวงอันเป็นยอดเขาสำคัญของกรุงสุโขทัยนั้นพ่อขุนรามคำแหงได้ทรงโปรดให้ปลูกสวนสมุนไพรไว้สำหรับเป็นแหล่งยาที่แพทย์โบราณสามารถขึ้นมาค้นหาตัวยาเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยอีกด้วยบริเวณที่พบต้นยาสมุนไพรขึ้นหนาแน่นบนยอดเขาหลวงคือบริเวณที่เรียกว่าสวนแขวนซึ่งปัจจุบันได้เรียกชื่อเสียใหม่ว่าสวนขวัญเพื่อให้ฟังไพเราะขึ้นสภาพป่าของสวนขวัญเป็นลักษณะของป่าดิบแล้งมีพืชพันธุ์ทั้งที่เป็นไม้ใหญ่ไม้เลื้อยและไม้พื้นล่างขึ้นอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นจนทำให้บริเวณนี้เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของเขาหลวงซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพ่อขุนรามคำแหงทรงเล็งเห็นว่าการปลูกสมุนไพรในป่าเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยรักษาป่าต้นน้ำเขาหลวงนี้ไว้เพื่อให้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำสำหรับไพร่ฟ้าของพระองค์

สมุนไพรที่ค้นพบกระจายอยู่ทั่วไปในสวนขวัญก็มีเช่นว่านตะบะว่านตะบะเป็นไม้พื้นล่างมีหัวอยู่ใต้ดินหมอยาจะนำหัวนี้ฝานตากแห้งแล้วนำไปเคี่ยวจนได้น้ำมันใช้สำหรับทาแผลสดจะช่วยสมานแผลให้หายเร็วขึ้นโสมไทยเป็นสมุนไพรที่ใช้แก้โรคกระสายซึ่งเมื่อได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วพบว่าโรคกระสายนั้นเปรียบเทียบได้กับโรคไตในการรักษาแผนปัจจุบันการนำโสมไทยมาใช้ก็ให้นำรากสดมาต้มน้ำหรือดองเหล้าเพื่อดื่มแก้กระสายเมื่อมีการสำรวจอย่างละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรก็พบว่าบนเขาหลวงนี้มีสมุนไพรอื่นๆอีกนับเป็นร้อยชนิดที่อยู่ในระหว่างการเก็บตัวอย่างเพื่อวิจัยถึงสรรพ

ของพันธุ์พืชเป็นจำนวนมากจากการประเมินพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานจะพบการกระจายของพืชกว่า 2,000 ชนิดอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงนับได้ว่าเป็นป่าสมุนไพรผืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งของไทยการเดินสำรวจป่าของเจ้าหน้าที่สร้างสมประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงสรรพคุณต่างๆของพืชในป่าเช่นเดียวกันกับการได้รับความรู้จากห้องสมุดแต่การเรียนรู้ด้านพืชพันธุ์นั้นเป็นการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรงในห้องสมุดธรรมชาติ

อันนี้คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับคือพวกลาวครับพวกตระกูลหิงขานะครับดอกออกขาวแก้มเหลืองลูกยาวเป็นเหลี่ยมแบบมะเฟืองนะครับนี่เป็นยาเป็นพวกสมุนไพรแก้พวกท้องอืดท้องเฟ้อครับพวกยาลมนะครับวิธีใช้ก็แกะปอกเอาเม็ดของมันนะฮะเม็ดข้างในนะครับเอาไปตากแดดไปบดแค่ผสมกับน้ำร้อนในกระทานนะครับอันนี้ตับแหลกนะครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เป็นยาแก้ลูกไข้ที่ใช้กระถอนออกมาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็บดให้ละเอียด

มูลแล้วก็หยิบใบออกมาขยี้วิธีการสังเกตกลิ่นนะครับเอามาดมหอมกลิ่นแบบน้ำมันสต๊อกนะครับ

ผลทางยาของสมุนไพรที่สืบทอดต่อกันมาจากแพทย์แผนโบราณเมื่อได้นำมาวิจัยหาข้อสรุปก็พบว่าในสมุนไพรที่แพทย์โบราณใช้รักษาโรคแต่ละชนิดนั้นจะประกอบไปด้วยสารที่มีฤทธิ์ทางยาที่สามารถใช้บำบัดรักษาโรคที่ระบุไว้ในตำราได้จริง

ดังเช่นต้นพญาสัตบันนี้แพทย์แผนโบราณใช้เปลือกเป็นยารักษาโรคบิดและโรคลำไส้ก็จะตรวจพบสารอัลคาลอยด์ในเปลือกซึ่งสารอัลคาลอยด์นี้มีฤทธิ์ลดการบีบตัวของลำไส้

หรือการที่แพทย์แผนโบราณจะเลือกเฉพาะเนื้อในเมล็ดของสะบ้ามาคั่วให้สตรีมีครรภ์รับประทานโดยเชื่อว่าจะทำให้คลอดบุตรง่ายแต่เปลือกของต้นสะบ้าจะนำมาเป็นยาที่ใช้ภายนอกเท่านั้นเมื่อนำเปลือกสะบ้ามาวิเคราะห์ทางเคมีก็พบสารซาโบนินที่มีคุณสมบัติทำให้เม็ดเลือดแดงแตกตัวซึ่งหากนำมาใช้เป็นยารับประทานอาจมีพิษต่อร่างกายและสารซาโบนินนั้นจะเป็นสารที่มีพิษต่อสัตว์เลือดเย็นชาวบ้านในสมัยก่อนจึงนิยมนำเปลือกสะบ้ามาใช้เป็นยาเบื่อปลาการเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องกับโรคภัยแต่ละอย่างของคนในสมัยก่อนสามารถแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อพื้นป่าว่ามีความละเอียดลึกซึ้งจนสามารถที่จะเลือกนำประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืน

ไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์คาถากำกับดังเช่นหมอยาในยุคเก่าเคยกระทำสมุนไพรมีความขลังด้วยสรรพคุณของตนเองเพียงแต่เลือกตำรายาแล้วนำมาที่ร้านค้าสมุนไพรก็จะได้ตัวยากลับไปเช่นเดียวกับการเดินเข้าไปในร้านขายยาแผนปัจจุบัน

ปัจจุบันการนำสมุนไพรมาใช้ไม่ได้เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องออกเสาะหาสมุนไพรจากราวป่า

ไอ้การใช้ยาแผนสมุนไพรคือเรียกว่ายาแผนโบราณเนี่ยนะคะเวลานี้ผลที่ได้ก็ยังใช้ได้ก็ยังใช้ได้ในบางโรคนะคะไม่ใช่ว่าทุกโรคไปแผนปัจจุบันบางครั้งก็ให้ผลที่แน่นอนกว่าอย่างเช่นพวกเป็นมะเร็งเนี่ยมันควรจะรีบตัดตั้งแต่แรกหรือไม่ก็ฉายแสงได้ผลแน่นอนกว่าที่จะมาใช้ยาสมุนไพรแต่ถ้าคุณเป็นหวัดเป็นไข้ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันก็ได้ผลพอๆกันหรือไม่ก็อย่างยาระบายเนี่ยค่ะก็ใช้ยาสมุนไพรก็ได้ผลพอๆกับยาแผนปัจจุบันเหมือนกัน

0: อุปสรรคของการใช้สมุนไพรไม่ได้อยู่ที่ความยากลำบากในการนำมาใช้อีกต่อไปปัญหาที่สำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตัดไม้และบุกรุกพื้นที่ป่าสมุนไพรหลายชนิดสูญพันธุ์ไปและการตัดไม้ทำลายป่านี้เองเป็นสาเหตุให้รัฐบาลประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเก็บสมุนไพรออกจากป่าได้เหมือนก่อน
1: ที่ขาดไปเลยก็มีมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าหายไปเลยจากคือไม่มีใครเอามาเข้ามาขายได้เพราะว่าสมุนไพรบางชนิดจะออกมาจากป่าป่าเวลานี้ก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ป่าปิดเวลานี้คนเข้าไปหาสมุนไพรก็ลำบากเพราะฉะนั้นบางตัวจะหายไปเลยอย่างเช่นต้นไก่ให้หายไปเลยนะคะต้นนมสวรรค์ก็หายไปเลยถ้ามีตำราใดก็ตามที่มียาพวกนี้มาจะไม่มีใส่ให้นั้นผลก็คงจะมีบ้างเพราะว่าตัวยาจะขาดจากตำรายาไป

แต่ตราบใดที่ความคิดทางด้านการอนุรักษ์ยังคงอยู่ในจิตสำนึกของผู้ที่เห็นคุณค่าของป่าไม้การสร้างระบบนิเวศขึ้นใหม่ให้คล้ายคลึงกับสภาพธรรมชาติมากที่สุดเป็นเรื่องที่พอจะกระทำได้

ภาพผืนป่าที่เห็นอยู่นี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นด้วย2มือของมนุษย์บนพื้นที่9ไร่เศษมีพันไม้ต่างๆกว่า500ชนิดยืนต้นคละเคล้ากันไปในจำนวนนี้มีพืชสมุนไพรรวมอยู่ด้วยกว่า200ชนิดเนื่องจากผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมผู้รังสรรค์ป่าผืนนี้ขึ้นมาเป็นผู้ที่สนใจและศึกษาคุณค่าของสมุนไพรเพื่อใช้สำหรับการพึ่งพาตนเองด้านการรักษาโรคการมีสมุนไพรจำนวนมากทำให้สามารถเลือกนำมาใช้รักษาอาการเจ็บป่วยได้หลายชนิด

ใบของต้นกระแตไต่ไม้เมื่อนำมาตำจะใช้สำหรับพอกรักษาแผลเรื้อรังได้หรือหากเกิดผื่นคันก็สามารถนำรากของต้นมะนาวไม่รู้โหมาตำผสมเหล้าน้ำมะนาวและกระบูนเพื่อรักษาอาการคันและเมื่อนำสมุนไพรหลายๆชนิดมาเข้ายากันก็จะได้สรรพคุณที่เป็นประโยชน์เช่นการนำเถาโคคลาน

ต้นทองพันช่างและต้นโดไม่รู้ล้มมารวมกันตากแห้งแล้วต้มดื่มก็จะได้เป็นยาแก้ปวดหลังปวดเอว

หากสมุนไพรขยายพันธุ์ได้มากเกินความต้องการใช้ในครัวเรือนก็ยังสามารถนำมาผลิตเป็นยาสำเร็จรูปออกจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวยาเม็ดฟ้าทลายโจรนี้ได้จากการนำต้นฟ้าทลายโจรมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกลอนใช้รักษาอาการเจ็บคอ

0: ป่าที่มีสมดุลตามหลักนิเวศวิทยาได้เนี่ยถ้าเรามุ่งไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่เกิดนะครับเกิดไม่ได้เพราะพอมันจะเริ่มมีต้นไม้ขึ้นมาบังแดดเริ่มสะสมซากพืชให้เราได้นิดหน่อยเราก็ต้องเร่งตัดขายเพื่อหวังผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแล้วมันก็ทำให้เกิดการสูญเสียอีกแล้วก็ปลูกใหม่อีกกว่าจะเป็นอีกก็ตัดอีกมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราปลูกพืชที่เป็นสมุนไพรที่เรารู้จักกันเดี๋ยวนี้คนมักจะคิดว่าเป็นยาเนี่ยมันก็จะเกิดสภาพป่าในลักษณะแม้กระทั่งจะหลากหลายหรือชนิดไม่มากชนิดจนเหมือนกับธรรมชาติก็ตามเนี่ยแต่เราก็จะทำให้เราไม่ได้ตัดมันไปทั้งหมดหรือจะเลือกตัดหรือเลือกเก็บเช่นเก็บดอกเก็บลูกเก็บใบหรือตัดกิ่งก้านบางส่วนนั่นเองไปเพื่อประโยชน์ทางยาหรืออาจจะใช้เป็นอาหารหรือใช้เพื่อการแปรรูปอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ทำให้ระบบนิเวศที่มีอยู่เสียไปใช่ไหมครับแต่เราก็จะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เช่นเดียวกัน
1: มีคำกล่าวมาแต่ครั้งโบราณว่าพืชทุกชนิดในป่ามีสรรพคุณอย่างวิเศษทางด้านสมุนไพรทั้งสิ้นอยู่ที่การศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนและการนำมาใช้ให้ถูกกับโรคมนุษย์ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากผืนป่าแล้วมนุษย์จะยอมดำรงตนเป็นผู้ทำลายผืนป่าซึ่งเท่ากับทำลายมวลสรรพวิชาที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวันข้างหน้ากระนั้นหรือ

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

สังคมของป่าแสดงถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการอยู่ร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อหนุนทุกสิ่งล้วนมีห่วงโซ่ที่คล้องกันเอาไว้

บนความสูงของทิวเขาคลื่นหมอกซึ่งพัดอยู่เป็นระลอกเสมือนดัชนีที่ชี้ให้เห็นถึงความชื้นที่ปกคลุมอยู่โดยรอบสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดของสังคมพืชชั้นต่ำโซ่ห่วงแรกที่คล้องระบบสังคมพืชเอาไว้

ตะไคร่น้ำมอสและไลเคนที่กระจายอยู่ทั่วผืนป่าเป็นพรมผืนนุ่มที่อุ้มน้ำและเก็บความชื้นเอาไว้ต้นไม้ใหญ่น้อยได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารโดยที่เงาของร่มไม้เหล่านี้จะช่วยกั้นแสงแดดให้เป็นการตอบแทน

การพึ่งพาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้แต่ในส่วนเล็กๆของป่าถ้าป่าเป็นเสมือนผืนผ้าใบสีเขียวผืนใหญ่ที่รอการแต่งเติมบรรดาชีวิตเหล่านี้ก็คงจะเป็นจิตรกรตัวน้อยๆที่คอยแต้มสีรังสรรค์ป่าให้สวยงามด้วยตัวของพวกมันเองสีที่สวยนี้ยังช่วยในการอำพรางตัวและดำรงชีวิตได้อีกด้วยแต่นี่คงจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายสำหรับตั๊กแตนตัวนี้กฎธรรมชาติที่ว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ใช่ว่าจะเสมอไปสัตว์ตัวน้อยก็สามารถกินสัตว์ที่ใหญ่กว่าได้ถ้าต่างร่วมมือกัน

สังคมของป่าไม่ได้มีแต่ความโหดร้ายเพียงด้านเดียวสัตว์ป่าก็มีห่วงโซ่ที่เกี่ยวพันในลักษณะพึ่งพากันเช่นเดียวกับสังคมของพืชผีเสื้อจะระบายความร้อนโดยการปล่อยน้ำออกจากช่องท้องซึ่งกลายเป็นอาหารที่พึ่งป่านำกลับรังเพื่อเลี้ยงตัวอ่อน

เส้นทางเดินของสัตว์ใหญ่เช่นช้างก็เอื้อประโยชน์ให้สัตว์อื่นได้ต้นไม้ที่หักล้มจากแรงเบียดจะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาหารสำหรับชีวิตเหล่านี้ไปสีของป่าไม่ได้เกิดขึ้นจากสัตว์แต่เพียงอย่างเดียวธรรมชาติจันโลงให้พันไม้ต่างมีสีสันที่สวยงามนอกจากเพื่อเย้ายวนแมลงเข้ามาช่วยนำเกสรไปผสมกันแล้วความสวยนี้ยังล่อแมลงให้เป็นเหยื่อได้เรื่อยมาระเปาะดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงไม่เคยพลาดในการดักแมลงช่างสงสัยห่วงโซ่ของสังคมป่าได้คล้องเอาทุกชีวิตในอาณาจักรแห่งนี้ให้ดำเนินไปด้วยกัน

มื่อถึงฤดูร้อนต้นไม้ปิดใบทิ้งเพื่อลดการใช้น้ำเปลือกที่หุ้มอยู่รอบปริตัวออกเพราะความแล้งใบไม้แห้งทับสมกันเป็นเชื้ออย่างดีให้กับไฟป่าสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งตามธรรมชาติในครั้งอดีต

แมลงที่หลบความร้อนจากเปลวแดดตามต้นไม้ต่างปรากฏตัวออกมาสภาพป่าที่เปลี่ยนไปทำให้เราได้พบชีวิตเล็กๆมากมายรวมถึงนกซึ่งจะใช้ช่วงเวลานี้ขยายพันธุ์เป็นกลไกธรรมชาติที่ควบคุมจำนวนของแมลงรักษาสมดุลของป่าเอาไว้

ปัจจุบันไฟป่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอีกแล้วไฟที่เกิดขึ้นจากการจุดส่งผลให้ระบบของธรรมชาติเปลี่ยนแปลงป่าถูกเผาบ่อยครั้งทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้ช้าสัตว์ขาดแคลนอาหาร

ัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินเช่นอ้นอาจเพียงแค่ขุดรูให้ลึกลงไปเพื่อหลบความร้อนของอากาศแต่สำหรับสัตว์ที่อาศัยบนพื้นดินแล้วความแล้งของป่าทำให้พวกมันต้องอพยพย้ายถิ่นซึ่งบางครั้งหมายถึงการเดินข้ามเขาเป็นวันๆเพื่อไปยังบริเวณที่ยังมีแหล่งน้ำอยู่

นับเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราได้เห็นกระทิงรวมกันเป็นจำนวนมากเช่นนี้ภาพของฝูงกระทิงจำนวนถึง23ตัวในป่าทุ่งใหญ่ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของป่าที่ยังมีอยู่มากของเรา

ุณค่าของป่าบ้านของทุกชีวิตภายในนั้นทุกชีวิตที่อาศัยอาณาจักรแห่งนี้เกิดขึ้นดำรงอยู่และตายลงตามวัฏจักรของแต่ละชีวิต

เมื่อเข็มของฤดูกาลหมุนรอบมาถึงวสันตฤดูเม็ดฝนช่วยกันกระจายความแช่มชื่นให้หมู่ไม้สายน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้แผ่นดินป่ากลับมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งต้นไม้ผลิตาออกดอกใบโผล่กล้าขึ้นเติบโตป่าเปลี่ยนสีกลับเขียวขจีและอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าตื่นตัวแข็งแรงเตรียมขยายพันธุ์ตามวงจรชีวิตตนทานน้ำสายเล็กที่เคยเหือดแห้งกลับมาหล่อเลี้ยงมวลชีวิตน้อยๆ อีกครั้งหนึ่งเหมือนเช่นเดิม

ัตว์หลายชนิดดำรงชีวิตอยู่ด้วยสัตว์อื่นแต่นั่นคือกฎของธรรมชาติที่จะทำให้สังคมป่าอยู่ได้ในอาณาจักรแห่งนี้เราจึงไม่สามารถเรียกสัตว์ตัวไหนก็ตามว่าเป็นผู้ทำลายได้แม้กระทั่งเสือ

เมื่อฝนตกลงมามากเกินกว่าที่ต้นไม้และผืนดินจะโอบอุ้มไว้น้ำหลากไหลรวมกันเป็นทาน้ำสายใหญ่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตในพงไพรสายน้ำได้นำความเขียวชอุ่มกลับคืนสู่หมู่ไม้สรรพสัตว์ต่างมุ่งหน้าสู่ถิ่นเดิมเพราะอาหารที่มีอยู่มาก

ความรกทึบของป่าฤดูฝนทำให้เราจะพบสัตว์ป่าได้ยากกว่าในฤดูร้อนแต่สิ่งที่ทดแทนกันก็คือความสวยงามของผืนป่าในอีกภาพหนึ่งภาพแห่งชีวิตที่อบอุ่นและอ่อนโยนปรากฏให้เห็นอยู่เสมอในฤดู

เมื่อเราเห็นขบวนมดอพยพกันเป็นแถวยาวเราสามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดฝนตกขึ้นในไม่ช้าการสังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมวลชีวิตรอบข้างชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับป่าที่มีความผูกพันกันมาเป็นเวลาช้านานไม่แต่เฉพาะใช้คาดคะเนปรากฏการตามธรรมชาติเท่านั้นมีสัตว์ป่าอีกหลายชนิดได้ถูกมนุษย์อุปโลกขึ้นเพื่อแทนความเชื่อด้านต่างๆความเชื่อทางศาสนาทางโชคลางความรุ่งเรืองและความหายนะด้วยลักษณะภายนอกที่ต่างไปจากสัตว์อื่นทำให้สัตว์บางประเภทถูกมองไปในทางที่ไม่ดีทั้งที่ภายในป่าแล้วทุกชีวิตต่างมีคุณค่าและต่างเห็นคุณค่าของกันและกัน

ในครั้งที่มนุษย์ยังใช้ชีวิตอยู่ภายในอ้อมกอดของขุนเขาปรากฏการตามธรรมชาติถูกเชื่อว่าเป็นอาเพศของเจ้าป่าความเชื่อที่เกิดขึ้นมาหลายอย่างนั้นจึงเป็นเรื่องของนามธรรมความนึกคิดที่จับต้องไม่ได้พิธีกรรมที่กระทำสืบต่อกันมาเพื่อบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอำนาจอยู่เหนือธรรมชาติทั้งปวงแม้สิ่งเหล่านี้จะดูงมงายสำหรับคนรุ่นปัจจุบันแต่การสร้างความเชื่อต่างๆขึ้นมาอาจจะเป็นความฉลาดในการใช้กลวิธีให้เกิดความยำเกรงเพื่อที่จะรักษาป่าของพวกเขาเอาไว้ก็ได้หลายๆครั้งที่ความเชื่อในสมัยก่อนสามารถใช้หลักของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันอธิบายได้อย่างสอดคล้องกันป่าจึงเป็นห้องสมุดธรรมชาติหลากหลายวิชาให้เราได้เลือกมาศึกษา

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกวัฒนธรรมความเป็นมาของชนชาติความลี้ลับในผืนป่าแต่ละแห่ง

การค้นหาคำตอบของปริศนาเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่ต่อไปในอาณาจักรนี้รอเวลาแห่งการค้นคว้าสัพพวิชชาสัจธรรมของชีวิตก่อนที่จะช้าเกินไป

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

หากฝูงสัตว์และไม้ป่าทั้งเล็กและใหญ่เป็นสมบัติอันทรงค่าในการสร้างระบบนิเวศอันสมบูรณ์ให้แก่โลกสีเขียวแห่งผืนพนาแล้วยังประโยชน์โดยตรงสู่การดำเนินชีวิตของมนุษย์

สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นกำนันจากหน้าน้ำที่ผู้คนสามารถได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการบริโภคและนันทนาการ

ินเดียหรือที่เรียกกันว่าทะเลอันดามันเริ่มตั้งแต่จังหวัดสตูลย้อนขึ้นไปจนถึงจังหวัดระนองส่วนทางด้านมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทะเลจีนใต้ที่รู้จักกันในนามอ่าวไทยนั้นเริ่มตั้งแต่จังหวัดตราดเลาะเลียบไปจนถึงจังหวัดปัตตา

และเช่นเดียวกันกับสัตว์ป่าที่จะต้องอาศัยผืนป่าเป็นบ้านเพื่อแสวงหาอาหารและใช้เป็นที่ขยายพันธุ์สัตว์ทะเลก็จะต้องมีแนวปะการังเป็นที่อาศัยและใช้เกาะแก่งต่างๆเป็นแหล่งวางไข่และเลี้ยงดูตัวอ่อนดังนั้นการอนุรักษ์บางส่วนของท้องทะเลไว้ให้เป็นบ้านที่ปลอดภัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น

แนวคิดการอนุรักษ์ในรูปแบบเดียวกันกับการอนุรักษ์ป่าไม้จึงเกิดขึ้นมีการกำหนดพื้นที่เป็นอุทยานแห่งชาติขึ้นกลางทะเลเช่นเดียวกับที่เคยจัดตั้งในผืนป่าเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่หมดเปลืองไปให้ได้มีโอกาสขยายพันธุ์เพิ่มเพื่อทดแทน

อุทยานแห่งชาติตารุเตาเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2517ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตำบลเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลบริเวณช่องแคบมะละกาในทะเลอันดามันโดยสามารถจัดแบ่งเป็นหมู่เกาะได้2กลุ่มคือหมู่เกาะตารุเตาและหมู่เกาะอาดังราวีเกาะตารุเตาเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้สุดของฝั่งทะเลตะวันตกเป็นเกาะที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของอุทยานแห่งนี้โดยรอบเขตของเกาะเต็มไปด้วยอ่าวมากมายสมกับความหมายของเกาะตารุเตาที่มีรากฐานมาจากทางภาษามลายูว่าตะลดเตาหมายถึงมีเวิ้งอ่าวมากแล้วจึงเพี้ยนมาเป็นตารุเตาภายหลังหลายอ่าวของเกาะตารุเตาเช่นตะโลอุดังและตะโลวาวเคยถูกใช้เป็นสถานที่จองจำจากกลุ่มนักโทษทางการเมืองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480เนื่องในครั้งนั้นเกาะตารุเตาเป็นเกาะที่อยู่ห่างจากฝั่งถึง40กิโลเมตรแล้วยังเป็นดินแดนทุรกันดารมีโจรสลัดชุกชุมในบริเวณหน้าน้ำโดยรอบยากแก่การหลบหนีของนักโทษปัจจุบันตารุเตาไม่ได้มีร่องรอยความโหดร้ายของโรงเรือนที่ใช้คุมขังนักโทษหลงเหลืออยู่แต่สิ่งที่เหลืออยู่นั้นคือเรื่องราวอันเป็นความทรงจำแห่งประวัติศาสตร์และความงดงามของสภาพธรรมชาติที่ดึงดูดให้ผู้สนใจเดินทางสู่เกาะแห่งนี้

ภายในอุทยานแห่งชาติตะรุเตายังเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่หากินของชาวเลโดยพบว่าชาวเลตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรบนที่ราบของเกาะลีเป๊ะแล้วใช้บริเวณหมู่เกาะอาดังราวีเป็นพื้นที่ทำกินชาวทะเลเกาะลีเป๊ะนี้สืบเชื้อสายมาจากชาวเลบริเวณหมู่เกาะอินเดียตะวันออกในประเทศอินโดนีเซียและสหพันธรัฐมาเลเซียชาวเลมีภาษาพูดและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นของตนเอง

โดยเฉพาะกิจกรรมเพื่อการยังชีพนั้นชาวเลจะยึดอาชีพการจับสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งการเก็บปะการังเพื่อนำไปขาย

การทำประมงของชาวเลเกาะลิเป๊ะพบว่าส่วนใหญ่จะได้รับการผูกขาดรายได้โดยนายทุนต่างถิ่นส่งผลให้รายได้ของชาวเลต่ำกว่าที่ควรวิธีเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่งก็คือเพิ่มปริมาณสินค้าสัตว์น้ำให้มีจำนวนมากขึ้นด้วยเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องเช่นการใช้อวนตาทีหรือแม้กระทั่งการระเบิดปลาเมื่อรายได้ลดลงแม่บ้านก็ไม่สามารถปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปการทอเสือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวแม้จะเป็นรายได้ที่ไม่สูงนักแต่ก็พอจะทำให้ชีวิตบนเกาะดำเนินไปโดยไม่ต้องอพยพเข้ามาทำงานในเมือง

เด็กๆได้รับการเลี้ยงดูท่ามกลางความฝืดเคืองของทรัพยากรและพร้อมจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องในการจับสัตว์น้ำเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าหากวันนี้พวกเขายังไม่ได้รับรู้ถึงโทษภัยของการทำลายโดยไม่ยั้งคิดสักวันหนึ่งตารูเตาอาจจะเหลือเพียงหาดทรายที่ว่างเปล่าขาดสัตว์น้ำที่จะใช้หล่อเลี้ยงชีวิตของตนในอนาคต

ข้ามมายังท้องทะเลทางฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งที่สองจัดตั้งขึ้นในบริเวณหมู่เกาะแห่งนี้คือหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่รวมกันถึง40เกาะทอดตัวเรียงรายเป็นแนวยาวไปบนพื้นน้ำสีคราม

สภาพของเกาะส่วนมากเป็นเขาหินปูนมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่10เมตรไปจนถึง400เมตรลักษณะของเกาะที่มีโครงสร้างเป็นหินปูนเช่นนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีอย่างรุนแรงรวมทั้งง่ายต่อการสึกกร่อนจากสภาพดินฟ้าอากาศทำให้ผาหินที่มีอยู่นั้นมีลักษณะแปลกตาความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือการเกิดขึ้นของแอ่งน้ำเค็มในหุบเขาที่เรียกว่าทะเลใน

ทะเลในมีอนาบริเวณอยู่ภายในเกาะแม่เกาะน้ำที่เข้ามาท่วมขังไหลเข้ามาโดยผ่านช่องว่างของหินที่ฐานเกาะซึ่งช่องว่างนี้เกิดจากการยุบตัวของเขาหินปูนจนเกิดรอยแยกน้ำทะเลจากภายนอกจึงไหลเข้าสู่ภายในทำให้เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ดูเหมือนถูกตัดขาดจากผืนน้ำด้านนอก

บริเวณของทะเลในถือได้ว่าเป็นแหล่งสำคัญในการอนุบาลตัวอ่อนของสัตว์น้ำเพราะเมื่อกระแสน้ำไหลเข้าสู่ภายในก็จะพัดพาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ เข้ามาด้วยพร้อมกันแล้วสัตว์เหล่านี้ก็จะเจริญเติบโตอยู่ได้โดยไม่ต้องกลายเป็นอาหารของสัตว์น้ำชนิดอื่นที่มีขนาดใหญ่กว่าเมื่อกระแสน้ำพัดพาสัตว์น้ำเหล่านี้ออกสู่ทะเลภายนอกอีกครั้งพวกมันก็จะโตพอที่จะสืบทอดลูกหลานก่อนที่จะกลายเป็นอาหารของมนุษย์

่ามกลางความแกร่งของหินผารองเท้านารีที่ได้รับชื่อตามถิ่นกำเนิดว่ารองเท้านารีอ่างทองยังสามารถแพร่พันธุ์เป็นสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึ่งของหมู่เกาะแห่งนี้

พื้นสมุทรโดยรอบของหมู่เกาะอ่างทองเป็นอาณาจักรกว้างใหญ่ของปะการังน้ำตื้นการมีแนวปะการังน้ำตื้นที่สมบูรณ์เอื้ออำนวยให้ลูกโซ่ของระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันไปอย่างต่อเนื่องเพราะภายในแนวปะการังนี้จะเป็นที่อาศัยของปลาผิวน้ำซึ่งเป็นอาหารสำคัญของนกทะเลฝูงนกนางนวลแกลบไททอยดำอาศัยร่มเงาของชะง่อนหินเป็นที่พักก่อนจะออกบินวนเวียนเหนือแนวปะการังแล้วโฉบปลาขึ้นมากินเป็นอาหาร

บางครั้งการกำหนดพื้นที่อนุรักษ์ริมฝั่งทะเลขึ้นก็เพื่อช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลหายากดังเช่นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลอาหารสำคัญของพยูนสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

โลกสีครามแห่งท้องทะเลไทยยังเต็มไปด้วยสมบัติอันล้ำค่าของชีวิตใต้ทะเลสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนได้เป็นจำนวนนับล้านแล้วยังมีผลพลอยได้คือความสวยงามที่ผู้คนทั่วโลกแสวงหาโอกาสมาเยือนสร้างเงินตราจากต่างประเทศให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะวันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกตึ้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จส.100เราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จส.100สอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
4: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
3: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ดันงงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส.100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: กลับมาติดตามสภาพอากาศในรอบสัปดาห์กันนะคะในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่20ถึง22มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

ง19มิถุนายน69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงนี้กลับมาติดตามพยากรณ์จอสอร้อยได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลนแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอย

ที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

จากหนาวสู่ร้อนจากร้อนสู่ฝนแต่ละฤดูกาลได้ก่อกำเนิดภาพอันงดงามของเหล่าพืชพันธุ์และมวลดอกไม้หมุนเวียนไปตามวัฏจักรแห่งวันเวลา

ลางเดือนพฤศจิกายนสายลมจากไซบีเรียเดินทางเลาะเลียบเทือกเขาหิมาลัยและแผ่นดินทางตอนเหนือพัดพาเอาความเยือกเย็นมาเป็นสัญญาณแห่งฤดูกาลใหม่นี่ไม่ใช่ความฉ่ำเย็นจากสายฝนแต่เป็นความเยือกเย็นแห้งแล้งที่บอกให้หมู่ไม้รับรู้ว่าฤดูหนาวได้กลับมาเยี่ยมเยือนอีก

พื้นป่าค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างช้าๆทุ่งหญ้าที่เคยเขียวขจีก็กลับเหลืองแห้งกรอบไปทั่วสัตว์ที่เคยอาศัยหากินก็จำเป็นต้องอพยพสู่แหล่งอาหารใหม่

ต้นสนเริ่มออกดอกเตรียมขยายพันธุ์สนเป็นไม้ไม่ผลัดใบที่ขึ้นกระจายกันอยู่มากทางภาคเหนือบนภูเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า1,000 เมตรความสูงนี้เองที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นและมีหมอกปกคลุมในตอนเช้าเกือบตลอดปีความสูงและภูมิอากาศเช่นนี้ก็มีอิทธิพลต่อการกำหนดสภาพสังคมพืชในป่าดิบเขาด้วยเช่นกันความชุ่มชื้นที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในฤดูกาลอันแห้งแล้งทำให้ป่าดิบเขาอุดมไปด้วยพืชชั้นต่ำที่อาศัยยึดเกาะกิ่งก้านของไม้ใหญ่ไปจนกระทั่งถึงพื้นดินเบื้องล่างกล้วยไม้ป่าจะออกดอกในฤดูร้อนเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีกล้วยไม้อีกบางชนิดที่จะคลี่กลีบอวดสีสันในช่วงเวลาแห่งความหนาวเย็นนี้

นอกจากกล้วยไม้ฤดูหนาวยังเป็นเวลาที่ไม้ดอกอื่นๆ อีกหลายชนิดจะผลิดอกสีสดใสแตกต่างกันในแต่ละภูมิประเทศซากุระป่าหรือนางพญาเสือโคร่งจัดเป็นซากุระพันธุ์เล็กที่สุดที่จะเติบโตอยู่ได้เฉพาะในภูมิอากาศหนาวเย็นเท่านั้นในประเทศไทยซากุระเป็นพันธุ์ไม้ที่หาดูยากเนื่องจากจะพบอยู่ในป่าลึกบนภูเขาสูงและจะออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมเพียงไม่กี่วันความงดงามยากที่จะได้ชื่นชมของดอกไม้ชนิดนี้ทำให้เกิดแนวคิดในการนำเอาซากุระป่ามาขยายพันธุ์ปลูกตลอดแนวถนนสู่ยอดดอยแม่สลองในจังหวัดเชียงรายเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรจูงใจหมู่นักท่องเที่ยวให้ปรารถนาจะเดินทางมาสัมผัสจนถนนสายซากุระกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของยอดดอยในช่วงฤดูกาลนี้

อกจากซากุระป่าแล้วก็ยังมีดอกไม้ซึ่งจะพบเห็นได้เพียงช่วงเวลาเดียวในแต่ละปีอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการขนานนามให้เป็นสัญลักษณ์ของเทือกดอยแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนแม้จะเป็นพันไม้อันไม่ได้มีถิ่นกำเนิดที่นี่โดยธรรมชาติดั้งเดิมก็ตาม

นี่คือบัวตองหรือทานตะวันป่าพืชล้มลุกที่แพร่กระจายพันธุ์ได้รวดเร็วจนเติบโตปกคลุมไปทั่วทั้งดอยเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายนก็กลายเป็นทุ่งดอกไม้เหลืองอารามว่างไกลสุดสายตาพันไม้อันมีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในต่างประเทศชนิดนี้ไม่ปรากฏว่าถูกนำมาแพร่กระจายพันธุ์ตั้งแต่เมื่อใดแต่จากวันเวลาอันยาวนานประสานกับคำร่ำลือจากนักเดินทางที่ได้พบเห็นบัวตองก็ดูจะถูกยอมรับให้เป็นดอกไม้ประจำดินแดนนี้ไปแล้วบนยอดดอยอินทนนท์หลังคาสยาม

ความสูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 2,000 เมตรกับสายลมแรงและอากาศหนาวจัดก็ทำให้ยากที่ไม้ดอกชนิดใดจะเติบโตอยู่ได้นอกจากต้นไม้ในตระกูลกุหลาบดอยชนิดหนึ่งดอกคำแดงเป็นพันไม้ที่พบน้อยมากในประเทศไทยและจะออกดอกในช่วงราวเดือนมกราคมที่อากาศหนาวจัดเท่านั้นการพบดอกคำแดงกระจายกันอยู่บนยอดดอยอินทนนท์ที่แวดล้อมไปด้วยป่าดึกดำบรรพ์แห่งนี้เป็นที่มาของการขนานนามในอีกชื่อหนึ่งว่ากุหลาบพันปี

ณที่ราบสูงริมฝั่งโขงในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีแม้อากาศจะแห้งแล้งแต่ก็ยังคงเหลือลำธารเล็กๆจากแหล่งน้ำซับที่ไหลรินไม่ขาดสาย

ความชุ่มชื้นหล่อเลี้ยงทั่วพื้นที่ซึ่งเป็นลานหินสูงต่ำจนไม้ใหญ่ยากจะเติบโตจะมีก็แต่ดอกไม้ป่าเล็กๆที่สามารถจะเสียดแทงยอดชูดอกกระจายกันเป็นลานดอกไม้ท่ามกลางป่าเต็งรังที่รายล้อมตลอดช่วงฤดูอันหนาวเย็นนี้

ระบวนการเช่นนี้จะเห็นได้ชัดเจนในป่าเต็งรังนี่คือกลไกที่ต้นไม้จะปรับตัวให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้บนความแห้งแล้งของผืนป่า

ื่อความชุ่มชื้นในดินระเหยหายไอน้ำในอากาศลดน้อยลงวิธีการที่ต้นไม้จะต่อสู้กับสภาพอากาศก็คือการผลัดใบเพื่อลดการคายน้ำ

แต่ธรรมชาติไม่ได้กำหนดให้กระบวนการนี้เกิดพร้อมๆกันในพืชแต่ละชนิดสีสันจากป่าเปลี่ยนสีจึงสอดแทรกสลับกับความเขียวของพงไพร

สีสันอันร้อนแรงนี้เกิดขึ้นเพราะคลอโรฟิลล์ในใบถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในลำต้นเหลือเพียงสารที่ทำหน้าที่รวบรวมพลังงานและป้องกันแสงแดดไม่ให้ทำลายคลอโรฟิลล์ที่เรียกว่าคาโรทีนอยด์อันมีสีสันหลากหลายแตกต่างกันในใบของพืชแต่ละชนิด

คาโรทีนอยด์จะคงสภาพอยู่ได้ราว1สัปดาห์ก่อนจะสลายตัวไปเหลือไว้แต่ใบแห้งสีน้ำตาลเมื่อถึงเวลานั้นการถ่ายเทน้ำระหว่างต้นกับใบก็สิ้นสุดลงใบแห้งก็เ

นี่คือสัญญาณว่าฤดูร้อนได้มาถึงแล้วต้นไม้ก็เหลือแต่กิ่งก้านเปล่าเปลือยท่ามกลางความร้อนแล้งของอากาศมีเพียงความชุ่มชื้นเพียงน้อยนิดใต้ผิวดินที่หล่อเลี้ยงชีวิตรอเวลาที่ความฉ่ำเย็นจะหวนคืนมาอีก

ู่ไม้ที่เคยยืนต้นอยู่ท่ามกลางความแล้งร้ายของภูมิอากาศก็พากันผลิใบเขียวชอุ่มกันไปทั่วทั้งป่าฤดูกาลแห่งชีวิตเริ่มต้นขึ้นทุ่งหญ้าระบัดใบแตกยอดอ่อนกลายเป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์น้อยใหญ่ที่จะอพยพกลับสู่ถิ่นที่อยู่เดิมในช่วงเวลาน

สรรพสิ่งที่ผันแปรไปตามการเวลาเช่นนี้มิได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยสิ่งใดเลยนอกจากความลี้ลับของธรรมชาติ

แต่ละสิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นอาณาจักรนี้ล้วนเอื้อประโยชน์สู่กันและกันเป็นกลไกสลับซับซ้อนที่ดำเนินมานานแสนนานแล้ว

เป็นกลไกที่เปราะบางอ่อนไหวต่อความเปลี่ยนแปลงอันมิได้ถูกกำหนดขึ้นจากวิถีธรรมชาติแต่กลับจะสนองตอบต่อความเปลี่ยนแปลงตามวัฏจักรที่เกิดขึ้นเพื่อเกื้อหนุนการดำรงอยู่ตามวงจรแห่งผืนป่าคือการหมุนเวียนของแต่ละฤดูกาลที่รังสรรค์หล่อเลี้ยงชีวิต

ตราบใดที่อาณาจักรชีวิตแห่งนี้ยังดำรงอยู่ทุกสิ่งก็จะยังคงดำเนินวิถีของตนเสมือนจะเป็นพันธสัญญาระหว่างกันและกันที่จะขับขานบทเพลงแห่งฤดูกาลนี้จนนิรันดร์

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

พราะป่าไม้เนี่ยเป็นตัวที่จะดูดซึมนะปริมาณน้ำฝนนะไม่ให้ไหลลงทะเลเร็วคือสามารถจะดูดซึมเก็บกักไว้ใช้จนถึงฤดูแล้งได้เพราะรากไม้ต้นไม้เนี่ยเป็นตัวดูดซึมเหมือนกับฟองน้ำที่จะเก็บซับน้ำฝนไว้ทำให้พื้นดินที่ชุ่มชื้นหยุด

ในผืนป่ารกทึบบนภูเขาสูงน้ำฝนส่วนหนึ่งจะถูกดูดซับไว้ด้วยเรือนยอดของต้นไม้อีกส่วนไหลซึมสู่ใต้ผิวดินกระทั่งป่าทั้งป่าอิ่มตัวไปด้วยความชุ่มเย็นแล้วน้ำที่เหลือจึงไหลรวมกันเป็นลำธารสู่เบื้องล่าง

ประมาณกันว่าภายในป่าดิบเขานั้นฝนจะตกในอัตราไม่เกิน250มิลลิเมตรต่อชั่วโมงปริมาณน้ำทั้งหมดสะสมตัวกันอยู่ตั้งแต่บนกิ่งก้านและใบของต้นไม้ไปจนถึงในรูปของน้ำใต้ดินละอองน้ำที่อบอวนอยู่ในทุกอณูจึงทำให้ป่าทั้งป่ามีสภาพประหนึ่งเป็นฟองน้ำขนาดมหึมาที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยความชื้นก่อนจะปลดปล่อยน้ำให้ไหลซึมเป็นน้ำซับน้อยใหญ่

และด้วยปริมาณมหาศาลของน้ำที่ผืนดินโอบอุ้มไว้ในยามฝนตกนี่เองทำให้ลำธารเล็กๆยังค่อยๆรินไหลไม่ขาดสายแม้ในฤดูแล้งกระบวนการเช่นนี้หล่อเลี้ยงชีวิตทั่วผืนป่านับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

วิถีแห่งสายน้ำดำเนินไปภายใต้อิทธิพลของอำนาจเร้นลับแห่งธรรมชาติและอำนาจเดียวกันนี้ก็ยังกำหนดวิถีของดินฟ้าอากาศให้แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาการดำรงชีพสืบสานเผ่าพันธุ์ของพืชและสัตว์ก็ดำเนินสอดคล้องไปกับสภาวะแห่งฤดูกาลนี้การดำรงชีวิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแล้วจะเป็นอย่างไรหากฤดูกาลผันแปรไปจากเดิมมวลชีวิตบนพื้นพิภพจะปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้หรือความรู้ในปัจจุบันอาจจะตอบคำถามนี้ไม่ได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยที่สุดวิทยาการก็สามารถบอกเราได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแล้วต้นเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุลูกหนึ่งก่อตัวขึ้นในอ่าวไทยก่อนจะมีกำลังแรงจนกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นที่ได้รับการขนานนามว่าเกและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งจังหวัดชุมพรสร้างความเสียหายคิดเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาทมีผู้เสียชีวิตเกือบ500คน

0: พายุใต้ฝุ่นที่รุนแรงเช่นนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนับศตวรรษนี่อาจเป็นผลสืบเนื่องประการหนึ่งในบรรดาความแปรปรวนหลายประการของธรรมชาติที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันมิเพียงจะก่อภัยพิบัติต่อภูมิภาคของเราเท่านั้นแต่ความเปลี่ยนแปลงนี้กำลังส่งผลกระทบต่อโลกทั่วโลกเราเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกอุณหภูมิบนพื้นพิภพเกิดจากความสมดุลระหว่างความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมากับความร้อนที่สะท้อนจากผิวโลกกลับคืนสู่อวกาศแต่การสะท้อนกลับของพลังงานนี้มิได้เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะความร้อนบางส่วนจะสะสมอยู่ในโมเลกุลของก๊าซหลายชนิดบนชั้นบรรยากาศที่เรียกรวมกันว่าก๊าซเรือนกระจกโดยปกติก๊าซเรือนกระจกจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิบนโลกให้เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทว่าปัจจุบันก๊าซเหล่านี้มีปริมาณมากเกินไปเสียแล้วเมื่อโมเลกุลของก๊าซเรือนกระจกมีมากขึ้นความร้อนก็ถูกสะสมมากตามไปด้วยสมดุลระหว่างความร้อนที่ได้รับกับความร้อนที่สะท้อนกลับสูญสิ้นไปโลกก็ร้อนขึ้นอยู่ตลอดเวลาการเฝ้าติดตามสังเกตสภาพภูมิอากาศของนักอุตุนิยมวิทยาทำให้เรารับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเริ่มขึ้น
1: ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะในระยะ 5-10 ปีที่แล้วมาเนี่ยลักษณะภูมิอากาศตัวมีแนวโน้มมีอุณหภูมิสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในระยะ 3-4 ปีที่แล้วมานี้นะครับปีที่แล้วก็มีการทำลายสถิติ10กว่าครั้งนะครับปีนี้มีการทำลายสถิติมากกว่านั้นอีกนะ
0: ข้อมูลจากนักอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอุณหภูมิของประเทศไทยกำลังสูงขึ้นทุกขณะเช่นเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์ประมาณว่าภายในอีก50ปีข้างหน้าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงขึ้นประมาณ 2-6 องศาเซลเซียส
1: จริงๆนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ไว้ถึง50ปีแต่ผมคิดว่าอีก20ปีข้างหน้าเท่านั้นเองถ้าทุกประเทศไม่ร่วมมือกันนะครับในการที่จะลดมลภาวะในบรรยากาศให้น้อยลงเนี่ยนะครับอุณหภูมิของโลกโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ2องศาเซลเซียสซึ่งถือว่ามากนะครับ
0: อุณหภูมิที่จะสูงขึ้นนั้นมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้ภูเขาน้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลในมหาสมุทรสูงขึ้นอีกราว1เมตรภูมิอากาศแปรปรวนเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงบ่อยครั้งขึ้นระบบนิเวศเสื่อมโทรมจนยากจะรักษาในบรรดาก๊าซต่างๆที่ทำให้เกิดปรากฏการเรือนกระจกประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์อยู่มากถึง 50% ในจำนวนนี้คาร์บอนไดออกไซด์ส่วนหนึ่งมาจากการใช้เชื้อเพลิงจากพวกน้ำมันและถ่านหินอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่าปีพุทธศักราช 2532 พื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 18% ของพื้นที่ทั่วประเทศลดลงจากเดิมที่มีอยู่มากกว่า 50% ในเวลาไม่ถึง30ปีการสูญเสียพื้นที่ป่าเช่นนี้เท่ากับเป็นการสูญเสียสิ่งที่สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยธรรมชาติเพราะปกติใบไม้จะเป็นตัวดูดเอาก๊าซชนิดนี้เข้าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเมื่อต้นไม้น้อยลง คาร์บอนไดออกไซด์ก็ถูกปล่อยให้สะสมอยู่ในบรรยากาศ

การเกิดไฟป่าในฤดูแล้งนอกจากจะเป็นสาเหตุหนึ่งของการทำลายป่าแล้วควันไฟที่เกิดขึ้นยังเป็นตัวการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้โดยตรง

0: ในปีพุทธศักราช2534ประเทศไทยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำลายป่าไม้ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง30ล้านตันแม้จะมีการประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2531แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการสูญเสียพื้นที่ป่าจะสิ้นสุดลงพร้อมกับพระราชบัญญัติฉบับนั้นการลักลอบตัดไม้มีค่าทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินอยู่ในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาก็ยังเป็นเรื่องจำเป็นประเทศไทยยังคงสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ในอัตรา 0.3% ต่อปีความพยายามสงวนพื้นที่ป่าไม้ทำให้ความต้องการใช้ไม้แปรรูปส่วนหนึ่งได้รับการตอบสนองด้วยการนำเข้าจากลาวและพม่าแต่ด้วยเหตุที่ความแปรปรวนของธรรมชาติมิได้ถูกจำกัดโดยเส้นแบ่งอาณาเขตการปกครองผลสืบเนื่องจากการสูญเสียพื้นที่ป่าของประเทศทั้งสองจึงกระทบถึงสภาพภูมิอากาศของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จนถึงวันนี้ฤดูกาลกำลังเปลี่ยนแปลงไปแล้วฤดูหนาวสั้นลงฤดูร้อนยิ่งร้อนแล้งยาวนานขึ้นเมื่อถึงฤดูฝนก็เกิดภัยธรรมชาติจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
1: พายุเกนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเพราะเราไม่เคยปรากฏว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นมีกำลังลมแรงขนาดนี้เกิดขึ้นในอ่าวไทยซึ่ง เป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดมาก่อนเลยในระยะหลายสิบปีหลายร้อยปีนะฮะแต่ก็ได้เกิดขึ้นแล้วสภาวะแห้งแล้งที่เราเกิดขึ้นติดต่อกันมาในเมืองไทยเนี่ยก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสภาวะแห้งแล้งยาวนานติดต่อกันถึงขนาดนี้ก็เกิดขึ้นแล้ว

มีรายงานว่าในปีพุทธศักราช2528ประเทศไทยเหลือพื้นที่ป่าส่วนที่เป็นต้นน้ำลำธารอยู่ไม่ถึง 3%เท่าที่เหลืออยู่เมื่อประกอบกับสภาพฤดูกาลที่ผันแปรไปก็ไม่สามารถจะเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเลี้ยงชีวิตได้สมบูรณ์เช่นในอดีตแล้ว

0: ีพุทธศักราช2535ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีที่ผ่านมาเขื่อนขนาดใหญ่2แห่งของประเทศประสบภาวะการขาดแคลนน้ำเพราะปริมาณน้ำฝนที่เคยมีกลับลดลงจากค่าปกติกว่า 50% นอกจากนั้นน้ำที่มีอยู่ก็มีอัตราการระเหยสูงมากเพราะสภาพอากาศที่ร้อนผิดปกติ
1: ปริมาณฝนในปีนี้เป็นปีที่ค่อนข้างจะยิ่งแย่กว่าปีที่แล้วมากนะฮะขณะนี้น้ำที่เรามีอยู่ก็ที่ 129.02 เมตรลทกนะก็เป็นปริมาณน้ำเหลือ124ล้านลูกบาศก์เมตรก็คงจะใช้ได้อีกประมาณ24-25วันเท่านั้นเองนะคือถ้าฝนไม่ตกมาเลยเนี่ยก็คงจะใช้ได้แค่นั้น
0: เมื่อปัจจัยจากธรรมชาติที่เคยเกื้อหนุนกลับเปลี่ยนไปเทคโนโลยีทางวิศวกรรมอันทันสมัยก็แทบจะสูญเสียสมรรถภาพที่เคยมีศูนย์ควบคุมปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่คณะทำงานกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการดัดแปลสภาพอากาศและการทำฝนเทียมภายใต้โครงการวิจัยทรัพยากรบรรยากาศประยุกต์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับองค์การยูเซดสหรัฐอเมริกาแต่เพื่อแก้ไขภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นได้มีการปรับแผนปฏิบัติงานไปเป็นการมุ่งเน้นการทำฝนเพิ่มปริมาณน้ำเพื่อการเก็บกักให้แก่อ่างเก็บน้ำทั้งที่เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์

การปล่อยบอลลูนที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดทางอุตุนิยมวิทยาขึ้นไปด้วยนั้นช่วยให้คณะทำงานทราบถึงลักษณะอากาศและความเหมาะสมของการปฏิบัติการในแต่ละวัน

ข้อมูลสภาพอากาศทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและจากอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์วิจัยเองเมื่อประกอบกับบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ก็ทำให้การวางแผนการปฏิบัติงานและการติดตามผลดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติการดำเนินไปโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มปริมาณน้ำให้ไหลสู่เขื่อนทั้งสองได้ถึง 4,000 ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำจนถึงต้นปี 2536

0: แต่วิทยาการก็ยังมีข้อจำกัด
1: การทำฝนหลวงนี่ก็มีขอบเขตที่จำกัดสภาพปริมาณน้ำฝนโดยธรรมชาตินั้นจะต้องมีอยู่บ้างเพียงแต่เราไปเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของการเกิดฝนแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำที่ควรจะได้รับนั้นให้สูงขึ้นความชื้นหรือปริมาณไอ้น้ำไอ้อากาศซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญจะต้องมีมากพอเมื่อเรามีป่าน้อยลงสภาพความเหมาะสมที่จะทำให้เกิดฝนตกโดยธรรมชาติเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไป

บทสรุปของความผันแปรแห่งฤดูกาลจะเป็นเช่นไรในขณะที่มนุษย์ยังมิอาจจะทรงอำนาจเหนือระบบของธรรมชาติอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อห่วงโซ่ของความสัมพันธ์ภายในนั้นขาดสะบั้นลงด้วยการกระทำจากปัจจัยภายนอกด้วยสองมือมนุษย์ที่ทำลายสมดุลแห่งธรรมชาติให้ยับเยินจนเกินแก้ไขผลลัพธ์จากการกระทำนั้นได้เริ่มปรากฏให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว

ป่าอาณาจักรแห่งความเขียวขจีก่อกำเนิดสรรพสิ่งทุกชีวิตเกี่ยวพันสารลมหายใจให้แก่กันตามวัฏจักรของธรรมชาติอย่างสมดุล

เมื่อแสงตะวันเริ่มอ่อนลงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องกำหนดเวลามาตรฐานที่บ่งบอกว่าภารกิจที่ได้ปฏิบัติมาตลอดทั้งวันเกือบจะถึงเวลาสิ้นสุดลงอีกครั้งหนึ่ง

ในขณะที่สิ่งมีชีวิตโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในยามค่ำคืนสำหรับการพักผ่อนแต่สำหรับชีวิตจำนวนมากมายมหาศาลเหล่านี้นี่เป็นเพียงบทเริ่มต้นของการดำรงชีพในยามค่ำคืนเท่านั้นเอง

ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงกลุ่มเดียวที่สามารถบินได้คำกล่าวที่ว่านกมีหูหนูมีปีกคืออีกความหมายหนึ่งซึ่งคนทั่วไปใช้เปรียบเปรยถึงสัตว์ชนิดนี้เนื่องจากรูปร่างที่มีลักษณะคล้ายหนูแต่ทว่ามีปีกสามารถบินได้เหมือนกับนก

้างคาวจะอาศัยรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามซอกหลืบผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้ส่วนเท้าเกี่ยวกับแผ่นหินแล้วทิ้งตัวห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่แปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้

ค้างคาวมีมาแต่ครั้งใดในโลกไม่ปรากฏไว้เป็นหลักฐานแต่จากซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในต่างประเทศสันนิษฐานว่าค้างคาวมีปรากฏอยู่บนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วนักสัตววิทยาคาดว่าค้างคาวสืบเผ่าพันธุ์จากบรรพบุรุษซึ่งเป็นสัตว์กินแมลงมักชอบกระโดดตามกิ่งไม้ต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการงอกยาวออกมาโดยมีนิ้วและกระดูกฝ่ามือยืดยาวออกไปเพื่อยึดกับพังผืดของปีกที่อยู่ระหว่างนิ้วมีเล็บแหลมคมสำหรับใช้เกาะยึดพังผืดที่เป็นหนังใช้ในการบินและสามารถหุบหรือยืดได้เหมือนกับร่ม

0: ไม่มีใครรู้ว่าทำไมค้างคาวจึงต้องห้อยหัวลงอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เกาะตามผนังอาจจะเป็นเพราะโครงสร้างทางสรีระที่ไม่เอื้ออำนวยให้ค้างคาวเกาะได้เหมือนกับนกช่วงเวลากลางวันคือเวลาพักผ่อนหลังจากบินออกหากินตั้งแต่พลบค่ำจนรุ่งสางความมืดภายในถ้ำจึงเป็นแหล่งที่เหมาะสมสำหรับการซุกซ่อนตัวเองจากแสงสว่างการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ต้องอยู่กับความมืดเกือบตลอดเวลาจึงเป็นเรื่องยากสำหรับการใช้สายตาในการมองเห็นสัญญาณโซน่าเป็นคลื่นความถี่สูงที่ถูกส่งออกมาจากปากและจมูกซึ่งเป็นความถี่ที่หูมนุษย์ไม่สามารถจะรับได้เมื่อสัญญาณโซน่ากระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางจะสะท้อนกลับมายังใบหูซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเรดาร์คอยรับสัญญาณค้างคาวจะรับรู้ถึงขนาดรูปร่างของสิ่งที่โซน่าส่งไปกระทบและสามารถหลบหลีกจากสิ่งกีดขวางได้เพราะพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับสิ่งมีชีวิตประเภทอื่นๆทำให้ผู้คนโดยทั่วไปมีทัศนคติทางด้านลบกับสัตว์ชนิดนี้ความกลัวและความเกลียดชังค้างคาวถูกปลูกฝังมานานด้วยความเชื่อว่าค้างคาวเป็นเสมือนปีศาจร้ายเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชผลจำนวนมหาศาลของชาวสวน
1: ค้างคาวมาทำความเสียหายทุกปีปีละมากๆผลผลิตที่จะได้รับสูญเสียกับค้างคาวนี่ปีเป็นครึ่งฮะวิธีการที่ป้องกันค้างคาวก็มีก่อไฟแล้วก็เคาะไม้ไล่ใช้ตะข่ายดักนกเนี่ยฮะมาจับในเวลาคืนถ้าไม่ดูแลรักษาก็คืนนึงก็หมดเป็นต้นๆเลยฮะ
0: ในประเทศไทยมีค้างคาวกว่า100ชนิดแยกออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้2ประเภทกลุ่มแรกเป็นค้างคาวกินแมลงเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่2กินผลไม้และน้ำหวานเกสรดอกไม้ไม่เฉพาะแต่ตามถ้ำเท่านั้นต้นไม้ใหญ่น้อยยังเป็นที่อาศัยพักพิงของค้างคาวบางชนิดเช่นกันค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มของค้างคาวกินผลไม้ที่ในแต่ละปีจะถูกทำลายลงเป็นจำนวนมากเพราะเหตุที่รุกล้ำเข้าไปในบริเวณที่เป็นสวนผลไม้ของชาวบ้านการถูกฆ่าหรือถูกนำไปเป็นอาหารทำให้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์สูงเพราะค้างคาวจะมีลูกเพียงตัวเดียวเท่านั้นภายใน1ปีแต่ที่จริงแล้วค้างคาวเป็นตัวการสำคัญในการทำลายพืชเศรษฐกิจจริงหรือ
2: ในส่วนนั้นอาจจะมีการเข้าใจผิดอยู่มากเพราะว่าความจริงแล้วถ้าพูดถึงผลไม้ที่ค้างคาวเนี่ยจะไปทำลายได้ก็คือผลไม้ที่ต้องสุกแล้วนะฮะส่วนมากแต่ถ้าเป็นพวกกล้วยมะม่วงและผลไม้อีกหลายชนิดเนี่ยส่วนมากชาวสวนชาวไร่เนี่ยจะเก็บก่อนที่มันจะสุกเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสัตว์ที่ทำลายน่าจะเป็นสัตว์อื่นพวกหนูอะไรก็ได้นะฮะที่กินผลไม้ก่อนที่จะไม่สุกมีผลไม้บางชนิดนะฮะที่ค้างคาวเนี่ยจะเข้าไปกินก่อนที่จะสุกก็มีนะฮะอันนั้นมีอยู่อย่างเช่นลำไยเนี่ยนะก็อันนั้นก็ถือว่ามีส่วนอยู่จริงนะครับแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่และไม่ใช
0: ่การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้นักวิชาการต่างหันมาให้ความสนใจศึกษาค้างคาวแม่ไก่มากยิ่งขึ้นก็คือการทำงานของระบบสมองที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย
2: มีนักวิทยาศาสตร์ยุคหลังเนี่ยเมื่อไม่นานนี้ก็พยายามพิสูจน์อย่างเช่นการศึกษาระบบสมองและประสาทของค้างคาวประเภทกินน้ำหวานและผลไม้นะฮะก็ปรากฏว่าการทำงานของระบบสมองประสาทและโครงสร้างของมันเนี่ยคล้ายกับสัตว์ประเภทที่เรียกว่าไพรเมตคือสัตว์ในกลุ่มของมนุษย์ แล้วก็ลิงนะฮะมีการทดลองฝึกค้างคาวเพื่อให้เข้าใจสัญญาณแล้วก็พิสูจน์ข้อพิสูจน์บางอันว่าค้างคาวนั้นเรียนรู้ได้มากสักแค่ไหนโดยที่เมื่อเราจับค้างคาวมาแล้วก็นำมาให้รู้จักอาหารที่เราจะให้กินนะฮะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ให้ค้างคาวเนี่ยรู้จักมากินอาหารในเวลาที่เราต้องการให้มาและโดยที่มีการให้สัญญาณเรียกนะฮะจากนั้นมาเราก็เลิกให้อาหารแต่ว่าใช้สัญญาณเรียกอย่างเดียวก็ปรากฏว่าค้างคาวนั้นสามารถเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1อาทิตย
0: ์นอกเหนือจากความชาญฉลาดในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วพฤติกรรมที่มีส่วนเหมือนกับสัตว์ตระกูลลิงอีกอย่างหนึ่งก็คือการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคมซึ่งจัดแบ่งลำดับอาณาเขตตามอาวุโสตัวที่มีอายุมากจะแยกตัวเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เพียงลำพังอย่างสงบปีกที่มีความกว้างและแข็งแรงจะโอบคลุมร่างกายไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกันและส่งเสียงร้องอยู่เกือบตลอดเวลาไว้ในขณะที่นอนหลับโดยที่ตัวอื่นๆจะไม่มารบกวนส่วนกลุ่มที่มีอายุประมาณ1ปีจะเกาะกลุ่มอยู่รวมกัน

ในขณะที่ค้างคาวโดยส่วนใหญ่ใช้เวลานอนหลับในตอนกลางวันแต่ค้างคาวหนุ่มสาวยังคงหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกันอยู่เป็นคู่ตัวผู้จะใช้ปีกโอบรัดตัวเมียไว้เมื่อสื่อความเข้าใจตรงกันบทบัญญัติตามคันลองของธรรมชาติก็เริ่มต้น

0: การไล่ล่าหรือการทำลายแหล่งอาหารของค้างคาวทำให้สัตว์ป่าเหล่านี้ใกล้จะสูญพันธุ์กรณีศึกษาเรื่องของค้างคาวกิตติเป็นกรณีที่น่าสนใจค้างคาวกิตติเป็นค้างคาวที่กินแมลงเป็นอาหารซึ่งเพิ่งจะค้นพบได้ไม่นานแต่ในปัจจุบันถูกจัดเข้าไว้ในอันดับหนึ่งของกลุ่มสัตว์ที่อยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ของโลกในขณะที่การศึกษาค้นคว้าของนักวิชาการเกี่ยวกับค้างคาวกิตติยังไม่ได้ข้อมูลเพียงพอคุณกิตติทองลงยาเป็นนักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปีพุทธศักราช2516คุณกิตติพร้อมกับคณะสำรวจได้เดินทางไปเก็บตัวอย่างค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและในครั้งนั้นได้พบค้างคาวชนิดใหม่ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อของคุณกิตติผู้ค้นพบนั่นเองแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณกิตติเสียชีวิตลงพร้อมๆกับค้างคาวกิตติก็เริ่มหายไปจากบริเวณพื้นที่ที่เคยพบเพราะถูกรบกวนจากมนุษย์มากเกินไป
1: ก็มาถึงนี้
0: คุณสุรพลดวงแขผู้เชี่ยวชาญเรื่องค้างคาวได้ใช้เวลาหลายปีในการติดตามสำรวจแหล่งอาศัยและพฤติกรรมของค้างคาวกิตติเพื่อรวบรวมข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสัตววิทยา
1: เรามาดงพงอยู่นี่ห้วยบองตี้เราขึ้นมาแนวหินผา
0: การค้นหาหลายต่อหลายครั้งที่ไม่ประสบความสำเร็จ
1: ข้างหน้าแล้วกัน
2: ครับ
1: ที่บ้านเกลียง
0: บริเวณเทือกเขาทางด้านตะวันตกของประเทศคือสถานที่ที่คาดว่าจะพบค้างคาวกิตติอาศัยอยู่ตามถ้ำต่างๆเพราะมีสภาพเป็นเทือกเขาหินปูนตลอดแนว
3: ด้านโน้นครับถ้ำอยู่บนโน้นนะครับ
4: ได้เดียว
3: ได้ครับผมดูก่อนมีไหม
4: ลุงลองดูสิ
3: แถว
4: เตรียมปืน
0: เครื่องฟังโซน่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตรวจจับคลื่นเสียงของค้างคาวเมื่อค้างคาวส่งคลื่นความถี่สูงผ่านเข้ามายังเครื่องรับนี้ก็จะสามารถทราบชนิดของค้างคาวได้เพราะค้างคาวแต่ละชนิดจะส่งคลื่นที่ความถี่แตกต่างกัน

ภายในถ้ำที่จับสัญญาณโซน่าของค้างคาวกิติได้นี้เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่ไม่มีแสงสว่างส่องผ่านเข้ามาได้เลยความมืดและซอกหลืบมากมายคงจะเป็นเกราะกำบังอันตรายจากศัตรูได้เป็นอย่างดีในโพรงถ้ำเล็กๆนี่เองที่พบค้างคาวซึ่งมีขนาดเล็กมากคล้ายกับผีเสื้อบินโฉบไปมาด้วยความเร็วการนอนหลับจะแยกอยู่ตัวเดียวไม่มีการรวมกลุ่มเหมือนค้างคาวชนิดอื่น

0: ความยาวของลำตัววัดได้29ถึง33มิลลิเมตรมีน้ำหนักประมาณ2กรัมจะต้องใช้ค้างคาวกิติจำนวน500ตัวจึงจะชั่งน้ำหนักได้1กิโลกรัมความอยู่รอดของค้างคาวกิติในสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายอย่างหนักเป็นเรื่องค่อนข้างเสี่ยงอย่างมากเพราะหากป่าถูกทำลายเหล่าแมลงซึ่งเป็นอาหารอันสำคัญของค้างคาวจะหมดลงด้วยเช่นกันการป้องกันไม่ให้เกิดการบุกรุกทำลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถจะหยุดยั้งภาวะการสูญพันธุ์ของค้างคาวที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกให้ขยายเวลาพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้ทางด้านพฤกษศาสตร์นั้นถือว่าค้างคาวมีความสำคัญมากทีเดียวพันไม้ในป่าเขตร้อนกว่า300ชนิดต้องอาศัยค้างคาวในการช่วยผสมเกสรและกระจายพันธุ
1: ์ค้างคาวกับพืชมีวิวัฒนาการร่วมกันมานานแล้วนะครับช่วงออกหากินของค้างคาวในตอนกลางคืนกับช่วงเวลาที่ดอกไม้บานนี่จะสัมพันธ์กันนะครับคือว่าตั้งแต่พรบค่ำจนทั้งถึงรุ่งสางโดยเฉพาะพวกดอกไม้ที่มีเกสรเยอะๆหรือมีน้ำหวานมากอย่างเช่นพวกลำพูลำแพนในป่าโกงกลางซึ่งขึ้นอยู่ตามชายฝั่งทะเลหรือต้นทุเรียนนะฮะดอกทุเรียนนี่จะบานกลางคืนนะครับบรรดาสวนทุเรียนทั้งหลายก็ได้รับการผสมเกสรโดยสายค้างคาวเป็นหลัก
0: ในขณะที่ค้างคาวกินเกสรหรือน้ำหวานจากดอกไม้จะทำให้เกิดการผสมเกสรดอกไม้ซึ่งเป็นกรรมวิธีตามธรรมชาติที่ได้สรรสร้างให้สรรพชีวิตเกื้อหนุนซึ่งกันและกันแต่เมื่อสภาวะแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปถิ่นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถูกกระทบกระเทือนทำให้ต้องอพยพแหล่งอาศัยซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพันไม้ที่ต้องพึ่งพาค้างคาว
1: ผลกระทบโดยตรงที่เกิดขึ้นก็คือต้นไม้ที่บานกลางคืนจะไม่ได้รับการผสมเกสรโดยค้างคาวอีกต่อไปนะครับทำให้ไม้ผลเหล่านั้นไม่ติดผลอย่างเช่นทุเรียนอย่างนี้นะปัจจุบันนี้สวนทุเรียนย่านเมืองจันทร์ปราจีนบุรีนี่หลายสวนแล้วนะครับที่ต้องอาศัยคนมาผสมเกสรแทนนะฮะ

ความใส่ใจที่จะปกป้องชีวิตเหล่านี้ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค้ำจุนต่อพันธุ์พืชเท่านั้นเพราะโดยแท้ที่จริงแล้วคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้นมนุษย์นั่นเองที่เป็นผู้รับ

ลมหายใจภายใต้วิกฤตการณ์ของการย่ำยีทรัพยากรธรรมชาติของโลกการเปลี่ยนแปลงในทางที่เลวลงของสภาพแวดล้อมสิ่งเหล่านี้คือตัวการที่จะบั่นทอนและฉุดรั้งให้ลมหายใจเหล่านี้สิ้นสุดลงในวันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนหากยังเป็นชีวิตที่ขาดคนรับผิดชอบ

รากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะครับ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
0: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
6: ่
5: ะ
6: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
5: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
7: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
5: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
6: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
8: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
9: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
8: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
10: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
8: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมการปกครองคิกออฟจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาย้ำไม่ใช่การให้สัญชาติไทยสักครู่กับมาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
3: ์ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
4: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
5: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
6: ์กรมการปกครองคิกออฟจัดทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาย้ำชัดเป็นมาตรการควบคุมและตรวจสอบตัวบุคคลด้านความมั่นคงไม่ใช่การให้สัญชาติไทยคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: วันที่17มิถุนายนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟการจัดทำบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษหรือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาโดยมีทัมมี่ชาร์ปผู้แทนข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธีทั้งนี้ประเทศไทยให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตามแนวชายแดนตั้งแต่ปี2527ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมตัวรัฐบาลได้ผ่อนผันให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและเพื่อให้การบริหารจัดการประชากรกลุ่มดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรัฐจำเป็นต้องมีข้อมูลทะเบียนและการพิสูจน์ตัวบุคคลกรมการปกครองจึงได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดทำทะเบียนและบัตรประจำตัวของคนต่างด้าวซึ่งพำนักอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษโดยบัตรดังกล่าวจะใช้ประกอบการติดต่อราชการขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐและใช้ควบคู่กับเอกสารอนุญาตที่ทางราชการออกให้ยืนยันว่าเป็นเพียงมาตรการด้านทะเบียนและบริหารจัดการประชากรของรัฐเพื่อควบคุมตรวจสอบบุคคลตามหลักมนุษยธรรมไม่ใช่การให้สัญชาติและไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิในฐานะบุคคลสัญชาติไทยแต่อย่างใดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: สนคแนะไทยเร่งยกระดับโกโก้สู่สินค้ามูลค่าสูงรับเทรนโลกสายสุขภาพรักโลกหลังตลาดเติบโตต่อเนื่องคุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคเปิดเผยว่าไทยมีโอกาสพัฒนาอุตสาหกรรมโกโก้ไปสู่สินค้าแปรรูปมูลค่าสูงเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่ให้ความสำคัญกับสายสุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยตลาดโกโก้และช็อกโกแลตมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มแตะกว่า 86,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2577ขณะที่ตลาดโลกยังผันผวนจากสภาพอากาศโดยตลาดโกโก้และช็อกโกแลตมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแตะกว่า 86,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี2577ขณะที่ตลาดโลกยังผันผวนจากปัญหาสภาพอากาศและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรปสำหรับไทยแม้มีสัดส่วนในตลาดโลกไม่มากแต่การส่งออกผลิตภัณฑ์โกโก้ยังขยายตัวต่อเนื่องโดยปีที่ผ่านมาเติบโตกว่า 27% และมีตลาดสำคัญเช่นจีนญี่ปุ่นและสหรัฐโดยภาคเอกชนมองว่าไทยควรมุ่งสร้างตลาดเฉพาะกลุ่มเอ็นคัพช็อกโกแลตและการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนการแข่งขันด้านปริมาณพร้อมพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งนี้สนคย้ำว่าการสร้างจุดเด่นด้านคุณภาพอัตลักษณ์สินค้าและมาตรฐานความยั่งยืนจะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถแข่งขันของโกโก้ไทยในตลาดโลกมาวินพานุรักษ์รายงาน
6: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนหนักบางแห่งประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
1: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: การประปานครหลวงบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีณสำนักงานประปาสาขาและทั่วพื้นที่บริการกรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่ทุกคนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
13: อัมพลฟู้ด
14: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนเนี่ยไม่ได้นอนเลยนะ
1: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
2: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
0: เราต้องทำยังไงคะหมอ
3: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
3: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ข้าพอกินไหมที่บ้านนี้แต่ดูดีนี่นะห้วยแม่หกข้าพอกินไหมที่บ้านนี้

0: บ้าน
1: แต่ถึงครับ
0: แล้วบ้านนี้ถึงไม่แจ้งทางมีถนนเข้าไป
2: เล่นอย่าง
1: เราที่นี่กับทางที่บ้าน
0: อ

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระใส่ใจทุกเมนูลดหวานมันเค็มจากสสส.
1: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันพฤหัสสบดีที่18มิถุนายนแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดิฉันปุญญนุชยั่งยืนค่ะอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกๆช่องทางนะคะของทางจอสร้อยค่ะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ถ้าหากว่าดูในเรื่องของการจราจรนะคะก็โดยภาพรวมเส้นทางในฝั่งขาเข้านะคะสะพานต่างๆนะคะในช่วงเวลานี้สะพานพระราม4รถยังไปได้นะคะยังตามกันได้โดยตลอดสะพานพระนั่งเกล้าด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของสะพานพระนั่งเกล้าเข้ามาทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรนี่ตอนนี้นี่รถจะเริ่มมากแล้วนะคะพอข้ามสะพานพระนั่งเกล้าเข้ามาทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรผ่านเลี่ยงเมืองนนทบุรีเข้ามานะคะรถเนี่ยก็จะเริ่มมากนะคะแต่ยังไม่ถึงกับติดขัดหยุดนิ่งนะคะเรียกว่าพอต้องผ่านตรงช่วงของตัดกับทางด้านของถนนติวานนท์ไปก่อนเนี่ยถึงจะดูแล้วรถจะยังน้อยๆแต่บนทางด่วนนี่ทางด่วนทางพิเศษศรีรัตน์ซึ่งอยู่เหนือทางด้านของถนนรัตนาธิเบศรงามวงศ์วานทางฝั่งทางด้านนี้นี่รถเต็มเร็วเหมือนกันนะคะในฝั่งขาเข้านะคะรัตนาธิเบศรต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของงามวงศ์วานนะคะโดยภาพรวมนะคะก็ถือว่าถึงแม้ว่าในบางช่วงรถจะดูเยอะแต่ว่ายังตามกันได้โดยตลอดใช้ได้ยาวๆเลยค่ะมาถึงตรงช่วงของแยกตัดกับเส้นพหลโยธินเข้ามาประเสริฐมนุกิจประเสริฐมนุกิจในช่วงนี้ยังใช้ได้นะคะยังไม่มีปัญหาในเรื่องของการจราจรนะคะทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ฝั่งขาออกแล้วก็รวมไปถึงเส้นทางทางด้านของพหลโยธินนะคะพหลโยธินเนี่ยตั้งแต่ช่วงของสะพานใหม่ต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเกษตรนะคะก็ยังใช้ได้ยาวๆมาถึงตรงช่วงของห้าแยกลาดพร้าวนะคะห้าแยกลาดพร้าวยังใช้ได้แล้วก็ยาวมาถึงตรงช่วงของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้แต่ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้ามาจากทางด้านของใต้ด่วนดินแดงอันนี้รถจะเริ่มมากแล้วแต่ยังไม่นิ่งนะคะยังตามกันได้โดยตลอดค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: จะเราไปสอบถามนะคะในเรื่องของสภาพอากาศเช้านี้กับคุณเกวรีสารกิจพันธ์จากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
2: ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างแนวโน้มในเรื่องของอากาศในกรุงเทพก่อนเลยคุณเกวรี
3: ในกรุงเทพนะคะในช่วงนี้เนี่ยฝนเนี่ยจะลดลงอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็ตอนวันนี้เนี่ยเราให้ฝนอยู่ที่ประมาณ 40% นะคะส่วนมากเนี่ยฝนเนี่ยจะอยู่ในช่วงบ่ายเย็นนะคะจนถึงค่ำๆได้อะค่ะแนวโน้มเนี่ยก็เป็นช่วงเรียกว่าช่วงเวลาเลิกงานนะคะก็มีแนวโน้มฝนนะคะจนถึงในช่วงค่ำเลยค่ะแล้วก็ถ้าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยก็คือแนวโน้มฝนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 40-60% นะคะ แต่ก็ยังมีบางจังหวัดที่ยังมีเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งค่ะ ต้องระวังเรื่องของน้ำที่สะสมค่ะแล้วก็ทำให้อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมหรือน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ
2: ค่ะภาคเหนือภาคใต้ใช่ไหมคะ
3: หลักๆก็จะเป็นภาคเหนือภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ
2: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้แปลว่าคลื่นลมในทะเลก็น่าจะยังคงแรงอยู
3: ่คลื่นลมในทะเลเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าแรงมากนะคะก็ยังอยู่ในระดับที่ขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะแต่จะมีตรงช่วงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะฝั่งอันดามันเนี่ยอาจจะมีคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรได้ค่ะอันนี้ต้องระวังอะค่ะ
2: ก็เท่ากับว่าถ้าฟังก็โดยภาพรวมทุกอย่างคือโดยเฉพาะเรื่องของฝนใช่ไหมคะที่ก็จะลดน้อยลงแต่ยังไม่หมดใช่ไหมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องแต่เพียงแค่ว่าปริมาณของพื้นที่ก็จะแคบลง
3: ใช่ค่ะแต่ว่าฝนเนี่ยก็คือยังมีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะในช่วงนี้ก็ เรายังให้อยู่ที่ประมาณ 40-60 อย่างเงี้ยค่
2: ะ
3: แต่ว่าแล้วก็ยังมีบางจังหวัดอย่างที่บอกเลยว่ายังเป็นฝนตกหนักค่ะยังมีฝนยังคงมีฝนอยู่ยังไม่ได้อยู่ในช่วงของฝนทิ้งช่วงเ
2: น
3: ี่ยค
2: ่
3: ะ
2: โอเคค่ะนี่พอพูดถึงคำว่าฝนทิ้งช่วงนี่หลายๆคนเริ่มกังวลแล้วเหมือนกันนะคุณแกวลีแต่มันยังไม่ถึงขั้นขนาดนั้น
3: ยังค่ะยังมีฝนอยู่ค่ะในช่วงนี
2: ้โอเคค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ค
2: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมากอย่างที่คุณเกวารีบอกนะในกรุงเทพเราวันนี้เตรียมตัวเลยนะคะช่วงบ่ายๆค่ำๆแล้วก็ประมาณร้อยละ40ของพื้นที่นะคะสำหรับในเรื่องของปริมาณฝนส่วนในช่วงนี้ค่ะมีแจ้งนะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าใช้เส้นถนนกันละประพฤกนะคะแต่ว่านี่คือแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงตีห้าช่วงของตลาดสำเพ็ง2มุ่งหน้าแยกนิลกาศเห็นบอกว่าช่วงก่อนถึงแยกบางพฤกค่ะมีเจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ในช่องทางทางด้านขวานะคะก็แจ้งมาเมื่อตอนช่วงมันตีห้าแต่ดูอัปเดตล่าสุดสำหรับในช่วงเวลานี้น่าจะมีการคืนพื้นที่ให้แล้วไหมคะเพราะว่าถ้าดูในเรื่องของการจราจรเนี่ยก็คือดูแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนกาลประพฤกในฝั่งขาออกแต่ถ้าหากว่าใครอาจจะผ่านแล้วมีเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ1137หรือไม่ก็ดอกจาน1808นะคะเส้นกาลประพฤกเนี่ยนะคะตรงจุดที่จะมีรถเยอะก็คือตรงช่วงที่จะขึ้นมาทางต่างระดับราชพฤกค่ะตรงจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับในทุกเช้าเลยนะคะก็จะมีท้ายแถวนะคะตั้งแต่ช่วงก่อนถึงทางขึ้นต่างระดับนะคะเช่นเดียวกับฝั่งของเส้นราชพฤกษ์ด้วยแต่พอผ่านตรงช่วงของ BTS วุฒากาศไปนี้ก็จะใช้ได้ยาวๆต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงธนบุรีนะคะแต่ว่าถนนกรุงธนบุรีสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นี่จะเริ่มมีรถเยอะกันอีกช่วงนึงตั้งแต่ตรงช่วงก่อนถึง BTS วงเวียนใหญ่นะคะแล้วก็ยาวๆข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะลงสะพานตากสินเข้ามาทางด้านของสาทรเหนือนะคะจะต้องผ่านตรงช่วงของแยกตัดกับถนนสุรศักดิ์ไปนะคะถึงจะดีขึ้นยังไม่ดีจะมีอีกช่วงนึงก็คือที่ตัดกับทางด้านของถนนประมวลถนนประมวลนี้ก็เต็มพื้นที่ถนนสีเวียงนะคะถนนสุรศักดิ์อันนี้ก็ตามหน้าโรงเรียนต่างๆนะคะก็ถ้าหากว่าผ่านตรงจุดนี้ไปนะคะสาทรเหนือก็จะใช้ได้ยาวๆส่วนฝั่งของสาทรใต้ไม่มีปัญหาแต่ว่าในซอยนราธิวาสราชนครินทร์ซอย6อันนี้ก็จะเริ่มรู้สึกว่าจะมีรถสะสมเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าจะเป็นตรงช่วงแถวๆหน้าปากซอยที่จะออกมาทางด้านของสาทรใต้แต่วันนี้สาทร11ยังดูดีอยู่นะคะณเวลานี้นะคะแต่ว่าฝั่งของถนนเจริญราษฎร์ที่จะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของสาทรใต้ในวันนี้สะสมเร็วเหมือนกันนะคะท้ายแถวสะสมค่อนข้างที่จะยาวนะคะก็น่าจะมาจากตรงช่วงของสัญญาณไฟตรงช่วงหน้าปากซอยนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของเส้นทางทางด้านสาทรเหนือสาทรใต้เจริญกรุงนี่ก็ยังได้อยู่นะคะสำหรับณเวลานี้ตอนนี้ค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ช่วงเช้าๆนี่คือในแต่ละเส้นทางนี่คือไม่รู้จะบอกเส้นทางไหนยังไงดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวใครที่กำลังเดินทางกันอยู่นะคะก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้ก่อนหน้านี้ประมาณซักตอนช่วงตีห้ากว่าๆเนี่ยนะคะมันจะมีอุบัติเหตุอยู่จุดหนึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นเส้นทางแถวทางด้านของนนทบุรีนะคะตรงช่วงของถนนเจ้าทนาปากเกร็ดฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของท่าน้ำนะคะเลยจากเมเจอร์ปากเกร็ดประมาณ100เมตรบอกว่าเป็นรถเก๋งนะคะไปชนขอบทางแล้วก็เสียหลักพลิกคว่ำแล้วอยู่เลนกลางเลยอะค่ะฝากด้วยถ้าหากว่า ใครที่ผ่านตรงจุดนี้อัปเดตเพิ่มเติมกันหน่อยแต่คิดว่าน่าจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็รบกวนสำหรับคนที่ใช้เส้นทางนะคะถ้าหากว่าผ่านก็มาเพิ่มเติมกันได้คือถ้าหากว่าดูในเรื่องของเส้นทางแถวทางด้านของนนทบุรีเนี่ยนะคะแถวตรงช่วงของแจ้งวัฒนาปากเกรดถ้าเป็นถนนเจ้าวัฒนาปากเกรด16อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะในเรื่องของการจราจรนะคะถ้าเป็นตรงช่วงแถวหน้าเมเจอร์ปากเกรดหน้าเมเจอร์ปากเกรดอันนี้จะเป็นตรงแถวป้ายรถเมย์นะคะก็ถ้าเป็นในช่วงนี้เนี่ยก็คือจะเห็นเลยว่าถนนเนี่ยยังโล่งๆนะคะรถเนี่ยยังน้อยๆอยู่สำหรับณเวลา6:29 นนะคะมันนั้นคาดการว่าเรื่องของอุบัติเหตุนี่น่าจะขึ้นใหญ่เรียบร้อยแล้วก็พอมองย้อนหลังไปก่อนถึงช่วงของเมเจอร์ปากเกรดนี่รถก็ถือว่าใช้ได้นะคะตามกันมาได้โดยตลอดเลยนะคะแต่จะมีรถเยอะอยู่ช่วงนึงก็คือจะเป็นในฝั่งขาเข้านะคะอัปเดตล่าสุดสะพานพระราม4เมื่อสักครู่นี้ดูว่ายังตามกันได้ดูตลอดแต่ว่าถ้าเป็นณเวลานี้นะคะดูจากทางกล้อง CCTV เนี่ยบนสะพานพระราม4ในฝั่งขาเข้ารถมากแล้วค่ะรถเต็มแต่ไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนะคะก็คือตามกันมาได้โดยตลอดเลยเนี่ยจะมีท้ายแถวตั้งแต่ช่วงของถนนชัยพฤกษ์นะคะแล้วก็ข้ามสะพานพระราม4นะคะยาวๆลงมาต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของเส้นแจ้งวัฒนะคือรถเต็มอย่างที่บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคือดูว่ารถเต็มดูว่ารถเยอะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะก็ตามกันมาได้โดยตลอดนะคะถ้าดูตรงช่วงของอุโมงค์5แยกปากเกรดอันนี้รถที่จะลงอุโมงค์ยังดูน้อยๆอยู่นะคะสำหรับในฝั่งในช่วงเวลานี้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ในส่วนของฝั่งขาออกเองด้วยนะคะตรงป้ายรถเมย์ตรงข้ามกับเมเจอร์ปากเกรดอันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะคือทั้งสองฝั่งเลยแต่ที่นี้ดูฝั่งให้เป็นทางด้านของเมเจอร์ปากเกร็ดก็ดูโล่งๆรถได้น้อยพอมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็รถน้อยเหมือนกันนะคะฝั่งนี้พอเลยจากตรงจุดนี้มาก็ใช้ได้ยาวๆนะคะแล้วก็มาดูเส้นทางนะคะทางด้านของติวานนท์นะคะฝั่งของติวานนท์ผ่านทางด้านของหน้ากรมชลประทานแถวหน้าตลาดกรมชลประทานตรงจุดนี้ก็รถยังดูน้อยๆทั้ง2ฝั่งนะคะก็เรียกว่าใช้ได้ยาวๆถนนสามัคคีก็ยังใช้ได้ยาวๆเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นทางนะคะอย่างในทางด้านของซอยเลวเดียตรงจุดนี้ก็ไม่มีปัญหาก็ยังใช้ได้นะคะยาวต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนกรุงเทพนนท์ก็ดูรถเยอะเร็วเหมือนกันนะคะเส้นนี้แต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับติดขัดจุดนิ่งนะคะก็ยังคงตามกันได้โดยตลอดแต่ว่าฝั่งเส้นทางทางด้านของพิบูลสงครามพิบูลสงครามเนี่ยคือจะต้องผ่านหน้าโรงเรียนต่างๆเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้รถมากแล้วนะคะสำหรับฝั่งของพิบูลสงครามในฝั่งขาเข้าค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: คุณนิคมหนองแขมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณปุญญุครับ
2: ค่ะพุทธมณฑลสาย3ในรถยังน้อยๆไหมคะช่วงนี
4: ้คือผมออกจากบ้านมาไปเกษมร้อยสิบนะวันนี้ตื่นสายหน่อยหนึ่งทีนี้ออกมาเนี่ยได้ลูกค้ามาถงโรงพยาบาลราชพิพัฒน
2: ์
4: ธรรมดาหน้าสาศาสตร์สาย3นี่มันจะแน่นแล้วก็ราชพิพัฒน์จะเข้าไม่ได้จนช่วงนี้มันต้องติดหนักอ่ะแต่ว่านี่ไม่มีรถเลยคุณ
2: รถเวลานี้ตอนนี้เลยเหรอคุณนิคมหนองแขม
4: ใช่ทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่า
2: ทำไม
4: วันนี้เป็นวันสำคัญอะไรหรือเปล่าวันหยุดอะไร
2: ไม่ได้เป็นวันหยุดค่ะวันทำงาน
4: ไม่มีแต่ว่าทีนี้อาจสำคัญตำราเด็กเนี่ยข้าวทางนี้ก็จะเล่นมากๆคุณเป็นรถกว่าจะเข้าโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้เนี่ยตอนนี้อุตมะเวลานี้เนี่ยยากมากๆเลยนี่เข้าไปปุ๊บละคือหมายความว่าไม่ต้องติดรถติดไม่มีรถเลย
2: ถือว่ามาจังหวะดีแปลว่ามาได้จังหวะที่ดีมาได้แบบโล่งๆนะ
4: ก็เลยสงสัยว่าเมื่อกี้โทรถามแล้วไหมน้องวันนี้วันอะไรก็เปิดไปโทรศัพท์ก็ไม่มีอะไร
2: ไม่ใช่วันหยุด
4: ใช่ก็เลยสงสัยน
2: ะ
4: ครับแล้วสายสามเนี่ยก็ธรรมดาเนี่ยก็คือรถเนี่ยจะไปในถ้ำมองเลยคือมันต้องมีหางแถวยาวใช่ไหมเนี่ยที่ผมจอดอยู่สายสามอยู่ก็ ไม่มีหางก็วิ่งกันกระหลุยทั้ง
2: อ้าวดีค่ะดีค่ะค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ามาช้ากว่านี้เนี่ยจะเจอรถมากแล้วก็ได้ค่ะ
4: ครับครับ
2: อืมโอเคต้องขอบคุณมากๆวันนี้ได้ลูกค้าเยอะๆเลยค่ะคุณนิคม
4: สวัสดีครับ
2: นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่เดี๋ยวดูต่อเนื่องให้ฝั่งของเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีแล้วก็รวมไปถึงคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะคือถ้าเป็นคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าเนี่ยช่วงทางขึ้นตลิ่งชันอันนี้รถเนี่ยเริ่มมากแล้วนะคะเห็นเลยว่ารถกันมาเต็มทุกช่องจราจรเลยแต่ไม่ได้นิ่งนะก็คือตามกันมาได้โดยตลอดเนี่ยในโซนฝั่งแถวทางด้านของบรมราชชนนี44 38นะคะโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยบรมราชชนนีแล้วก็คู่ขนานลอยฟ้ามันจะเป็นช่วงของทางขึ้นด้วยนะคะจะดูว่ารถเยอะนะคะแต่ไม่ได้นิ่งนะคะแล้วก็ยาวๆต่อเนื่องนะคะถ้าดูเส้นของคู่ขนานลอยฟ้านะคะอ่ะมาอยู่ตรงแถวๆทางด้านของเข้ามาด้านในๆเนี่ยแถวโรงแรมรอยัลซิตี้ทางด้านนี้นะคะก็ดูรถเยอะนะคะแต่วันนี้เขาเปิดช่องทางพิเศษอยู่นะคะถึงแม้ว่ารถจะเยอะแต่ก็ไม่ได้นิ่งไม่ได้ก็คือตามกันมาได้โดยตลอดแต่พอมองไปด้านล่างอ่ะด้านล่างของเส้นบรมราชชนนีเนี่ยในฝั่งขาเข้าเนี่ยด้านล่างเนี่ยถ้าเป็นณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยจะดูรถเยอะมากนะคะแต่ไม่ได้นิ่งก็คือตามกันไปได้แต่เหมือนกับว่าจะเริ่มตามกันแบบช้าๆแล้วบนคู่ขนานลอยฟ้าเนี่ยจะไปได้ดีกว่านะคะแต่ว่าพอขยับเข้ามาด้านในๆนะคะเนี่ยพอเข้ามาถึงตรงช่วงที่อยู่เหนือจรัญสนิทวงศ์นะคะโอ้อันนี้ก็จะเริ่มที่จะนิ่งแล้วนะคะอันนี้บนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีช่วงแยกบรมราชชนนีแต่ถ้าดูด้านล่างอ่ะด้านล่างเนี่ยก็คือบรมราชชนนีใช่ไหมคะจรัญทางฝั่งด้านนั้นนะคะรถเนี่ยยังดูน้อยๆยิ่งถ้าเป็นฝั่งของจราจรฉดิดวงเนี่ยอันนี้คือวันนี้จะแตกต่างจากเมื่อวานเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยรถจะดูแน่นเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุในอุโมงค์แต่ว่าณวันนี้ไปได้ดีเลยค่ะทั้ง2ฝั่งแต่คู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเนี่ยพอเข้ามาด้านในๆนะคะณเวลานี้ตอนนี้ก็คือรถก็จะเริ่มมากขึ้นนิ่งขึ้นแล้วก็มาดูฝั่งทางด้านของแยกอรุณอมรินทร์อันนี้คือณเวลานี้คือเต็มทุกช่องจราจรนะเต็มพื้นที่แล้วนะคะเต็มแล้วก็ตามไม่ได้แบบช้าๆแล้วสำหรับในฝั่งขาเข้าต่อเนื่องเข้ามาทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งทางด้านนี้รถเนี่ยจะเต็มพื้นที่เร็วมากนะคะนั่นดูกล้องตรงช่วงทางลงนะคะลงมานะคะมาลงมาทางด้านของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยตรงจุดนี้คือทุกช่องจราจรซึ่งถ้าดูเนี่ยถ้ารวมกันนี่เป็น10กว่าช่องจราจรใช่ไหมตรงจุดนี้รถจะแน่นรถจะมากรถจะเต็มแล้วก็ตามกันมาอย่างช้ามากๆนะคะก็เป็นอีกจุดนึงที่รถจะเยอะค่ะนะคะแล้วก็บนขั้วหนาลอยฟ้าถ้าหากว่าเข้ามาลงทางด้านของสะพานพระราม8อันนี้ก็รถเต็มพื้นที่เหมือนกันนะคะต้องลงจากสะพานมาก่อนถึงจะดีขึ้นเช่นเดียวกับฝั่งของถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าก็ถามว่าข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ามาก็จะดีขึ้นส่วนในฝั่งกลับกันไปได้ค่ะตามกันได้โดยตลอดค่ะ
0: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
2: ก็มาทักทายกันได้นะคะย้ำเลยว่าทุกช่องทางนะคะของทางจอสองร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook นะคะทาง X ค่ะหรือว่าคอมเมนต์ในช่องคอมเมนต์นะคะทาง YouTube Live แล้วก็รวมไปถึงทาง LINE @JS100นะคะก็สามารถที่จะอัปเดตข้อมูลกันได้มีแจ้งอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข117จะเป็นในพื้นที่ของจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะตั้งแต่ตอนช่วงมาสัก5ทุ่มกว่ารถทัวร์นะคะรถทัวร์เกิดอุบัติเหตุเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำปรากฏว่าจุดเนี้ยบาดเจ็บกว่า30คนนะเอาเป็นเบื้องต้นไปก่อนเดี๋ยวอาจจะได้มีโอกาสได้สอบถามเพิ่มเติมนะคะแต่คิดว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีการดำเนินการในเฉพาะในเรื่องของการช่วยเหลือคนเจ็บอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าในเรื่องของการที่จะเคลื่อนย้ายรถทัวร์อะไรต่างๆเดี๋ยวตรวจสอบเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้เป็นเบื้องต้นว่าเป็นรถไฟเป็นรถทัวร์ค่ะรถทัวร์สายสุโขทัยทุ่งเสลี่ยมอันนี้น่าจะเป็น ในเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ไหมคะเป็นเบื้องต้นไปก่อนนะเดี๋ยวกำลังติดตามให้นะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะ
5: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: ฝนตกฟ้าร้องต้องระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่คุณมองไม่เห็นอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงงดสัมผัสป้ายไฟโฆษณาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเสาโคมไฟแจ้งไฟฟ้าขัดข้องหรือหากพบเห็นกิ่งไม้พาดเกี่ยวสายไฟฟ้าที่จะเป็นอันตรายแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application หรือ LINE MEA Connect @MEA Thailand เลือกเมนูติดต่อ MEA Call Center การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
6: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
7: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
8: กรณีของอุบัติเหตุนะคะในพื้นที่ของอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรตกลงได้เป็นรถทัวร์สายสุโขทัยกรุงเทพนะคะแล้วก็จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะเป็นทางหลวงหมายเลข117นะคะช่วงกิโลเมตรที่97+600นะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตรนะคะคือในเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ31คนนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิรบารมีแล้วก็โรงพยาบาลสามงามนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคือถ้าว่าดูจากในรูปของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะลักษณะของตัวของรถนี่คือเหมือนกับตกลงไปข้างทางอะค่ะแล้วก็จะอยู่ในลักษณะของการภาพที่เห็นคือเป็นการพลิกตะแคงนะคะไม่ได้พลิกคว่ำแต่ไม่แน่ใจว่าคือในช่วงเวลาที่ตกลงไปนี่จะมีการพลิกคว่ำด้วยไหมนะคะแต่ลักษณะที่เห็นจากในรูปเนี่ยก็คือรถจะอยู่ในลักษณะของการพลิกตะแคงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ จะเป็นจุดที่ณเวลานี้เดี๋ยวต้องติดตามต่อว่าในส่วนของตัวรถนะคะจะมีการดำเนินการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายไปแล้วไหมนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะเราจะไปที่สายของทางพันตำรวจโททัปนพงษ์พึ่งมีสวัสดิ์จราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะกรณีที่ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุนะคะสวัสดีค่ะสวัสดิ์
9: ครับสวัสดีครับ
8: ค่ะสวัสดิ์ตกลงคือเป็นฝั่งขาเข้าเหรอคะที่บอกว่าเป็นรถเก่งพลิกคว่ำอะค่ะ
9: รถพลิกคว่ำแก้ไขนะครับรถพลิกคว่ำเนี่ยเป็นรถเป็นเหตุเนี่ยเกิดในฝั่งของขาออกก
8: ็
9: คือฝั่งเป็นบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม4นะครับฝั่งเลยบริเวณนี้เลยจากเมเจอร์ให้แยกประเกตมาเล็กน้อยนะครับเป็นรถเก๋งนะครับเวลาพลิกคว่ำนะครับตกมาตกคือน่าจะแบบตีนขึ้นไปบนเชิงทางขึ้นนะครับมันก็ตกลงมาพลิกความตกลงมาบริเวณก็สวนหย่อมนะครับสวนหย่อมที่อยู่ใต้สะพานพระราม4ทีนะครับทีนี้ตกมามันเป็นพื้นที่ไม่สูงมากนะครับทำให้ที่ความคนคนพวกขี่เนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายรถก็คือตอนนี้ใช้เป็นรถเครนขนาดใหญ่นะครับรถยกกับรถเครนนะที่มีตัวตกเครนยกนะครับดำเนินการเคลื่อนย้ายอยู่นะครับกำลังดำเนินการโดยตอนนี้โดยใช้พื้นที่ในถนนฝั่งขาเข้านะครับของบริเวณถนนเจ้าหน้าฝั่งก่อนถึง5แยกในฝั่งขาเข้าในการกำลังดำเนินการยกเคลื่อนย้ายรถนะ
8: อ๋อหมายความว่าตัวของรถเครนเนี่ยจะอยู่ในฝั่งขาเข้า
9: ถูกครับใช่ครับแล้วใช้บูมเครนเนี่ยยกยื่นเข้าไปแล้วก็จะยกเคลื่อนย้ายรถออกมา
8: ซึ่งมันจะอยู่ในฝั่งขาออกที่ตรงสวนหย่อมมันได้อยู่บนถนนใช่ไหมฮะตกลงไปตรงสวนหย่อมค่ะ
9: แต่ว่าการเคลื่อนย้ายทำให้รถเครนเนี่ยต้องจอดในฝั่งของขาเข้าไปหนึ่งช่องทางที่ก่อนจะถึงจุดกับรถหน้าเมเจอร์ให้แยกปัดเก็บนะครับทำให้เสียทางการจะจอดไปหนึ่งช่อง
8: ถือว่าทำไมวันนี้สะพานพระรามสี่รถติดเร็วรถเยอะมาก
9: คือมาจากกรณีนี้มาจะรอตัวบริเวณดังกล่าวนะคร
8: ับ แปลว่าไอ้ตัวของตัวรถเครนเพิ่งไปถึงได้ไม่นานใช่ไหมคะสารวัตรหรือว่ายังไง
9: ใช่ครับ
8: ค่ะ
9: ก็ใช่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก20นาทีน่าจะเคลื่อนย้ายเสร็จนะครับตอนนี้กำลังดำเนินการ
8: ค่ะเพราะว่าคือดิฉันก็พยายามจะดูว่าถ้าดูฝั่งของอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงมาสักตีห้ากว่าใช่ไหมก็ดูมันก็ไม่มีผลกระทบในเรื่องของการจราจรอ๋อสุดท้ายก็คือเขาตกลงไปด้านล่าง
9: ใช่ครับ
8: เขาไม่ชำนาญเส้นทางหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงมีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วหรือยังอะคะสารวัตร
9: ตอนนี้ยังไม่ได้คุย
8: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ก็คือดูในเรื่องของการจราจรก่อนเพราะฉะนั้นคนที่ใช้เส้นชัยพฤกษ์ที่จะมุ่งหน้าข้ามสะพานพระราม4ที่ดูรถมากๆก็คือมาจากการที่มีรถเครนจอดอยู่นะคะ
9: คร
8: ับ
9: ใช่คร
8: ับ ค่ะค่ะเอ๊ะจุดนี้มันเป็นจุดที่มันเป็นมุมอับหรือมันเป็นอะไรยังไงคะสาวัตรถึงได้ไปชนแล้วตกลงไปด้านล่างได้ไฟส่องสว่างอะไรต่างๆค่ะ
9: ไม่ได้เป็นมุมอับนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องสอบถามรายละเอียดดีว่า
8: ค่ะ
9: สาเหตุใดถึงได้ตกลงไปตอนนี้ก็เลยกำลังเคลื่อนย้าย
8: ค่ะค่ะโอ้แต่ยังดีที่ไม่มีรถคันอื่นมีได้ถูกชนหรืออะไรไปด้วยนะคะ
9: ใช่ครับ
8: เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ในพื้นที่ของทางสาวัตรก็จะมีจุดนี้ล่ะจุดเดียวใช่ไหมที่มีผลกระทบเรื่องของการจราจร
9: ถูกครับใช่ครับตอนนี้ก็เลยทำให้เปลี่ยนช่องทางการจราจรเป็นอีกช่องในฝั่งขาเข้าการจราจรตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับยังดำเนินการจราจรให้หยุดระหว่างเร่งระบาด
8: โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวัตร
9: คร
8: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
8: คือเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนช่วงตีห้ากว่าเนี่ยก็พยายามจะดูเอ๊ะตรงไหนยังไงนะคะแล้วก็อยากที่อัปเดตให้ล่าสุดที่ทางสาวัตรบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นในฝั่งขาออกแต่ที่ติดในฝั่งขาเข้าเนื่องจากว่ามีรถเครนจอดอยู่นะคะดังนั้นคนที่กำลังใช้เส้นชัยพฤกษ์ที่จะข้ามมาสะพานพระราม4ตอนนี้นะคะรถเนี่ยจะตามมาแบบช้ามากๆนะคะเดี๋ยวเราไปที่คุณพ่อน้องซีเกมสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีคุณยนุชตอนเช้านะคร
8: ับ สวัสดีค่ะ
10: ถนนแจ้งวัฒนะครับผมแจ้งรถจอดเสียอยู่นะครับ
8: ค่ะ
10: ก่อนที่จะมาข้ามถนนวิภาวดีรังสิตนะครับผมตรงกสทชภาคหนึ่งนะครับเขาเสียอยู่บนสะพานเลยนะครับอยู่ขวาสุดเป็นรถเก๋งวีออส
8: ค่ะเก๋งโตโยต้าวีออสอยู่เลนไหนคะ
10: ไหมครับ
8: อยู่ในช่องทางไหนคะมันมีกี่ช่องจราจร
10: นะครับผม
8: ขวาสุดค่ะ
10: ใช่ขึ้นสะพานมาก็
8: เจอเลย
10: จากตีนสะพานขึ้นมาก็ประมาณสัก100เมตรก็ขวาเลย
8: อืมค่ะ
10: ใช่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับน่าจะเพิ่งจะเสีย
8: ค่ะ
10: คร
8: ับ แล้วคนขับอยู่ในไหนยังอยู่ในรถอยู่ใช่ไหม
10: ยืนอยู่ข้างนอกโทรศัพท์อ
8: ยู่ข้างนอกโอ้ค่ะ
10: ริมเลยครับริมเพราะรถเขาจอดห่าง
8: อืม
10: ประมาณสักสอง
8: ค่ะ
10: ประมาณเกือบบานึงอะครับ
8: ค่ะได้เดี๋ยวรีบประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้เลยคุณพ่อน้องซีเกม
10: ใช่ครับผมว่าตอนนี้รถเริ่มติดแล้วนะครับผมอ
8: ืม
10: ค่ะก็พอหลุดจากตรงที่รถเสียนะครับก็จะมาวงเวียนบางเขนในคล่องตัวนะครับ
8: ค่ะ
10: ตอนนี้ไม่ค่อยตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ทั้งเข้าทั้งออกนะตรงนี้ผมกลับรถมาจะมาแจ้งแล้วนะมาวิภาวิเอทีบีนะครับก็คล่องตัวอยู่นะครับผมรถยังไปได้เรื่อยๆนะคร
8: ับ แปลว่าถ้าจะติดก็มาจากกรณีของรถที่จอดเสียคันนี้ใช่ไหมคะนี่คือสาเหตุหลักเลย
10: เพราะว่ายังหรือว่ายังเช้าหรือว่าเวิร์กฟอร์มโฮม
8: อืมน่าจะยังเช้าอะยังเช้าอยู่ยังได้อยู่นะเวลานี้ตอนนี้ค่ะค
10: ่
8: ะโอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณนกสวัสดีค่ะคุณนก
11: ครับสวัสดีครับ
8: คุณนกอยู่เจ้าท่าน
11: ครับผมเดี๋ยวผมมาเห็นฝั่งตรงข้ามนะคร
8: ับ
11: ฝั่งตรงข้ามผมวิ่งฝั่งข้ามมาจากวงเวียนหลักสี
8: ่ค่ะ
11: วงเวียนหลักสี่ที่จะมามุ่งหน้ามาปากเกร็ดนะครับผมพอเห็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นอย่างนี้ลายก่อนหน้านี้แจ้ครับว่าเป็น
8: มีรถจอดเสีย
11: ครับยังไม่หน้าตอนนั้นมายังไม่เห็นเจ้าหน้าที่นะครับผมแล้วก็พอเลยจุดนั้นมาเนี่ยหางแถวดูแล้วเยอะพอสมควรครับ
8: แปลว่ายาวขึ้นใช่ไหมคะยาวกว่าคุณพ่อน้องซีเกมค่ะ
11: ใช่ครับหางแถวนี่คือผมวิ่งสวนทางนะครับคือเห็นมาเห็นหางแถวว่าหางแถวนี่คือเหมือนชะลอที่ผ่านจุดนี้นะครับ
8: อันนี้คุณพ่อคุณนกคุณนกจะไปไหน
11: ผมเข้าไปที่เข้าทำงานครับผมแต่ว่าผมมาจากวงเวียนหลักสี่ผมเป็นคนทำงานของข้า
8: ค่ะค่ะคุณนกอย่างตรงวงเวียนหลักสี่นี้ก็ยังถือว่ายังใช้ได้ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะเราถือว่ายังน้อยกันอยู่
11: ผมมาใช้ได้อยู่ครับใช้ได
8: ้ค่ะค่ะโอเคได้เดี๋ยวได้ประสานย้ำทางด้านของเจ้าหน้าที่กรณีเรื่องของรถจอดเสียค่ะคุณนก
11: ครับ
8: ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆอ่ะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยส่วนใครที่กำลังใช้ถนนเจ้าหน้านาในฝั่งขาออกนะคะตรงช่วงของสะพานที่จะข้ามทางด้านของวิภาวดีมีรถจอดเสียนะคะอยู่เลนขวาเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็จะชะลอนะคะส่วนใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ข้ามสะพานพระราม4เราที่ชะลออยู่ค่ะก็เนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนะคะคืออุบัติเหตุอ่ะจะเกิดขึ้นในฝั่งขาออกแต่ว่าที่ทำให้ฝั่งขาเข้าติดเนี่ยเนื่องจากว่ามีรถเครนจอดอยู่ค่ะซึ่งรถเครนตัวนี้กำลังดำเนินการนะคะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถเก๋งคันที่เกิดอุบัติเหตุคือเขาตกมาจากด้านบนลงมาด้านล่างนะคะมันเหมือนกับเป็นเกาะกลางอ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นส่วนหย่อมที่ตรงเกาะกลางนะคะแล้วก็ในส่วนของรถเครนเนี่ยก็จะอยู่ในช่องทางขวานะคะกำลังใช้ตัวเครนในการเคลื่อนย้ายในการที่จะยกรถเก๋งคันนี้นะคะเขาตกลงมาในสภาพที่แบบน่าเป็นห่วงเลยนะว่าคนขับในอากาศนี่จะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าถ้าว่าดูจากระดับของความสูงอย่างที่ทางสาวัตรบอกนะคะคือมันเป็นช่วงที่ขึ้นมาจากสะพานนะคะจะขึ้นสะพานข้ามเนี่ยสะพานพระรามสี่แล้วเขาก็ตกลงมานะคะตกลงมาแล้วไม่อยู่ตรงช่วงของด้านล่างตรงสวนใช่ไหมคะว่าเป็นสวนหย่อมมันก็เป็นเกาะกลางระหว่างฝั่งขาเข้ากับในฝั่งขาออกนะคะเพราะฉะนั้นณเวลานี้ตอนนี้ค่ะในส่วนของเส้นทางที่จะมีผลกระทบก็คือราชพฤกษ์ถนนทางที่จะมุ่งหน้าเข้ามาฝั่งของเส้นทางข้ามสะพานพระรามสี่เข้ามาเนี่ยละค่ะนะคะเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะเนี่ยดูจากในกล้องCCTVของทางนนทบุรีชัยพฤกษ์นะคะตอนนี้ชัยพฤกษ์ท้ายแถวโอ้ยาวมากขึ้นนะคะก็คือจะอยู่ช่วงพอ ตัดจากตรงที่มันจะเป็นช่วงของต่างระดับนะคะตรงถนนแชร์พฤกษ์เนี่ยตรงนี้พอเลยเข้ามาอีกเล็กน้อยนี่ก็จะเจอท้ายแถวแล้วนะคะคือเป็นผลต่อเนื่องมาจากการที่มีรถเครนไปจอดอยู่ในช่องทางทางด้านขวาเพื่อดำเนินการเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุนะคะว่าเป็นข้อมูลให้ทราบสำหรับคนที่กำลังใช้เส้นทางในฝั่งขาเข้าข้ามสะพานพระราม4มาเพราะอย่างว่าตอนต้นชั่วโมงเนี่ยยังบอกว่ายังดูตอนนี้พระราม4ยังได้อยู่นะคะแต่พอหลังจากนั้นมีรถเครนไปจอดมันก็ทำให้เริ่มมีผลกระทบในเรื่องของการจราจรแล้วก็ตอนนี้ท้ายแถวของฝั่งแชร์พฤกษ์ค่ะยาวมากขึ้นนะคะก็ให้ทราบเป็นข้อมูลกันเพราะบางคนอาจจะงงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ดูแล้วเนี่ยฝั่งของแชร์พฤกษ์ท้ายแถวยาวจังนะคะเป็นผลต่อเนื่องมาจากกรณีของอุบัติเหตุแต่ในฝั่งกลับกันน่ะใช้ได้ยาวๆคุณรักคะสวัสดีค่ะคุณรักอยู่พัฒนาการช่วงไหนอะคะ
12: พอดีตอนนี้ผมวิ่งขาออกมาครับผม
8: ค่ะ
12: เสร็จแล้วเนี่ยตรงทางลงสะพานคลองตันเนี่ยนะฮะ
8: ค่ะ
12: มีอุบัติเหตุมอไซค์ผมว่าน่าจะล้มเองหรือไงนะฮะคว่ำอยู่แล้วก็อยู่เลนขวาสุดนะบาดเจ็บอยู่ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะฮ
8: ะ
12: แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกอยู่แต่ว่าตอนนี้บนสะพานก็เริ่มติดสะสมแล้ว
8: ก็คือติดมาจากอุบัติเหตุจุดนี้นะคะ
12: ใช่ครับแต่ว่าถ้าหลุดแล้วก็โล่งอะครับ
8: ค่ะค่ะ
12: นะฮะแต่ถ้าจับกันนี่คือตอนนี้ขาเข้านี่ถึงอุโมงค์แล้วฮะ
8: ถึงอุโมงค์นี่แปลว่าติดแล้วใช่ไหม
12: ใช่ติดบนสะพานเลยแล้วก็ยาวไปถึงอุโมงค์แล้ว
8: ครับแถวนี้ท้ายแถวเร็วเหมือนกันนะคุณรัก
12: ใช่ฮะเพราะว่ารถมันเช้าๆคนจะใช้เยอะคร
8: ับ ค่ะ
12: นะครับผมถึงหลุดไปจากอุบัติเหตุก็ไม่มีอะไรแล้ว
8: ค่ะปกติแล้วบนสะพานรถจักรยานยนต์ขึ้นไปใช้ได้ไหมคะ
12: เขาไม่ให้ใช้ครับ
8: ไม่ได้ใช้
12: เขาจะไม่ให้ใช้ฮะแต่ว่านี่เขาคือเหมือนว่าแอบใช้พอแอบใช้แล้วก็จะเกิดอุบัติเหตุเนี่ยประจำเลย
8: นะเป็นห่วงนะเป็นห่วงเพราะว่าจักรยานยนต์เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันค่อนข้างที่จะหนักกว่าถ้าเป็นรถยนต์เพราะรถยนต์ยังมีอะไรมาปกป้องกันอยู่บ้างนะคะ
12: ใช่เพราะว่าตรงนี้สะพานเนี่ยมันเป็นสะพานโค้งแล้วบางทีขับกันเร็วด้วย
8: อ๋อถ้าโล่งๆใช่ไหม
12: ใช่ฮะเพราะว่าเห็นบางทียังมีซากหมวกเมือกอะไรอยู่บนสะพานเลย
8: ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่คือคนที่ช่วยเขาอยู่นี่เป็นใครอ่ะคุณรักเป็นรถฉุกเฉิน
12: รถของมูลนิธินะฮะเพราะว่าเป็นรถตู
8: ้ก็ถือว่าไปถึงเร็วนะคุณรักถ้าอย่างนั
12: ้
8: นค่ะ
12: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่สองนายแล้วนายจะของต
8: โอเคค่ะค่ะงานให้เพื่อนๆที่ตามมาจะได้ทราบว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าทำให้รถชะลอนะคะขอบคุณคุณรักมากๆเลยค่ะที่แจ้งมาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพูดถึงวัฒนาการนะเวลานี้ตอนนี้เอาในฝั่งขาเข้าก่อนนะคะตอนนี้เรามีท้ายแถวสะสมยาวต่อเนื่องเข้ามาฝั่งของเพชรบุรีนะคะเพชรบุรีจุดเดิมๆเลยค่ะตรงช่วงของแยกอโศกเพชรช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยขยายโอกาสการค้ารัสเซียยูเรเซียด้านเอกชนชื่นชมการทูตไม่เลือกข้างมาถูกทางสร้างโอกาสทางธุรกิจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ
7: ยามา

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: างสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พบกับผู้บริหารภาคเอกชนไทยในรัสเซียจำนวน2บริษัทได้แก่บริษัท CPF รัสเซียจำกัดดำเนินการธุรกิจด้านอุตสาหกรรมการเกษตรอาหารสัตว์การผลิตอาหารและบริษัทวอลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจด้านกีฬาเสื้อผ้ากีฬาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองรับฟังข้อเสนอแนะโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับงานร่วมกับภาคธุรกิจในโอกาสในขออภัยค่ะในการแสวงหาโอกาสใหม่ทางการค้าการลงทุนเนื่องจากรัสเซียเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและเต็มไปด้วยโอกาสนอกจากนี้ไทยยังมองเห็นศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศผลิตภัณฑ์สุขภาพการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมขอบคุณภาคธุรกิจไทยในรัสเซียที่มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างสองประเทศและอวยพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อไปต่อกันที่ผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงศ์ค่ะ
5: ผลวอลเลย์บอลวีแมนเนชั่นลีก2026สนามที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยประเดิมนัดแรกพบกับยูเครนทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาเล่นรายการนี้ครั้งแรกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยนั้นก็ต้านความแข็งแกร่งและความเหนียวแน่นของยูเครนไม่ไหวพ่ายไป2-3เซต23-25 25-19 26-28 25-22 และ10-15โดยจากนี้ทีมสาวไทยยังมีลุ้นในนัดที่2ซึ่งจะไปพบกับเบลเยียมในคืนวันนี้เวลา 20:30 นาทีด้านผลฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกของกลุ่ม K โปรตุเกสเสมอกับ DR คองโกไป1ประตูต่อ